ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้เริ่มที่ยูกันดาครับที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าปลอดจากโรคอีโบลาแล้วครับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับว่ายูกันดาปลอดจากโรคอีโบลาแล้วหลังที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาเป็นเวลา42วันโดยแถลงการขององค์การอนามัยโลกนะครับระบุว่ายูกันดาผ่านพ้นช่วงเวลา42วันนับตั้งแต่ผู้ป่วยอีโบลาที่ติดเชื้อจากต่างประเทศรายสุดท้ายได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและไม่มีการบันทึกการแพร่เชื้อต่อไปยังผู้ป่วยรายอื่นซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการระบาดขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกก็ได้ยกย่องรัฐบาลยูกันดาและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการระบาดและป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้างทางนี้ยูกันดามีรายงานผู้ป่วยอีโบลา20คนเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกและมีผู้เสียชีวิต2คนส่วนในดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันกว่า 5,600 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 2,700 คนนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาซึ่งเลวร้ายอยู่แล้วกำลังดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่โดยมีทั้งความรุนแรงของกองทัพการละเมิดสิทธิชาวโรฮิงญาและผลกระทบจากเศรษฐกิจผิดกฎหมายที่กำลังขยายตัวโดยรายงานครอบคลุมสถานการณ์ระหว่างวันที่1มิถุนายน2568ถึง31พฤษภาคม2569ซึ่งระบุว่าประชาชนทั่วเมียนมาต้องเผชิญความทุกข์ยากและความโหดร้ายในหลายระดับขณะที่กองทัพยังใช้ปฏิบัติการทางอากาศการเผาทำลายและการบังคับให้ประชาชนพลัดถิ่นเพื่อสร้างความหวาดกลัวและควบคุมประชาชนพร้อมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขยายการเฝ้าระวังตามรายงานกองทัพเมียนมาและกองทัพอารากันซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ถูกกล่าวหาว่าก่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮิงญาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบขณะที่เศรษฐกิจผิดกฎหมายรวมถึงการทำเหมืองการผลิตยาเสพติดการค้ามนุษย์และศูนย์หลอกลวงออนไลน์กลายเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยหล่อเลี้ยงความขัดแย้ง
0: แถลงการสำนักพระราชวังนอร์เวย์ได้ระบุว่าพระอาการประชวรของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระชนมพรรษา89พรรษาทรุดหนักและอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งขณะประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลขณะที่สมเด็จพระราชินีซอนย่าพระชนมพรรษา89พรรษาและเจ้าชายฮากอนมกุฎราชกุมารพระชนมายุ53พรรษาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินได้ทรงยกเลิกพระราชกรณียกิจทั้งหมดทันทีด้านสื่อท้องถิ่นของนอร์เวย์นะครับได้เผยแพร่ภาพพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงเจ้าหญิงแมตเต้มาริดพระชายาในมกุฎราชกุมารได้เสด็จไปยังโรงพยาบาลเพื่อทรงเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์มาอย่างยาวนานและมีพระชนมพรรษามากที่สุดในยุโรปพระองค์ทรงประสบปัญหาสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องในระยะหลังรวมถึงการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแม้พระองค์จะเคยประกาศลดพระราชกรณียกิจลงตามพระชนมพรรษาแต่ทรงยืนยันมาโดยตลอดว่าจะไม่สละราชสมบัติโดยทรงชี้ว่าเป็นพระราชสัตยาธิษฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งเวลานี้เสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
2: อินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วและขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในพื้นที่โดยมีรายงานหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่ประชาชน 3.4 แสนคนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันในเมืองเปกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านนอกจากนี้หมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย สหรัฐเหลือปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลต่ำสุดเป็นประวัติการโดยข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลพลังงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่21สิงหาคมทั้งนี้ความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกมักจะพุ่งสูงสุดในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือที่ตรงกับฤดูเพาะปลูกในซีกโลกใต้ซึ่งความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณสำรองที่ต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงอาจผลักดันให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้เตรียมยกเครื่องระบบสอบสวนคดีบุคคลสูญหายพร้อมทบทวนคดีที่ปิดไปแล้วราว 310,000 คดีในช่วง3ปีที่ผ่านมาและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีตำรวจบนเกาะเซจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนพบร่างของหญิงผู้นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและเมแกนพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาคือเจ้าชายอาชีกับเจ้าหญิงลิลิเบตเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษประโคมข่าวว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้หลังไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนาน6ปีทั้งนี้คาดกันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอนบริษัทเมตายอมจ่ายเงินสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 591,000 ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้ารวมทั้งจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของวัยรุ่นอย่างเข้มงวดภายใต้ข้อตกลงกับเกือบทุกรัฐในสหรัฐพยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำให้เด็กเสพติดและเป็นการยุติการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยเกิดเหตุพลุระเบิดท่ามกลางฝูงชนจำนวนมากที่ไปรวมตัวกันอยู่ในเทศกาลประจำปีที่เมืองโนอาอิทางตอนเหนือของสเปนทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย50คนในจำนวนนี้3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากแผลไฟไหม้อย่างไรก็ตามแม้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่กิจกรรมต่างๆยังดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งงานเทศกาลนี้จะมีขึ้นเป็นเวลา5วันยาโยอิคุซามะศิลปินแนวอวกาศระดับตำนานเจ้าของฉายาราชินีลายจุดเสียชีวิตที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นในวัย97ปีหลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมายาวนานกว่า60ปีและกลายเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จทางการค้ามากที่สุดของโลก
0: ในช่วงสงครามอิหร่านนะครับก็มีธุรกิจอย่างหนึ่งในอียิปต์ที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้แต่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นไปติดตามจากรายงานกันครับWhat?

0: Cara, deixa eu te ouvir.
1: مثلا 10 طن بين
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและน้องยามโรครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
3: มีเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมไทยผลงานสุดยอดตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้ว
2: ครับเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับเวลาวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จับสลากในรอบลีกเฟสออกมาแล้วแต่ละทีมก็ต้องมีเกมใหญ่ๆเจอศึกหนักเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ได้กลับมาเล่น UCL แล้วนะคะยินดีด้วยนะคะ
3: ขอบใจที่ยังจำได
4: ้ค่ะก็เป็นพิธีจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสค่ะประจำฤดูกาลใหม่จัดขึ้นที่เมืองลาวาโต้ราชรัฐโมนาโกค่ะผลการจับสลากเดี๋ยวบรรดาทีมใหญ่นะคะทั่วทุกทวีปเนี่ยก็ต้องโคจรมาฟาดแข่งกันมากมายไปดูกันว่ามีใครเจอกับใครบ้างค
3: ่
4: ะ
3: ก็เป็นธรรมดาสำหรับในรอบลีกเฟสนะครับสำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกรูปแบบใหม
4: ่
3: ทีมใหญ่ก็ต้องมีเจอกันเองบ้างนะครับก็มีเล่นในบ้านแล้วก็ไปเยือนนะของลิเวอร์พูลเนี่ยเกมเยือนมีต้องไปเยือนอินเตอร์มิลานแล้วก็เปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดมีเจอกับปอร์โต้ครับบรูซบียาริอัลเฟเดบาเช่ลองส์แล้วก็ LASK ลินส
4: ์ค่ะ
3: สำหรับลิเวอร์พูลนะ
4: ทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะอยู่ในโถ2ศึกหนักไม่แพ้กันเลยนะคะก็มีคิวรับการมาเยือนของบาเยิร์นมิวนิกมีบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดค่ะแล้วก็เจออาร์เอสโรม่าสปอร์ติ้งลิสบอนแอร์เบลไลฟ์ซิกบียาริอัลซาบาแล้วก็โคโมค่ะ
3: ยังแพ้เฮาซิตี้อยู่เลยจะเจอบาเยิร์นซะแล้ว
4: อันนั้นเขาอาจจะพรีซีซั
3: ่นช่วงแบบยังไม่เอาจริง
4: ยังไม่เอาจริงค่ะ
3: ส่วนรองแชมป์เก่านะครับอาร์เซนอลเดี๋ยวมีเจอศึกหนักเจอกับเรอัลมาดริดในบ้านมีไปเยือนบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด์เจอเบติสเจอลิวเจอนาโปลีด้วยนะครับแล้วก็มีเจอสลาเวียปรากด้วยโหของโปรแกรมอาร์เซนอลก็หนักเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะก็เป็นรองแชมป์เก่านะคะจัดหนักซะหน่อยนอกจากนี้ค่ะทีมเต็งแชมป์อย่างเรอัลมาดริดแมนซิตี้แล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยก็ต้องทำศึกบิ๊กแมตช์ในรอบลีกเฟสนี่หลายเกมเลยนะคะจริงๆแล้วทีมใหญ่ๆเนี่ยมาเจอกันในรอบแรกค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
3: ครับก็ยังเป็นทางการนะครับลิเวอร์พูลกับแมนยูแจ้งไปแล้วว่าจะเจอใครบ้างก็มีแมนซิตี้ด้วยเดี๋ยวแมนซิตี้เนี่ยในรอบลีกเฟสมีเจอกับ PSG มีเจอบาร์เซโลนาเจอสปอร์ติ้งนะครับเจอปอร์โตเจอนาโปลีเจอไลป์ซิก AKA 10แล้วก็ลองเมื่อวานนี้ทีรีอองรีนี่ก็ทำหน้าที่เป็นคนจับสลากขึ้นมาเจ้าตัวก็มีรางวัลส่วนตัวด้วย
4: ใช่ค่ะมาที่ปารีสแซงต์แชร์แมงบ้างค่ะก็จะเจอกับบาร์เซโลนานะคะแมนซิตี้โรม่าแอสตันวิลล่ากาลาตาซารายบีอาร์เรอลบราติสลาวาแล้วก็ไปเยือนโคโมค่ะ
3: ครับอาร์เซนอลบอกไปแล้วนะครับมีเจอทั้งเรอัลมาดริดเจอบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด์ส่วนบาเยิร์นจะมีเจออาร์เซนอลในบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดเจอเรอัลเบติสเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอโบโดกลิมเจอลิวเจอสโลวีปรากแล้วก็เจอไวกิ้ง
4: ค่ะแล้วก็มีอย่างอินเตอร์มิลานบ้างนะคะอินเตอร์มิลานเนี่ยก็จะมาเจอลิเวอร์พูลค่ะอันนี้ก็เทพโจนนะคะแฟนอาจจะคิดถึงเคอร์ติสโจนกันเจอเรอัลมาดริดค่ะคลับบูสบรูเซียดอร์ทมุนด์ชักตาเฟเยนูสตุตการ์ดแล้วก็สโลวานบราติสลาวาค่ะ
3: ครับแอตเลติโกมาดริดก็มีเจอบาเยิร์นเจอลิเวอร์พูลเจอแมนยูเจอ PSV เจอเฟเนบาเช่เจอโบโดกลิมเจอไวกิ้งเจอสตุตการ์ดแอตเลติโกมาดริดเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรนะเพราะว่าจะเจอทีมใหญ่ค่อนข้างเยอะ
4: ค่ะมาที่บาร์เซโลนาค่ะจะเจอแมนซิตี้นะคะ PSG แอสตันวิลล่าสปอร์ติ้งคลับค่ะมีเฟเยนูร์ดกาลาตาซาร์โคโมแล้วก็ซาบาค่ะ
3: นะครับก็แมตช์แรกเนี่ยจะเตะกัน 8-10 กันยายน
4: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายน2027นะคะที่มาดริดประเทศสเปนค่ะ
3: ครับมาดริดก็มีเจออินเตอร์มิลานเนาะมีเจออาร์เซนอล PSV โรม่าไลป์ซิกชักต้าแล้วก็มีเจอ AEKA 10นะครับก็รอบลีกเฟสก็เจอหนักพอๆกันทุกทีม
4: ค่ะมาที่เทียรี่อองรีบ้างค่ะก็เรียกว่ามีรางวัลส่วนตัวมานะคะได้รับรางวัลยูฟ่าเพรสิเดนต์อวอร์ดประจำปี2026จากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปค่ะ
3: ครับก็เป็นงานที่เขาจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีการมอบรางวัลพิเศษให้รางวัลยูฟ่าเพรสิเดนต์อวอร์ดนะครับนี่ถือว่า เป็นต้นแบบของกองหน้ายุคใหม
4: ่ค่ะ
3: ที่ใช้งานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสมัยก่อนกองหน้ามีหน้าที่แค่จบสกอร
4: ์
3: แต่องรีมานิยามกองหน้าแบบใหม่ก็คือไม่ใช่แค่รอจบสกอร์อย่างเดียวต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองสร้างโอกาสให้กับทีมด้วย
4: ก็เรียกว่าเป็นรางวัลที่มีมันยาวนานแล้วนะฮะแต่ปี1998รางวัลนี้เนี่ยเป็นการยกย่องความเป็นเลิศในอาชีพขาแข้งรวมถึงคุณสมบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในแล้วก็นอกสนามด้วยนะไม่ใช่แค่ผลงานนะคะแต่ว่าเรื่องนอกสนามเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนด้วยทางอเล็กซานเดอร์เซฟรินค่ะประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าได้มีการกล่าวถึงอดีตดาวยิงระดับตำนานคนนี้ว่าทั้งความเร็วความสง่างามทักษะแล้วก็การจบสกอร์ที่เลือดเย็นทำให้องรีเป็นกองหน้าแห่งยุคสมัยแล้วก็เป็นคนที่กำลังเขียนเรื่องราวของตัวเองในโลกฟุตบอลในฐานะนักวิเคราะห์ระดับโลกด้วย
3: จริงๆตำแหน่งขององรีตอนเล่นใหม่ๆเนี่ยเป็นตัวริมเส้นริมเส้นด้านซ้ายนะครับแต่ก็ผลงานไม่โดดเด่นอะไรมากจนกระทั่งย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอล
4: ค่ะ
3: แล้วอาร์เซนเวนเกอร์นะครับปรับบทบาทจากตัวริมเส้นไปเล่นกองหน้าดูโอ้โหเท่านั้นแหละฟอร์มยอดเยี่ยมมาก
4: ใช่ค่ะก็เรียกว่าผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถับทางทีมชาติฝรั่งเศสก็คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998แล้วก็ฟุตบอลยูโรปี2000รวมไปถึงนะคะกับสโมสรเนี่ยก็คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยสโมสรยุโรปนะคะคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาร์เซโลนาแล้วก็สร้างตำนานพาทีมอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไร้พ่ายด้วยตอนฤดูกาล 2003-2004 นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าอาร์เซนเวนเกอร์นี่แหละเป็นคนที่ปลุกเขาขึ้นมานะคะ
3: ครับก็ยิงไปทั้งหมด411ประตูทั้งในนามสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับปัจจุบันก็เป็นนักวิเคราะห์เกม
4: ค่ะ
3: เป็นคอมเมนเตอร์ซึ่งฮามากนะ
4: ถ้
3: าดูเวลาองรีเป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยเขาจะมักจะจับคู่กับไมค์กาลิชาร์ด
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไมค์กาลิชาร์ดเนี่ยเป็นตัวปูองรีเป็นตัวตบ
4: ใช่ค่ะ
3: สนุกมาก
4: สนุก
3: ดูเวลาองรีเป็นพิธีกร
4: ใช่แล้วก็เพลินด้วยนะเป็นคนพูดเก่งคนนึงเลยนะคะสำหรับรางวัลเกียรติยศตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเลยนะคะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูกันก็มีหลายคนเลยโยฮันคราฟค่ะมีเซอร์บ็อบบี้ชาลตันฟรานเชสโกตอตติเดวิดเบ็คแฮมดิดิเย่ด็อกบาร์แล้วก็สลาตันอิบราฮิโมวิชค่ะ
3: ครับส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับเมื่อคืนนี้บาร์เซโลนาเก็บชนะได้2นัดติดแล้วตอนนี้มี6คะแนนเต็มนะครับเป็นเกมกลางสัปดาห์ของฟุตบอลลีกสูงสุดของสเปนนะครับบาร์ซ่าเปิดสนามคัมนูต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบา
4: ค่ะเริ่มเกมมาบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นฝ่ายครองบอลนะคะแล้วก็เดินหน้าบุกเข้าใส่ทีมเยือนต่อเนื่องนาที28ค่ะเฟรดี้เนี่ยยิงเข้าไปแล้วแต่มีธงล้ำหน้านะคะนี่แล้วก็มีอายืนยันว่าไม่เป็นประตูค่ะเสียดายนะคะลูกนี
3: ้ครับก็มีธงแล้วก็ไปเช็ค VR นะครับโดนจับล้ำหน้าไปมาถึงนาที37เนี่ยบาร์เซโลนาขึ้นนำเปดี้จ่ายให้ราฟินญาหลุดเข้าไปยิงจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 1-0 นะครับนำก่อนแตะหลบผู้สาประตูไปด้วย
4: ค่ะมาครึ่งหลังนาที75นะคะบิลเบาเนี่ยพลาดได้ประตูตีเสมอนะคะจากการยิงของโยอันชัสเซตค่ะคือบอลชนเสาไปแบบเสียดายมากเลย
3: ครับยิงตีเสมอไม่ได้มาโดนลูก2ด้วยจากทางเฟอร์มิโลเปสนะครับมาเก็บตกได้ตรงปากประตูทำให้บาร์ซ่าชนะไป 2-0 เลยจังหวะจากด้านข้างนะครับเปิดเข้ามาแล้วจังหวะกองหลังเคลียร์ไม่ดีโอ้โหโล่งๆเลยหน้าปากประตู
4: ใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นการไม่เข้าขากันของกองหลังกับตัวประตูนะคะเวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มค่ะจบเกมบาร์เซโลนาก็เปิดบ้านเอาชนะแอตเลติกบิลเบาไป2ประตูต่อ0คว้า3คะแนนเต็มพร้อมเดินหน้าคว้าชัย2นัดรวดเก็บ6แต้มเต็มตอนนี้ก็รั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปค่ะ
3: เมื่อคืนนี้เราเห็นโรดรีนักเตะใหม่ที่ดึงมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนามมาในช่วงครึ่งหลังนะครับหลังจากย้ายมา65ล้านปอนด
4: ์
3: นะครับก็มายืนคุมตรงกลางให้กับบาร์เซโลนาก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวอยู่
4: ค่ะส่วนผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะคะเมื่อวันนี้มีอีก1คู่คือเซลตาบิโก้แพ้ให้กับโอซาซูน่าไป1ประตูต่อ2ค่ะ
3: ครึ่งแรกเจ้าบ้านนำก่อน 1-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังมาโดนใบแดงนาที55ทำให้โอซาซูน่าทีมเยือนยิง2ลูกแล้วก็แซงชนะไป
4: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ2ด้วยค่ะเชลซีเอาชนะลูตันทาวน์ไป2ประตูต่อ0ค่ะ
3: ครับเดนี่เวลเบกทำประตูได้ด้วยนะครับเนี่ยย้ายไปอยู่กับเชลซีน
4: ะ
3: ใช้ความเก่าทำประตูได้ส่วนเอนโซ่ฟอนันเดสเมื่อคืนนี้ไม่ได้ลงมีข่าวจะย้ายทีมอยู
4: ่ก็เก็บตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยเอาชนะ AFC วิมบลดันไป3ประตูต่อ0ค่ะ
3: ขณะที่ทางท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับมีข่าวเสริมทัพแทบจะทุกวันเลยล่าสุดยืมตัวมาจากแมนซิตี้อีก1คนนะครับก็คือโอมามามูส อยู่กับแมนซิตี้ไม่นานนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งไปทับกับเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ต้องหาทีมใหม่เล่นนะครับก็จะไปอยู่กับทางท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาด60ล้านปอนด
4: ์นะคะคือจากรายงานเนี่ยค่าตัวจริงๆจะอยู่ที่50ล้านปอนด์กับออปชั่นอีก10ล้านปอนด์รวมแล้วเนี่ยก็เป็น60ล้านปอนด์เลยค่ะมามูสเนี่ยเริ่มจากย้ายมาจากอันทรัตแฟรงก์เฟิร์ตมาอยู่กับแมนซิตี้เดือนมกราคมปี2025ตอนนั้นมาด้วยค่าตัว59ล้านปอนด์ค่ะแต่ว่ามีปัญหาคือไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะคะก็เจ้าของแนวรุกวัย27ปีคนนี้เจ้าของเสื้อหมายเลข22เป็นผู้เล่นล่าสุดที่ทางยอดทีมดอนเหนือเนี่ยเรียกว่าสเปอร์ตอนนี้ทุ่มงบซื้อมาเกือบจะทุกวันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอย่างซานโรโตนาลีบาติอุสเฟอร์นันมีซาวิโอนะคะแยมปอลฟานเฮเก้มาร์กอสเซเนซีแล้วก็ยังมีแอนดี้โรบสันแล้วก็มาร์ตินดูบราฟก้าที่2คนนี้เนี่ยเป็นมาย้ายมาด้วยแบบฟรีเอเย่นค่ะ
3: มีข่าวจะเอาโกดี้กักโปอีกนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ฤดูกาลที่แล้วมามูสเล่นให้กับแมนซิตี้ไปในลีก21นัดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสำรองนะครับลงสนามสำรองไปสัก13นัดแต่เกม

0: คอมมูนิตี้ชิลที่แพ้กับอาร์เซนอลเจ้าตัวก็ลงมาประตูสำรองนะที่แพ้ไป 3-0 น่ะ
1: ค่ะก็ทำไป16ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่น62นัดให้กับแมนซิตี้นะคะแล้วก็ทางมามูสก็เป็นผู้เล่นแมนซิตี้รายที่2แล้วที่ย้ายมาอยู่กับสเปอร์ต่อจากซาวินโยที่สเปอร์เนี่ยซื้อขาดมาในราคา75ล้านปอนด์แล้วก็เป็นแข้งรายใหม่รายที่8ของสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าสเปอร์ก็ยังมีท่าทีว่าจะไม่หยุดซื้อ
0: ใช่นะตอนนี้สเปอร์ใช้เงินไปแล้ว312ล้านปอนด
1: ์
0: ในการเสริมทัพแต่ว่านัดแรกก็โดนเละเทะไปเหมือนกันอยู่ในช่วงการปรับตัวนะครับสำหรับสเปอร์ซื้อนักเตะมาค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะส่วนแฟนๆหงแดงได้เฮกันบ้างแล้วล่ะค่ะซื้อกับเขาบ้างแล้วนะคะลิเวอร์พูลค่ะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนะคะบาโกล่าจาก PSG มาเสริมแนวรุกด้วยค่าตัว120ล้านปอนด์ค่ะ
0: คือข่าวของบาโกล่ากับลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างนานสาเหตุเนื่องจากว่าเรื่องของค่าตัวนะครับที่ตกลงกันไม่ได้ตอนแรกทาง PSG ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยอยากได้ค่าตัวนักเตะประมาณ145ล้านปอนด์ตอนแรกลิเวอร์พูลบอกว่าขอสัก100ล้านได้ไหมนี่ก็เพิ่มมาแล้วนะเป็นประมาณ120ล้านปอนด์ตอนนี้ความคืบหน้าในการเจรจาเป็นไปทางค่อนข้างดี48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มีโอกาสสูงแล้วที่บาโกล่าจะย้ายมา
1: ตอนนี้ก็เหลือแค่เฮียวิโกเท่านั้นน่ะนะคะตามรายงานเนี่ยมีการระบุว่าลิเวอร์พูลจะตกลงจ่ายค่าตัวให้กับบาโกล่าเป็นเงินการันตีให้ PSG ก่อนอยู่ที่100ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,400 ล้านบาทค่ะส่วนที่เหลืออีก20ล้านปอนด์เนี่ยก็เป็นเงินที่จะจ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ทั้ง2สโมสรตกลงกันได้ค่ะสำหรับการเจรจาครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันโดยตรงเลยระหว่างทางริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลค่ะรวมทางบิลลี่โฮแกนค่ะ CEO ของสโมสรแล้วก็มีอย่างไมค์กอร์ดอนประธานแฟนเบสสปอร์ตกรุ๊ปหรือว่า FSG พูดคุยกันโดยตรงกับประธานสโมสร PSG หรือว่านาเซอร์อัลเคไลฟีค่ะ
0: ครับบาโคล่าเป็นนักเตะถนัดขวาตำแหน่งประจำเขาคือริมเส้นด้านซ้ายแต่ว่าตัวริมเส้นเล่นได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเล่นตรงกลางก็ได
1: ้ค่ะ
0: เล่นเป็นหน้าต่ำก็ดีสำหรับทางตัวของบาโคล่านะครับก็ตั้งแต่ลุยดิอาสย้ายออกไปเนี่ยตำแหน่งริมเส้นด้านซ้ายเนี่ยหาตัวเล่นไม่ค่อยโอเคเท่ากับลุยดิอาสนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าทางบาโกล่ามาเนี่ยโกดี้กักโปอาจจะต้องย้าย
1: ใช่แล้วก็มีข่าวคราวนะคะว่าสโมสรยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าสเปอร์เองก็จับตามองโกดี้กักโปอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการเข้ามาของบาโกล่าอาจจะมีผลโดยตรงกับอนาคตของโกดี้กักโปด้วยค่ะเพราะว่าทับกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลมีปัญหาในเรื่องของปีกซ้ายมากๆแต่ล่าสุดโกดี้กักโปเขาก็ยิงนะเกมแรกนะคะที่เปิดสนามมันก็ยิงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะอยู่ไหมถ้ายังอยู่ต่อใครจะได้ขึ้นเป็นตัวจริง
0: คือตอนเปเชซื้อมาค่าตัว38ล้านปอนด
1: ์
0: สัญญาปัจจุบันกับทางเปเชเหลือ2ปีนะครับแล้วตัวนักเตะดูท่าทีแล้วไม่น่าจะต่อสัญญาก็เลยจะเป็นต้องขายนะครับได้กำไรมาแทบจะ3เท่าอ่
1: ะ
0: นะครับ120ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลเองเรื่องของตัวรุกตัวริมเส้นยังไม่หยุดการเสริมแค่นี้นะครับตอนนี้ถ้าได้ด้านซ้ายบาโกล่ามาอยากจะได้ริมเส้นด้านขวาเข้ามาเพิ่มด้วยมีข่าวกับทางแยนคูบาบินเตจากไบรตันอยู่นะครับมีข่าวว่ายื่นไป60ล้านปอนด์แต่ไบรตันตอบปฏิเสธไปแล้วก็มีข่าวกับอิสเมล่าซาของพาเลซด้วยนะครับกัวตรุกก็จะมาแทนที่ของโมเมซาร่าที่ย้ายออกไป
1: ค่ะก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดเลยว่าใกล้จะปิดตลาดละหรือว่าฟูจะได้ใครมาเสริมทัพเพิ่มเติม
0: บาโกล่าในฟุตบอลโลกเล่นกับฝรั่งเศสก็ยิงไป3ประตูนะครับตัวรุกเนี่ยเล่นได้แทบทุกตำแหน่งเลยแล้วตอนนี้แนวรุกของลิเวอร์พูลก็มีอย่างเอกิติเก้ที่เจ็บอยู
1: ่
0: ก็ต้องมีตัวใหม่เข้ามาเสริ
1: มจากฟุตบอลค่ะมาที่จักรยานกันบ้างเลยค่ะทาเดชโปกาชานักปั่นสโลวีเนียคว้าแชมป์จักรยานทางไกลวูเอลต้าเอสปัญญาเป็นสเตจที่3ของตัวเองแล้วค่ะ
0: ครับก็เป็นสเตจที่6สำหรับรายการวูเอลต้าเอสปัญญาครั้งที่81นะครับเส้นทางถนนสลับการปั่นโคสเซเบรแคว้นคาตาลันเข้าเส้นชัยที่เมืองคาสเตลยอสแคว้นบาเลนเซียระยะทางอยู่ที่ 176.8 กิโลเมตร
1: ค่ะสเตจนี้เนี่ยมีนักปั่นหลายคนที่ปั่นออกนอกเส้นทางค่ะรวมถึงเจ้าของแชมป์สเตจอย่างทาเดชโปกาชาน้องเหล็กสโลวีเนียทีม UAE Emirates XRG ที่ปั่นออกนอกเส้นทางในช่วงของการลงเขาค่ะก่อนจะกลับมาเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์สเตจที่3ของตัวเองในปีนี้ด้วยเวลา4ชั่วโมง12นาที40วินาทีค่ะตามมาด้วยเอ็นริกมาสนักปั่นสเปนทีมโมวิสตาร์และก็อันดับที่3เป็นของแรมเซลดอแบร์นักปั่นเบลเยียมทีมอัลเปซินพรีเมเทคเข้าเส้นชัยด้วยเวลา4ชั่วโมง13นาที26วินาทีค่ะ
0: สำหรับผู้นำเวลารวมนะครับโปกาชาเจ้าของแชมป์ตัวรอฟรอง5สมัยยังนำเป็นอันดับ1เวลารวมอยู่ที่15ชั่วโมง37นาที27วินาทีอันดับ2เป็น

0: บริกมัสเวลาตามหลัง3นาที34วินาทีอันดับ3เป็นพีมอสโรกริชนักปั่นสโลวีเนียจากทีมเรดบูโบราฮันโกรเฮนะครับเวลาตามหลังอยู่ที่4นาที21วินาที
1: ค่ะส่วนการแข่งขันสเตจต่อไปสเตจที่7เส้นทางจากเมืองบาวเดอร์อัลบาในแคว้นบาเลนเซียปั่นขึ้นเทือกเขาเซียราเดกูตาจะไปเข้าเส้นชัยที่เมืองบาเรดินาเรสที่เมืองรีสอร์ทสกีชื่อดังของสเปนค่ะระยะทางรวมก็อยู่ที่ 149.9 กิโลเมตรค่ะ
0: แล้วก็มีข่าวใหญ่ของวงการอเมริกันเกมนะครับเพราะว่า Seattle Seahawks แชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดตอนนี้มีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วก็สถิติในการเปลี่ยนเจ้าของอยู่ที่ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับมูลค่าสูงมาก
1: ๆค่ะวงการกีฬาอเมริกันเนี่ยเรียกว่าสร้างบริษัทหน้าใหม่ค่ะเมื่อเจ้าของทั้ง32ทีมในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขาย Seattle Seahawks แชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดให้กลุ่มทุนครอบครัวโคสลาค่ะนำโดยวินโรจน์โคสลานักธุรกิจชาวอินเดียอเมริกันในมูลค่ามหาศาลถึง 9,612 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมากกว่า 300,000 ล้านบาทเลยค่ะ
0: ครับการประเมินราคาดังกล่าวส่งผลให้ Seattle Seahawks กลายเป็นแฟรนไชส์ที่มีการซื้อขายด้วยมูลค่าที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ NFL นะครับทำลายสถิติเดิมของ Washington Commander ที่ถูกขายให้กับกลุ่มทุนของจอห์นแฮร์ริสด้วยราคา 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี2023อย่างขาดลอยเลย
1: ค่ะดีลของ Seattle Seahawks เนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าสถิติเดิมถึง 3.5,000 ล้านดอลลาร์หรือขึ้นประมาณ 59% เลยภายในระยะเวลาเพียงแค่3ปีค่ะก็สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าธุรกิจกีฬาอาชีพของสหรัฐเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
0: นอกจากนี้ตัวเลข 9,612 ล้านเหรียญสหรัฐทำให้การขาย Seahawks ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดีลทีมกีฬาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือนะครับก็เป็นรองเพียงดีลการซื้อทีม LA Lakers ในศึกบาสเกตบอล NBA ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 330,000 ล้านบาทเมื่อปี2025ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนเจ้าของทีมนะครับที่มูลค่าพุ่งไปที่ 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ 400,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: มูลค่าอเมริกันเกมนี่สูงจริง
1: ค่ะมาที่การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์บ้างนะคะมีโฮลอินวันเกิดขึ้นด้วยค่ะนั่นก็คือดาเนียล่าดาเกียนักกอล์ฟชาวเอกวาดอร์ค่ะทำโฮลอินวันได้สำเร็จในรอบแรกของกอล์ฟหญิง AF Championship ค่ะ
0: ครับเป็นกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะครับในการ FM Championship แข่งกันที่บอสตันรอบแรกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาดาเนียล่าดาเกียนักกอล์ฟสาวจากเอกวาดอร์นะครับตีทีเดียวลงหลุมเลยในหลุมที่11พา3ระยะ160หลา
1: ค่ะ
0: ลูกกอล์ฟลงหลุมไปอย่างแม่นยำพร้อมกับเป็นโฮลอินวันครั้งที่3ของเจ้าตัวในการเล่นอาชีพด้วยนะครับนี่เป็นนักกอล์ฟวัย31ปีตอนลงไปแล้วก็ดูอยู่นานเพื่อให้แน่ใจนะครับแล้วก็เจ้าตัวกับแคดดี้เนี่ยพอรู้ว่าลูกกอล์ฟลงหลุมแล้วเนี่ยก็เก็บลูกกอล์ฟแล้วก็ซ่อมแซมหลุมด้วยตัวเองด้วยซ่อมแซมหลุมกอล์ฟ
1: คือเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นความซ้อนความดีใจอ่ะนะคะด้วยการมาซ่อมหลุมด้วยตัวเองเลยการทำโฮลอินวันครั้งนี้เนี่ยทำให้ดาเกียอดีตนักกีฬาทีมชาติเอกวาดอร์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียวเมื่อปี2020จบรอบแรกด้วยสกอร์5โอเวอร์พาร์ก็ตลอดการเล่นอาชีพดาเกียทำผลงานติดท็อป10มาแล้วถึง6ครั้งตั้งแต่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ในปี2017ค่ะ
0: นะครับนี่มาถึงที่หลุมแล้วมีมาซ่อมหลุมให้เล็กน้อยหน่อย
1: แก้เขินนิดนึงนะตอนแรกไม่มั่นใจว่าลงหรือเปล่า
0: เนี่ยมาจัดการอยู
1: ่
0: นอกจากนี้การทำโฮลอินวันของดาเกียส่งผลให้ CME Group จะช่วยบริจาคเงินจำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐในนามของเธอให้กับโรงพยาบาลวิจัยเด็กเซนต์จูสนะครับก็โครงการการกุศลตลอดฤดูกาลนี้เปลี่ยนการทำโฮลอินวันในศึก LPGA ทัวร์ทุกรายการให้เป็นเงินทุนสำหรับการรักษาและวิจัยโรคมะเร็งในเด็กด้วย
1: ค่ะก็การทำโฮลอินวันของดาเกียก็เรียกว่าเป็นการบริจาคครั้งที่16ให้กับมูลนิธิเซนต์จูดในปี2026ค่ะทำให้ตัวนี้เนี่ยยอดเงินบริจาครวมตลอดฤดูกาลอยู่ที่ 320,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ
0: ครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมสาวไทยของเราผลงานสุดยอดผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับญี่ปุ่นแข่งกันเวลาประมาณ16นาฬิกา
1: ค่ะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ2026 AVC Women's Continental Championship ค่ะแข่งกันที่สนามเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์เอเชีย3สมัยดีกรีอันดับ17ของโลกอยู่ในชุดน้ำเงินค่ะเข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ของตารางคะแนนเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกที่เข้ารอบมาในฐานะอันดับ6ของตารางค่ะ
0: ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยของเรานะครับชนะไป3เซตรวดเลยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ18 25ต่อ21เกมนี้บีมพิมพิชยากกรำทำสกอร์สูงสุดนะครับทำไป19คะแนนทำให้ทีมสาวไทยยังลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าได้แชมป์รายการนี้นะครับเหลืออีกแค่2นัดเท่านั้นถ้าชนะทั้ง2นัดก็จะผ่านไปเล่นโอลิมปิกเกมนะครับพรุ่งนี้รอบรองเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น
1: ค่ะทางด้านออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรหัวเสาทีมชาติไทยก็เปิดเผยค่ะว่าทุกคนเนี่ยเล่นด้วยความตั้งใจกันมากๆแล้วก็ช่วยกันสู้อย่างเต็มที่ต้องชื่นชมเกาหลีใต้ที่เล่นได้นะคะแล้วก็ในรอบต่อไปก็เต็มที่เพื่อชัยชนะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
2: คือเราต้องบอกว่าต้องสู้แบบใส่สุดอะหนูก็สุดเหมือนกันจนแบบเซตสุดท้ายรู้สึกว่าเฮ้ยแรงเริ่มหมดเราก็ต้องเติมอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนช่วยกันเล่นคาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยที่แบบสู้จนลูกสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเขาเรียกนะคะชื่นชมเกาหลีด้วยเพราะว่าเขาเหมือนเราห่างหายที่ไม่ได้เจอเขาไปพอเขากลับมาก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่เหนียวแล้วก็เราก็ค่อนข้างจะแบบเล่นยากนิดนึงอะไรเงี้ยก็ชื่นชมค่ะเกาหลีเล่นดีค่ะคือตอนนี้มันไม่มีอะไรแบบว่าเหมือนถ้าเราไปแก้ไขข้อผิดพลาดคือเราเขาเรียกค่ะมันอาจจะช้าไปแล้วคือตอนนี้คือเรามีอะไรเราต้องเขาเรียกนะก็เขาเรียกไปให้สุดหรือว่ายังไงอ่ะคือไม่ต้องไปคิดว่าแบบเอ้ยจะไม่ได้คือตอนนี้มันต้องสู้อย่างเดียวแล้วค่ะยังไงเราก็จะสู้แล้วก็เจ้าให้ได้อ่ะ
1: สำหรับการแข่งขันรายการนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าทีมแชมป์จะได้รับสิทธิ์ไปลุยศึกโอลิมปิกทันทีขณะที่ทีมอันดับ1ถึง3ก็จะได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไปค่ะ
0: ครับส่วนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับหลังจากได้รองแชมป์อาเซียนมาตอนนี้เดินทางกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าไปแก้ตัวใหม
1: ่ค่ะ
0: มีรายการฟีฟ่าอาเซียนนะครับซึ่งเราเดี๋ยวเจอเวียดนามอีก
1: ช้างศึกค่ะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสำหรับทีมไทยก็จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการเป็นรองแชมป์ค่ะในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2บุกไปเสมอกับเวียดนาม2-2สกอร์รวม2-4ค่ะ
0: ครับซึ่งทางเฮดโค้ชทีมชาติไทยแอนโทนีฮัสซันนะครับก็บอกว่าภาพรวมถือว่าเจ้าตัวภูมิใจน
1: ะ
0: เพราะว่าการเรียกตัวนักเตะในครั้งนี้มีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแต่ว่าสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้วก็นัดที่2เนี่ยเกือบจะพลิกสถานการณ
1: ์
0: นะครับเราออกนำ 1-0 แล้วมีจังหวะได้จุดโทษนะครับแต่ว่ายิงไม่ได้อันนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมฟุตบอลแต่ว่าภาพรวมถือว่าน่าพอใจนะครับเพราะว่าช่วงเก็บตัวมีโอกาสได้เรียกนักเตะหน้าใหม่ที่เพิ่งติดทีมชาติมาหลายคน
1: ทางด้านเฮียชอยบอกว่าย้อนกลับไป2แคมป์เนี่ยเรียกว่าถือเป็นการเฟ้นหาแล้วก็ได้ลองผู้เล่นใหม่ๆหลายคนเลยค่ะแคมป์นี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ได้ลองนักกีฬาหลายคนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ก็จะมีนักเตะหน้าใหม่หลายคนที่ทำงานร่วมกันได้ดีมากๆจากนี้ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จต้องการชัยชนะในทุกทัวร์นาเมนต์ขุมกำลังที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น23หรือ26คน2แคมป์ที่ผ่านมาก็คือได้ลองตัวนักกีฬาแล้วแหละหลังจากนี้จะนำมาผสมรวมกันแล้วก็เลือกนักเตะที่ดีที่สุดอีก3แคมป์หลังจากนี้ค่ะ
0: ส่วนรายการนี้นักเตะที่ได้รางวัลส่วนตัวส่วนบุคคลของไทยก็มีอย่างยศกรบุรพานะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมอาเซียนครับบอกว่าเสียดายก็เกมไปเยือนเวียดนามเจ้าตัวเป็นคนยิงให้ทีมไทยขึ้นนำ 1-0 แล้วช่วงครึ่งหลังมีโอกาสได้ลูก2นะครับก็ต้องให้เครดิตต้องชื่นชมคณะด้วยน
1: ะ
0: ที่กล้าออกไปยิงในจังหวะที่กดดันขนาดนั้น
1: ะ
0: นะครับแต่น่าเสียดายนี่เป็นเรื่องของฟุตบอลมีโอกาสนะครับแต่ทำไม่ได้และสุดท้ายจังหวะเราโดนตีเสมอ 1-1 เนี่ยโชคไม่ดีด้วยบอลไปชนเสาแล้วมาโดนตัวของฉัตรชัยมาโดนขานะจังหวะแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอ่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงจังหวะที่โดนตีเสมอ 2-2 นี่ก็เรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันเราก็โชคลายเองด้วยในเรื่องของการสกัดบอลพลาดผิดเหลี่ยมนะคะก็ทำให้เราไม่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทางด้านยศกรบุรพาบอกว่าคิดว่าดาวรุ่งชุดนี้ในรอบหน้าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ได้ด้วยหลังจากนี้นะคะทางสตาฟโค้ชจะมีการประชุมร่วมกันกับสมาคมแล้วก็สรุปแผนงานทั้งหมดค่ะมีการวางแผนเตรียมตัวสำหรับ ทัวร์นาเมนต์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพที่อินโดนีเซียเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้เราได้แสดงผลงานจะเริ่มตั้งแต่24กันยายนนี้จนถึงวันที่5ตุลาคม
0: ก็เป็นรายการที่รับรองโดยฟีฟ่าและเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยสามารถเรียกนักเตะเข้ามาเสริมได้เต็มที่โดยเฉพาะนักเตะที่ค้าแข้งต่างแดนนะครับเรียกมาได้สโมสรไม่สามารถที่จะห้ามไม่มาได
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะครับเชื่อว่าตัวผู้เล่นก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม
1: สมบูรณ์ขึ้นนะคะ

0: ครับ
1: ทีมพับกีโดไทยค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกคะแนนรวมประเภททีมพร้อมกวาด131เหรียญรางวัลที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
0: นี่เป็นกีฬาฮับกีโดหรือว่าศิลปะการป้องกันตัวแบบมือเปล่าดั้งเดิมของเกาหลีนะครับก็ทีมไทยของเราสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับโลกเข้าร่วมการแข่งขัน World Hapkido Championship แข่งที่เกาหลีใต้ที่เมืองยงอินทีมไทยคว้าแชมป์โลกชนะเลิศคะแนนรวมประเภททีมกวาดเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น131เหรียญเลยแบ่งเป็น94เหรียญทอง26เหรียญเงินแล้วก็11เหรียญทองแดง
1: ค่ะผลงานทีมไทยเนี่ยแยกตามประเภทการแสดงทักษะฮับกิโดท่ารำมือเปล่าคว้ามา10เหรียญทอง2เหรียญเงินท่ารำอาวุธคว้า15เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงค่ะ
0: ครับประเภทโฮชินซุนได้มา7เหรียญทอง1เหรียญเงินประเภทต่อสู้ได้มา29เหรียญทอง6เหรียญเงินประเภทกระโดดสูงได้มา1เหรียญทอง1เหรียญเงินและก็1เหรียญทองแดง
1: ส่วนกระโดดไกลค่ะได้มา9เหรียญทองกระโดดสูงเตะ10เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงทำลายวัตถุ5เหรียญทอง7เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงส่วนโลสวีปค่ะเป็นการโจมตีแล้วก็เคลื่อนไหวในระดับต่ำเนี่ย8เหรียญทอง3เหรียญเงินสรุปผลงานการแข่งขันนอกจากความสำเร็จจากจำนวนเหรียญรางวัลแล้วเนี่ยทีมไทยยังคว้าแชมป์โลกคะแนนรวมประเภททีมแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันประเภททีมสาธิตด้วยค่ะ
0: ครับส่วนเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของโอลิมปิกไทยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการหารือเรื่องปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากีฬาชาติด้วยเมื่อวานนี้คุณพิบลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็ประธานโอลิมปิกไทยบอกว่าวันนี้มีการประชุมพูดคุยหลายเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญคือเรื่องงบประมาณของแต่ละสมาคมกีฬาซึ่งมีการแบ่งกลุ่มสมาคมกีฬาโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมีการวางเงื่อนไขระเบียบเป็นข้อๆว่าต้องมีผลงานอย่างไรการบริหารจัดงานอย่างไรนะครับก็แบ่งเป็น4กลุ่มโดยจัดสรรงบประมาณลดหลั่นกันลงมามากสุด32ล้านบาทน้อยที่สุดก็2ล้านบาท
1: ค่ะก็มีเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาเข้ามามากเลยค่ะจึงจะได้นำมาหารือกับท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกีฬาชาติท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุยพร้อมกันเลยค่ะซึ่งทั้ง3ท่านก็ได้ยืนยันว่างบประมาณเนี่ยจัดวางไว้อย่างนั้นเป็นแค่การประมาณการถ้ามีเหตุที่ต้องใช้เกินจากนั้นก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าปรับแผนแล้วก็เสนอแผนเข้ามาได้ค่ะทางคุณพิมลศิวิกรกล่าวอีกว่างบประมาณสำหรับพัฒนากีฬาเป็นเลิศให้แต่ละสมาคมกีฬาที่วางกรอบเอาไว้ 1,300 ล้านบาทเนี่ยคิดว่าน้อยเกินไปค่ะจากการประเมินของคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยการใช้งบประมาณเพื่อความเป็นเลิศน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทแต่ว่าด้วยระบบการบริหารโครงสร้างของการบริการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติบิดเบี้ยวมาตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาแล้วทางโอลิมปิกไทยก็พยายามชี้แจงแล้วก็บอกไปยังผู้ใหญ่ให้มีการปรับแก้ไขอยู่ในระบบที่ถูกต้องนะคะตรงตามพรบที่บัญญัติไว้แล้วก็ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะขอเข้าพบกับท่านรองนายกนะคะที่ดูแลกีฬาเพื่อหารือในเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการเลยค่ะ
0: ครับขณะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดประชุมผู้จัดการทีมเดี๋ยววันนี้จะมีการแข่งขันแทร็กเอเชียครับเริ่มวันแรกนะครับทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดประชุมผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับซึ่งจะแข่งกัน28ถึง30สิงหาคมนี้ที่สนามเวโดโดรมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับก็มีการชี้แจงรายละเอียดกติกาและกฎระเบียบต่างๆให้ผู้จัดการทีมจำนวน38ทีมจาก21ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งมีการตรวจใบอนุญาตของนักกีฬาด้วย
1: ค่ะทางนายกสมาคมจักรยานไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทรุ่นนานาชาติแทร็กเอเชียนคัพครั้งนี้เนี่ยได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1แล้วซึ่งมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมค่ะแล้วก็รายการ Track World Championship ด้วยส่วนทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีก็กล่าวอีกว่าสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวัน

0: ไปครองรับเงินรางวัลค่ะทุนการศึกษา 80,000 บาทรอง
1: ชนะพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเอาชนะทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปได้คนชายตกเป็นของคมกฤษมิตรสมานจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแชมป์บุคคลหญิงเป็นของณัฐนิชาประจวบเหมาะจากมหาวิทยาลัยรังสิต
0: ค่ะการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นของน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างในการสนับสนุนแล้วก็ยกระดับวงการกอล์ฟไทยอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างเวทีประลองวงสวิงที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นฟันเฟืองในการพัฒนานักกีฬาก่อนก้าวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับสมัครเล่นชั้นนำแล้วก็ระดับอาชีพในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะที่สำคัญทั้งความมีวินัยความรับผิดชอบภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมแล้วก็จิตวิญญาณแห่งนักกีฬาค่ะ
1: ครับและปิดท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับไปดูเรื่องของการวิ่งมาราธอนเป็นรายการ B Quick เขาใหญ่มาราธอนนะครับแข่งกันเป็นปีที่3แล้วจะแข่งกันมกราคมปีหน้านะ
0: ค่ะบริษัท Rest Up Work จำกัดร่วมกับบริษัท B Quick จำกัดแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาจัดแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน B Quick เขาใหญ่มาราธอน2027ค่ะก็เป็นสนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่เรียกว่าจัดขึ้นในรูปแบบซีรีส์วิ่ง5ปีแล้วก็ต่อเนื่องเป็นปีที่3ตั้งแต่ปี2568พร้อมยกระดับสนามให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะเป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศทั้งจำนวนนักวิ่งที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 คนแล้วก็งานเนี่ยออกแบบคีย์วิชวลใหม่ทั้งหมดอาร์ตสตอรี่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเสือลายเมฆซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่เพื่อเป็นการสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่และก็สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนค่ะ
1: การแข่งขันแบ่งเป็น5ระยะนะครับก็มีมาราธอนฮาล์ฟมาราธอน10กิโลเมตร5กิโลเมตรและก็2กิโลเมตรนะครับยังโดเลือกยัง
0: ยังเลือกแล้วค่ะ21เลยละกัน
1: โอ้โหฟิตนะยอดเลย
0: คือตลอดเส้นทางเนี่ยนักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางผืนป่ามรดกโลกด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่นักวิ่งหลายคนชื่นชอบนะวิ่งไปด้วยเหมือนเราได้เที่ยวไปด้วยค่ะซึ่งมีควิกเขาใหญ่มาราธอนเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ใครสนใจก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ครับก็แข่ง2วันนะครับก็ระดับเยี่ยมโรแล้วไปแข่งไฮร็อกมาแล้วมาราธอนเด็กๆ
0: ครับพี่ท็อปเลือกระยะหรือยังคะ
1: เอาเดินเดินโลเดียวพอน
2: ะเพียงขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของศิลปะการเรียงพริกแล้วก็ข้าวโพดนะครับเป็นรูปผงไฟหรือว่านกฟีนิกซ์ที่กำลังสยายปีกนะครับพร้อมกับหางยาวประกายสีทองโดยพืชผลเหล่านี้เนี่ยเป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาจากในท้องถิ่นอำเภออู้หยวนมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus โดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศ

0: ศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอดสารสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คล38ประการประการที่13ดูแลสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีปฏิบัติต่อคู่ครองด้วยความรักซื่อสัตย์และช่วยเหลือกันสร้างครอบครัวที่มั่นคงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องมาที่การช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากจังหวัดน่านภาพรวมการฟื้นฟูคืบหน้าไปตามลำดับนะครับทั้งไฟฟ้าประปาตอนนี้สามารถให้บริการได้เกือบทั้งหมดแล้วส่วนบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆที่เต็มไปด้วยดินโคลนหลังน้ำลดหลายหน่วยงานและกองทัพส่งกำลังผลเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องครับทหารชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสากองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2จังหวัดน่านเข้าเคลียร์พื้นที่กำจัดโคลนออกจากบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านแก้หมู่ที่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักครับคุณผู้ชมจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันที่19สิงหาคมก่อนหน้านี้ระดับน้ำที่ท่วมเนี่ยสูงเกือบ2เมตรเลยนะครับสภาพหมู่บ้านและบ้านเรือนเต็มไปด้วยดินโคลนที่ติดอยู่ภายในบ้านและบริเวณโดยรอบบางจุดชาวบ้านบอกว่าดินโคลนหนาเกือบ1เมตรเบื้องต้นกำลังพลได้ขุดดินโคลนออกจากตัวบ้านล้างทำความสะอาดพื้นที่เป้าหมายประมาณ10หลังครับรวมถึงล้างทำความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆและจะเร่งให้แล้วเสร็จแต่ละจุดแต่ละเป้าหมายภายใน1วันผู้ประสบภัยบางคนโดยเฉพาะเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและดินโคลนยอมรับว่าการกำจัดดินโคลนนั้นยากลำบากขอบคุณทหารและหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยชาวบ้านครับ
1: จะหลายเจ้าเดี๋ยวมาช่วยนะเจ้าก็มาหู้จะยากจะได้นอกกุ้งกันพ่อแม่พี่น้องเฮาย่านอกมันก็แห้งกุ้งแห้งกีมันก็บ่อยแล้ว

0: เอาง่ายนะเจ้ามีทหารมาช่วยคนละนิดคนละหน่อยกับบ่อิดบ่เหนื่อยกันนะเจ้า
1: ช่วยตอนนี้คือเพิ่นคนออกจากบ้านเฮามากแล้ว
0: ตักแล้วค่ะได้ประมาณถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ 70% น่าจะได้นะเจ้าเออบางบ้านก็บ่ได้ยังออกบ้านเข้าหลายนะเจ้าอย่างบ้านยายจีนอย่างเงี้ยมันเข้ายางเยอะเลยเจ้าเต็มหมดเลยทางเศษไม้เศษอย่างทางขี้ดินขี้เลนนะเจ้าคนก็มาช่วยออกหน่วยงานเนี่ยคนก็มาช่วยทหารก็มาที่ว่ารถไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันเข้าบ่ได้เลยเจ้าคนก็เอาคอยกันออกมาก็ช่วยกัน
2: ขณะที่กระทรวงแรงงานได้ตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยที่วัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวครับระดมทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านนับร้อยหลังโดยมีผู้ประสบภัยรับบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเป็นจำนวนมากนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานระบุว่าทางกระทรวงสั่งทุกหน่วยงานในสังกัดครับให้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์น้ำได้ลดแล้วนอกจากการฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้ผู้ประสบภัยแล้วนะครับหน่วยงานในกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านจะให้บริการประชาชนทางด้านการจ้างงานการจัดหางานสิทธิและกฎหมายแรงงานรวมถึงบริการด้านประกันสังคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตรวมถึงประกอบอาชีพได้โดยเร็วนอกจากนี้ครับกระทรวงแรงงานโดยแรงงานจังหวัดน่านดำเนินโครงการจัดจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวในระหว่างที่ไม่มีรายได้โดยจ้างให้ทำงานที่เป็นงานสาธารณประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนครับเช่นอาชีพทำความสะอาดทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังประสบภัยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากสั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งรัดซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและท่อส่งน้ำหลักที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานโดยเร็วที่สุดครับคุณผู้ชมครับจังหวัดน่านได้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีวิตหรือว่าดำรงชีพเป็นอันดับแรกนะครับสำหรับสิ่งของจำเป็นเนี่ย 6,700 บาทต่อครัวเรือนด้านอื่นๆจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วจะทยอยจ่ายได้ทันทีครับโดยไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านจะช่วยเหลือทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ2ล้านบาททางจังหวัดน่านยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มังคุดทางภาคใต้กำลังทยอยออกสู่ตลาดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชมังคุดออกมาปริมาณมากครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดจุดรับซื้อมังคุดกระจายในอำเภอต่างๆที่เป็นแหล่งปลูกนะครับพร้อมทั้งร่วมกับภาคเอกชนในการกระจายผลผลิตนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การส่งออกและรับซื้อมังคุดในพื้นที่อำเภอฉวางและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในหลายจุดนะครับเช่นบริษัทเอกชนในตำบลละอายอำเภอฉวางซึ่งเป็นจุดรับซื้อมังคุดรายใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ภาคใต้จุดรับซื้อมังคุดดำและมังคุดตกไซบริเวณสำนักสงฆ์ควรเนียงหมู่ที่3ตำบลละอายอำเภอฉวางจุดนี้ดำเนินการโดยกรมการค้าภายในครับมีชาวสวนทยอยนำมังคุดไปขายกันอย่างต่อเนื่องส่วนอีกจุดก็คือจุดประมูลรับซื้อมังคุดบ้านสวนพลหมู่ที่1ตำบลกำแพงเซาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับจุดนี้เป็นกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่นะครับทุกวันจะมีการประมูลราคามังคุดจากชาวสวนและเปิดซองประมูลในเวลา 18:00 นของทุกวันครับคุณผู้ชมมีผู้ประกอบการหลายรายที่เข้าร่วมประมูลด้วยนะครับอย่างเช่นมังคุดเบอร์1ผิวมันเนี่ยทำราคาประมูลสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ42.99 บาทมังคุดเบอร์2ราคาประมูลสูง

0: สุดกิโลกรัมละ32.99 บาทมังคุดเบอร์3ตกไซส์สูงสุดกิโลกรัมละ27.05 บาทครับ
1: ว่ามังคุดคุณภาพเราต้องผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกอย่างเดียวเราทำมังคุดเพื่อบริโภคในประเทศอ่ะมันเป็นมังคุดดำมังคุดลูกเล็กสเปคเขาสูงเราต้องทำให้ได้ตามที่เขาต้องการถึงเราจะขายสินค้าได้ถ้าเราทำแบบตัวไปทำแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วทำแบบว่าปลูกไอ้คว้าเทวดาเลี้ยงไม่ได้นะต้องใส่ปุ๋ยดูแลตัดแต่งกิ่งลูกที่จะโตน้ำหนัก75 กรัม80 กรัมขึ้นไปส่งออกได้ลูกเล็กก็ไม่ส่งออกหรอกเพราะไม่คุ้มต้นทุนตลาดจีนช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องนี่ผมทราบข่าวนะมีผลไม้ต่างเมืองเข้าไปเยอะมันคือทำให้มังคุดมันราคาเลยไม่ดีแต่ถ้าเป็นผิดฤดูนะมาเป็นช่วงเดือนธันวาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยสินค้าประเทศจีนจะไม่มีผลไม้ไม่มีผลไม้ประเทศจีนมันจะเยอะนะทุเรียนก็มีทั้งปีมังคุดก็ไปทั้งปีไปตั้งภาคตะวันออกมาชุมพรมาสามจังหวัดและมานครไม่มีช่องว่างเลยที่ให้ขาดช่วงเมื่อไหร่ก็เกินราคาดี
0: ส่วนที่อำเภอลานสกาและอำเภอพรหมคีรีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดรับซื้อมังคุด3แห่งนะครับช่วยชาวสวนระบายผลผลิตและให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดด้วยนะครับสำหรับจุดรับซื้อ3แห่งคุณผู้ชมครับอยู่ที่เล้งหลงเจ๊จอกนะครับตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาหลงผู้ใหญ่ก้องเกียรติตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีและหลงเอเจตำบลพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีครับการเปิดจุดรับซื้อครั้งนี้จะช่วยลดปริมาณมังคุดตกค้างในสวนและเพิ่มโอกาสให้ชาวสวนได้เข้าสู่ระบบตลาดมากขึ้นครับนอกจากเปิดจุดรับซื้อแล้วในอำเภอลานสกาและอำเภอพรหมคีรีมีการเปิดลานประมูลเพื่อรวบรวมและรับซื้อระบบประมูลในพื้นที่ด้วยนะครับในแหล่งปลูก2จุดก็คือบริเวณอาคารใกล้บริษัทกมลพิสารกระจกนิรภัยจำกัดตำบลท่าดีอำเภอลานสกาครับเปิดดำเนินการประมูลถึงวันที่17กันยายนและบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีจุดนี้ดำเนินการถึงวันที่20กันยายนครับ
2: แก้ปัญหามังคุดตกต่ำของจังหวัดนั้นเราทำอยู่ทั้งหมด3กรณีกรณีหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกษตรกรทำผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับโดยที่เริ่มจากการส่งเสริมให้จัดสวนจัดการทำสวนให้มีคุณภาพอันที่2คือการรวมกลุ่มอันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่สามารถรวมกลุ่มได้ดีอย่างเช่นกลุ่มนี้ที่เรามาหรือกลุ่มที่จะอวดเนี่ยสามารถทำราคาได้ดีมากอันที่2การคัดไซต์ต่างๆให้มีคุณภาพนะครับก่อนจะมาถึงพ่อค้าคนกลางอันที่3สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันก็คือเรื่องของการหาตลาดนะครับเราจะเห็นว่ามีมังคุดบางส่วนเช่นพวกที่มังคุดที่ผลผลิตได้เกรดค่อนข้างต่ำหรือคัดไซต์หรือเป็นพวกมังคุดดำไอ้พวกนี้เราก็จะหาตลาดนะครับโดยการที่สากลของเรานะครับสากลของเราหลายๆที่มีคู่ค้าเราก็จะดำเนินการหาคู่ค้าให้
0: นายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันด้วยนะครับว่าทางจังหวัดติดตามและประเมินสถานการณ์มังคุดอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและกลุ่มชาวสวนเพื่อเร่งแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนมังคุดจนกว่าสถานการณ์ปริมาณและราคาจะคลี่คลายครับคุณผู้ชมครับหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีเป็นมรดกไทยโบราณและเป็นต้นแบบการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโดยชุมชนนะครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าผลักดันหนังใหญ่วัดขนอนสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกครับ

0: ผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงหนังใหญ่ภายในโรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับสะท้อนถึงศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยรวมทั้งการแกะสลักจิตรกรรมนาฏศิลป์และดนตรีปี่พาทย์เข้าด้วยกันนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกโดยยกให้หนังใหญ่วัดขนอนเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยรัฐมนตรีวัฒนธรรมระบุว่าหนังใหญ่เป็นมหรสพชั้นสูงที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับและรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาเป็นการรวมศิลปะอันทรงคุณค่าหลายแขนงไว้ด้วยกันครับโดยวัดขนอนเคยได้รับการยกย่องจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิกเพื่อยูเนสโกให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อปี2550ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนและเสนอให้การฟื้นฟูหนังใหญ่โดยชุมชนหนังใหญ่ในประเทศไทยเข้าสู่บัญชีการสงวนรักษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีของยูเนสโกซึ่งเป็นรายการแรกของประเทศไทยในประเภทนี้ครับ
1: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการบรรจุขึ้นเป็นมรดกวัฒนธรรมอันดีงามนะคะแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะการสงวนรักษาซึ่งจะคนละหมวดกับชุดไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าจะมีการพิจารณาแล้วก็ขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่ค่ะ
2: ก็คือผ่านครม.แล้ว
1: ผ่านครม.เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ส่งเรื่องส่งเอกสารไปที่ยูเนสโกเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ได้จากผลการเทียบในครั้งนี้เป็นยังไง
1: รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ก็คือชื่อเหมาะกับชื่อหมวดเลยนะคะก็คือการสงวนรักษาเพราะว่าชุมชนหนังใหญ่เนี่ยตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเหลือแค่3ชุมชนในประเทศไทยเท่านั้นจากที่เรามี30กว่าชุมชนนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อๆไปและทางพื้นที่เองทางชุมชนเองก็มีความเข้มแข็งโดยการที่ดึงการมามีส่วนร่วมของโรงเรียนของชุมชนแล้วก็ของวัดนะคะก็ครอบคลุมในทุกๆมิติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆค่ะ
0: คุณผู้ชมครับหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นมโหสถไทยโบราณที่มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ครับโดยมีพระครูศรัทธาสุนทรอดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนเป็นผู้เริ่มสร้างสรรค์ร่วมกับครูช่างในท้องถิ่นปัจจุบันเป็นหนึ่งในแหล่งอนุรักษ์การแสดงหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับพาคุณผู้ชมไปดูการทำเปลยวนจากภูมิปัญญาสู่งานหัตถกรรมที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีครับปัจจุบันมีการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายติดตามจากรายงานครับ

0: ปยวน1หลังนะคะใช้เวลาในการทํานะคะเราถักทอด้วยความปานีตนะคะกว่าจะเสร็จ1หลังการทําถักสารของเรานะคะซึ่งเราใส่ใจใส่ลวดลายของเราลงในเปยวนแต่ละชิ้นนะคะใส่ความเป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะ
1: ความพลิ้วไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลยวนถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดที่ทันยุคทันสมัยจากงานฝีมือที่มีเสน่ห์ของวันวานกลายมาเป็นงานออกแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตในวันนี้และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่เปลยวนแต่ถูกต่อยอดออกมาเป็นอีกหลากหลายชิ้นงานซึ่งทุกชิ้นงานนั้นยังคงรากฐานของงานฝีมือแต่ถูกเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ภูมิปัญญาเดิมนั้นตอบโจทย์คนยุคใหม่
0: เปยวนเป็นหัตถกรรมของคนไทยเชื้อสายยวนสืบทอดกันมาเกินกว่า100ปีมันเป็นงานที่ปานีตของคนยวนนะคะซึ่งเราถักทอจากเส้นใยได้ธรรมชาติแล้วก็ได้โพลีนะคะซึ่งเอามาผสมผสานกันนะคะโดยความชํานาญของคนรุ่นสู่รุ่นต่อมานะคะก็คือรุ่นยายนะคะก็จะทําจากผักตบชวาพอมารุ่นแม่นะคะแม่เห็นว่าได้ที่ผูกหูแจวเรือนะคะมันมีความทนทานนะคะแม่ก็จึงคิดเอาวัสดุตัวนั้นมาเปลี่ยนนะคะเป็นเปลยมาทำเปยวนนะคะพอมารุ่นเราเห็นว่าแม่ทำงานด้วยใจรักแม่ทำงานตัวนี้แล้วมีความสุขนะคะเราก็จึงหยิบงานเปลยวนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มารวมตัวกับคนในชุมชนนะคะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเปยวนของเรานะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะให้กับคนในชุมชนให้กับคนที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากถักทอเปยวนของเรานะคะเราก็สอนนะคะ
1: เพราะงานหัตถกรรมไม่ใช่เพียงแค่การรักษาของเดิมแต่ต้องรู้จักต่อยอดรักษารากฐานแต่เปิดรับความคิดเห็นใหม่นี่จึงเป็นการทำให้งานภูมิปัญญาไม่อยู่เพียงในความทรงจำแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
0: กลุ่มเปลยวนของเราก็ได้เป็นโอท็อปนวัตวิถีนะคะโอท็อปนวัตวิถีของดีของสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นหัตถกรรมภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกเรานะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นแล้วก็เราก็มีหลากหลายนะคะจากอาจารย์พัฒนาเราเป็นหลายรูปแบบแล้วนะคะเราไม่หยุดตรงแค่นี้นะคะเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาไปเราจะเอาเส้นได้ไปย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะตอนนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะเป็นสีธรรมชาติเพื่อคนที่รักธรรมชาติจะได้นอนในชิ้นงานของเรานะนะคะจากที่เราทำเป็นสีธรรมชาติแล้วนะคะเราก็จะทำให้เป็นกลิ่นอโรมานะคะพอนอนแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยเปยวนของเรานะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในตรงที่อาจารย์กำลังพัฒนากลุ่มเปยวนของเราอยู่นะคะก็คือเราก็ฝากฝังภูมิปัญญาของเราที่พวกเราตั้งใจทำด้วยใจของพวกเรานะคะสารใยรักนะคะจากใจเราสู่ชุมชนนะคะสู่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นผลงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะผลงานของเรามีหลากหลายนะคะ
1: พลังซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนในชุมชนกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์จึงไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมแต่คือคนที่กำลังรักษาภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาสร้างรายได้ด้วยฝีมือและสร้างอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะสิ่งที่ถักทออยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ผืนงานแต่คือเรื่องราวของคนคืออาชีพคือภูมิปัญญาและคือคุณค่าที่กำลังถูกส่งต่อจากสองมือในวันนี้สู่อนาคตของชุมชนในวันข้างหน้าNBT ภาคกลางรายงาน
2: คุณผู้ชมครับไก่ทอดหาดใหญ่เป็นอาหารขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาเตรียมนำไก่ทอดหาดใหญ่เป็นเมนูต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรปลายเดือนนี้ด้วยครับไก่ทอดหาดใหญ่โรยด้วยหอมเจียวคู่กับน้ำจิ้มและก็เหนียวนี่คือเอกลักษณ์เด่นของเมนูดังเลยนะครับที่อยู่คู่เมืองหาดใหญ่มาอย่างยาวนานคุณผู้ชมครับก็คือไก่ทอดหาดใหญ่นี่แหละครับที่จะเตรียมขึ้นโต๊ะอาหารต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมนี้ครับหนึ่งในร้านที่สืบทอดสูตรไก่ทอดหาดใหญ่มานานกว่า20ปีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับร้านนี้ครับร้านพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่อยู่บริเวณหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับปัจจุบันเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับที่สืบทอดและรักษารสชาติและคุณภาพในขณะที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยขายอยู่ที่ชิ้นละ15บาทเจ้าของร้านบอกว่าการนำไก่ทอดหาดใหญ่ขึ้นโต๊ะต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าอาหารต้อนรับคณะรัฐมนตรีครับแต่ยังเป็นการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและต่อยอดด้านอาหารของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศด้วยครับ
3: ดีใจมากเลยครับที่ไก่ทอดหาดใหญ่เราจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศนะครับจะได้แบบใครเห็นใครแบบมาเที่ยวสงขลาคือได้รู้จักไก่ทอดหาดใหญ่ครับผมอยากให้คนที่มาเที่ยวจังหวัดสงขลาได้กินไก่ทอดหาดใหญ่นะครับผมมีตั้งแต่15 20 25ผมตามไซส์ขนาดเลยครับแล้วก็ปีกก็มี15 20 25ครับผมแล้วก็มีหน้าอกก็มีตั้งแต่15 20 25 30 35ครับผมแล้วก็สะโพกก็เหมือนกันครับก็มีตั้งแต่20 25 30 35ครับผมแต่ว่ามาหาดใหญ่ให้นึกถึงเป็นไก่ทอดเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อหาดใหญ่ครับผมอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาชิมนะครับ
2: คุณผู้ชมครับหาดใหญ่มีไก่ทอดกระจายอยู่ทั่วทั้งอำเภอเลยก็ว่าได้นะครับส่วนร้านพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยเขามี2สาขานะครับก็คือสาขาหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มและอีกสาขาอยู่บริเวณหลังไปรษณีย์หาดใหญ่ครับเปิดขายช่วงเช้าตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2ครับไก่ทอดข้าวเหนียวน่ากินนะครับมีหอมเจียวโรยด้วยเป็นเอกลักษณ์ของไก่ทอดหาดใหญ่ครับคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการค้าชายแดนกันบ้างนะครับโดยเฉพาะตลาดชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไปเลือกซื้อสินค้ามือ2และอุปกรณ์ทางการเกษตรขณะที่บรรดาผู้ค้าก็เตรียมจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวครับชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับเขาไปเลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้ามือ2นะครับโดยเฉพาะรองเท้ามือ2เสื้อผ้ามือ2รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรและของใช้ต่างๆที่ตลาดชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังซบเซามานานกว่า1ปีจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพวกค้าแม่ค้าเนี่ยทยอยกลับมาเปิดร้านริมทางมากขึ้นครับเชิญชวนให้คนไทยไปท่องเที่ยวและอุดหนุนสินค้าคนไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนขณะเดียวกันครับพ่อค้าแม่ค้าหลายรายก็เตรียมจัดโปรโมชั่นสินค้าลดราคาหลายรายการในวันที่29สิงหาคมนี้ด้วยครับ
4: เห็นลูกค้าต้องการมากอยากให้เซลล์ของคืออยากให้ลูกค้าได้รู้วันด้วยเพราะว่าลูกค้าต้องการเซลล์ตัวนี้คือเซลล์มีสินค้าหลายอย่างเลยเพราะสินค้ามีที่นอนมีผ้าห่มมีทุกอย่างที่เหมือนวันนั้นเลยมีเตมีอะไรคือสินค้าเราจะเซลล์ราคาถูกให้เพื่อได้กระตุ้นลูกค้าจะได้มาที่ตลาดช่องจอมว่าช่วงนี้ก็ไม่ต้องห่วงปัญหาอะไรครับไม่มีอะไรดอก
5: ปลอดภ
4: ั
5: ย
4: ปลอดภ
6: ั
4: ย
6: ทหาร
4: รับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าปลอดภัยช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
6: มาช่วยซื้อแม่ค้าคนไทยใช่ไหม
4: คนไทยของคนไทยขายกันเองครับคนไทยช่วยไทยดีแล้วครับ
6: ตอนนี้ไม่ได้มีเมนขายอะไรใช่ไหม
4: มีแล้วครับเต็มทั้งนี้ทั้งแถวเลยครับนี่ข้างถนนริมถนน
6: ให้มาช่วยกันเน
4: า
6: ะ
4: ให้มาช่วยกันหน้าตลาดช่องจอมเรานี่มาตลาดช่องจอมกันเยอะๆครับ
6: ลำบากมานานหรือยัง
4: โอ้ลำบากมาปีกว่าแล้วนี่ที่มันอพยพตอนนั้นลำบากมาก
6: เงียบ
4: เงียบแล้วก็ทนมาตลอดแล้วก็ค้าขายก็เงียบ
6: ช่วงนี้ดีขึ้นไหมนี่แม่ค้ามาเปิดกันเยอะ
4: คือช่วงนี้เราจะไอ้กระแสที่เราจะเซลล์คือลูกค้าเขาอยากซื้อสินค้าตัวนี้มานานแล้วเพราะว่าแต่ก่อนนั้นขายเขาเมนเขาขายแต่นี่มันก็มาช่วงหลังไม่มีใครมาเปิดขายเราก็เลยเปิดกันเองขายให้
2: คุณผู้ชมครับไปกันได้นะครับตลาดชายแดนช่องจอมนะครับอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใช้ชีวิตตามปกตินะครับและค้าขายกันตามปกติขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องครับและทั้งหมดนี้คือพิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจและกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
3: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
4: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054164049
5: เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มื้อแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
6: มงคล38ประการประการที่14ทำการงานไม่ให้ข้างค้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบขยันและทำงานให้เสร็จเรียบร้อยมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่นะครับเริ่มต้นเช้าวันดีๆไปพร้อมรอยยิ้มกับพวกเราพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับวันนี้อยู่กับผมครับจักรพันธ์จักรพลครับและคุณอ้อมวรกมลนาคเพชรพูนครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่นิก
0: ครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับพบกับรายการยิ้มรับวันใหม่ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 9:30 นเลยครับคุณอ้อม
1: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเรานะคะนอกจากทางช่อง MBT 2 HD แล้วค่ะก็ยกมือถือขึ้นมาเหมือนเดิมเนาะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะก็ติดตามได้ทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram นะคะรวมถึงค่ะเว็บไซต์ของ PRDEEOTT แล้วก็แอปพลิเคชัน NBT Plus ด้วยค่ะ
0: เรียกได้ว่าครบทุกช่องทางในการสื่อสารนะครับในการที่จะรับชมคอนเทนต์ดีๆนอกจากทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก
1: ็มี
0: ข่าวสารดีๆแล้วก็มีเรื่องของการเตือนภัยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเนาะเช
1: ้
0: าวันศุกร์ก็จะเป็นข่าวสบายๆเม
1: ื
0: ่อเช้ารถติดไหมครับคุณน้อม
1: เมื่อเช้าผมมาแต่เช้า
0: ไม่ติดเช้าเลยหรอ
1: แต่ถ้ามาหลัง7:30 น่าจะติดแล้วนะวันนี้ค่ะ
0: นะครับก็คุณผู้ชมนะครับที่กำลังเดินทางก็วางแผนในการเดินทางให้ดีนะครับเรื่องของการเช็คสภาพอากาศด้วยเนาะก็ม
1: ี
0: ผลสำคัญในการที่เราจะใช้รถใช้ถนนรวมถึงการเตรียมตัวก่อนจะออกจากบ้านนะครับวันนี้มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกเพียบเลยครับ
1: ค่ะก็จากที่ท่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่ว
0: ม
1: นะคะในจังหวัดน่านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งค่ะในพื้นที่ของจังหวัดน่านใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะพี่นิก
0: จังหวัดน่านเนี่ยหลังจากที่ได้มีความเสียหายเนาะเกิดขึ้นสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ทางจังหวัดน่านเนี่ยก็ได้มีการลงไปเยียวยาแล้วก็มีการเตรียมที่จะสร้างบ้านใหม่ทั้ง14หลังให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากจังหวัดน่านในครั้งนี้นะครับทางจังหวัดน่านนะครับได้มีการสำรวจความเสียหายหลังจากที่ได้เกิดอุทกภัยนะครับแล้วก็ได้มีการทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพนะครับพร้อมเร่งสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนนะครับความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพนะครับดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางนะครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงินกว่า558ล้านบาทนะครับในกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงและถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือ

0: รายละ2ล้านบาทนะครับและช่วยเหลือที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือน 9,000 บาทนอกจากนี้นะครับกรมบัญชีกลางยังขยายวงเงินทดรองราชการให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมให้จังหวัดน่าน100ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเยียวยาซึ่งขณะนี้ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็ได้มีการทยอยจ่ายเงินเยียวยาแล้วซึ่งประกอบด้วยค่าเครื่องครัวนะครับ 4,200 บาทต่อครัวเรือนค่าเครื่องนุ่งห่ม 1,300 บาทและเครื่องนอน 1,200 บาทรวมเป็นเงิน 2,500 บาทต่อคนนะครับโดยอำเภอปัวจ่ายแล้ว120ครัวเรือนรวม 8,400 บาทและได้มีการทยอยจ่ายเพิ่มเติมให้กับอำเภอเวียงสาโดยจะเริ่มจ่ายในวันที่29สิงหาคมและอำเภออื่นซึ่งตั้งเป้าจะเริ่มจ่ายในวันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับพร้อมทั้งที่จะมีการเตรียมสร้างบ้านใหม่กรณีเสียหายทั้งหลังที่ไม่สามารถที่จะเข้าอยู่ได้นะครับรวมทั้งหมด14หลังโดยใช้บ้านผู้ประสบอุทกภัย2มาตรฐานของกรมโยธาธิการนะครับงบประมาณหลังละ 400,000 บาทครับ
1: ค่ะก็ส่วนผู้เสียชีวิตนะคะจากสถานการณ์อุทกภัย2รายค่ะก็จะได้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายแรกนะคะที่อำเภอปัวค่ะซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงจมน้ำเสียชีวิตภายในบ้านนะคะมอบเงินทดรองราชการค่ะค่าจัดการศพเป็นจำนวนเงิน 35,700 บาทนะคะเงินสงเคราะห์ครอบครัวค่ะ 35,700 บาทเงินสงเคราะห์มูลนิธิราประชานุเคราะห์ค่ะ 10,000 บาทค่ะและเงินสงเคราะห์จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจังหวัดน่าน 3,000 บาทด้วยรวมเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะ 84,400 บาทค่ะส่วนรายที่2ค่ะที่อำเภอท่าวังผาก็ถูกกระแสน้ำพัดจมน้ำค่ะขนาดออกไปช่วยเพื่อนบ้านญาติก็จะได้รับเงินจากการจัดสรรการศพค่ะ 35,700 บาทเงินสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะ 10,000 บาทค่ะและเงินสงเคราะห์จากพม.ของจังหวัดน่านที่ 3,000 บาทรวมเงินช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะ 48,700 บาทนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะกำนันและเจ้าหน้าที่อบต.ค่ะหน่วยงานในท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มนะคะแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่และรายละเอียดความเสียหายนะคะโดยไม่จำเป็นค่ะว่าจะต้องถ่ายเอกสารราชการแล้วก็ขอให้ผู้ที่ประสบภัยนะคะรีบยื่นค่ะคำร้องภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ค่ะสามารถรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็ไม่ตกหล่นด้วยค่ะ
0: ครับแน่นอนแหละว่าการที่ให้ความช่วยเหลือนะครับจำเป็นที่ต้องช่วยอย่างเร่งด่วนเนาะเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารราชการเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้กับทางจังหวัดน่านเนี่ยลดขั้นตอนในการที่จะต้องตรวจสอบเอกสารต่างๆนานาเนาะแล้วก็ลดการถ่ายเอกสารเนี่ยการติดต่อระบบราชการเนี่ยก็สำคัญนะครับเรื่องของเอกสารเนา
1: ะ
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าก็อันนี้เป็นเคสพิเศษเลยต้องลดการที่จะต้องกระบวนการต่างๆ
1: ค้นหาเอกสารเพราะบางทีเอกสารก็ไปกับน้ำ
0: ปลิวไปกับน้ำแล้วเสียหายนะครับก็ต้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนด้วยนะครับ
1: ค่ะพอเรื่องของน้ำแล้วเราก็มาพูดคุยเหมือนกันเพราะนี้ค่ะโครงการน้ำบาดาลค่ะซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการชี้แจงค่ะปมงบกลางค่ะเพื่อย้ำใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนโดยเปิดที่มานะคะ858โครงการน้ำบาดาล63จังหวัดค่ะซึ่งตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนนะคะเขาก็แสดงความห่วงใยค่ะพี่นิกเกี่ยวกับการเสน
0: อ
1: ขอแล้วก็การใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางของรัฐบาลนะคะโดยนายการตพันธ์ค่ะพิสารสุขสกุลนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะในฐานะรองโฆษกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการชี้แจงค่ะว่าโดยหลักการแล้วนะคะคุณผู้ชมงบประมาณรายจ่ายงบกลางเนี่ยก็มีไว้สำหรับรองรับนะคะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการได้ทันนั่นเอง

0: ภายใต้กระบวนการของงบประมาณปกติค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์นะคะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นเองหลักๆเลยที่เจอบ่อยเกือบทุกปีก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะหรือสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงค่ะสำหรับกรณีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะในหลายพื้นที่ก็ถือว่าเป็นปัญหานะคะที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็รับทราบค่ะแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2568แล้วนะคะโดยมีประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเขาก็แจ้งความต้องการเข้ามานะคะผ่านทางจังหวัดสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขตค่ะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเนื่องจากบางชุมชนเนี่ยที่ทราบก็คือไม่มีระบบของน้ำประปาค่ะผิวดินแล้วก็หาน้ำได้ยากด้วยแล้วก็ขาดแคลนน้ำสำหรับการดำรงชีวิตด้วยค่ะ
1: ครับจากความต้องการดังกล่าวนะครับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมกับติดตั้งระบบกระจายน้ำเข้าสู่ชุมชนที่ประสบปัญหานี้นะครับแล้วก็ได้มีการเสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.นะครับเพื่อที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี2569ตามกระบวนการงบประมาณปกติแต่อย่างไรก็ตามนะครับของทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั้นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวขณะที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงมีอยู่และบางพื้นที่ก็มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อาจจะทำให้เกิดภาวะฝนน้อยกว่าปกติและเพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำนะครับทางทศเองเนี่ยจึงได้มีความจำเป็นที่ต้องนำการต้องการที่จะได้รับความแจ้งแต่เดิมเนี่ยมาเสนอเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนจากงบกลางเพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งน้ำได้โดยเร็วนะครับโดยนายกันตพันธ์ได้กล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ2569นะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับงบกลางเพื่อที่จะดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยดำเนินการรวมกว่า858แห่งนะครับใน63จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศและคาดว่าจะสามารถจัดสรรน้ำให้ประชาชนได้มากกว่า 200,000 ครัวเรือนครับ
0: ก็พูดถึงเรื่องน้ำเนาะก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเหมือนกันนะคะ
1: คร
0: เรื่องของปัญหาการขาดแคลนน้ำค่ะแต่ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมแล้วกันพี่นิกเนาะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศที่เรียกได้ว่าก็แปรปรวนเหมือนกันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเหมือนกันค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกประกาศเตือนนะคะพี่น้องประชาชนค่ะว่าในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานนะคะฝนตกหนักค่ะก็ให้เฝ้าระวังกันตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะโดยทางปภ.ค่ะก็ผนึกกำลังนะคะพื้นที่แจ้งข้อมูลเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะได้รับทราบข้อมูลที่ต้องรู้แบบรู้เร็วเตือนเร็วแล้วก็อพยพเร็วนะคะอีกทั้งค่ะก็จะเร่งเยียวยานะคะโดยอย่างที่บอกว่าผู้ที่ประสบภัยเนี่ยเรื่องเอกสารต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารก็ได้นะเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือเยียวยานั่นเองค่ะ
1: ครับก็หลังจากได้ทราบข่าวแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเรื่องของหมาดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้สภาวะที่โลกเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องช่วยกันที่จะเป็นหูเป็นตาแล้วก็ได้รับฟังข่าวสารจากทางภาครัฐเนา
0: ะ
1: ที่จะมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาแม้กระทั่งรายการของเราเนี่ยก็เป็นกระบอกเสียงในการที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับ
0: ค่ะทีนี้พอเรื่องของน้ำแล้วเราก็มีน้ำเหมือนกันช่วงหน้าแต่เป็นเรื่องของการช่วยการประหยัดพลังงานค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานค่ะ
1: ไปครับ

0: ในช่วงนี้แหละครับแน่นอนว่าหลายๆท่านกําลังใช้รถใช้ถนนกันอยู่เนาะอาจจะต้องสัญจรไปมาหรือแม้กระทั่งวันพรุ่งนี้เองเป็นวันหยุดที่จะต้องใช้พลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคร
1: ับ ออกไปข้างนอกไปพักผ่อน
0: ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตเรื่องของราคาน้ํามันกันสักนิดนึงครับคุณอ้อมครับม
1: ี
0: ราคาน้ำมันเป็นยังไงบ้างครับวันนี
1: ้ราคาน้ำมันวันนี้นะคะก็ตามข้อมูลเลยค่ะจากปั๊มต่างๆนะคะก็บอกว่าราคาวันนี้ค่ะแก๊สโซฮอล์เนี่ยแก๊สโซ95ที่ใช้กันบ่อยเนาะจะจำหน่าย

0: ที่ราคายังอยู่ที่ 37.69 บาทนั่นเองส่วนแก๊สโซฮอล์91ค่ะจำหน่ายอยู่ที่ราคา 37.32 บาทนะคะซึ่งก็ถือว่าราคานอกจากนี้ค่ะราคาน้ำมันดีเซลล่าสุดนะคะก็อยู่ที่ 38.39 บาทแล้วก็ดีเซล B20 อยู่ที่ 33.39 บาทค่ะ
1: ในขณะที่เบนซินนะครับแก๊สโซฮอล์ E20 นะครับอยู่ที่ลิตรละ 32.69 บาทนะครับE85 อยู่ที่ 28.63 แก๊สโซฮอล์91 37.32 บาทนะครับแล้วก็แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ 37.69 และไฮพรีเมียม98ลิตรละ 49.29 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นราคาอ้างอิงจากทางตลาดนะครับสำหรับใครที่กำลังใช้รถถนนแล้วก็ต้องวางแผนดีๆนะฮะในการที่จะใช้รถใช้ถนนเนาะเรื่องของการประหยัดพลังงานต่างๆนานาก็วางแผนดีๆนะครับ
0: รวมถึงการใช้รถไฟฟ้าด้วยเนาะก็ช่วยกันประหยัดพลังงานให้โลกของเราได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็นี่ก็คือเรื่องราวเนาะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในเรื่องของร่วมกันนะคะช่วยกันประหยัดพลังงานนะเพื่อชีวิตความเป็นอยู่เนาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะไม่เกิดแบบเปลี่ยนแปลงแบบผันผวนได้รวดเร็วนั่นเองแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากอย่างต่อเนื่องเลยพี่นิกค
1: ่
0: ะข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการกำหนดจัดงานค่ะ122ปีชาติตระการนะคะท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีค่ะศิลปินแห่งชาติผู้สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยอันทรงคุณค่านะคะซึ่งควรได้รับการเผยแพร่ผลงานค่ะให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนค่ะแล้วก็ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลังนะคะตามหลักนาฏยประดิษฐ์ค่ะที่ศึกษารายละเอียดแนวคิดและรูปแบบท่ารำอย่างสมบูรณ์นะคะควรได้รับการต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะได้สืบสานให้เป็นที่ประจักษ์และร่วมพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ไทยนะคะในพื้นฐานของวิถีความเป็นไทยที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยค่ะ
1: ครับโดยท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีนะครับถือว่าเป็นปูชนียบุคคลสำคัญผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะครับนาฏศิลป์คนแรกในปีพ.ศ. 2528นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่จะสืบทอดนาฏศิลป์ไทยแบบราชสำนักคิดค้นท่ารำประณีตงดงามนะครับแล้วก็มีการประพันธ์บทโขนละครเพื่อที่จะทำรงรักษาเอกลักษณ์นาฏศิลป์ไทยให้ทรงคุณค่าและร่วมสมัยรวมทั้งถึงมีบทบาทสำคัญนะครับในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยจากราชสำนักโบราณโดยเฉพาะท่ารำที่งดงามประณีตตามแบบแผนที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่ให้คนรุ่นหลังนั้นได้มีการศึกษาแล้วก็สืบทอดอย่างถูกวิธีครับทั้งนี้ในการจัดงาน122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีจะแบ่งการจัดงานออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับในการจัดงานเสวนาและการแสดงซึ่งจะจัดในวันที่5และ6กันยายน2569และการจัดแสดงนิทรรศการนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ณนิทรรศการนิทัศน์รัตนโกสินทร์นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดในการจัดงานได้ Facebook สืบสานท่านผู้หญิงแพ้วศิลปินแห่งชาติครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่สำหรับน้องๆคนรุ่นใหม่เนาะพี่นิกที่สนใจค่ะไปร่วมกันเนาะ
1: ใช่
0: นาฏศิลป์ไทยนะที่ถูกต้องท่ารำต่างๆที่สวยงามก็เรียกได้ว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยเนาะให้คงอยู่ต่อไปด้วย
1: แน่นอนแหละว่าไปเป็นในงานเนา
0: ะ
1: นอกจากจะได้การเสวนาและได้มีการดูนิทรรศการต่างๆไปเรียนรู้รากเหง้าแล้วก็ต้นฉบับของการนาฏศิลป์ไทยเนาะทั้งท่ารำต่างๆนะครับก็สามารถไปได้ที่งาน122ปีชาตการได้เลยนะครับ
0: มีงานนึง อยากเชิญชวนเหมือนกันงานนี้ค่ะ
1: เตรียมตัวนะต
0: ั้
1: งตารอเลยเพื่อชมกีฬาเอเชียนเกมส
0: ์
1: เห็นว่างานนี้คุณอ้อมไปมาด้วย
0: ไปมาค่ะเมื
1: ่
0: องานที่เป็นงานแถลงข่าวค
1: ุ
0: ณผู้ชมแถลงข่าวนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะในการให้ทุกท่านได้รับชมกีฬาเอเชียนเกมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มามีภาพบรรยากาศแหละให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะเกี่ยวกับงานแถลงข่าวค่ะการถ่ายทอดสดการแข่งขันนะคะกีฬาเอเชียน

0: เกมและเอเชียนพาราเกมค่ะซึ่งก็ถือว่าในปีนี้นะคะยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียด้วยนะคะกับกีฬาเอเชียนพาราเกมค่ะที่ไอจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นนะคะพร้อมกับมีการเปิดแคมเปญค่ะคุณผู้ชมมากกว่ามหกรรมกีฬาค่ะซึ่งก็จัดขึ้นนะคะเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองงานแถลงข่าวนี้นะคะจัดขึ้นณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนค่ะโดยเจ้าภาพหลักนะคะของงานนั่นก็คือทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะก็ได้มีการเปิดตัวค่ะผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะไอจินาโกย่า2026ทางทีวีดิจิทัลนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้เลยทางช่อง MBT 2HD ของเรานะคะก็ทางผู้อำนวยการทัศนียพรดวงแก้วค่ะท่านก็สนับสนุนด้วยครั้งนี้เต็มที่เหมือนกันนะคะ รวมถึงค่ะนอกจากนี้ทางช่อง T Sport 7ค่ะช่อง 9M Court HD ช่อง 1 31ค่ะช่อง Monomax Sports TV นะคะช่องไทยรัฐ TV ช่อง PPTV ค่ะรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน AISด้วยนะคะก็เป็นการเดินหน้าเปิดแคมเปญที่เรียกว่ามากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Games นะคะก็เต็มรูปแบบจริงๆค่ะพี่นิกโดยก็มีเรียกว่าเป็นพันธมิตรนะคะทุกภาคส่วนเนี่ยเขาก็พร้อมใจกันเลยตบเท้ากันขึ้นเวทีนะคะประกาศความพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยด้วยแล้วก็ไฮไลท์ของงานค่ะนั่นก็คือการเปิดตัวแบรนด์นะคะแบรนด์เสื้อผ้าสิริวรรณวรีนะคะเรียกว่าได้เป็นแบรนด์ไทยระดับโลกเนาะผู้ออกแบบชุดพิธีการทีมชาติไทยครั้งแรกนะคะของคณะนักกีฬาทีมชาติไทยก็จะใช้สวมใส่นะคะในพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ครับโดยกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับจะมีการถ่ายทอดผ่านทาง7ช่องทีวีนะครับก็ NBT ของเราเนาะก็ได้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับช่อง T Sportช่อง M-Court HD นะครับช่อง1 Monomax Sport TV ไทยรัฐ TV 32และ PPTV 36รวมถึงมี AIS Pay ด้วยนะครับก็สามารถที่จะรับชมมหกรรมกีฬาได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่จะจบเอเชียนเกมแล้วก็จะมีการแข่งกีฬาต่อนะครับก็คือกีฬาคนพิการคือเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ซึ่งจะมีการจัดตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่24ตุลาคม2569นะครับเพื่อที่ให้แฟนชาวไทยเนี่ยสามารถที่จะติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องของ AIS Play นะครับโดยภายในงานในครั้งนี้นะครับก็มี14นักกีฬาที่มาร่วมงานด้วยแล้วก็มาสัมภาษณ์พูดคุยกับคณะนักกีฬาที่จะมาที่ไปแข่งขันในครั้งนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: อาทิเช่นของบีจันแจ่มนักกีฬามวยสากล
0: ใช่
1: นะครับคุณวิวกุลวุฒินักกีฬาแบดมินตัน
0: นี่ท่านนี้คือฮือฮามากนะในงานอ่ะค่ะ
1: นะครับคุณบิวภูริพลนะครับนักกีฬากรีฑาหรือว่าเทพบิวเนี่ยก็ทำลายสถิติการวิ่ง100เมตรไปแล้วโอ้วิ่งเร็วมากนะครับคุณบูมกสิดิษฐ์นักกีฬาเทนนิสนะครับคุณนาตาลีกีฬาปาเดลครับ
0: ค่ะก็รวมไปถึงนะคะนอกจากนี้ค่ะมีคุณ ST นะคะเป็นนักกีฬาสเกตบอร์ดนะคะแล้วก็น้องบัวค่ะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสนะคะแล้วก็น้องสกายนะคะเชฟเพิร์ดนะคะนักกีฬาว่ายน้ำน้องต้นน้ำกันติมูลค่ะนักกีฬาว่ายน้ำรวมถึงค่ะอิสเบลอีซี่อีสค่ะกระดานโต้คลื่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะคะที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาก็มีนะคะที่อยู่ในระดับโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณโปเต้นะคะนักกีฬาแบดมินตันค่ะ คุณแววสายสุนีนะคะวิลแชร์ฟันดาบนั่นเองค่ะ
1: ร
0: วมไปถึงคุณแบมค่ะกับมนพันธ์ค่ะนักกีฬายกน้ำหนักแล้วก็คุณรุ่งนะคะรุ่งโรจน์ไทยนิยมค่ะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสนะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าเราก็มีสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆเนาะจากนักกีฬานะครับเป็นที่เป็นนักกีฬาเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เนาะอย่างคุณวิวกุลวุฒิแล้วคุณรุ่งโรจน์

0: พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับผม
1: เป้าหมายของเรา
0: ครับผมถ้าเป็นไปได้ว่าด้วยฟอร์ม 2-3 รายการที่ผ่านมาไม่ได้สุดแล้วก็หวังไปอย่างยิ่งว่าจะทำได้ดีกว่าครั้งเล่นด้วยความไม่กดดันครับก็จะทำผลงานออกมาได้ดีแต่ว่าบางคนที่เล่นด้วยความกดดันมากๆแล้วรับมือมันได้ไม่ดีบางทีอาจจะทำให้ผิดพลาดได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากแฟนๆนะครับชาวไทยทุกคนนะครับช่วยซัพพอร์ตผมนะครับแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ให้กับผมรวมถึงท่านแม่ไทยทุกคนครับผมเชื่อว่าทุกคนก็จะทำผลงานให้เต็มที่ในเอเชียนเกมครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ยากแน่นอนก็ทำไมไม่ได้อยากที่จะติดเหรียญกับประเทศผมเป็นกำลังใจให้กับพวกผมด้วยครับ
2: ครับตอนนี้อยู่กับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยระดับตำนานอีกหนึ่งคนครับนั่นก็คือรุ่งโรจน์ไทยนิยมนั่นเองรุ่งโรจน์สวัส
3: ดีครับสวัสดีครับพ
2: ี่ครับปิงปองนะครับ
3: ครับ
2: ล่าสุดรายการที่โคราชคือ
3: ครับล่าสุดรายการที่โคราชก็เป็นการเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปชิงแชมป์โลกปลายปีนี้ครับเพราะว่าเรามีจัดชิงแชมป์โลกที่บ้านเราช่วงเดือนพฤศจิกายน4ปีครั้งเหมือนกันชิงแชมป์โลกก็ผลการแข่งขันก็ได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับก็ตัวผมเองก็คอลิฟายผ่านเรียบร้อยแล้วไปสำหรับชิงแชมป์โลกที่บ้านเราที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
2: ก็การันตีได้ว่าทุกแมตช์ทุกอีเวนต์เนี่ยคอไม่เคยว่างเปล่าก็ต้องมีเหรียญแน่นอนสำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ในชีวิตเราละ
3: ก็สำหรับเอเชียนพาราเกมก็เป็นครั้งที่6เดิมทีเนี่ยไม่ได้ชื่อเอเชียนพาราเกมรายการเป็นชื่อเฟสปิกเกมพอเปลี่ยนชื่อใหม่เขาก็เลยนับหนึ่งใหม่ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งที่5สำหรับการแข่งขันแล้วก็เฟสปิกเกม1ครั้งก็รวมเป็นครั้งที่6ในการแข่งขันเฟสปิกเอเชียนพาราเกมครับ
2: ก็คือมีเหรียญทุกครั้งที่ลงแข่งขันด้วยที่ลงแข่งขันในครั้งที่จะถึงนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอีเวนต์แตกต่างขึ้นมาไหมหรือว่าเป็นอีเวนต์เหมือนเดิม
3: ก็เป็นอีเวนต์เหมือนเดิมเมื่อ4ปีที่แล้วเลยก็มี3อีเวนต์ใช้เดียวใช้คู่คู่ผสมนะฮะครับผมก็3อีเวนต์ที่ผมลงแข่งขัน
2: เป้าหมายที่เราตั้งไว้ในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นครั้งนี
3: ้ครับก็เอเชียนพาราเกม3 4ปีที่แล้วเนี่ยผมแฮตทริกเลย3เหรียญทองแต่ครั้งนี้เราก็วางเป้าป่ายไว้ไม่ให้กดดันตัวเองก็เข้าชิงทุกรายการแล้วก็อยากจะทำเหรียญทองให้กับสู่ประเทศไทยให้ได้ครับก็ด้วยอายุเราด้วยแล้วก็คู่แข่งที่ขึ้นมาใหม่แต่เราก็สู้เต็มที่ทุกรายการที่ลงแข่งขันแล้วก็อยากทำเหรียญทองให้กับประเทศไทยอ
2: ันนี้เป็นนักกีฬาที่ยืนระยะมาอย่างยาวนานนับ10ปีนะ10กว่าปี20ปีเหรอนะครับ25ปีแล้วปัจจุบันอายุ
3: ปัจจุบันอายุ40ปีครับ
2: 40ปีแล้วนะครับอะไรที่ทำให้เราแบบยังมีไฟอยู่ตลอดเวลาเงินอาชีพ
3: ก็ผมมีคนหลายๆถามคนว่าเบื่อไหมอะไรไหมเนี่ยผมอยู่มานานเนาะแต่ทุกวันนี้เรามีเป้าหมายเรารู้ว่าเราทำเพื่อใครเพื่ออะไรผมมีลูกชาย2คนเราก็ลูกยังไม่โตเราก็สู้ไปก่อนอ่ะเราก็ยังมีไฟทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่พ่อคนพิการคนนี้จะทำให้ได้ก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่อยากดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดครับ
2: 20กว่าปีจนปัจจุบันนี้40ปีแล้วเนี่ยการดูแลร่างกายการฝึกซ้อมการพักผ่อนการกินเราปฏิบัติตัวยังไง
3: ครับก็โชคดีที่ปิงปองไม่ได้แบบเป็นกีฬาที่ต้องคุมน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เทคนิคซะมากกว่าไม่ใช่กีฬาปะทะนะฮะก็ผมเนี่ยยังมีจุดเด่นที่มีการลุกเสิร์ฟที่ดีการวางบอลที่ดีในรุ่นผมเนี่ยถ้าเราทำพวกนี้ได้ดีเนี่ยเราก็ยังสามารถวางยืนระยะได้ก็รวมกับทีมโค้ชแล้วก็การดูแลก็มีทีมกายภาพแล้วก็มีคุณหมอที่ดูแลเรื่องการบาดเจ็บของเราอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราอายุเยอะแล้วเราเป็นคนพิการเนี่ยมันควบคู่กันแต่ต้องดูแลแล้วก็มีคนดูแลเราซัพพอร์ตให้ดีครับ
2: มีอะไรอยากจะสื่อสารไปถึงแฟนๆกีฬาชาวไทยที่เขาติดตามเรามาอย่างยาวนานไหมครับ
3: ครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามผมนะแล้วก็อยากฝากไปให้กำลังใจเชียร์ละกันหลังจากจบกีฬาซีเกมช่วงเดือนกันยาแล้วเนี่ยก็มีกีฬาของพวกเรากีฬาคนพิการนะช่วงวันที่18-24ตุลาคมอยากให้ทุกคนเนี่ยตัดคำว่าพิการออกไปมองพวกเราเป็นคนเหมือนกันติดธงชาติไทยไปแข่งเหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยดูกีฬาคนพิการสนุกไม่แพ้กีฬาคนปกติแน่นอนครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ
2: ครับผมอันนี้คอนเฟิร์มนะคือเขาเรียกว่าความมันความเข้มข้นของการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือว่ากีฬาคนพิการเนี่ยคือมันได้ลุ้นมันเข้มข้นหมดขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยจบเอเชียนเกมแล้วก็ต่อด้วยเอเชียนพาราเกมเลยจะได้เห็นความมันศักยภาพของนักกีฬาของเรานะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนเนี่ยลุกขึ้นมาเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือไม่ก็คือเรียกว่าสู้กับปัญหานะเพราะพวกเขาเนี่ยเริ่มจากร่างกายที่ไม่เหมือนคนปกติแต่ว่าผลงานในระดับโลกเนี่ยผมบอกได้เลยว่านักกีฬาของพิการทีมชาติไทยไม่เป็นรองใครวันนี้ขอบคุณลุงโลกขอให้โชคดีครับผมครับ
4: เอาละค่ะอย่าลืมเนาะมาร่วมส่งกำลังใจค่ะร่วมชมร่วมเชียร์นะคะให้กับทัพนักกีฬาไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนนะคะถึง4ตุ

0: ราคมนี้ค่ะแล้วก็กีฬาเอเชียนพาราเกมนะคะครั้งที่5ระหว่างวันที่16ถึง24ตุลาคมค่ะซึ่งคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าสามารถรับชมได้เลยนะคะทางช่อง MVT 2HD ของเราก็ได้นะคะรวมถึงช่องทีวีดิจิตอลต่างๆแล้วก็ช่องเว็บไซต์ออนไลน์ค่ะของ AIS Play ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่านักกีฬาเนี่ยทุกคนก็พร้อมแล้วพี่นิกเขาบอกว่าในงานนะที่หนูฟังเขาพร้อมเลยพร้อมทั้งฝึกซ้อมแล้วก็พร้อมที่จะเอาเหรียญทองมาฝากคนไทยทุกคนได้แบบเยอะๆเลยทุกคนเนี่ยพร้อมมากเหรียญทองมาค่ะค่ะ
1: นะมีนักกีฬาพร้อมแล้วผู้ชมก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยทั้งร่างกายเองกำลังจงกำลังใจต่างๆต้องเตรียมส่งไปให้ทัพนักกีฬาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมหรือว่าเอเชียนพาราเกมก็ตามเขาเนี่ยฝึกฝนมาเป็นปีๆเนาะเพื่อที่จะมาสู้ศึกแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นะครับเรื่องของการจัดแสดงครับเริ่มแล้วนะครับวันนี้กับการชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนนะครับโดยมีการเปิดโชว์ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับจำลองแสงสีเสียงสุดอลังการมีประติมากรรมแสงหยดน้ำสุดล้ำเดินชมเพลินๆนะครับกับการจัดแสดงทั้งเรือรบประวัติศาสตร์แล้วก็การต่อสู้บนน่านน้ำนะครับพร้อมทั้งกิจกรรมในงานนี้ทั้งคอนเสิร์ตทั้งการแสดงร้านอาหารของกินเพียบเลยนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยใครที่ว่างๆหรือในงานได้นะครับโดยงานนี้ก็เข้าฟรีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาจนถึงวันที่30สิงหาคมนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย3ถึง3ทุ่มนะครับณพิพิธภัณฑ์ทหารเรือสมุทรปราการครับสามารถที่จะเดินทางผ่าน BTS ก็ได้ประหยัดพลังงานเนาะประหยัดน้ำมันโดยลงที่สถานี BTS หน้าโรงเรียนทหารเรือนะครับทางออกที่1
0: ก็เป็นงานที่น่าไปนะคะขบวนเรือจำลองนี่เรียกว่าแสงสีเสียงต้องสวยเนาะหาชมได้ยากด้วยค่ะ
1: แค่ดูจากภาพเนี่ยที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยก็อยากไปแล้วนะครับซึ่งงานนี้จัด3วันแค่3วันเท่านั้นเองเสียดายเนาะ28ถึงวันที่30นะครับเริ่มวันนี้เดี๋ยวบ่าย3วันนี้ตั้งเวลาเนี่ยเราจะ
0: เตร
1: ีย
0: มไปได้แล้วใช่ไหมคะเดินทางไปชมให้ได้นะคะภาพบรรยากาศพาไปเที่ยวแล้วนี่ก็อยากพาทุกท่านไปเที่ยวเหมือนกันค่ะเราไปเที่ยวกันในช่วงของวาร์ปทั่วไทยค่ะ
1: ไปกันครับ
0: วาร์ปทั่วไทยในวันนี้ค่ะพาทุกท่านไปล่องใต้ไปใกล้บ้านอ้อมเองล่องใต้นะคะเราจะพาไปคุยกันเรื่องของสมุนไพรไทยทางใต้เนี่ยสมุนไพรไทยก็เยอะพี่นิกเพราะว่าบางทีบางอย่างเขาก็มาทำกับข้าวเนาะทำแบบอาหารเป็นยาใช่เครื่องแกงขมิ้นอย่างเงี้ยใต้ก็คือขมิ้น
1: ขม
0: ิ้
1: น
0: เขาก็เรียกอย่างนั้นนะคะนี่ก็คือสมุนไพรไทยพื้นบ้านค่ะที่เราจะพาทุกท่านไปนะคะไปชวนล่องใต้กันไปเรียนรู้เรื่องสมุนไพรค่ะกับตอนนี้ค่ะทาง NBT ของนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ไปกันครับ
2: สมุนไพรไทยไม่ใช่เพียงพืชพื้นบ้านที่อยู่เคียงคู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานหากเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงความรู้ความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติโดยองค์ความรู้เหล่านี้กำลังได้รับการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและกลายเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามองจากภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของบรรพบุรุษปัจจุบันมีการนำเอาองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบทั้งยาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยจากพื้นดินและชุมชนกำลังก้าวสู่ตลาดสมัยใหม่ได้อย่างมีศักยภาพหนึ่งในตัวอย่างสำคัญคือการนำเอาต้นขันพืชท้องถิ่นที่พบเป็นจำนวนมากในพื้นที่ตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดยนายพิศนคงพรมผู้ริเริ่มนำเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาศึกษาและพัฒนาต่อยอดด้วยการสกัดน้ำมันจากต้นขันก่อนนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันนวดจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวผลิตภัณฑ์จากน้ำมันต้นขันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามหลากหลายประเภททั้งเซรั่มสบู่และแชมพูตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งสร้างรายได้อาชีพให้

0: เกิดขึ้นภายในชุมชน
1: การทำสมุนไพรของร้านพิศนุสมุนไพรจะเอาน้ำมันขันมาแปรรูปมาครับจากชุมชนจากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เอาสมุนไพรให้ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาทำเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนความคิดริเริ่มก็คือนึกถึงภูมิปัญญาของบ้านเกิดสมัยก่อนคนแก่ๆเขาเอาน้ำมันขันนะครับเอาลูกขันมาตอกมาหนีบเป็นน้ำมันแล้วก็เวลาคนที่มืออักแขนหนักมาก่อนจะเข้าเฝือกไม้ไผ่ครับเขาจะทาน้ำมันขันก่อนเกี่ยวกับผิวหนังอะไรได้หมดเลยเอาน้ำมันขันมาทำเป็นผลิตภัณฑ์รู้สึกดีใจที่ว่าทางหน่วยงานรัฐเขามาดูแลของชุมชนของสมุนไพรเพราะว่าวัตถุดิบของพืชสมุนไพรของนครศรีธรรมราชของในบ้านเราเนี่ยครับเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เราต้องมีมาตรฐานทะเบียนยาเลขจุดแจ้งโรงงาน GMP พวกนี้ครับเราต้องเน้นมาตรฐานเพื่อเราจะได้ออกตลาดที่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้ครับผม
0: เรื่องราวของต้นขันแสดงให้เห็นถึงพลังของภูมิปัญญาชุมชนที่สามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรพื้นบ้านให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเชื่อมโยงอดีตกับนวัตกรรมและก้าวสู่ตลาดสมัยใหม่อย่างภาคภูมิใจเมื่อสมุนไพรไทยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการสร้างแบรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์และการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นจากพืชพื้นบ้านจึงกลายเป็นสินค้าที่มีเรื่องราวมีคุณค่าและมีศักยภาพในการก้าวไกลสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคตทีมข่าว MBD South รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสมุนไพรค่ะภาคใต้เพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันต้นขัน
3: ต้นขัน
2: เคยได้ยินไหมคะ
3: เคยเห็นไหม
2: ไม่เคยเห็น
3: ไม่เคยเห
2: ็นในจอเมื่อกี้พร้อมคุณผู้ชมทุกท่านลูกจะคล้ายๆเกาลัดอ่ะท่านนะคะซึ่งน่าจะเป็นพันธุ์ไม้ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่บอกอำเภอเฉวนนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำสมุนไพรมาสร้างภูมิปัญญานะคะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนด้วยเนาะนำมาทำสกัดเป็นน้ำมันนวดนั่นเองก็เรียกได้ว่ากลายเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มค่ะสร้างอาชีพแล้วก็ความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะอัตลักษณ์ของชุมชนด้วย
3: ต้องมีใช้สมุนไพรอะไรบ้างไหมในชีวิตประจำวัน
2: เริ่มมามีนวดค่ะชอบมากไปสปาอย่างเงี้ยไปอบตัวไปรูปประคบค่ะคุณผู้ชมนะคะก็เรียกได้ว่าบำรุงร่างกายด้วยผิวพรรณเราด้วย
3: ครับความพิเศษของสมุนไพรไทยก็คือมีเรื่องของกลิ่นและแล้วก
2: ็ความหอมเนาะความหอมเป็นอัตลักษณ์ของเขาใช่ไหมคะ
3: ใช่ระดมแล้วก็สดชื่นชื่นใจแล้วผมจะติดยาดมที่เป็นแบบยาดมสมุนไพร
2: ยาดมสมุนไพรนะคะ
3: คือเปิดทีนึงดมแล้วแบบโอ้โหสว่างยันอีกโลกนึง
2: ตัวนี้น่ะก็สร้างมูลค่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเหมือนกันนะนักท่องเที่ยวใครมาก็ต้องมาซื้อยาดมที่พี่นิกบอกค่ะสมุนไพรไทย
3: ตามหายาดมสมุนไพรไทยนะครับอีกเรื่องนึงครับทางสถาบันพระบรมราชนกสัญจรนะครับได้มีการสัญจรไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดน่านนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแห่งอนาคตเพื่อที่จะให้ชุมชนนั้นเป็นชุมชนสุขภาพอย่างยั่งยืนนะครับโดยให้แนวคิดว่าการศึกษาไม่เป็นเพียงแค่รากฐานสำคัญของสังคมนะครับแต่ยังเป็นเส้นทางสู่ชุมชนสุขภาพอย่างยั่งยืนเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับ

0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนดินแดนแห่งเมืองสามหมอกที่โอบล้อมด้วยขุนเขาอันซับซ้อนแม้ระยะทางจะห่างไกลแต่เรื่องของโอกาสทางการศึกษาและสุขภาพของประชาชนกลับเป็นสิ่งที่สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมาโดยตลอดวันนี้โครงการสปช.สัญจรปีการศึกษา2570ได้เดินทางมาถึงโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์เพื่อสร้างหมุดหมายสำคัญในการนำความรู้แรงบันดาลใจและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมามอบให้ถึงมือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างแท้จริงสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะในระดับสุขภาพชุมชนการจัดกิจกรรมสปช.สัญจรครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อแนะแนวการศึกษากระจายข้อมูลข่าวสารหลักสูตรต่างๆทั้งคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อให้ครูและนักเรียนที่สนใจได้มีข้อมูลที่ถูกต้องในการเตรียมตัวเข้าศึกษาต
1: ่อโครงการสปช.สัญจรนี้เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากท่านประธานองค์มนตรีนะครับท่านพลเอกสุจิรานนท์ได้ประกาศว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการทหารบกท่านได้รับปากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถจะรีเทนหรือให้มีบุคลากรโดยเฉพาะพยาบาลที่ท่านผลิตจากสปช.เนี่ยโดยทุนของพลเอกเปรมตินสรนนท์เนี่ยเรียนจบแล้วแล้วก็มาปฏิบัติงานได้ 2-3 ปีก็ลงไปหมดก็ประมาณ 20-30 คนที่ผ่านมาจึงได้เกิดโครงการสปช.สัญจรขึ้นมานะครับก็เป็นการที่จะทำให้โอกาสของนักเรียนโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศเนี่ยได้เรียนที่สปช.ในโครงการเริ่มต้นเนี่ยประมาณปี2565เราได้เริ่มโครงการ9หมอโดยโครงการปกติให้โควต้าจังหวัดที่ขาดแคลนก็คือแม่ฮ่องสอนเป็นอันดับแรกครับให้พยาบาล4คนสาธารณสุข1คนนะครับจนกระทั่งเราดำเนินการมาระยะหนึ่งปีนี้เป็นปีที่5นะครับก็มี2โครงการก็คือโครงการปกติที่ดำเนินการผ่านมาได้2ปีนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่3ของโครงการการที่มาวันนี้มาเป็นปีที่5แล้วก็ได้พบกับท่านอุดมศักดิ์เป็นรองผู้ว่าการจังหวัดโรงเรียนทั้งหมด14แห่งนะครับจากโครงการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็อบจ.และโครงการพระดำรินะครับทั้งหมด14โรงเรียนได้มาพร้อมหน้ากันจาก7อำเภอปีนี้เป็นปีที่เรามีครบ5คณะก็มีคณะแพทย์คณะพยาบาลคณะสาธารณสุขคณะเภสัชคณะทันตะซึ่งจะผลิตให้71รพสต.ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยให้ครบภายใน5ปีนะครับปีนี้จะเป็นปีแรกที่เรามีครบ9หมอให้นะฮะแล้วก็ได้รับความร่วมมือต่างๆจากจังหวัดเป็นอย่างดีรวมทั้งสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการโครงการนี้ครับสำหรับโครงการปกติที่เรารับมานะฮะตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาก็มีพยาบาลกับสาธารณสุขเป็นหลักมีบัณฑิตที่จบมาอยู่ในท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนตามเต็มตามจำนวนประมาณ 6-70 คนนะครับในช่วงแรกเนี่ยการกระจายเราก็เป็นไปตามปกติที่เราได้จัดสรรให้แต่ว่าช่วงปีที่3ที่ผ่านมาเนี่ยองการเข้าหมอก็กระจายไปตามพื้นที่ทุกอำเภอเช่นเดียวกันนะครับประมาณ300คนประมาณนะครับที่ได้รับกันแล้วก็ยังคงปฏิบัติอยู่ในชุมชนหรือในโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดครับ

0: การประชุมสบช.สัญจรประจำปี2570ของสถาบันพระบรมราชนกในวันนี้นะครับเป็นการเข้ามาเติมเต็มนะครับให้กับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเรื่องของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับซึ่งจะมีเพิ่มเติมมาซึ่งทางสถาบันพระบรมราชนกเนี่ยได้เข้าดำเนินการโครงการสบช.สัญจรเนี่ยมาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมานะครับซึ่งก็ได้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์นะครับ140กว่าคนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมาวันนี้ก็จะเป็นการเติมเต็มให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยได้มีการเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้ามารับทราบโครงการนี้แล้วก็เตรียมการนะครับเตรียมเพื่อที่จะให้เด็กนะฮะเตรียมรองรับที่จะเข้าไปสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนของสถาบันพระบรมราชนกนะครับให้สามารถที่จะออกมาจบออกมาแล้วเป็นบุคลากรทางการแพทย์และการสูตรที่มีคุณภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการเติมเต็มนะครับให้กับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราเตรียมอยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือเตรียมตัวเด็กนะครับให้มีความพร้อมในการที่จะรับทุนแล้วก็ศึกษาจบออกมาให้ได้โดยหาทางทีมวิทยากรทางครูอาสาเข้ามาช่วยสอนนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของทุนสำหรับในเรื่องของการใช้ในระหว่างเรียนนะครับเพราะงั้นก็ตรงนี้เราก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่มีใจบุญนะครับสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวัดนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารไม่เท่ากับสร้างคนหนึ่งคนที่ให้ไปดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตอีกครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ทางสถาบันนะคะได้ให้โอกาสมาเป็นตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวให้กับน้องๆรวมทั้งแนะนำให้น้องๆเนี่ยได้มาศึกษาต่อโดยเฉพาะในคณะพยาบาลนะคะซึ่งเป็นสาขาที่ค่อนข้างขาดแคลนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราค่ะพอได้เข้าไปเรียนในสถาบันแล้วเนี่ยได้อยู่ในสังคมที่เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันเรียนนะคะรวมถึงตัวอาจารย์เองเนี่ยค่ะทางคณะอาจารย์เนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ทำให้เราเนี่ยมีเวลาในการมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาตัวเองจนสามารถเรียนจบได้รวมถึงตัวดิฉันเองนะคะก็คือเรียนจบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยค่ะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากด้านสถาบันรวมถึงอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆในคณะทุกคนด้วยค่ะอยากให้น้องๆเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็พี่เชื่อว่าความตั้งใจของน้องๆนะคะที่จะอยากเป็นพยาบาลหรือว่าอยากจะเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพเนี่ยค่ะน้องๆจะสามารถทำตามความฝันได้อย่างแน่นอนทางสถาบันพระบรมราชนกของเรานะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องๆให้น้องๆมีความตั้งใจนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนค่ะน้องๆจะจบมาเป็นพยาบาลวิชาชีพที่สามารถทำประโยชน์ให้กับจังหวัดของเรารวมถึงประเทศของเราได้อย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ทางคณาจารย์ได้มอบโอกาสนี้ในการที่จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆในการเรียนสู่น้องๆที่มีความสนใจที่จะไปศึกษาต่อในด้านสายสุขภาพค่ะตอนที่เข้ามาเรียนใหม่ๆเลยต้องบอกเลยว่าเราเป็นคนหนูอยู่อำเภอแม่ละน้อยค่ะซึ่งเป็นอำเภอที่เล็กมากเลยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งแน่นอนว่าพื้นฐานของเราจะไม่ได้เท่ากับเพื่อนที่เขาเรียนในเมืองค่ะก็ค่อนข้างกังวลแต่ว่าเราก็มีวิธีในการจัดการความกังวลของเราก็คือ1คือเราจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเสมอค่ะดูเนื้อหาของอาจารย์ก่อนที่เขาได้ให้มาค่ะแล้วก็ตอนเรียนก็ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังแล้วก็พอเรียนเสร็จก็กลับมาอ่านทบทวนค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีเพื่อนในเมทค่ะที่คอยช่วยเหลือกันในบางเรื่องที่เราเข้าใจเขาไม่เข้าใจหรือว่าเขาเข้าใจเราไม่เข้าใจก็สามารถคุยกันได้ค่ะสิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกคนนะคะรวมถึงคนที่อยู่ในอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆค่ะที่ทุกคนที่มีความฝันที่จะไปเรียนต่อเชื่อว่าความฝันของเราไม่ไกลเกินความที่เราจะสามารถทำได้แน่นอนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจซึ่งสถาบันพระบรมเนี่ยเขาได้มอบโอกาสให้เราซึ่งแน่นอนว่าโอกาสนั้นที่เราได้รับมาเราจะสามารถไปมอบโอกาสให้กับคนอีกมากมายได้ค่ะหลังจากที่เรียนจบออกมาเนี่ยได้มาทำงานก็จะสามารถมอบโอกาสด้านสุขภาพให้กับผู้คนอีกมากมายในพื้นที่จังหวัดของเราค่ะก็ส่งกำลังใจให้น้องทุกคนค่ะ
3: สุขภาพของคนไทยคือหัวใจของสถาบันพระบรมราชชนกสบช.สัญจรจะยังคงก้าวเดินต่อไป ื่อส่งต่อโอกาสสร้างคนสร้างครูทางการแพทย์และร่วมสร้างอนาคตระบบสาธารณสุขไทยให้มันคงยิ่งขึ้นไป
4: ดูไปยิ้มไปเลยค่ะเรียกว่าเป็นโครงการที่ดีเนาะในการที่จะสร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทยรวมถึงค่ะก็มองเห็นการไกลด้วยว่าสร้างในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพื่อสาธารณสุขไทยด้วย
5: ครับแน่นอนแหละว่าบุคลากรทางการแพทย์ของทางประเทศไทยของเราเองเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการที่จะช่วยรักษาแล้วก็ด้านสุขภาพของพี่น้องคนไทยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
5: กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่สามารถที่จะเปิดโอกาสให้เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้มองเห็นภาพให้ฉายภาพรวมก่อนว่าในอนาคตเนี่ยของวงการแพทย์ไทยจะสามารถที่จะเรียนได้ยังไงสามารถที่จะเข้าไปรักษาหรือเข้าไปมีบทบาทสำคัญได้ทางการแพทย์ยังไงนะครับ
4: ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนพี่นิกบอกแพทย์เนี่ยสำคัญจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลนะคะเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่างๆค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยวิกฤตต่างๆเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลารวมถึงสุขภาพของคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นค่ะก็มีโครงการของสถาบันพระบรมราชนกนะคะสัญจรเนี่ยก็ลงในพื้นที่ต่างๆให้กับน้องๆที่อยู่ห่างไกลละกันเขาก็มีโอกาสในเรื่องของการศึกษาใครที่สนใจในเรื่องของเกี่ยวกับอาชีพนะคะทางด้านการแพทย์นั่นเองสุขภาพเนี่ยก็นอกจากจะได้ตัวเราเองแล้วเนาะก็พอเรียนจบแล้วก็ยังได้ดูแลคนป่วยหลายคนเรียกได้ว่าก็เหมือนเป็นการทำบุญร่วมกันด้วยนั่นเองค่ะ
5: ครับผมก็จากที่กิจกรรมดีได้ส่งไปแล้วว่าการที่จะเรียนรู้การที่จะแนะแนวอาชีพในการที่จะประกอบอาชีพต่อไปเนี่ยเป็นยังไงมาสู่เรื่องของการเล่า TikTok ของ KOL ของทางกรมประชาสัมพันธ์ต่อไหม
4: ข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาลเหมือนกันค่ะซึ่งทาง KOL ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็นำข้อมูลข่าวสารมาฝากทุกท่านซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะ
5: ไปครับ
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเผยรายชื่อจังหวัดเสียงภัย27สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากครับข่าวสภาพอากาศข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับอัปเดตพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่26สิงหาคมครับช่วงนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่27สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดการความเสี่ยงวันนี้นะครับเริ่มที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งด้วยครับส่วนชาวเรือในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยระมัดระวังคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งใครอยู่ในจังหวัดไหนกันบ้างแถวบ้านเริ่มมีฝนตกหนักหรือยังคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ
5: นะครับก็เป็นการเตือนภัยเนาะเรื่องของการสภาพอากาศเน
4: ี
5: ่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปเนาะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารดีๆจากทาง KOL ของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่จะมาเล่าข่าวที่อาจจะยืดยาวหน่อยให้กระชับฟังเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงประเด็นแล้วก็มีการสื่อสารในหลายช่องทางเนาะในการที่สื่อสารของกรมประชาสัมพันธ
4: ์
5: โดยเฉพาะอย่างการที่เข้าไปดูทาง NBT Plus เองก็จะได้เห็นในภาพรวมของทางกรมเลยว่าเรามีข่าวสารอะไรที่จะมาแจ้งมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
4: อ
5: ีกหนึ่งเรื่องครับคุณอ้อมครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการสั่งเบรกไว้ก่อนที่มีกรณีของการที่จะมีการสอบแข่งขันสำหรับเด็กอนุบาลนะครับโดยในเรื่องนี้เองเนี่ยก็บอกว่ามีการผิดต่อกฎหมายนะครับรวมถึงการสร้างความกดดันให้กับเด็กพร้อมทิ้งจะมีการปรับวิธีการประเมินแล้วก็เน้นสร้างพฤติกรรมแล้วก็พัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นๆนะครับทางด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัสนะครับหรือว่าทองรองท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกคำสั่งโดยมีการเน้นย้ำว่านะครับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้มีการกำกับดูแลโรงเรียนทั้งของทางภาครัฐเองแล้วก็เอกชนทั่วประเทศนะครับ โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดการสอบการแข่งขันหรือว่าการใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับหรือว่าคะแนนให้กับระดับเด็กเล็กนะครับโดยเด็ดขาดสำหรับพรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้นะครับได้มีการกำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลแล้วก็พัฒนาจัดการการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยนะครับครอบคลุมทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็เรื่องของสติปัญญาด้วยนะครับโดยจะต้องให้เด็กนั้นเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้ถูกผลักเข้าสู่การไม่ควรที่จะผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรนี้นะครับ
4: ค่ะซึ่งทางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์นะคะก็กล่าวค่ะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มีการวางแนวปรับวิธีการค่ะในการวัดผลใหม่ทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการอย่างสร้างสรรค์ค่ะโดยให้ยกเลิกนะคะข้อสอบวิชาการค่ะการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับนะคะในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเน้นเรื่องของการประเมินพัฒนาการแทนค่ะ
5: ค
4: โดยควรใช้การสังเกตพฤติกรรมของเด็กนะคะทักษะการสื่อสาร

0: การช่วยเหลือตนเองค่ะแล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งนะคะใช้แฟ้มสะสมผลงานค่ะเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมนะคะแล้วก็การติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนที่จะใช้ตัวเลขนะคะในการตัดสินแบบเดิมๆนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มองเด็กปฐมวัยนะคะแค่ในมุมการเรียนหนังสือเท่านั้นค่ะแต่เน้นในเรื่องของการพัฒนาแบบองค์รวมนะคะซึ่งก็เป็นการเร่งรัดวิชาการแล้วก็เป็นการหรือเรียกได้ว่าเป็นการบังคับสอบตั้งแต่วัยอนุบาลนั่นเองซึ่งก็นอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังเป็นการสร้างความกดดันให้เด็กอีกด้วยแล้วก็ส่งผลเสียรุนแรงค่ะต่อการพัฒนาทางสมองคลื่นความเครียดนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตด้านอารมณ์ของเด็กในระยะยาวด้วยค่ะก็เรียกได้ว่ามาแบบนี้เนี่ยสร้างสรรค์และถูกทางอย่างที่บอกถ้าเราติดตามเนี่ยเด็กก็จะมาเครียดในเรื่องการสอบตั้งแต่อนุบาลไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะพี่นิกผู้ปกครองนะคะเครียดกันทั้งบ้านเลยแต่ทำไมอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าให้เขาได้เติบโตตามวัยจริงๆค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าพฤติกรรมของเขาทักษะการสื่อสารการทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนนั่นเอง
1: ครับเพิ่งเกิดมาดูโลกยังไม่ถึง6ขวบเลยต้องมาแข่งขันต้องมาเจออะไรกับบนโลกนี้ก็ไม่รู้นะฮะก็ฝากให้ถึงทางโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆเนาะการให้ความรู้แล้วก็องค์ประกอบที่สำคัญในวัยนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับก็วันนี้ก็มีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้ในช่วงเพลงละวันวันละเพลงเนี่ยมีเพลงกล่อมลูกอ๋อเข้ากับข่าวเมื่อสักครู่เลยนะ
0: ใช่แล้วเราสองคนนะคะพร้อมกับทีมงานรายการยิ้มรับวันใหม่ค่ะก็ขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับบทเพลงเพราะๆในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ล38ประการประการที่15ให้ทานรู้จักแบ่งปันทรัพย์สิ่งของหรือกำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
1: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เข้าสู่รายการชานชราค่ะรายการที่จะพาเราทุกคนมาเต็มความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุหลายๆคนก็คงจะนึกถึงการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าการท่องเที่ยวก็สามารถยกระดับและทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นดีได้และวันนี้ค่ะปราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางค่ะที่นี่นะคะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแบบปากลค่ะสำหรับที่มาของโครงการจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะแล้วแหล่งท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพที่ดีขนาดไหน

0: เริ่มต้นของโครงการหรือว่าที่มาของโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คะ
1: มันเริ่มต้นจากที่พวกเราเนี่ยมาทำงานด้านความมั่นคงสังคมผู้สูงอายุสำหรับประเทศไทยที่แม่มอบซึ่งเป็นแหล่งแรกที่เราซึ่งอยู่กับจังหวัดลำปางนะเราก็มาเริ่มต้นที่นี่แล้วหลังจากที่เราดูไปแล้วเราก็มองเห็นว่าแจ้ซ้อนเนี่ยเป็นวนอุทยานซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต้องเรียกว่าดีมากๆสำหรับการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะว่าเขามีน้ำพุร้อนขณะเดียวกันเขาก็มีสายน้ำซึ่งเป็นน้ำเย็นเคียงคู่กันมาจากน้ำตกแจ้ซ้อน
0: แบบธรรมชาติเลย
1: ธรรมชาติเลยค่ะแล้วเคียงคู่กันมาแทบจะเป็นไม่ทราบจะมีกี่ที่ในโลกนะแต่อย่างน้อยสุดแจ้ซ้อนเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีลักษณะอย่างนี
0: ้
1: เพราะเราก็คงจะเห็นว่ามีลักษณะการทำงานหรือการดูเรื่องอะไรต่างๆที่ว่าการที่เราได้แช่น้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นคู่ขนานกันมันจะมีการสร้างเสริมสุขภาพอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์ชมศรีก็จะอธิบายเรื่องทางการแพทย์ให้เราฟังนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ท่านก็เลยนำเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะยกเพชรของประเทศไทยเม็ดงามของประเทศไทยนี่แล้วพาเขาขึ้นมาแล้วให้เขาเห็นว่านี่นะสมมติถ้าเป็นผู้สูงอายุถ้าอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยที่นี่แหละคือที่ที่มันใช่เลยเพียงแต่ว่าเราจะมาเจรไนเพชรอย่างไรด้วยกันน
0: ี่ค่ะ
1: อันนี้คือที่มาว่าทำไมแจ้ซ้อนทำไมต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในระดับสากลในเชิงสุขภาพนะคะ
0: มาที่อาจารย์สมศรีค่ะอาจารย์คะ cold and hot hot and cold แต่วันนี้เรามาทำเทอราพีกันเลยทำไมต้องเป็น hot and cold แช่เท้าแบบนี้แล้วมันดีต่อสุขภาพยังไงคะอาจารย์คะ
2: คืออาจารย์เข้าใจว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับหลายๆแห่งที่เราไปเที่ยวอ่
0: ะ
2: ที่น้ําพุร้อนเวลาเราแช่เท้าเนี่ยหรือเราเดินมาเหนื่อยๆใช่มั้ยคะทําอะไรเหนื่อยเวลาเราเหมือนแช่น้ําร้อนหรือประคบร้อนเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสบายเหมือนกล้ามเนื้อผ่อนคลายเส้นเลือดขยายตัวแล้วเรารู้สึกอ่อนใช่มั้ยคะแต่ปกติหลายๆแห่งเนี่ยที่เราไปแช่น้ําพุร้อนเนี่ยมันอาจจะไม่มีความเป็นธรรมชาติแบบนี
0: ้
2: แล้วก็ไม่มีน้ําเย็นให้เรามีที่เล่นนะถ้าร้อนก็ร้อนระอุเป็นไอขึ้นมาเลยฮะร้อนอย่างเดียวใช่มั้ย
0: คะ
2: แต่ที่นี่ดีนะพอแช่น้ําร้อนเสร็จเราก็สามารถไปผ่อนคลายเย็นๆหรือมากับครอบครัวเด็กๆซึ่งเค้าไม่ชอบแช่น้ําร้อนหรือแค่ได้แป๊บเดียวก็สามารถลงไปเล่นน้ําเย็นได้น
0: ะ
2: นี่โดยทั่วไปคล้ายๆพอเราแช่น้ําร้อนเสร็จเราก็อาจจะไปแช่น้ําเย็นให้มันรู้สึกสบายเส้นเลือดกลับมาเหมือนปกติแล้วก็กลับไปเดิม
0: ในแง่สุขของสุขภาพค่ะอาจารย์คะน้ําร้อนกับน้ำเย็นมันดี
2: ปกติเรามักจะใช้ของร้อนในการประคบอีกคลายบ่าทีนี้ปกติเวลาเราประคบร้อนหรือเราใช้อุปกรณ์ประคบร้อนเนี่ยมันไม่ได้รักษาอุณหภูมิได้นานใช่มั้ยคะมันมักจะประเดี๋ยวก็ค่อยๆ
0: เหมือนถ้าเรามีเจลร้อนอย่างเงี้ย
2: หายไป
0: มันจะได้แค่แป๊บเดียว
2: ใช่อันนี้มันก็ตามสบายเลยค่ะแช่นานๆจนกระทั่งเรารู้สึกสบายหลังจากนั้นอาจจะอยากสบายก็จะแช่น้ำเย็นอีกทีหรือไม่แช่ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการทำให้กลับเข้าสู่อุณหภูมิปกติ
0: ค่ะอาจารย์คะในทางการแพทย์เนี่ยค่ะถ้าผู้สูงอายุเขาเริ่มต้นที่จะดูแลสุขภาพอาจารย์มีอะไรอยากจะแนะนำบ้างคะจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพ
2: คืออาจารย์คิดว่าปกติผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งสำคัญมากเลยจริงๆก็คือตั้งแต่เรื่องการดูแลอาหารการกิน
0: ค่ะ
2: การมีกิจกรรมที่รู้จักดูแลตัวเองใช่ไหมคะดูแลเรื่องการทรงตัวการเดินนะคะถ้าจะออกกำลังกายก็ตามความเหมาะสมนะคะจริงๆสำคัญสุดเลยคือเรื่องอาหารเรื่องการดูแลรักษาร่างกายนะคะเรื่องของการออกเดินการใดที่เราใช้ศัพท์ของเราซึ่งเราก็ทำงานวิจัยมาแล้วส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องของการทรงท่าเพื่อจะลดโอกาสการพลัดตกหกล้มที่เหลือก็เป็นการดูแลสุขภาพตามวัยบางอย่างซึ่งบางคนพอสูงอายุแล้วอาจจะมีโรคบางอย่างซึ่งบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆใช่มั้ยคะบางคนเป็นจริงๆอันนี้ช่วยไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไปดูแลเรื่องของสุขภาพทานยา
0: และต่อไป
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: อาจารย์อยากจะย้อนกลับมาคําถามเรื่องแจ้ซ้อนน่ะอาจารย์เข้าใจว่าตอนที่งานของเราเริ่มต้นเนี่ย
0: ค่ะ
2: เป็นงานที่เราเริ่มต้นเรื่องของระบบการดูแลผู้สุขภาพผู้สูงวัยในชุมชนโดยเราอยากให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลฐานหนึ่งของงานเริ่มต้นของที่นี่ที่เริ่มโดยอาจารย์จิตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเผอิญมันอยู่ที่ลำปางนะคะพออยู่ที่ลำปางนี่พอเวลาเราจะดูงานผู้สูงอายุงานผู้สูงอายุจึงไม่ใช่การที่ต้องไปดูแลที่บ้านแต่ผู้สูงอายุบางทีเขาออกท่องเที่ยว
0: เขาออกมาได้
2: ออกท่องเที่ยวเขาออกมาได้แล้วเราอยากจะให้เขาออกมานอกบ้านไม่ใช่อยู่ติดบ้านติดเตียงแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเขายังมีชีวิตชีวาเขามีกำลังทรัพย์ในการจ่ายโจทย์ของเราก็เลยเป็นมากแล้วถ้าผู้สูงอายุออกมาท่องเที่ยวอ่ะเราจะรับประกันได้ยังไงว่าเขาอ่ะจะได้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่างปลอดภัยมีคนดูแลใช่มีสุขภาพนี่ จ้าซ้อนเนี่ยมีจุดแข็งหลายอย่างมันมีความเป็นธรรมชาติเขาได้มาชื่นชมธรรมชาติ

0: ถูกไหมคะเขามีธรรมชาติบำบัดมีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมีเรื่องของอาหารมีเรื่องของการนวดแผนไทยอะไรต่ออะไรซึ่งล้วนแต่ผ่อนคลายมีธรรมชาติให้เดินสูดอากาศบริสุทธิ์ซึ่งอาจจะหาหลายๆอย่างพร้อมกันในสถานที่เดียวกันแล้วก็ใช้เวลาในการท่องเที่ยวสั้นๆเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะก็เลยมองว่าเอ๊ะมาทำวิจัยแล้วก็ลองทำที่นี่ให้มันได้มาตรฐานระดับสากลเรามีจังหวัดหลายจังหวัดในประเทศไทยเลยที่พยายามทำเรื่องแบบนี้นะคะว่าให้คนสูงอายุท่องเที่ยวได้เราพูดเรื่องนี้กันมาเนี่ยในเชิงนโยบายเป็น10ปี
1: ค่ะ
0: แต่มันยังไม่มีการกระทำอะไรที่มันเห็นรวมทั้งหมดเลยให้ออกมาแบบบูรณาการไปด้วยกันนะคะทั้งหมดเลยแล้วทำให้เข้าไปที่ไหนแล้วก็ดีชุมชนมีส่วนร่วมผู้ประกอบการทั้งหลายในชุมชนเนี่ยเข้าใจและตอบโจทย์นโยบายแบบนี้ไปด้วยกันนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งผู้สูงอายุเองด้วย
1: ค่ะ
0: อาจารย์ก็เลยมองว่ามันเป็นจุดที่ดี
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วมันเป็นการเริ่มต้นที่มันครอบคลุมทุกอย่างด้วย
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่แค่สุขภาพเท่านั้นไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเท่านั้นแต่มันเป็นการสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ด้วยอาจารย์จิรพรคะความตั้งใจสูงสุดเลยอาจารย์อยากจะเห็นแจ้ซองเปลี่ยนไปยังไงคะในอนาคตข้างหน้าค่ะ
2: ความปรารถนาของอาจารย์น
1: ะคะ
2: อาจารย์นี่มีความหวังว่าเมืองไทยเนี่ยผู้สูงอายุของคนไทยของประเทศไทยนะฮะจะได้รับการยกระดับการดูแลและก็สร้างความมั่นคงให้เขาได้มีโอกาสอยู่ตามชุมชนต่างๆที่เขาเติบโตและเขาใช้ชีวิตอยู่รวมทั้งตอนช่วงบั้นปลายของชีวิตเขาให้เขาได้อยู่ในชุมชนไม่ไปรวมกันอยู่ในเนอร์ซิ่งโฮมกองใหญ่ๆอะไรไม่อยากได้เพราะอาจารย์เลยมีคำขวัญอยู่คำขวัญชุดหนึ่งซึ่งอาจารย์เป็นปณิธานที่พวกเราทั้งทีมร่วมกันว่าเราจะมาร่วมกันสร้างคนเพื่อสร้างชาติพาคนแก่กลับบ้านแล้วก็เปลี่ยนลูกเฝ้าบ้านหลานเฝ้ายายให้เป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุมืออาชีพหลังจากที่เราทำตรงนี้ในชุมชนเสร็จเราก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นบ้านแห่งความสุขหลังที่สองของคนแก่ทั่วโลก
1: ค่ะ
2: อันนี้คือปณิธานสูงสุดที่เราอยากจะทำให้กับสังคมไทย
1: ค่ะ
2: แจ้ซ้อนนี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เราเลือกขึ้นมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับแหล่งที่เราทำงานมาเป็น10ปี
1: ค
2: ือที่แม่มอก็อยู่ลำปางแล้วก็งานต่างๆที่เราทำเป็นพื้นฐานอยู่เยอะสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นนะอาจารย์รู้ว่าแจ้ซ้อนเนี่ยเป็นเพชรที่เปล่งประกายงามนะแต่ยังไม่ได้เจรไนเต็มที
1: ่
2: อาจารย์อยากจะเห็นภาครัฐแล้วก็ราษก็คือเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมร่วมช่วยกันเจรไนแจ้ซ้อนซึ่งนอกจากอุทยานแล้วก็คือสิ่งแวดล้อมรอบๆแจ้ซ้อนเหล่านี้คือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมได้ประโยชน์จากการที่ยกแจ้ซ้อนให้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวสําหรับผู้สูงอายุหรือจริงๆแล้วสําหรับทุกคนทั่วโลกแต่ว่าเราจะทําเพื่อรองรับผู้สูงอายุด้วยเพื่อดึงดูดให้เข้ามาอยู่ประเทศไทยมาอยู่ระยะสั้นและระยะยาวมาท่องเที่ยวแล้วก็จะไม่เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทางด้านที่เราเรียกกันพยายามทํา Medical Hubแล้วก็ทำเวลเนสเซ็นเตอร์สำหรับคนทั่วโลกให้มาอยู่ประเทศไทยมาทานอาหารไทยมีความสุขกับคนไทยสิ่งแวดล้อมไทยแล้วก็มาอยู่กับเพชรที่เจรไนแล้วของเราคือแจ้ซ้อนนะคะ
0: ผลลัพธ์จากโครงการวิจัยนี้นะคะที่มันอาจารย์มองว่ามันอาจจะแตกต่างจากโครงการวิจัยอื่นอาจารย์คิดว่าเรามีงานหลายชิ้นที่เขาพยายามจะพัฒนาพื้นที่หลายๆแห่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับผู้สูงอายุที่คนทํามาเป็น10ปีแต่อย่างที่บอกว่ามันขาดการบูรณาการงานวิจัยนี้อาจจะเป็นงานวิจัยที่ทําให้ได้องค์ความรู้บางอย่างบทเรียนจากการบูรณาการเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันต้องบูรณาการในภาคส่วนอะไรบ้างที่อาจารย์จิพูดว่ามันจะต้องมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกันมันอาจจะมีกฎกติกาเช่นเรื่องของอารยสถาปัตย์จะต้องมีอะไรบ้างคนที่จะมาดูแลมัคคุเทศก์ที่จะดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกับมัคคุเทศก์ทั่วไปอย่างนี้นะคะนี่ถ้าเราอยากจะจัดกิจกรรมให้คนผู้สูงอายุมาพร้อมๆกับซึมซับวัฒนธรรมของชุมชนด้วยคุณต้องจัดตัวนี้ยังไงอย่างนี้นะคะที่พักอาศัยจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยทำงานวิจัยนี้เพื่อจะออกแบบภาพรวมแล้วทำให้เกิดองค์ความรู้บางอย่างที่ถ้าที่อื่นจะเอาความรู้นี้ไปผ
1: ู้
0: ประกอบการที่ไหนที่อยากจะไปทำรองรับก็สามารถเอาองค์ความรู้นี้
1: ไปใช้ได้
0: แต่ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่เนี่ย คือมันจะต้องสร้างที่ใดที่หนึ่งให้มันเป็นโมเดลแล้วเราอยากเห็นชื่อแจ้ซอนขึ้นไปปักหมุดบนโลกว่าถ้าคุณจะเที่ยวผู้สูงอายุนะคุณมาที่นี่เถอะนะฮะระบบการดูแลดีมากมีเราใช้ที่คำว่าซีเนียร์บัตเลอร์มีคนดูแลประกบผู้สูงอายุมีเรื่องของการนวดมีการเตรียมเรื่องอาหาร
1: มีที่พักที่คุณจะได้
0: ส
1: ั
0: มผ
1: ั
0: สสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกนิดนึงแต่ว่าพอมันได้โมเดลแบบนี้อาจารย์ก็คาดหวังว่าที่อื่นเนี่ยอาจารย์คิดว่าประเทศเราเนี่ยเรามีเรื่องพวกนี้อยู่เยอะมากเรามีวัฒนธรรมชุมชนไม่ว่าเป็นเรื่องวัฒนธรรมการกินนะฮะวัฒนธรรมทางด้านศาสนาหรืออื่นๆเนี่ยอยู่เยอะมากอยู่ในวิถีชุมชนแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันถ้าหลายๆแห่งต่างคนต่างก็ช่วยพยายามทําและทําให้ประเทศไทยเนี่ยแกนเป็นจุดหมายปลายทางแบบที่อาจารย์จิพูดว่าของผู้สูงอายุนะมาแล้วมั่นใจว่าปลอดภัยมาแล้วเนี่ยมีการดูแลอย่างครบองค์รวมอย่างเงี้ยก็จะนํารายได้ให้เข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นเยอะเลยนะคะซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายรัฐแต่นอกเหนือไปจากนั้นในโครงการจริงๆน่ะเราพยายามดึงผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุในชุมชนด้วยนะคะเพราะนั้นหลายจุดของที่นี่ก็จะบริการโดยผู้สูงอายุดึงเอาองค์ความรู้ของผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยเข้ามาใช
1: ้
0: ในเรื่องของแจ้ซ้อนด้วยนะคะก็จะประกอบกัน
1: เชิญชวนนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่บางทีอาจจะอยู่หลายภูมิภาคอยากจะมาที่นี
0: ่ค่ะ
1: ยังไง
0: ก็อย่างที่บอกค่ะแจ้ซ้อนนี่มันเป็นเมืองไม่ใหญ
1: ่ค่ะ
0: แต่ความน่าสนใจของมันก็คือว่ามันมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังที่เกี่ยวข้องกับลำปางมายาวนานมีโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่และมีประวัติให้เราดูนะคะเราจะเห็นวัฒนธรรมเรื่องของการกินของที่นี่เราเห็นจะเป็นการแพทย์ลักษณะที่เป็นองค์รวมไม่ใช่เฉพาะเรื่องนวดไม่ใช่เฉพาะการเจอทั้งธรรมชาติได้มีโอกาสยากนะคะและค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงค่ะ
3: ที่อยู่ในชุมชนที่อยู่อาศัยของประเทศไทยได้สร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือว่าลูกเฝ้าบ้านหลานเฝ้ายายให้สู่นักวิชาชีพด้านการดูแลผู้สูงอายุขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็สามารถได้รับการดูแลณที่อยู่อาศัยโดยคนข้างบ้านที่ไว้ใจเป็นการดูแลกันเองในชุมชนโดยใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานนะครับที่นี่เองเนี่ยมีความร่วมมือเดิมอยู่แล้วของอุทยานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับรวมถึงหัวหน้าผู้บริหารที่นี่ก็เปิดโอกาสให้กับชุมชนที่อยู่ข้างเคียงมาประกอบอาชีพเช่นอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับข้างๆนี้ก็จะเป็นโรงคืออาคารสำหรับนวดไทยแพทย์แผนไทยอยู่แล้วนวดเท้าอย่างเงี้ยให้กับนักท่องเที่ยวมีบ่อน้ำแร่นะครับที่อยู่ติดกับลำธารที่เป็นมีบ่อออนเซนชัดเจนเนี่ยปรากฏว่าในสิ่งเหล่านี้ที่จะเปิดโอกาสให้กับชุมชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาและก็สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนด้วยอุทยานด้วยอุทยานเองก็มีที่พักรองรับที่มันเหมาะสมทั้งผู้สูงอายุและก็กลุ่มวัยอื่นมีลานกลางเต็นท
1: ์
3: มีการเดินป่ามีการเชื่อมต่อไปกับบ้านป่าเมี่ยงของอำเภอเมืองปานด้วยไปถึงแม่กำปองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
3: ดังนั้นเนี่ยความร่วมมือตรงนี้เป็นถือว่าเป็นจุดแข็งของลำปางมากเลยทั้งเรื่องของฐานวัฒนธรรม
1: ค่ะ
3: เรื่องอาหารพื้นบ้านเรื่องของคนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วหลากหลายอาชีพที่นี่เขาเติบโตมาพร้อมกับธรรมชาติที่ขายได
1: ้
3: ชุมชนเองก็ตื่นตัวเรื่องของการทำยังไงให้จะเกิดรายได้เพิ่มจากคุณค่าที่มีอยู
1: ่
3: ในชุมชนอย่างที่หลากหลายก็เกิดการทำเรื่องของการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ด้านการบริการด้านที่พักอาศัยด้านร้านอาหารอยู่แล้วครับก็มีความร่วมมือกันไกลด้านวิไลจุฬาภรณ์เองก็เล็งเห็นว่าทรัพยากรที่นี่ก็โดดเด่นบุคลากรที่นี่ก็มีความโดดเด่นเรื่องของประสบการณ์ด้านการดูแลผู้รับบริการอยู่แล้วในเชิงนักท่องเที่ยวส่วนราชการเองก็เห็นความสําคัญกับการความร่วมไม้ร่วมมือก
1: ็
3: จะเปิดประตูให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตรงเนี้ยที่มีทั้งน้ําแร่มีทั้งน้ําเย็นน้ําร้อนน้ําเย็นเนี่ยเป็นสถานที่สําหรับเอาไว้ดูแลผู้สูงอายุนะครับที่เข้ามาเที่ยววันเช้าไปกลับหรือจะมาอยู่พักผ่อนเพื่อดูแลสุขภาพในระยะกลางระยะยาวได้รัฐวิไลเองก็เลยเข้ามาพูดคุยหาแนวทางที่จะทำงานร่วมกันพัฒนาแหล่งตรงนี้ร่วมกันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้ฐานธรรมชาติ

0: ที่นี่สร้างมูลค่าเพิ่มจากคุณค่าที
1: ่มีความเข้มแข็งอยู่ตรงน
0: ี้ใช่อยู่แล้วช่วยกันอนุรักษ
1: ์
0: ถือว่าเป็นโอโซนของเมืองลำปางและอาจจะเป็นโอโซนของประเทศไทยของโลกได้ในอนาคตสำคัญที่สุดก็คือจุดขายของที่นี่ก็คือมีผู้จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า80ปีมากที่สุดในจังหวัดลำปางแสดงว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่ใช้ชีวิตที่นี่มีโอกาสและก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีอายุยืนกว่าที่อื่นจากที่ประชากรที่นี่มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุยืนเนี่ยจาก80ปีขึ้นไปมากที่สุดในจังหวัดลำปางก็เป็นที่น่าค้นหาน่าศึกษาและก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่จะเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่อื่นได้มาลองสัมผัสธรรมชาติที่นี
1: ่
0: ก็เกิดความร่วมไม้ร่วมมือขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดคือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็มีนโยบายที่จะพัฒนาที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยก็มีความร่วมมือกันหลายภาคส่วนตตท.ลำปางก็เห็นด้วยนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดเองก็มีหลายหลากหลายโครงการที่เข้ามาอะไรในที่นี่เนี่ยสถาบันการศึกษาก็มีผลงานวิจัยเดิมอยู่แล้วรัฐวิไลมีหน้าที่ที่เข้ามารวมของดีและคนดีร่วมกัน 3-4 ภาคส่วนทั้งราชการท้องถิ่นภาคประชาสังคมและก็ส่วนของสถาบันการศึกษาร่วมกัน
1: ค่ะท่านหัวหน้าคะต้องบอกว่าการรวมกลุ่มของทุกภาคส่วนเนี่ยที่นี่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วแน่นอนในเรื่องของพื้นที่ก็มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันการที่จะท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็เน้นในเรื่องของสุขภาพไปด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของผู้สูงอายุการปรับภูมิทัศน์หรือว่าในพื้นที่ต่างๆในอุทยานแห่งนี้ค่ะมีปรับส่วนใดตรงไหนบ้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในพื้นที
0: ่ในส่วนของอุทยานเองเนี่ยเขาก็มีแนวนโยบายดำเนินการมาเป็นต่ออย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเช่นร้านที่เราเห็นนะครับก็สามารถที่จะใช้วินแชร์นะครับในการเที่ยวดูสถานที่ทั้งหมดทั้งน้ำพุร้อนทั้งเรื่องของลานแช่ไข
1: ่
0: ผมเลยไปจนถึงที่พักอาศัย
1: ตรงนี้ก็วิวแชร์สามารถไปได้ทุกที่เลย

0: แต่ในขณะเดียวกันมีกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัยที่มีการ
1: อนาคตอยากจะสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะเกี่ยวกับที่นี
0: ่ในส่วนเป็นแจ้สอนที่เป็นบลูโซน
1: ค่ะ
0: สำหรับทุกคนที่อยากจะอายุยืน
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันว่าการมาพิสูจน์ความเป็นธรรมชาติอาบดินอาบป่าใกล้ชิดกับแหล่งน้ำพุร้อนกับน้ำเย็นที่ไหลคู่ขนานกันเลยเนี่ยมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถดูแลได้ทั้งกายจิตแล้วก็สังคมจิตวิญญาณก็จะมาพบปะกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เขาอายุยืนเขาก็มีเทคนิคของเขาในการดำรงชีวิตเช่นเรื่องการฟ้อนรำเรื่องของการเดินตอนเช้าตรู่จะเห็นถนนที่สวยงามเต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่เดินออกกำลังกายใช้วิธีการเดินรวมกลุ่มกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเดินกันข้างถนนมันจะเป็นวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่เขามีจิตใจที่เขาเรียกว่าแข็งแรงเข้มแข็งทั้งกายจิตสังคมแล้วก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุที่เข้มแข็งมากมีการดูแลโดยใช้พืชผักพื้นบ้านแล้วก็วิถีล้านนาวิถีแจ้ซ้อนดูแล้วมันมีอบอุ่นทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองโอโซนในอุทยานแห่งชาติซึ่งมีน้อยมากครับ
1: คร
0: ับมันก็จะทำให้เกิดกระแสของการมาท่องเที่ยวขณะเดียวกันในงานวิจัยเราก็เตรียมทั้งคนที่จะคอยที่จะดูแลเป็นผู้ดูแลประสบการณ์ส่วนตัว
1: ของผู้สูงอายุ
0: ใช่เป็นผู้ดูแลประสบการณ์ส่วนตัวเขาเรียกผู้จัดการประสบการณ์ผู้จัดการประสบการณ์ส่วนตัวของนักท่องเที่ยวสูงวัยภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเนียร์บัตเลอร
1: ์
0: ขณะเดียวกันก็เป็นมัคคุเทศได้ด้วยและเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคือ420ชั่วโมงเลย
1: แสดงว่าคนที่จะมาท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยถ้ามาแบบเดี่ยวๆหรือว่ามาลำพังคือไม่ต้องกลัวเลย
0: ไม่ต้องกลัวเลยจะมาเป็นกลุ่มก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าจำนวนบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากกระบวนการวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และก็มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องตั้ง 5-6 แห่งก็ได้รับการตอบรับแล้วก็มีตัวแทนของชุมชนทั้งเรื่องของการจะมาเที่ยวแจ้ซ้อนแล้วมายังไงเราก็จะมีกลุ่มขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงวัยที่เป็นคนในชุมชนอยู่แล้ว
1: ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยมายังไงมาแล้วมีใครดูแล
0: หมดเลย
1: แล้วก็มีเป็นทั้งไกด์แล้วก็เป็นทั้งผู้ดูแล
0: ด้วยเลย
1: ที่เดียวที่นี่เลย
0: แล้วมีทีม security ด้วยทีมรักษาความปลอดภัยที่ไม่ใช่รักษาความปลอดภัยเรื่องถนนทนทางอย่างเดียวรักษาความปลอดภัยเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการดูแลชีวิตด้วยฮะเป็นทีมรักษาความปลอดภัยมีเครือข่ายเรื่องของสินค้าและบริการที่ถูกพัฒนาให้ถูกอกถูกใจกับผู้สูงอายุระบบขนส่งสาธารณะเรามีจนถึงที่พักเลยที่พักเราก็เตรียมไว้ให้รอบๆด้วยนะครับก็เป็นวิถีที่น่าจะเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวสูงวัยทั้งประเทศไทยแล้วก็
1: ต
0: ่
1: างชาติ
0: ด้
1: วย
0: ครบเครื่องเลย
1: มีครบจบทุกอย่างเลยทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วการดูแลม
0: ี
1: ผู้บริบาลเที่ยวด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยแต่ยังขาดอีกหนึ่งอย่างในเรื่องของอาหารการกินวันนี้เรามีมานำเสนอด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นอะไรคะ
0: เป็นอาหารพื้นบ้านมันจะมีเมนูหนึ่งคือยำไข่น้ำแร
1: ่ค่ะ
0: นะครับของแจ้ซ้อนซึ่ง
1: น้ำแร่ที่นี่เลยเหรอคะ
0: ใช่ครับเป็นไข่น้ำแร่แจ้ซ้อนที่แช่ที่บ่อน้ำแร่นี้แล้วก็มาปรุงรสนะครับมีแกงแครนี่เป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกกันเองที่นี
1: ่
0: เป็นสมุนไพรหลากหลายชนิดแล้วมาใช้เมนูของพื้นบ้านมียำผักกรูดอะไรเงี้ยนะครับได้ลิ้มลองกันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
1: ต้องบอกว่านอกจากจะได้มาท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วนะคะได้มาดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วแช่น้ำร้อนแช่น้ำเย็นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าที่นี่เขาทานอะไรกันถึงได้มีสุขภาพที่ดีค่ะ

จังหวัดลำปางเองนะคะก็เป็นจังหวัดที่มีอัตราประชากรผู้สูงอายุสูงที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างจังหวัดลำปางให้เป็นเหมือนเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแล้วก็โปรโมทให้เป็นเมืองที่ผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุยืนยาวนะคะการที่ผู้สูงอายุจะมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณค่าแล้วก็สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วย 2-3 เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องสุขภาพต้องดีก่อนเรื่องที่2ก็คือจะต้องมีพื้นที่ทางสังคมที่ผู้สูงอายุจะต้องทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นที่มาของ Vital Cafe ก็คือเรื่องของการสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุให้สามารถสร้างรายได้เสริมหลัง

กษียณแล้วก็ได้ออกมาอยู่นอกบ้านได้มาพบปะผู้คนนะคะก็ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขนอกจากนั้นก็ยังมีรายได้ด้วยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นเหมือนพื้นที่ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุค่ะ

ปี10ปีข้างหน้าจังหวัดลำปางน่าจะเป็นจังหวัดที่สามารถจะดันตัวเองขึ้นมาเป็นต้นแบบด้านการเป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุทั่วประเทศและทั่วโลกสามารถที่จะหมุดหมายที่นี่ไว้เลยว่าสามารถจะไปอยู่และมีสุขภาพดีด้วยค่ะ

สแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุระดับสากลไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นต้นแบบของการสร้างสังคมที่พร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพอีกด้วยค่ะรายการชันชราขอเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุทุกท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะปาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

มนุษย์ค่ะติดตามชมข่าวต้นชั่วโมง NBT กับดิฉันมณีนาฏอ่อนพันนานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่4เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงทำให้ในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมทั้งด้านที่รับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนจะกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยค่ะกรมชลประทานเร่งซ่อมแซมพนังกั้นน้ำคลองระบายน้ำร.1ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาที่เสียหายอย่างหนักจากเหตุทุกข์ภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเวลา90วันเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงหน้าฝนซึ่งการดำเนินการยังไม่ถึง10วันแต่ว่าความคืบหน้านั้นเป็นไปอย่างน่าพอใจค่ะจากนี้ทางผู้รับจ้างจะเพิ่มชุดปฏิบัติงานและเครื่องจักรเพื่อให้สามารถทำงานได้หลายจุดพร้อมกันคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลากระทรวงพาณิชย์งดการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มคลี่คลายค่ะซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญจึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์คลายความกังวลในเรื่องปริมาณและราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศโดยขณะนี้ยังสามารถใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศได้ปริมาณที่เพียงพอและการซื้อขายขอให้เป็นไปตามประกาศของทางกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดพร้อมย้ำว่าทางกระทรวงพาณิชย์ต้องดูทั้งปริมาณให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบและดูทั้งปริมาณผลผลิตของเกษตรกรและความต้องการใช้ของโรงงานอาหารสัตว์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยวงการกีฬาอเมริกันได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เมื่อเจ้าของทีมทั้ง32ทีมในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขาย Seattle Seahawks แชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดให้แก่กลุ่มทุนครอบครัวโขสลาที่นำโดยวินโนด โขสลานักธุรกิจชาวอินเดียอเมริกันในมูลค่ามหาศาลถึง 9,612 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยมากกว่า 300,000 ล้านบาทโดยการประกาศประมาณราคาดังกล่าวนั้นยังส่งผลให้ Seattle Seahawks กลายเป็นแฟรนไชส์ที่มีการซื้อขายที่มูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NFL ทำให้ทำลายสถิติเดิมของ Washington Commanders ที่ถูกขายให้กลุ่มทุนจอห์นแฮร์ริสด้วยราคา 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023ไปอย่างขาดลอยการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รอบแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดาเนียล่าดาเกียนักกอล์ฟสาวชาวเอกวาดอร์สามารถทำโฮอินวันได้สำเร็จโดยตีลูกจากแท่นทีออฟหลุมที่11พา3ระยะ160หลาลูกกอล์ฟลอยหลุมอย่างแม่นยำพร้อมกับเป็นโฮอินวันครั้งที่3ในการเล่นอาชีพทัวร์ของ LPGA ของนักกอล์ฟวัย31ปีคนนี้โดยเพื่อให้แน่ใจนะคะทางดาเกียแล้วก็แคดดี้ใช้เวลาสักครู่กว่าจะรู้ว่าลูกกอล์ฟนั้นลงหลุมไปเรียบร้อยแล้วและหลังจากเก็บลูกกอล์ฟได้ดาเกียก็ซ้อนความดีใจด้วยการซ่อมแซมหลุมด้วยตัวเองซึ่งการทำโฮอินวันในครั้งนี้ทำให้ดาเกียจบรอบแรกด้วยสกอร์ไป5โอเวอร์พาร์ค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะอีก1ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ

ชุดไทยจักรพรรดิหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบสะท้อนความวิจิตรของศิลปะการแต่งกายชั้นสูงของไทยได้อย่างงดงามด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ความรู้จากการแต่งกายในอดีตจึงได้รับการรวบรวมอนุรักษ์และประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเป็นการทำรงทั้งรูปแบบเครื่องแต่งกายและภูมิปัญญาของช่างไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์นะคะรายการที่จะร่วมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับเราสองคนค่ะคุณบอลสกันแก้วประจันและยานัทลภรดากันเกตค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สามารถติดตามกันได้คุณผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และช่องทางออนไลน์ครับที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้สแกน QR Code ครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ครับทาง TikTok ทาง Instagram ทาง X แล้วก็ทาง YouTube รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ nbtplus.prd.go.th นะครับและคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดครับแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ครับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ครับ
1: เริ่มต้นข่าวแรกกันที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายวัดอัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคิรีวงศ์จังหวัดชุมพรภายหลังจากสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพนและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนา
0: เวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางเสาวภายืนเพ็งและบริษัทอนาล็อกดีไวเซสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดกลางวัดอโศการามวัดหนองยางเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์วัดท่าบึงวัดราชูวนารามวัดสว่างสุทารามจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านซำสแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์
1: เวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้นนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีเวลา 19:00 นสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์ออมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป
0: ขณะที่ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละคอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่จังหวัดขอนแก่น และมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้สืบทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านศิลปาชีพ
1: ในช่วงนี้ที่ประชาชนไทยต่างร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการนำพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาคลองแขวงกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่26สิงหาคม2569นางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแขวงกั่นประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายปรัชรวีวิจบในอำเภอฉะเชิงเทราพร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณคลองแขวงกลั่นหมู่ที่9ตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0: ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาร่วมประกอบพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนร่วมกันลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคลองแขวงกันเพื่อให้มีความสวยงามสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวครับสะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันช่วยกันดูแลรักษาน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมน้อมนำพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนสู่การปฏิบัติตนโดยทุกแรงกายและทุกมือของจิตอาสาที่ได้ร่วมกันพัฒนาคลองล้วนแต่เป็นพลังสำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนทั้งนี้ครับกิจกรรมไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขปัญหาผักตบชวาและฟื้นฟูคลองแขวงกั่นเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คลองแขวงกั่นมีความสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนพร้อมส่งต่อสายน้ำและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป
1: สำหรับในช่วงของเดือนสิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ทางด้านของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ทั่วประเทศได้มีการรวมพลังทำดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานเขตบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.ทั้ง11แห่งทั่วประเทศจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนสิงหาคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์เพื่อส่งต่อโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เด็กคนพิการผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆรวมถึงส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมตามกรอบการดำเนินงาน ESG ดังนี้ค่ะ
0: สำนักงานเขตนครหลวงครับณสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีสำนักงานเขตภาคกลางณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานเขตภาคเหนือตอนบนณโรงเรียนศรีสังวาลจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่างณโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่างณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ณโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตภาคตะวันออกณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญเวชจังหวัดชลบุรีสำนักงานเขตภาคใต้ตอนบนณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่างณหมู่บ้านเด็กโสสะหัดใหญ่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและสำนักงานเขตภาคตะวันตกณโรงเรียนหนองบ้านหนองกลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1: มาต่อกันที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลโดยทางด้านของมูลนิธิปอเต็กตึงได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569ทิ้งกระจาดช่วยผู้ยากไร้ที่จังหวัดชลบุรีถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อวันที่25สิงหาคม2569มูลนิธิปอเต็กตึงนำโดยนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิปอเต็กตึงจัดพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสาขาศรีราชาจำนวน 3,000 ชุดซึ่งในปีนี้จัดเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทั้งชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและค่าพาหนะสิ่งของที่แจกประกอบไปด้วยข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำปลาน้ำมันพืชและขนมบรรจุถุงผ้ามูลนิธิพร้อมมอบค่าพาหนะคนละ200บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้สอดรับกับค่าครองชีพในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น
0: โดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีครั้งนี้สำหรับงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569มูลนิธิปอเต็กตึงได้เพิ่มจำนวนชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้มากกว่าปีที่ผ่านมาให้สอดรับกับปริมาณผู้มารอรับและค่าครองชีพในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้นและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้ยากไร้รวมถึงการขยายพื้นที่ในการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยเมื่อวันที่16สิงหาคมและ21สิงหาคม2569ที่ผ่านมามูลนิธิครับได้มีการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคณบริเวณสุสานมูลนิธิปอเต็กตึงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและได้มีการปล่อยคาราวานจากศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้6เขตกรุงเทพมหานครและยังได้มีการกำหนดแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้อีกหนึ่งที่ในวันพุธที่9กันยายน2569ณมูลนิธิปอเต็กตึงพระพลาชัยกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้มีการมอบให้แก่องค์กรต่างๆร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569แก่ผู้ยากไร้3จังหวัดคิดเป็นมูลค่า 15.8 ล้านบาท
1: สำหรับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ร่วมงานมหาบุญมหากุศลในประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569นี้ยังคงสามารถร่วมสักการะหลวงปู่ใต้หงและทำบุญบริจาคชุดข้าวสารอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติพร้อมกับได้ทำทานให้กับผู้ยากไร้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ทั้งที่มูลนิธิปอเต็กตึงพระพลาชัยและทำบุญทิ้งกระจาดออนไลน์ได้ซึ่งสามารถติดตามสอบถามติดตามข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิปอเต็กตึงได้ที่สายด่วนปอเต็กตึง1418ค่ะ
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับในรายการดวงใจนิรันดร์ของเรานำคุณผู้ชมมาติดตามครับเรื่องราวสำคัญเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่จังหวัดสตูลครับได้มีการปล่อยพันสัตว์น้ำจำนวน1,200,000ตัวเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เวลา13นาฬิกา าณโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาหมู่ที่4ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมอบหมายให้นางสาวดุษณีพฤกษเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายนิพนธ์เสนอินประมงจังหวัดสตูลกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มประมงและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการเกาะสาหร่ายร่วมใจเทิดไทยพระพันปีหลวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไฮไลท์สำคัญของงานคือการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนรวมกว่า 1.2 ล้านตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลเพื่อเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติอันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนประมงในพื้นที่ต่อไป
0: มาติดตามกันในส่วนของงานสำคัญครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอำนาจเจริญครับอบจ.อำนาจเจริญได้มีการจัดอบรมเรื่องของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 3,000 ดอกโดยนายพนัสพันวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานวิทยากรและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
1: ในส่วนของนายปรินอินทุรัตน์รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวรายงานว่าคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทางด้านจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 3,000 ดอกเพื่อให้เพียงพอสำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ถูกต้องตามแบบแผนเน้นการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรและประชาชนเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้านนายพนัสพันวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าดอกไม้จันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความอาลัยความเคารพและความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการที่ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยตนเองถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสะท้อนถึงพลังความสามัคคีนอกจากนี้การอบรมยังช่วยพัฒนางานฝีมือฝึกความละเอียดประณีตซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในอนาคตได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ตั้งเป้าหมายประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ครบ 3,000 ดอกเพื่อสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
0: นี่คือหนึ่งเรื่องราวนะครับที่วันนี้รายการในดวงใจนิรันดร์ครับนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงนี้ครับจะขอนำคุณผู้ชมครับไปติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์ซึ่งวันนี้เสนอตอนสำคัญครับต้องบอกว่าท่ามกลางมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทยยังมีงานหัตถศิลป์เล็กๆครับที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความงดงามและภูมิปัญญาของคนไทยได้อย่างลึกซึ้งนั่นก็คือเรื่องของตุ๊กตาชาววังครับจากงานฝีมือเล็กๆในชุมชนสู่งานศิลป์ครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเรื่องชีวิตและเรื่องราวของรายละเอียดต่างๆได้อย่างมีมิติไปติดตามชมกันในสารคดีในดวงใจนิรันดร์ครับ

ูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอ่างทองสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยรับเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถึง5ครั้งกำลังเข้าสู่ความเงียบงันแห่งความอาลัย

ที่มาเปิดศูนย์เนี่ยนะคะไม่รู้ด้วยว่าพระองค์ท่านสวรรคตตกใจใจหายเลยอะพูดไม่ออกเลยน้ำตาไหลร้องไห้มันเสียใจมากเหมือนกับพระองค์เป็นผู้มีพระคุณเป็นแรงบันดาลใจที่ให้พวกเรามีอาชีพที่ทำมาหากินได้ก็เพราะพระองค์ท่านแต่ถ้าเสด็จไปแต่ละครั้งท่านก็ให้ฝันกำลังใจนะคะมันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกลุ่มตุ๊กตาชาววังเราเลยนะคะก็เราก็จัดงานพระองค์ท่าน

0: ้อนกลับไปปีพ.ศ. 2519วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ทำให้ชาวบ้านขาดอาชีพและนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมองเห็นทางรอดผ่านศิลปะ
1: ครั้งแรกที่พวกท่านเสด็จมาปีนั้นปี19นะคะปี19ปี18นี่น้ำมันท่วมเกิดทุกภัยธันวานี่แหละน้ำท่วมพอไป19พระองค์ท่านมาประทับที่พระราชวังมกอินท่านเสด็จมาที่วัดสระแก้วมาเยี่ยมเด็กกำพร้าเพราะว่าเด็กกำพร้าที่วัดสระแก้วมีเยอะพวกเราก็ไปรับเสด็จกันก็ได้รับเสด็จพระองค์ท่านท่านก็ถามทุกสุขแล้วว่าพวกเราเดือดร้อนว่าปีเดือดร้อนเรื่องด้วยน้ำท่วมทำนาก็เสียหายพระองค์ท่านก็เลยว่าเห็นว่าเราเดือดร้อนท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยจะส่งคนมาช่วยนะแล้วท่านก็เสด็จกลับไปท่านกลับไปเมื่อวันที่4มกราคมพอถึงวันที่7มกราคมท่านก็ส่งเลขานุการในพระองค์นะคะมาที่หมู่บ้านก็มาดูว่าเราเดือดร้อนจริงแล้วท่านก็ถามว่าจะส่งครูมาสอนปั้นตุ๊กตาชาววังให้เอาไหมแล้วพวกเราเนี่ยไม่รู้จักตุ๊กตาชาววังกันมาก่อนเลยก็เลยก็นั่งมองหน้ากันพระท่านก็บอกว่าควรจะรับไว้นะเพราะว่าพระองค์ได้ยื่นพระหัตถ์มาให้แล้วเราก็เลยรับปากท่านว่าจะเรียนปั้นตุ๊กตาชาววังเนื่องด้วยว่ายังไม่รู้จักตุ๊กตาชาววังมาก่อนเลยนะคะแต่ด้วยเห็นว่าพระองค์ท่านยื่นพระหัตถ์มาแล้วเราก็รับกันว่าจะเรียนท่านก็เลยให้นามบัตรไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้ไปหาสมาชิกมาเรียนนะแล้วเดี๋ยวให้ส่งรายชื่อตามนี้ไปแล้วเดี๋ยวส่งครูมาสอนให้เราก็รับนามบัตรท่านมาแล้วเราก็ไปหาสมาชิกในหมู่บ้านเราญาติญาติพี่น้องบ้างสมาชิกใครที่อยากจะเรียนปั้นตุ๊กตาเราก็จดรายชื่อมาได้ก็จำไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่ก็หลายคนอยู่นะคะพอได้รายชื่อมาแล้ววันที่7มกราคมนั่นแหละพอวันที่8มกราคมเราก็ได้ข่าวว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จมาที่วัดท่านี่เราก็มารับเสด็จที่เราได้ใกล้ชิดตอนนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นเราอบรมลูกเสือชาวบ้านมาใหม่ๆเราจะต้องเป็นคนถือธงนำหน้าขบวนกลุ่มลูกเสือชาวบ้านแล้วก็ได้เข้ารับเสด็จใกล้ๆนะคะเราก็มารับเสด็จที่วัดท่าพระองค์ท่านมาประทับอาคารหลังเนี้ยที่เห็นนี่แหละค่ะเราก็ได้พระองค์ท่านก็เลยเดินมาทักเราเราก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยจะมีหม่อมท่านมาหมู่บ้านให้ดิฉันไปหาเลยชื่อให้ดิฉันไปหาเลยชื่อสมาชิกที่จะมาเรียนปั้นตุ๊กตาชาววังท่านไปหาเลยชื่อมาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ส่งไปท่านก็เลยบอกว่าเอาไม่ต้องส่งหรอกฝากไปเลยเราก็เอารายชื่อที่เรายังไม่ได้พิมพ์ได้อะไรนะจดแต่กระเป๋ามายังไม่ได้ทำอะไรก็ฝากเขาไปเลยแล้วพระองค์ท่านก็บอกว่าอะไรก็มีอะไรก็ให้ช่วยๆกันนะท่านก็ขบวนตามประเด็จก็รับหนังสือเราไปที่รายชื่อที่สมาชิกจะเรียนปั้นตุ๊กตาชาววังค่ะพอถึงวันที่16มกราคมเนี่ยเขาก็ส่งครูมาสอนให้เลยเขาก็ส่งมาทางกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ไปตามพวกสมาชิกที่จะเรียนให้เราไปตามมาแล้วก็มาที่ศาลาการประเรียนพร้อมกันเพิ่งจะมีครูมาสอนปั้นตุ๊กตาชาววังให้วันนั้นเราก็ไปตามคนกันมานะคะครูก็มาเริ่มสอนปั้นตุ๊กตาชาววังให้เป็นอาจารย์ตุลทัศน์พยาคลานนท์แล้วก็อาจารย์เสริมศรีบุญนาคและก็สำนักพระราชวังหลายๆคนเกษตรสำนักพระราชวังมีข้าราชการมากันเยอะในวังนะคะเราก็มาเริ่มเรียนกันตั้งแต่วันแรกที่เรียนวันที่16มกราคม19นั่นเลยก็เริ่มเรียนกันตั้งแต่วันนั้นวันแรกเราก็ยังไม่ได้เรียนอะไรมากก็คุยกับอาจารย์ก็คุยความเข้าใจว่าเราจะเรียนยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันแล้วอาจารย์ก็บอกว่านัดว่าวันต่อไปก็เป็นวันอาทิตย์ละ2วันวันพุธกับวันเสาร์ให้เรามารวมตัวกันที่ศาลานี้นะแล้วก็ครูจะมาสอนให้ทุกต่อไปต่อมาวันหลังเราก็เริ่มเรียนกันเรื่อยมาจนถึง3เดือนพอเรียนครบ3เดือนในช่วงที่3เดือนเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาทุกพระองค์เลยอย่างที่ตามภาพนั้นนะคะเสด็จมาดูมาให้กำลังใจที่เราเรียนปั้นตุ๊กตาชาววังให้บันดาลใจเพราะคนไหนเราเรียนได้3เดือนแล้วสมเด็จพระเทพก็มาเป็นประธานพิธีครอบครูให้พวกเราค ครอบครูเมื่อเราครอบครูเสร็จเราก็ยิ่งมีกำลังใจยิ่งขึ้นพระองค์ท่านก็เสด็จมาบ่อยครั้งนะคะหลายครั้งแล้วพอเมื่อเรียนกันเริ่มปั้นตุ๊กตาเป็นตัวเริ่มทาสีกันเป็นบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่สวยงามพระองค์ท่านก็รับซื้อตลอดและท่านก็เอาเงินมาประทานให้พวกเราเราก็ได้รับเงินพระองค์ท่านจึงเราก็มีแรงบันดาลใจและพระองค์ท่านมาแต่ละครั้งนะคะท่านเสด็จมาก็นั่งใกล้ชิดกับพวกเราเราปั้นนั่งปั้นที่พื้นเนี่ยแล้วมีโต๊ะเล็กๆระวางนั่งปั้นพระองค์ท่านก็จะนั่งถัดมาคุยกับแต่ละคนแต่ละคนกำลังใจเด็กทุกครั้งก็จะมานั่งกับพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความคิดเห็นว่าน่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้ให้สวยอะไรนะคะทุกครั้งที่รับเสด็จก็มีแรงบันดาลใจชาวบ้านของพวกเรากลุ่มตุ๊กตาชาววังเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากๆเลยมีแรงใจที่จะเรียนตั้งใจพระองค์ท่านก็สั่งว่าอยากจะให้ปั้นตุ๊กตาชาววังให้สวยงามแล้วก็ทำวัฒนธรรมประเพณีไทยไม่อยากให้หายไปอยากให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นว่ามีประเพณีอะไรบ้างการละเล่นอะไรบ้างวิถีชีวิตความอยู่ของคนเราเนี่ยสมัยโบราณหรือเราทำอะไรกันบ้างอยากให้อนุรักษ์ตรงนี้ไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นแล้วก็เลยส่งครูมาสอนปั้นเรื่องตุ๊กตาชาววังนี้ให้สืบทอดเลยมาค่ะ

ถ้าพูดถึงตุ๊กตาชวังแล้วจริงๆตุ๊กตาชวังเนี่ยเกิดขึ้นในพระบรมราชวังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ตุ๊กตาชวังเนี่ยกลับมามีลมหายใจอีกครั้งนึงที่บ้านบางเสด็จแห่งนี้เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีที่ท่านพระราชทานให้เป็นอาชีพเสริมจริงๆโครงการตุ๊กตาเนี่ยเกิดขึ้นจากความทุกข์ร้อนของราษฎรของพระองค์ท่านเนื่องจากน้ำท่วมแล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือจริงๆพระองค์ท่านช่วยเหลือแบบยั่งยืนไม่ได้ยื่นพระหัตถ์เอาของมาให้กินจบเดียวในมื้อเดียวไม่ใช่เป็นแบบนั้นพระองค์ท่านเห็นว่าชาวบ้านอยู่กับดินก็ทรงระลึกถึงตุ๊กตาเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่5ที่กับเกือบจะเลือนหายหมดลมหายใจไปแล้วครั้งหนึ่งได้กลับมามีลมหายใจแล้วก็ได้มาอยู่ที่บ้านบางเสด็จแห่งนี้การตุ๊กตาเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่16มกราคม2519พระองค์ท่านให้ความช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ท่านเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรอย่างแท้จริงที่จะให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเลี้ยงรายได้จากการทำไร่ทำนาของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางเสด็จจึงเป็นโครงการและเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการศิลปาชีพของพระองค์ท่านโครงการศิลปาชีพเกิดวันที่21กรกฎาคมเดือนกรกฎาคม2500พุทธศักราช2519โครงการตุ๊กตาชวังเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16มกราคมพุทธศักราช2519เช่นกันเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนว่าโครงการตุ๊กตาเนี่ยเป็นจุดเริ่มการช่วยเหลือราษฎรเป็นจุดเริ่มของศิลปาชีพนะครับเป็นจุดเริ่มแรกเลยและเป็นศูนย์เดียวที่อยู่ในคำว่าพระบรมราชินียานุเคราะห์หมายถึงอยู่ในความอนุเคราะห์ของพระราชาและพระราชินีในรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานการช่วยเหลือราษฎรแบบยั่งยืนจนอยู่ถึงปัจจุบันร่วม50ปีที่ผ่านมาของตุ๊กตาชวังที่อยู่บ้านบางเสด็จแห่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับตำบลบางเสด็จแล้วก็อยู่คู่จังหวัดอ่างทองและเป็นมรดกของชาติชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งที่ยังคงอยู่กับประเทศไทยเราต่อไป

พระราชดำริในการบรรเทาทุกข์ก็เกิดเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย

ยให้ฟังให้ปั้นให้สวยนะปั้นให้ดีให้เขาถามหาดีกว่าปั้นอย่าให้ล้นตลาดและขายไม่ออกให้ทำให้สวยแล้วอยากให้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยของเราเอาไว้สมัยโบราณเนี่ยก็ทำอะไรกันบ้างให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นสืบทอดให้เด็กรุ่นหลังได้ดูว่ามันจะไม่สูญหายไปอะค่ะด้วยจะนั่งขัดกับพื้นอย่างเงี้ยกับพวกเราอย่างเงี้ยนั่งคุยกลุ่มโน้นทีกลุ่มนี้ทีคุยกันไปแล้วท่านก็ให้กำลังใจท่านก็มีรูปแบบตุ๊กตาแปลกๆอะไรมาให้ดูน่าจะทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะโอ้โหท่านทุ่มเทมากเลยค่ะให้กับตุ๊กตาชาวอยากให้เราเก่งสวยแล้วก็สืบทอดไว้ก็จะมีที่แรกท่านบอกว่ามีที่แรกที่เดียวในประเทศไทยที่มาลงสอนที่นี่และครูจากเราเนี่ยก็ไปสอนที่อื่นต่ออย่างศิลปะที่บางไทรนี่ครูจากเราก็ไปสอนไงก็ไปเคยไปช่วยกันสอนที่เปิดครั้งแรกเลยนะคะชมทุกคนที่ทำแล้วก็ให้ความแนะนำน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอยากให้ทำอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ชอบทุกชุดอ่ะท่านอยากให้เราทำแต่ละคนเนี่ยความคิดเห็นจะไม่เหมือนกันแต่ละคนถนัดไปคนละทางบางคนถนัดทางทำประเพณีมีอะไรบ้างบางคนก็ถนัดทำวิถีชีวิตการเป็นอยู่บางคนก็ถนัดการละเล่นของเด็กไทยการเล่นของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ละคนมันจะแหวกออกไปแล้วแต่ใครจะชอบทำแบบไหนหรือว่าลูกค้าสั่งอะไรแล้วก็จะทำกันไปแบบนั้นแต่ละคนที่เราทำในกลุ่มเนี่ยจะทำไม่ค่อยเหมือนกันหรอกค่ะและแต่ใจจะชอบไปทางไหนบางคนก็ทำเป็นสายมูบางคนก็ทำเป็นวิถีชีวิตอะไรเงี้ยค่ะและแต่เราจะคิดแล้วก็ลูกค้าต้องการมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากที่เราทำนาก็ไม่ประสบผลสำเร็จทำไม้กันทูก็ได้มีรายได้น้อยเราเมื่อเราได้ปั้นตุ๊กตาถวางจำหน่ายได้เนี่ยชาวบ้านก็ลืมตาอ้าปากกันได้มากขึ้นแล้วก็มีรายได้มีคนรู้จักมากขึ้นมีหน่วยงานราชการเขาก็ช่วยเหลือเราให้เราไปออกร้านต่างๆร้านสถานที่ต่างๆทำตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยเขาก็ให้เราไปเผยแพร่ตุ๊กตาชาววังขายได้ชาวบ้านก็มีรายได้

0: ราชดำรัสนี้เองที่ทำให้ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จไม่เป็นแค่งานหัตถกรรมแต่เป็นงานศิลปะที่ทำหน้าที่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์และพูดถ่ายทอดวัฒนธรรมและสมาชิกผู้ก่อตั้งคือผู้ที่จดจำพระราชดำรัสไว้ในใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้สู่ช่างปั้นรุ่นใหม
1: ่ครั้งแรกนะคะก็ได้เห็นคุณยายค่ะคุณยายเป็นคนปั้นแล้วก็ได้ตามแม่กับพ่อไปออกงานต่างๆค่ะแล้วก็ลองฝึกปั้นมาเรื่อยๆค่ะตอนเรียนก็เรียนเกี่ยวกับสายนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีความสนใจแล้วก็อยากพัฒนาแล้วก็ต่อยอดตุ๊กตาชาววังทั้งแบบโบราณแล้วก็แบบสมัยใหม่ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มีแผนที่จะทำตุ๊กตาเป็นเหมือนของโบราณนะคะออกมาขายเพื่อให้ทุกคนเห็นว่ามันสวยงามยังไงมันอ่อนช้อยยังไงแล้วก็อยากพัฒนาทางด้านตุ๊กตาแบบใหม่ๆแล้วก็เอาเซรามิกมาผสมร่วมด้วยเพื่อความสวยมากขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นค่ะที่ท่านมาช่วยชาวบ้านในช่วงที่ชาวบ้านยากลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบไม่คิดว่าแบบชาวบ้านต้องมานั่งปั้นตุ๊กตาจากที่จับจอบจับเสียมกันทำไร่ทำนาแม่เลี้ยงหนูมาด้วยการปั้นตุ๊กตาชาววังยายก็เลี้ยงแม่มาด้วยตุ๊กตาชาววังหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากสืบสานแล้วก็ทำงานนี้ต่อค่ะ

0: จากพระราชดำริเริ่มแรกในการหาอาชีพปัจจุบันศูนย์ตุ๊กตาชาววังได้เติบโตเป็นสหกรณ์และเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่สร้างรายได้สู่ครัวเรือนและก้าวไปสู่ตลาดโลก
1: จริงๆตุ๊กตาชาววังของเราเนี่ยเราก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากเป็นตุ๊กตาชาววังแบบดั้งเดิมเราก็มีการขอผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจนมีตุ๊กตาที่เป็นร่วมสมัยเราก็ยังทำตุ๊กตาร่วมสมัยขึ้นมาด้วยนะครับการพัฒนางานตรงนี้เราไม่ทิ้งของเดิมแต่เราต่อยอดของใหม่เข้าไปเสริมสร้างเข้าไปให้ทันกับตลาดให้ทันความต้องการของผู้ที่ได้พบเห็นและที่คิดอยากจะเก็บสะสมตุ๊กตาผมบอกได้เลยว่าการที่เราได้เล่นตุ๊กตาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงการเวลาได้เชื่อมโยงได้อย่างไรการเวลาของตุ๊กตาในอดีตตุ๊กตาชวังอยู่ในเกิดในพระมหาชวังที่เรายังอาจจะยังเห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่ตุ๊กตาชวังที่เกิดขึ้นที่บ้านบางเสด็จเนี่ยเชื่อมต่อการเวลาทุกวันนี้เราจะเห็นว่าตุ๊กตาเชื่อมต่อการเวลาได้อย่างไรคือการเล่นเด็กไทยในสมัยนี้เราไม่ได้เห็นแล้วแต่เรายังปั้นตุ๊กตาชวังเนี่ยเป็นการเล่นเด็กไทยเป็นงูกินหางการเล่นมอนซ่อนผ้าเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นได้รู้ว่าอ๋อของไทยเรามีการเล่นแบบนี้โดยใช้ตุ๊กตาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมสื่อจริงๆลูกค้าคนสำคัญของตุ๊กตาของศูนย์ตุ๊กตาเนี่ยก็จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มผู้สูงอายุก็ซื้อกลับไปฝากลูกฝากหลานตุ๊กตาจะเป็นเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างปู่ย่าตายายกับลูกหลานทำให้มีความประทับใจว่าเอ้ายายซื้อคุณยายซื้อมาฝากคุณตาซื้อมาฝากแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือเด็กนักเรียนที่มาทำกิจกรรมของศูนย์ตุ๊กตามาทำเวิร์กช็อปมาปั้นตุ๊กตาอยู่กับศูนย์ตุ๊กตาเราเนี่ยอยู่ครึ่งวันก็ได้เด็กๆได้เรียนรู้คุณครูบอกว่าอยู่โรงเรียนเด็กซนแต่พอมาปั้นตุ๊กตาแล้วเนี่ยทำให้เด็กได้นิ่งแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นในการเรียน

การทำเรื่องตุ๊กตาส่งออกเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนิดนึงแต่ก็ยังมีที่ออกไปบ้างก็มีการบรรจุภัณฑ์ที่การกระแทกการแตกออกไปแล้วก็ที่เราส่วนใหญ่เราก็จะขายในตัวใหญ่ก็คือตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็จะเป็นส่วนน้อยที่เรานำออกไปนะครับการพัฒนาของเราก็พยายามทุกวิถีทางที่จะเรื่องที่รูปแบบให้ร่วมสมัยให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่จะซื้อตุ๊กตาเรานะครับแล้วก็การบรรจุภัณฑ์เราก็ยังมีการส่งขายออนไลน์แต่ก็ยังไม่ถือว่าน้อยเพราะว่าเรายังมีปัญหาเรื่องการแตกหักแต่เราก็ยังไม่เลิกเราก็ยังพยายามที่จะหาวิธีการที่จะรักษาตุ๊กตาให้ส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างปลอดภัยกับตัวตุ๊กตาด้วยครับ

ะเป็นตุ๊กตาทำจากก้อนดินเหนียวที่อยู่ท้องไร่ท้องนาตัวเล็กๆอาจจะดูไม่มีคุณค่าอะไรแต่ว่ามันแฝงด้วยคุณค่าที่ไม่สามารถพรรณนาตรงนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่คู่บ้านบางเสด็จตรงนี้ก็ขอให้มันรักษาเอาไว้อยากเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังสืบสานเนี่ยเข้ามาเพราะว่าคนรุ่นแรกสมาชิกรุ่นแรกเนี่ยก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปเราก็มีความเป็นห่วงและกังวลในกับมรดกของชาติชิ้นนี้ไว้ที่จะให้อยู่คู่บ้านบางเสด็จแห่งนี้ตลอดไปเราก็พยายามที่จะให้เรียนรู้แล้วก็พัฒนางานจนเกือบร่วม50ปีเนี่ยเราก็ขอตอนนี้เราทำเรื่องขอมาตรฐาน GI Thailand ก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งชี้ว่าตุ๊กตาเราเนี่ยอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วก็ใช้ดินใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนของเราอยู่ในท้องที่ตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือเราได้มาตรฐานของตัวจีเพราะตัวจีทองนี่หมายความว่าคือเป็นงานที่ผลิตออกมาแล้วไม่มีสิ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เรารออยู่คือตอนนี้รอประกาศเรื่องของ GI Thailandแล้วก็การท่องเที่ยวเราก็ได้รับมาตรฐานสตาร์4ดาวอยู่ทุกวันนี้ครับเราก็ยังคงรักษาแล้วต้อนรับนะ

ท่องเที่ยวแล้วก็ผมอยากให้คนมาเที่ยวแล้วมาซื้อตุ๊กตาการซื้อตุ๊กตากลับไปเป็นการต่อลมหายใจให้ตุ๊กตาเนี่ยอย่างสมาชิกแล้วก็คนที่ทําตุ๊กตาเนี่ยมีลมหายใจด้วยต่ออาชีพต่ออายุแล้วก็รักษามรดกของชาติไว้สืบต่อไปครับ

ในนามศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จแห่งนี้เมื่อเห็นตุ๊กตาก็รำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างมิเสื่อมคลายมีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านมีความจริงใจและเมตตากับราษฎรของพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้ทำให้ตุ๊กตาชาววังเนี่ยยังคงสืบสานและก็จะสืบสานตุ๊กตาของพระองค์ท่านให้อยู่กับผู้บ้านบางเสด็จต่อไปจนกว่าจะไม่มีคนทำหรือไม่มีคนทำต่อไปหรือเราตายไปแล้วตุ๊กตาก็คงยังอยู่เพราะฉะนั้นเหมือนกับศิลปะที่เขาบอกว่ามนุษย์เราตายแต่ศิลปะยังคงอยู่เพราะฉะนั้นมรดกของชาติชิ้นนี้ก็อยากให้ฝากไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปครับ

0: เรานึกถึงพระองค์ท่านที่ให้อาชีพประมาณเราก็จะทำถึงจนกว่าเราจะทำไม่ไหวแล้วก็สืบทอดให้เด็กรุ่นหลังได้ทำไม่ให้สูญเสียไปค่ะจะอนุรักษ์ตรงนี้ไว้เท่าชีวิตเวลานะคะนะคิดถึงลูกของพระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาหันไปดูท่านแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็นึกถึงว่าที่พระองค์ท่านที่มาพูดมาอะไรที่สั่งบอกเราให้ทำงานนี้แล้วจำไว้ตลอดเวลาค่ะเหมือนกับพระองค์ท่านยังอยู่กับพวกเราอยู่แรงบันดาลใจของพระองค์ท่านยังมีอยู่กับพวกเราอยู่บารมีพระองค์ท่านก็ยังนึกถึงที่ท่านสั่งไว้อะไรไว้ในยังอยู่กับพวกเราตลอดยังไม่หายไป
1: มรดกแห่งความรักที่มิได้มอบแค่เงินทองแต่คืออาชีพศิลปะและศักดิ์ศรีของความเป็นไทยจะยังคงสืบสานในผืนดินบางเสด็จนี้ไปตราบชั่วลูกชั่วหลาน

สายชนให้แสนอาลัยสมน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งสิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนสิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งสิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

1นาฬิกาติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงกรณีที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาได้กล่าวในเวทีระหว่างประเทศว่าไทยใช้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นข้ออ้างในการเข้าครอบครองดินแดนของกัมพูชาและเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของสงครามสมัยใหม่โดยข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและยิ่งเป็นการกล่าวบนเวทีระหว่างประเทศยิ่งควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้พร้อมยืนยันนะคะว่าประเทศไทยไม่ได้ใช้การแก้ปัญหาสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการยึดดินแดนของประเทศใดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามและปกป้องชีวิตของกำลังพลและประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเห็นชอบการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับ6มาตรการทางด้านการตลาดเพื่อรักษาราคาเสถียรภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการ

0: ผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมพืชไร่พืชน้ำมันผลไม้พืชหัวปศุสัตว์ประมงเกลือทะเลดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงปัจจัยการผลิตและสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งการกำหนดกรอบดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกเพื่อรองรับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงปี2570โดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วยนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกรอบเวลาในการดำเนินการทางวินัยในส่วนของสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าเป็นเรื่องกรอบเวลาการตรวจสอบทางวินัยเนื่องจากที่ตนเองไปตรวจสอบพบว่ากพ.มีเรื่องค้างๆที่ต้องดำเนินการอีกมากและยังไม่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานข้าราชการเช่นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยไม่รู้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปจึงไปดูเรื่องของการกำหนดกรอบเวลาเมื่อมีการส่งเรื่องรายงานเข้ามาแล้วจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลา60วันเป็นลักษณะคล้ายกับการกำหนดกรอบดำเนินคดีเพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมพร้อมย้ำว่ามาตรฐานกรอบเวลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางวินัยสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตทิเบตของจีนเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีความรุนแรงที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสึนามิแห่งเทือกเขาหิมาลัยโดยล่าสุดนะคะมียอดผู้เสียชีวิตฝั่งเนปาลแล้วเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย389คนส่วนในฝั่งของเขตทิเบตเพิ่มอีก3คนอีกทั้งมีผู้สูญหายรวมกันเกือบ 1,500 คนจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวเกือบ600คนจากกว่า30ประเทศทางด้านทางการท้องถิ่นได้สั่งอพยพประชาชนทั้งหมดออกจากพื้นที่เนื่องจากพบดินและหินถล่มลงมาอุดกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติและยังพบน้ำหนุนในทะเลสาบน้ำแข็งอีกด้วยโดยเสี่ยงต่อการพังทลายหากถูกปลดปล่อยก็จะกลายเป็นมวลน้ำระลอกใหม่ที่ไหลบ่าลงมาถล่มซ้ำพื้นที่ได้อีกค่ะนายมูฮัมหมัดเอสลามีหัวหน้าองค์การพลังงานปรมาณูของอิหร่านยืนยันว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เข้าตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ที่รับความเสียหายจากการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจนกว่าจะมีการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบใหม่พร้อมกล่าวหาว่า IAEA ล้มเหลวในการประณามการโจมตีดังกล่าวอีกทั้งยังมีการตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระของ IAEA ด้วยโดยเชื่อว่า IAEA อาจทำงานภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐและอิสราเอลแม้ว่าสงครามอิหร่านนั้นจะผ่านมาเกือบ6เดือนแล้วนะคะแต่ว่าสถานะที่แท้จริงของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในขณะที่อิหร่านก็ยืนยันว่ามีขึ้นเพื่อประโยชน์ในเชิงสันติค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวเที่ยง NBT อีก1ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ
1: คน38ประการประการที่16ปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามนะคะออกอากาศเป็นประจำค่ะจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.โดยประมาณค่ะดิฉันทิชาสุริธรรมนะคะวันนี้พามาพบกับเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าอยู่ในชีวิตของแต่ละท่านหลายท่านสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ารถนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีความจำเป็นในชีวิตปัจจุบันนี้เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะฝืดตึงนิดนึงดังนั้นคนก็เลยหันไปมองในเรื่องของรถมือสองซะเยอะคิดว่าจะบรรเทาภาระท่านได้แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในกฎระเบียบต่างๆของการซื้อขายรถมือสองมันมีข้อบัญญัติทางกฎหมายเนี่ยระบุเอาไว้อย่างชัดเจนทั้งของผู้ซื้อทั้งของผู้ขายเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่มันรับร้องเรียนมาค่ะโดยหน่วยงานที่เขาดูแลโดยตรงอย่างสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจริงๆมีหลากหลายมิติมากแล้วเขาก็เลยอยากจะมาให้ความรู้นะคะว่าต้องรู้อะไรบ้างในการที่จะซื้อรถมือสองนะคะท่านจะได้ไม่พลาดแล้วก็เวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้ถือว่าเป็นการดีแคลร์ร้องเรียนสิทธิของตัวท่านเองได้วันนี้เราเชิญท่านที่ดูแลโดยตรงมาเลยนะคะท่านอนุพงษ์เจริญเวชท่านคือผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบนั่นเองสวัสดีคุณอนุพงษ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณทิชาครับ
0: ขออนุญาตเรียน
1: ฟังทางบ้านทุกท่านครับ
0: ขออนุญาตเรียกท่านผอ.นะคะท่านผอ.ดูแลเรื่องของกองสองกองสองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องใดคะท่าน
1: ครับก็ต้องบอกว่าในภารกิจของกองคุ้มครองผู้บริโภคสองนะครับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการดำเนินงานนะครับของเราจะทำในเรื่องของตัวการรับเรื่องราวร้องทุกข
0: ์
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่มันเกี่ยวกับจากการซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการนะครับแล้วถูกละเมิดสิทธิ์ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับชำรุดบกพร่องนะครับซื้อแล้วไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได
0: ้
1: ตกลงกันแล้วว่าจะส่งคนมาดูแลก็ไม่ส่งมานะครับนี่คือตัวลักษณะของตัวเรื่องร้องทุกข์ที่กองสองเป็นคนรับผิดชอบนะครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมาก็ในมิติของการควบคุ
0: ม
1: นะครับเหมือนที่เราจะคุยกันในช่วงต่อไปนะครับว่าสินค้านะครับบางชนิดบางประเภทนะครับทางสคบก็มีอำนาจที่จะไปออกให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้นะครับถามว่าทำไมต้องควบคุมฉลากเพราะว่ามันจะเป็นข้อบ่งชี้ให้กับทางผู้บริโภคเนี่ยก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
0: ค
1: นะครับจะได้รู้ข้อมูลของสินค้าเบื้องต้นก่อนนะครับนี่คือมิติของตัวฝ่ายควบคุมนะครับกับอีกภารกิจหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวภารกิจของการรู้เรื่องของตัวความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะครับเกิดสินค้าที่มีการขายในท้องตลาดนะครับแล้วต่อมาพบว่ามันมีความชุดบกพร่องเกิดขึ้นมีดีเฟกเกิดขึ้นนะครับแล้วทำให้ผู้ใช้ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับก็จะเป็นภารกิจหลักของทางสคบอีกเหมือนกันนะครับที่จะต้องเข้าไปดูนะเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายกำหนดครับนี่คือภารกิจกว้างๆก่อนครับ
0: ค่ะก็ค่อนข้างรับผิดชอบกันชัดเจนนะคะทีนี้ถ้าเรามาถามถึงเรื่องที่ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาแล้วผู้บริโภคก็ตัดสินใจด้วยที่จะเลือกทางเลือกนี้ก็คือเรื่องรถยนต์มือสองเมื่อเลือกแล้วก็ต้องเลือกให้ดีถ้าเจอปัญหาแล้วคุณก็ต้องยอมรับให้ได้ทีนี้เวลาเขาซื้อขายกันนะคะมันก็จะมีแบบ B2C ก็คือเต็นท์ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงใช่ไหมคะแล
1: ้
0: วก็ถ้าว่ากันส่วนตัวซื้อกันตีราคากันที่บ้านนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะแต่กรณีที่ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยเกี่ยวข้องกันแบบลักษณะเดินไปแล้วดูเต็นท์แล้วจะไปตรวจดูรถเรามาใช้เนี่ยค่ะมันจำเป็นต้องมีตัวไหนที่เขาต้องรู้บ้างที่เขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎของสคบค่ะ
1: ครับก็ต้องเรียนทางคุณทิชาแล้วก็ทางผู้เราฟังทางบ้านก่อนนะครับหรือแม้แต่ตัวฝั่งผู้ประกอบธุรกิจนะครับก็อาจจะมีการฟังอยู่ในรายการนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่ในส่วนของมิติของผู้ประกอบธุรกิจคุณก็ต้องรู้ว่าการประกอบธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามแต่ใครจะทำเนี่ยต้องทำให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนะครับนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจก็จะได้รู้แล้วว่าถ้าเกิดเราอยากจะขายรถยนต์มือสองเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเอาอันดับแรกก่อนนะครับอันดับแรกก่อนนะครับว่างานของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็นงานที่เราต้องบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานนะครับร่วมทุกหน่วยงานนะครับเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับของท่านนายกอนุทินโดยท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับในการจะลงพื้นที่หรือในการจะดำเนินการเนี่ยเราก็จะไปกันในระดับบูรณาการทั้งหมดนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็ต้องพูดให้ทางผู้ประกอบการเห็นภาพก่อนว่าในการลงพื้นที่ไปตรวจนะครับอย่างเช่นเรื่องของเต็นท์รถยนต์มือสองนะครับนอกจากทางสคบแล้วเนี่ยอันดับแรกก่อนนะครับผู้ประกอบธุรกิจต้องขออนุญาตค้าของเก่านะครับจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก่อนนะครับเป็นการแสดงยืนยันตัวตนชัดเจนเป็นการไปขออนุญาตชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะค้าขายรถยนต์ใช้แล้วนะครับไปดำเนินการให้ถูกต้องก่อนอันดับแรกนะครับต่อมาอันดับ2นะครับในการประกอบขายรถยนต์ใช้แล้วนะครับท่านซื้อมา จากตามเต็นท์ท่านซื้อมาจากทางบ้านซื้อมาจากลานประมูลท
0: ่
1: านสามารถเอามาขายได้เลยแต่กฎหมายก็มีข้อกำหนดอีกคำว่าถ้าเกิดว่าคุณจะขายรถยนต์ใช้แล้วเนื่องจากกฎหมายของทางสคบเนี่ยเรามีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนะครับนี่อันดับแรกก่อนนะครับควบคุมฉลาก2ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินนะครับนี่สเต็ปที่2นะครับ3ธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่เราควบคุมสัญญาด้วยเห็นไหมครับจะมี3หลักใหญ่ๆเลยที่ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็จะมีอีกมิติหนึ่งนะครับเรื่องของการโฆษณาในเรื่องการโฆษณานะครับเรื่องการโฆษณาก็กลายเป็นว่าสคบดู4มิติเลยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของทางผู้บริโภคครับอันดับแรกก่อนนะครับในการใช้ข้อความโฆษณาในการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มือสองหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องไม่เป็นเท็จต้องไม่เกินความจริงไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับดังนั้นการใช้ข้อความโฆษณาของรถยนต์มือสองเนี่ยก็ต้องเหมือนที่ผมบอกแล้วต้องตรงต่อความจริงนะครับไม่เวอร์เกินไม่อลังการเกินไปนะครับนะครับหรือการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายข้อมีกฎหมายสคบกำหนดอีกนะครับว่าการทำโปรโมชั่นคุณต้องระบุรายละเอียดอย่างไรบ้างตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนี่ผมปูผ้าให้ทางผู้ประกอบธุรกิจเห็นก่อนไม่ใช่ว่าพอพูดไปก็กลายว่าคนไม่อยากทำธุรกิจแล้วนะครับต่อมาเรามาโฟกัสกันต่อในเรื่องของตัวฉลากรถยนต์ใช้แล้วนะครับเพราะว่าตัวรถยนต์ใช้แล้วต้องบอกงี้ก่อนครับว่ารถยนต์ใหม่เอารถยนต์ใหม่ก่อนครับรถยนต์ใหม่รถยนต์สันดาปหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นสินค้าที่สคบกำหนดให้เป็นสินค้าควบฉลากเหมือนกันนะครับแต่ฉลากของรถยนต์ใหม่เนี่ยมันจะหายไปก็ในวันที่มีการส่งมอบให้กับผู้รับมือแรกนะครับไม่มีใครเอาฉลากติดไว้ตลอดเวลาฉลากตัวนั้นมันก็จะหายไปนะครับต่อมาพอหายไปปุ๊บเนี่ยรถยนต์มันมีการเปลี่ยนมือมันมีการขายออกไปให้กับทางเต็นท์รถยนต์มือสองมีการขายออกไปให้กับลานประมูลนะครับแล้วก็จะมีผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไปหารถยนต์มือสองเพื่อเอามาขายต่อให้กับทางผู้บริโภคดังนั้นตัวฉลากตัวข้อความตัวสาระสำคัญของข้อมูลมันหายไปทางสคบนะครับประกอบกับมีเรื่องร้องทุกข์ด้วยนะครับแค่ปีปัจจุบันนะครับย้อนหลังไปสัก2ปี3ปีเรามีเรื่องร้องทุกข์ประมาณ500กว่ารายนะครับ500กว่ารายที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าเฮ้ยสินค้าเนี่ยมันมีความจำเป็นแล้วนะครับมันมีความจำเป็นที่จะต้องให้ทางผู้ซื้อนะครับได้รับข้อมูลที่มันถูกต้องครบถ้วนเพียงพอนะครับประกอบการตัดสินใจในเบื้องต้นก่อนก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าให้รถยนต์ใช้แล้วให้รถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วเป็นสินค้าควบคุมฉลากน
0: ะครับ
1: เพราะเดิมเนี่ยเราควบคุมฉลากแต่รถยนต์น้ำมันเพื่อง่ายๆนะครับต่อมาพอมีรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาและปัจจุบันก็เริ่มมีการขายรถยนต์ไฟฟ้ามือสองด้วยเราก็เลยมีการปรับปรุงประกาศฉบับดังกล่าวนะครับให้รถยนต์สองประเภทเนี่ยมาเป็นสินค้าควบคุมฉลากเลยนะครับวันที่ผมบอกในเบื้องต้นแหละครับว่าเราจำเป็นต้องควบคุมฉลากเพราะว่าป้องกันเป็นการให้ข้อมูลกับทางผู้บริโภคนะครับเป็นให้รู้ข้อบ่งชี้ก่อนว่าไอ้รถยนต์ที่เขาจะเดินเข้าไปซื้อเนี่ยครับว่ามันมีสาระสำคัญอะไรบ้างนะครับผมพูดในภาพรวมก่อนว่ารถยนต์ทุกคันนะครับมันก็จะมีหมายเลขแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนของเราครับมีเลขเครื่องยนต์เลขตัวถัง
0: อ
1: ันนี้สำคัญต้องระบุลงไปในฉลากนะครับยี่ห้อ
0: รุ่น
1: นะครับยี่ห้อรุ่นระยะทางการใช
0: ้
1: นะครับระยะทางการใช้เรื่องระยะทางการใช้เนี่ยก็มีประเด็นร้องเรียนเข้ามาเยอะครับคุณทิชาครับ
0: นะครับ
1: ตอนไปซื้อนะครับผู้ประกอบธุรกิจนะครับให้ข้อมูลต่างๆนานารถมือเดียวสุภาพสตรีใช้
0: ไม
1: ่น้อยนะครับนะครับไม่น้อยนะครับคือพอพูดว่าไม่น้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งดึงดูดใจแล้วนะครับ
0: ค
1: ือเพื่อง่ายก่อนว่าพฤติกรรมของทางผู้บริโภคหรือแม้แต่ผมเองเนี่ยพอบอกว่าเฮ้ยรถปีเดียวกันคันนี้ไม่เท่านี้คันนี้ไม่เท่านี้เนี่ยพอไม่น้อยมันก็จะเป็นสิ่งจูงใจแล้วละว่าเฮ้ย
0: ก็ใช้น้อยนี่
1: ใช้น้อยนี่รถน่าจะมีความทรุดโทรมมีความสึกหรอน้อยลงนะครับนี่คือประเด็นที่มีการร้องทุกข์เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับหรือ2รถประสบอุบัติเหตุไอ้รถประสบอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรืออุบัติเหตุชนหนักชนเบานะครับต้องบอกนะครับเพราะกฎหมายของฉลากบอกว่าคุณต้องระบุเลยนะครับข้อมูลตรงนี้คุณต้องระบุให้กับทางผู้บริโภคทราบเลยว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยมันเคยมีอุบัติเหตุหรือเคยประสบปัญหาน้ำท่วมแค่ไหนเพียงไรถ้าอันไหนไม่มีคุณก็ต้องระบุไปเลยว่าไม่มี
0: นะครับ
1: ถ้าอันไหนไม่มีก็ต้องระบุเลยว่าไม่มีนะครับให้กับทางผู้บริโภคได้รู้ก่อนนะครับห หรือชนิดของเชื้อเพลิงกฎหมายก็กำหนดไปอีกว่ารถยนต์ใช้แล้วเนี่ยคุณต้องระบุชนิดของเชื้อเพลิงด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับคุณต้องระบุระบบเกียร์ระบบขับเคลื่อนด้วยนะครับคุณต้องระบุลำดับเจ้าของรถด้วย
0: โอ้ค่ะว่ามือไหนแล้ว
1: ใช่ครับว่าผมเดินเข้าจะไปซื้อผมจะเตรียมใจถูกว่าเฮ้ยมือที่ห้าเฮ้ยมือที่สองมือที่สามนะครับเป็นการให้ข้อมูลนะครับคุณต้องระบุด้วยว่ารถยนต์คันที่คุณตั้งขายอยู่เนี่ยมีภาระผูกพันในวันที่จำหน่ายอยู่หรือไม่นะครับเช่นรถคันนี้ชื่อยังติดไฟแนนซ์อยู
0: ่
1: นะครับผู้พวกก็จะได้รู้เฮ้ยคันนี้ไม่ใช่แล้วผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นเต็นท์เป็นเจ้าของเป็นผู้ประกอบธุรกิจแล้วให้ผู้บริโภคได้รู้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะครับสมุดคู่มือการบำรุงรักษานะครับมีหรือไม่มีบอกด้วยนะครับมีหรือไม่มีบอกด้วยนะครับนะครับคือบางครั้งผมว่ามันก็จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหน่อยคันไหนมีคู่มือเพราะในคู่มือเหมือนที่คุณทิชาเราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าในสมุดคู่มือมันก็จะมีการเข้าเซอร์วิส
0: ใช่
1: ไหมครับระยะทาง 50,000 10,000 30,000 20,000 บันทึกไว้เข้าไปทำไปแก้ไขไปเปลี่ยนอะไรก็จะมีข้อมูลนะครับข้อมูลประสบภัยผมบอกแล้วถูกชนถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมนะครับต้องระบุให้ชัดเจนระยะทางการใช้นะครับระยะเวลาเงื่อนไขการรับประกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยตอนไปซื้อเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ให้ระบุในฉลากเนี่ยผู้พวกจะไม่รู้เลยบางครั้งก็มีแต่คำพูดของผู้ประกอบธุรกิจผมรับประกันเกียร์นะผมรับประกันเครื่องนะแต่ว่าไม่ลงในสัญญาไม่ลงในฉลากตอนนี้คุณต้องลงคุณต้องบอกว่ามีหรือไม่มีนะครับนี่คือลักษณะของตัวรถยนต์น้ำมัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ต่อมารถไฟฟ้าล่ะ
1: รถไฟฟ้าอีกครับเหมือนที่เราคุยกันครับว่าทุกวันนี้เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าก็กลายเป็นรถยนต์มือสองมา
0: สต็อกเริ่มเยอะขึ้น
1: ใช่ครับสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็ประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีการออกมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับคนก็มีการเปลี่ยนมือตลอดนะครับนอกเหนือจากที่เราคุยกันเบื้องต้นนะครับที่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องระบุให้เหมือนกับน้ำมันนะครับไม่ว่าเรื่องของตัวระบบขับเคลื่อนภาระผูกพันลำดับเจ้าของรถคู่มือการรับประกันการประสบอุบัติเหตุนะครับสิ่งที่ต้องเพิ่มมาประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าใช่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าตัวนี้เป็นรถยนต์แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า SUV เป็นต้นนะครับหรือรถยนต์แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่สามารถเสียบปลั๊กประจุไฟฟ้าได้PHEV นะครับหรือ3นะครับรถยนต์แบบพลังงานจากแบตเตอรี่เลยคือ BEV นะครับนี่คือลักษณะเนี่ยคือทางตัวผู้ประกอบการขายรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกให้ผู้บริโภคได้ทราบนะครับอย่าลืมว่าบางคนไม่ทราบเลยพอพูดถึงรถไฟฟ้าเรียกว่าแบบเสียบไฟเพียวๆนะครับรถไฮบริดที่มันมีแบบเสียบไฟได้เสียบไฟไม่ได้ก็คือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทหนึ่งเหมือนก
0: ัน
1: นะครับต่อมาเรื่องของตัวกำลังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าก็ต้องบอกด้วยให้กับผู้บริโภคได้ทราบนะครับหรือประเภทของแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับในการขับเคลื่อนนะครับเป็นแบบประเภทไหนอย่างไรเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับทางผู้บริโภคก่อนได้รู้ว่าเพราะว่าแบตเตอรี่มันก็มีอยู่หลายประเภทมีหลายแบบมีหลายแบรนด์มีหลายยี่ห้อนะครับแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่เกิดไฟไหม้นะครับคนก็ไปโฟกัสว่าถ้าเกิดเป็นแบตประเภทนี้ต้องระวังนะอันตรายนะอันนี้เป็นแบบประเภทนี้ดีกว่านะนะครับอย่างน้อยให้ข้อมูลบ่งชี้กับทางผู้บริโภคได้รู้ได้ทราบก่อนนะครับซึ่งเรื่องของตัวรถยนต์ใช้แล้วครับต้องเรียนทางคุณทิชาและทางผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก่อนนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับอิสระภักดีนะครับซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับมีกรมการปกครองมีกรมการขนส่งทางบกนะครับมีทางผอ.เขตนะครับมีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสน.ในพื้นที่นะครับมีทางผู้ประกอบการในสมาคมรถยนต์ใช้แล้วนะครับท่านก็ได้มีการลงไปในพื้นที่นะครับลงไปพื้นที่เพื่อไปรับฟังนะครับรับฟังการที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องไปปฏิบัติตามกฎหมายมันมีข้อติดขัดหรือมันมีปัญหาอย่างไรหรือไม่อย่างไรหรือสุ่มลงไปดูตัวอย่างว่าในการเสนอขายรถยนต์มือสองของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยทำถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม
0: ่
1: นะครับแล้วก็รับฟังในมิติของทางผู้บริโภคด้วยนะครับท่านก็ให้ข้อเสนอแนะมาหลายๆเรื่องว่าอันไหนที่มันดีอยู่แล้วอันไหนที่ควรจะปรับปรุงบ้างนะครับวันนั้นก็มีหลายหน่วยลงร่วมกันหมดเลยนะครับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางผู้บริโภคนะครับเป็นการเหมือนกับป้องปรามหรือป้องกันให้ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักทำถูกต้องให้ตามที่กฎหมายกำหนดก่อนนะครับนี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการลงกันไปนะครับในพื้นที
0: ่
1: นะครับ นี่เราคุยเรื่องฉลากเรื่องเดียวก่อนนะครับ
0: ยาวมาก
1: นี่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่ยังไม่ได้ซื้อเลยครับ
0: เดี๋ยวควรรู้เฉยๆ
1: ใช่เป็นข้อควรรู้ก่อนว่าฉลากควรมีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดตัดสินใจซื้อไปแล้วเนี่ยวางเงินไปแล้วเนี่ยสคบก็ยังดูแลต่อในเรื่องของตัวหลักฐานการรับเงินดูแลต่อในเรื่องของตัวสัญญาซื้อขายรถยนต์ใช้แล้วนะครับสคบดูแลต่อถึงขั้นว่าผ่าน 2-3 ขั้นตอนมาแล้วเนี่ยมีปัญหาสคบก็สามารถดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ได้สคบก็สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได
0: ้
1: ครับ
0: ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของฉลากพอผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อแล้วนะคะเขาก็ต้องดูหลักฐานต่างๆใช่ไหมคะว่าเขาได้อะไรมาบ้างทุกอย่างระบุชัดเจนไหมทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ชัดเจนขึ้นมาแล้วเขาต้องจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญา
1: ครับ
0: อันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะว่ามันจะทำได้ไหมแล้วผู้ประกอบการต้องคืนรถหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับต้องเรียนก่อนว่าเหมือนที่ผมนำเรียนในเบื้องต้นก่อนว่าบางครั้งเนี่ยผ่านขั้นตอนของการดูโฆษณามาแล้วตัดสินใจแล้วไปดูฉลากก็ดูแล้ววางเงินแล้วออกหลักฐานการรับเงินแล้วเอารถกลับมาใช้นะครับแล้วมันมีเหตุเกิดขึ้นนะครับมันมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยก็มีเหตุเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากตัวทำไมสภาพรถไม่ตรงกับที่ทางผู้ขายให้ข้อมูลตอนโฆษณาไว้
0: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยทำไมตัวเลขไมล์รถยนต์มันไม่ตรงกับตัวฉลากเฮ้ยทำไมไม่ตรงกันในสัญญานะครับก็สามารถร้องทุกข์มาที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เราก็มีอำนาจหน้าที่นะครับในการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้นะครับในการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยเราก็ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับว่า1ผู้ประกอบธุรกิจทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับตอนที่คุณโฆษณาแบบไหนนะครับฉลากคุณมีไหมตอนที่ผู้เข้าไปซื้อหลักฐานการรับเงินของคุณมีไหมสัญญาของคุณมีไหมนะครับแล้วเราก็นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการนะครับกระบวนการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของทางสคบเราก็จะมีกระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที
0: ่
1: และในชั้นของคณะอนุกรรมการแต่ว่าถ้าเกิดว่าปัญหาข้อพิพาทมันเป็นในเชิงเทคนิคนะครับหมายความว่าอาจจะเกิดจากปัญหาของเครื่องยนต์เกิดจากปัญหาของระบบไฟฟ้าเกิดจากปัญหาของการบังคับเลี้ยวการเบรคการหยุดการเดินคันเร่งนะครับเราก็จะมีคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านขึ้นมา
0: ค
1: ือคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากพวกด้านยานยนต์นะครับซึ่งในอนุกรรมการด้านยานยนต์เนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมีอาจารย์ผู้ทรงวุฒิด้านยานยนต์อยู่หลายท่านนะครับท่านก็จะดูให้ในเชิงเทคนิคด้วยว่าสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจให้ข้อมูลมาอ้างว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่านู่นนี่นั่นนะครับมันใช่หรือไม่ใช่นะครับเราดูในเชิงเทคนิคด้วยดูในทางเชิงของการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยนะครับถ้าเกิดการเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้นะครับเราก็จะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงให้นะครับในการไกล่เกลี่ยข้อตกลงมันก็อาจจะเกิดจากการเรื่องการเลิกสัญญาเลยคืนรถเมื่อไหร่จะคืนเงินกันเมื่อไหร่คืนกันอย่างไรหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้เลิกสัญญาคืนรถคืนเงินแต่ผู้ประกอบธุรกิจเสนอที่จะช่วยเหลือเยียวยาซัพพอร์ตดูแลแก้ไขอะไรแบบไหนผู้บริโภครับได้มันก็จะกลายเป็นข้อยุติข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าในการเจรจาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะตกลงกันได้เลยนะครับต่างฝ่ายต่างอยู่ในจุดที่ตัวเองยึดมั่นในข้อเท็จจริงนะครับยึดมั่นในเอกสารหลักฐานของตัวเองนะครับไม่สามารถหาจุดร่วมกันได้กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเราก็จะยุติกระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับถามว่าในขั้นตอนต่อไปเราจะทำอย่างไรนะครับมันก็จะเป็นกระบวนการที่สบก็จะสืบสวนสอบสวนดูข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเรื่องเสนอทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเป็นผู้พิจารณาว่าเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเนี่ยเข้าองค์ประกอบที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะดำเนินคดีแทนหรือไม่อย่างไรนะครับดูหลักกว้างๆก่อนที่เราจะสามารถดำเนินคดีแทนได้คือหนึ่งเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ซื้อผู้ใช้สินค้านั้นนะครับสองมีการกระทำละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่อันนี้เราก็จะดูมาจากข้อเท็จจริงที่เราไปสืบสวนสอบสวนมาได้สามการดำเนินคดีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคส่วนรวมหรือไม่คือถ้าเกิดเข้าองค์ประกอบนะครับทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศเป็นประธานนะครับก็สามารถที่จะมีมติแล้วก็ให้สคบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดได้ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแทน
0: ค่ะค่ะทีนี้ก็คงจะต้องเข้าสู่ของกระบวนการที่เขาสัญญิงสัญญากันไว้ตามสัญญาว่าภายในกี่วันใช่ไหมอันนี้มีกรอบชัดเจน
1: มีกรอบชัดเจนครับมันก็จะไปอยู่ในเรื่องของตัวสัญญาซื้อขายรถยนต์ใช่แล้วนะครับถ้าเกิดมีการเลิกสัญญากันเกิดขึ้นนะครับผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินภายในกี่วันนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมนำเรียนแล้วครับว่าก่อนซื้อก็คือให้ดูฉลากหลังจากดูแล้วตัดสินใจซื้อชำระเงินไปแล้วเนี่ย ผู้ประกอบธุรกิจก็มีหน้าที่ในการออกหลักฐานการรับเงินนะครับในหลักฐานการรับเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้กับผู้บริโภคนะครับไม่ใช่ใบเสร็จทั่วไปนะครับไม่ใช่บินเงินสดที่ซื้อขายตามท้องตลาดเพราะว่าในหลักฐานการรับเงินเนี่ยสคบควบคุมข้อความไว้นะครับว่าในหลักฐานการรับเงินที่ส่ง

0: มอบให้กับทางผู้บริโภคต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจนะครับต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภคต้องมีรายละเอียดของรถยนต์ใช้แล้วที่มีการตกลงซื้อขายกันยี่ห้อรุ่นปีสีหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังหมายเลขทะเบียนระยะทางการใช้ภาระผูกพันและชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองต้องระบุว่าในหลักฐานการรับเงินเลยนะครับต้องระบุจำนวนเงินนะครับต้องระบุจำนวนเงินนะครับและในหลักฐานการรับเงินนะครับก็ต้องมีข้อความตามที่สคบกำหนดด้วยนะครับสคบกำหนดเลยว่าคืออะไรก็แล้วแต่ที่สคบกำหนดไปผู้ประกอบธุรกิจต้องลงไปในหลักฐานการรับเงินเลยนะครับคือข้อความว่าในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ใช้แล้วเป็นชื่อผู้บริโภคหรือไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ใช้แล้วให้กับผู้บริโภคหรือมีการเลิกสัญญาซื้อขายโดยไม่ใช่ความผิดของผู้บริโภคผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้บริโภคนะครับข้อความที่ผมพูดไปเป็นข้อความที่ต้องอยู่ในหลักฐานการรับเงินเลย
1: ค่ะ
0: นะครับคุณทิชาอาจจะงงแล้วถ้าเกิดว่าคุณทิชาขายแต่คุณทิชาไม่ระบุมีความผิดนะครับเป็นความผิดต่อรัฐนะครับมีทั้งโทษจำคุกและก็โทษปรับนะครับต่อมาก็มีเรื่องของกำหนดวันเดือนปีที่ส่งมอบรถยนต
1: ์ค่ะ
0: นะครับวันเดือนปีที่จะส่งมอบสมุดหรือคู่มือนะครับแล้วก็ลงลายมือชื่อนะครับนี่คือสาระสำคัญของตัวหลักฐานการรับเงินในเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีตัวสัญญาซื้อขายอีกหนึ่งฉบับอีกที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการตามต้องฝากเรียนคุณที่ชายก่อนครับว่าเพื่อให้เข้าใจก่อนว่าบริบทบางทีผู้ประกอบธุรกิจอาจจะไม่สนใจทำไมต้องทำไม่ทำได้ไหมฉลากไม่อยากจะทำหลักฐานการรับเงินไม่อยากจะออกให้นะครับต้องเน้นย้ำนะครับมีทั้งโทษจำคุกและก็โทษปรับ
1: หลักฐานการรับเงินที่เอาออกมาจากผู้ที่ขายกับเรา
0: ใช่ครับ
1: นั้นสำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราดูโดยรวมๆแล้วเราได้หลักการคร่าวๆนะคะแล้วก็ถ้าผู้บริโภคจะซื้อเนี่ยเขาก็ต้องดูสีดูลักษณะดูรถดูคันรถอะไรอย่างนี้คือนี่คือเรื่องปกติภายในภายนอก
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่ระบุดูเองได้แล้วทำไมการซื้อรถมือสองถึงควรซื้อเงินสดอะคะ
0: ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกแล้วว่าเรื่องของภาระผูกพันกับรถยนต์มือสองเพราะบางครั้งเนี่ยรถยนต์มือสองผมบอกแล้วว่าอาจจะติดไฟแนนซ์อยู
1: ่
0: นะครับบางครั้งเนี่ยตอนผู้ประกอบธุรกิจไปซื้อมานะครับรถยังติดไฟแนนซ์อยู่หรือบางครั้งเนี่ยในการประกอบธุรกิจเราเคยหลายๆเจ้าว่าไอ้สมุดชุดโอนเนี่ยบางครั้งเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อเงินสดนะครับในการชำระเงินสดปุ๊บเนี่ยเราสามารถเห็นหน้าวันนั้นเลยว่ารถคันดังกล่าวมีภาระผูกพันหรือไม่ชุดโอนอยู่ครบหรือไม่ครบเอกสารครบหรือไม่ครบนะครับมันจะลดความสุ่มเสี่ยงนะครับมันก็จะลดความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะชำระเงินไปแล้วเอารถกลับไปแล้วแต่คุณทิชาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้รถยังไม่ชื่อใครก็ไม่รู้ติดต่อกลับไปที่ผู้ประกอบธุรกิจบอกรอก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปตามชุดโอนให้เดี๋ยวไปดำเนินการให้นี่คือปัญหาความสุ่มเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในฉลากหรือแม้แต่ตัวหลักฐานการรับเงินเลยก็ยังมีความจำเป็นเลยต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจระบุภาระผูกพันให้เห็นได้รู้ได้ทราบก่อนว่ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยใครถือกรรมสิทธิ์อยู่นะครับเกิดผู้ประกอบธุรกิจถืออยู่ก็พอไว้ใจได้ยังเป็นของธนาคารยังเป็นของสถาบันการเงินอยู่เลยเริ่มสุ่มเสี่ยงแล้วจะไปตามมาได้หรือไม่ได้คนขายจะตามได้กี่วันวันไหนจะตามได้ครับ
1: ค่ะนะคะก็นี่คือสิ่งที่เราควรรู้ในเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงช่วงหน้ายังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะคะที่ผู้บริโภคเองควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อรถมือสองสักครู่นึงนะคะกับ NBT มีคำตอบค่ะ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอชรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

0: พยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: มาด้วยเรื่องราวของการซื้อขายรถยนต์มือสองที่ผู้บริโภคแล้วก็ผู้ขายเนี่ยควรจะรู้นะคะซึ่งเราก็เกริ่นกันมาค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าข้อมูลเยอะมากจริงๆทั้งเรื่องร้องเรียนด้วยทีนี้ก็จะมีประเด็นต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยพอได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบทั้งผู้ซื้อผู้ขายกันบ้างไหมคะว่าเขาทำยังไงแล้วสภาพธุรกิจเป็นยังไงและผิดกฎหมายและเจอในพื้นที่ไหนบ้างคะ
1: ครับก็ต้องเรียนทางคุณทิชาครับว่าในการลงพื้นที่ในการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจของสทบเนี่ยเราก็มีการดำเนินการมาเป็นระยะนะครับที่ผมในเทปแรกที่ผมบอกว่าช่วงแรกว่าล่าสุดเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วที่สั่งท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับแต่ที่สั่งท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่เป็นการลงพื้นที่ในการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วเพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับทางผู้บริโภคและรับฟังปัญหาของทางผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในมิติของผู้ประกอบธุรกิจนะครับว่าในการปฏิบัติตามกฎหมายมันมีข้อติดขัดหรือมีข้อขัดข้องแค่ไหนเพียงใดนะนั่นเป็นลักษณะการบูรณาการร่วมกันในนามของรัฐบาลในการลงพื้นที่นะครับแต่ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยให้ปฏิบัติตามกฎหมายสคบเราก็มีการดำเนินการเป็นระยะอยู่แล้วนะครับเรามีแผนนะครับเรามีแผนในการลงพื้นที่นะครับในแต่ละปีเราตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจากเรื่องร้องทุกข์นะครับวันนี้ผมบอกในช่วงแรกครับว่าบางครั้งเนี่ยพอผู้พวกร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับธุรกิจหรือสินค้าใดสินค้าหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของรถยนต์มือสองนะครับหนึ่งในทางคดีแพ่งเราก็รับดำเนินการให้กับทางผู้บริโภคเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการเจรจาหรือฟ้องร้องสองเราก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ว่าจากข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นธุรกิจที่สบ.กำกับดูแลเราก็จะตรวจสอบย้อนกลับลงไปว่าคุณทำถูกต้องในเรื่องของตัวฉลากไหมหลักฐานการรับเงินไหมหรือถ้าเกิดผู้บริโภคกล่าวอ้างเรื่องของการตัวโฆษณาด้วยเราก็จะตรวจสอบด้วยนี่คือลักษณะการลงพื้นที่นะครับหรือว่าการดำเนินการตรวจสอบต่อมาในมิติของการตรวจสอบในทั่วประเทศนะครับเรามีแผนทั้งส่วนกลางลงไปในส่วนภูมิภาคเรามีแผนให้ทางจังหวัดส่วนภูมิภาคโดยการขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีคณะทำงานอยู่แล้วก็จะมีการลงสุ่มตรวจลงตรวจเป็นระยะนี่คือลักษณะการลงพื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่ถามว่าในต้องบอกว่าในต่างจังหวัดหรือในส่วนภูมิภาคนะครับมันก็จะมีจังหวัดใหญ่ๆนะครับทางเหนือก็จะมีหนึ่งจังหวัด2จังหวัดใหญ่ๆนะครับทางใต้หรือตะวันออกมันก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆอยู่นะครับนี่คือลักษณะการตรวจก็เป็นอย่างที่ผมบอกคือหนึ่งบางครั้งเนี่ยไม่แสดงฉลากเลยก่อนหน้าเนี่ยไม่มีเลยนะครับหรืออันดับ2เราเจอนะครับมีฉลากแต่ไม่ลงข้อความไม่ระบุรายละเอียดนะครับปล่อยว่างไว้นะครับเหมือนก็แค่มีไว้นะครับต่อมา3นะครับ3นะครับระบุฉลากนะครับแต่ก็ไม่ครบถ้วนนะครับอันที่เป็นสาระสำคัญบางอย่างไม่ลงเลขไม้ไม่ลงเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ไม่ลงนะครับนี่คือลักษณะการลงพื้นที่แล้วพบเจอการกระทำความผิดครับ
0: สุ่มคือสุ่มจริงใช่ไหมคะ
1: สุ่มจริงครับสุ่มจริงตรวจจริงนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับจริงนะครับต้องเรียนคุณทิชาให้ก่อนว่าที่เราตรวจจริงสุ่มจริงเพราะว่าเรามีการเปรียบเทียบปรับจริงๆนะครับมีหลายผู้ประกอบธุรกิจนะครับแต่ในการเปรียบเทียบปรับต้องบอกให้ก่อนว่าเราก็ดูข้อเท็จจริงประกอบด้วยนะครับว่าคุณประกอบธุรกิจถูกต้องคุณมีเจตนาแค่ไหนเพียงใดนะครับดังนั้นเหมือนที่เราคุยในช่วงแรกแล้วว่าการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าการโฆษณาหรือการให้คำมั่นหรือการให้โปรโมชั่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเอามาประกอบการพิจารณาหมดเลยว่าเขาจะผิดมากผิดน้อยปรับหนักปรับเบาครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของฉลากเช่นที่บอกว่าโฆษณาแล้วดูเกินจริงยั่วยวนให้ไปซื้อมากเลยนะคะให้เข้าเต็นท์มากแต่พอออกมาแล้วฉลากบางทีไม่มีการดำเนินการจัดแจ้งให้ตรงหรือบางทีฉลากเป็นเท็จกรณีประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีโทษระบุอยู่ใช่ไหมคะ
1: มีครับก็ต้องเรียนก่อนว่าถ้าเกิดผู้ใดนะครับขายสินค้าที่ควบคุมฉลากก็คือรถยนต์มือสองนะครับแล้วไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ว่าไม่ถูกต้องนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วถ้าเกิดการกระทำความผิดนะครับเป็นของนิติบุคคลหมายความว่าเป็นของบริษัทเป็นของรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับกรรมการหรือผู้รับผิดชอบโดนด้วยนะครับโดนด้วยนะครับก็กล่าวว่าโดนเป็น2ผมจะคำว่า2ได้ไงเราฟังง่ายๆนะครับเห็นไหมครับว่า1ฉลากคุณโดนไป6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์มือ2นะครับที่คุณจอดขายอยู่ในพื้นที่นะครับมีอยู่5คัน10คันบางเต็นท์ใหญ่ๆ20คัน30คันนะครับเห็นไหมครับว่าฉลากมีความสำคัญนะครับ ทำไม่ถูกต้องนะครับไม่ต้องทะเลาะกับผู้บริโภคเป็นความผิดต่อรัฐสคบดำเนินการได้เลยครับ
0: ค่ะทีนี้คืออันนี้คือนิติบุคคลกับผู้ซื้อแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไปเหมือนเป็นอาชีพแบบเป็นคนคนหนึ่งอะค่ะที่มีหน้าที่ไปตีราคาตามบ้านเล่นรถมือสองซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เขายังจะต้องไปจดทะเบียนคล้ายๆกับเป็นผู้ที
1: ่ค้าของเก่า
0: ค้าของเก่าทำไหมคะ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นการซื้อขายระหว่างบุคคลทั่วไปนะครับเป็นทรัพย์ที่คนขายเนี่ยเป็นทรัพย์เฉพาะตัวของเขานะครับแล้วเขาก็ไม่ได้มีอาชีพนะครับโดยปกติในการซื้อขายรถยนต์มือสองอยู่แล้วนะครับก็จะไม่เข้าตามกฎหมายของทางสคบนะครับแล้วผมว่าของกระทรวงมหาดไทยก็ไม่น่าจะเข้าอย่างเช่นผมมีรถนะครับผมอยากจะเปลี่ยนคันใหม่ผมก็โพสต์ขายนะคุณทิชาเข้ามาซื้อนะครับอันนี้ก็จะไม่เข้าในลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะดูว่าผู้ใดประกอบธุรกิจขายรถยนต์มือสองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูในข้อจริงลึกลงไปอีกว่าคุณทำอย่างนี้เป็นปกติธุระไหมซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปหรือใน Facebook หรือในเพจของคุณเนี่ยย้อนหลังกลับเข้าไปดูโอ้ยคุณทำอย่างนี้มาตลอดเลยโพสต์ขายรถรีวิวตลอดก็อาจจะเข้าขายเป็นผู้ประกอบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเข้าไปก็ขายอยู่คันเดียวแล้วก็จบเลยแล้วก็หายไปหรือเข้าไปขายใน Marketplace ของตัวแพลตฟอร์มต่างๆโดยคันเดียวเงี้ยก็อาจจะไม่เข้า
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ก็อาจจะไม่เข้ากฎหมายแต่ถ้าเกิดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับผู้ซื้อก็สามารถร้องทุกข์ได้ก่อนนะครับอาจจะร้องมาสคบก่อนนะครับแต่ว่าจะเข้าองค์ประกอบที่สคบดำเนินการหรือไม่อย่างไรนะก็ต้องดูพฤติกรรมของผู้ขายอีกทีนึงนะครับถ้าเป็นการซื้อขายกันระหว่างคุณทิชากับผมเนี่ยก็อาจจะไม่เข้ามีปัญหาก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลด้วยตนเองแต่ถ้าเกิดว่าผมมีอาชีพเลยเนี่ยก็เข้าครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นต้องตรวจดูดีๆเพราะว่าบางทีมีเรื่องร้องเรียนกันมาเนี่ยการซื้อหรือสถานที่ซื้อก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: ในภูมิลำเนาที่ท่านอยู่ที่เคยยกเคสมาหลังไมค์เมื่อสักครู
1: ่
0: ว่า

0: ื้อที่กระบี่แต่อยู่กระบี่มาซื้อชลบุรี
1: ใช่ครับ
0: มีปัญหาขึ้นมานี่เดินทางยังไงอ่ะ
1: เดินทางยากมากครับผมก็คือผมก็สงสัยก็สอบถามทางผู้ร้องรายนี้ว่า
0: ค่ะ
1: อยู่กระบี่แต่คุณมาซื้อรถที่ชลบุรีที่กระบี่ก็น่าจะมีผู้ประกอบการขายรถยนต์มือสองใช่แล้วเยอะมากนะก็บอกใช่ครับแต่เขาไปดูที่ผู้ประกอบการที่ชลบุรีคนนี้เป็นรีวิวในโลกออนไลน์นะครับอาจจะใน Facebook ในเพจของทางร้านเขาบอกเขาดูเขาติดตามตลอดแล้วเขาคือเชื่อครับเชื่อจนเชื่อครับ
0: บางเจ้าก็น่าเชื่อจริง
1: ใช่ครับ บอกว่ารถดีแบบนู้นดีแบบนี้เข้าไปดูรีวิวดูย้อนหลังโอ้น่าเชื่อถือมากครับเดินทางจากกระบี่มามีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยนะครับมารับรถที่ชลบุรีนะครับขับกลับไปยังไม่ทันถึงกระบี่เลยครับก็เริ่มมีปัญหาพอกลับไปถึงกระบี่ปุ๊บเนี่ยก็มีปัญหาอีกนะครับแล้วเผอิญว่าผู้ร้องรายนี้ก็เอารถเข้าไปเช็คที่ศูนย์นั่นที่ศูนย์ก็ปรากฏว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันไม่เป็นหรือมันไม่ตรงหรือผู้ขายปกปิดนะครับฉลากไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลย
0: ค่ะไม่มีเลย
1: นะครับดังนั้นในกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเราก็ใช้กระบวนการผ่านสคบส่วนกลางโดยรับความร่วมมือจากทางสคบจากจังหวัดกระบี่ในการช่วยเหลือนะครับแต่เรื่องนี้สามารถตกลงกันได้เพียงแต่ว่าจะมองเห็นว่าทุกวันนี้การซื้อขายรถยนต์มือสองเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากนะครับเดิมผู้บริโภคเนี่ย
0: ต้องเดินไปดูที่เต็นท์
1: walk in เข้าไปดูที่เต็นท์นะครับ walk in เข้าไปดูที่เต็นท์หรือต้องนัดหมายอย่างชัดเจนแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องครับดูรีวิวผ่านโลกออนไลน์ครับ
0: ค่ะขายเยอะมากในโลกออนไลน์แล้วก็ตามไปซื้อตามไปจองกันบางทีไม่เห็นรถยังจองได้
1: ใช่ครับเพราะคำโฆษณาเพราะคำเชื่อ
0: ยอมใจนะคะเขาก็มีตัวอย่างฉลากให้เห็นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เช่นระบุว่าเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเท่านั้นเท่านี้คนแล้วระบุขนาดน้ำหนักกี่สูบกี่ซีซีคู่มือบำรุงรักษารถในตัวอย่างนี้บอกไม่มีให้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอาจจะผิดก็ได้
1: ผิดครับ
0: ผิดนะคะ
1: คือถ้าเกิดไม่มีคุณต้องระบุในฉลากเลยว่าไม่มี
0: ค่ะวันจดทะเบียนเลขทะเบียนเลขตัวถังเลขตัวรถก็จะเลขคลาสซีหรือเลขชัดซีที่เขาเรียกใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันจะอยู่ในตัวสมุดคู่มือประจำรถอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการให้ทางผู้ประกอบธุรกิจนำมาแสดงเป็นให้มันอยู่ในฉลากเพื่อให้ผู้พวกได้รู้เป็นข้อมูลบ่งชี้เบื้องต้น
0: แล้วตัวอย่างฉลากก็ระบุด้วยว่าชนิดเชื้อเพลิงท่านเป็นอะไรนะแล้วก็มีเรื่องของลำดับเจ้าของรถเนี่ยนะเขาระบุเลยว่าเขาลำดับ2ชื่อนี้ภาระผูกพันในวันจำหน่ายเช่นกรณีที่ผู้ขายไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ระบุภาระผูกพันด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลการประสบภัยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเขาน้ำท่วมแล้วท่วมระดับไหนระดับพื้นรถยนต
1: ์
0: ไม่เข้าประตู นะแล้วก็เรียกการใช้งาน125,000
1: เพราะว่าข้อมูลประสบภัยอ่ะมันมีมาจากช่วงหลังๆที่ปรากฏว่าที่มันเกิดปัญหาอุทกภัยเยอะขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีรถยนต์ที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยครับได้มันมีการนำเอามาขายเป็นรถยนต์มือสองน
0: ะ
1: เนี่ยเราบอกแล้วว่ารถยนต์น้ำท่วมไม่ใช่ของน่ารังเกียจไม่ใช่ของผิดกฎหมายแต่ต้องบอกผู้บริโภคให้รู้ประกอบการตัดสินใจบางคนอาจจะอยากจะซื้อรถกระบะที่น้ำท่วมก็ได้ราคาถูกหน่อยเพื่อเอาไปใช้ในไร่ในสวนอย่างเงี้ยคือเขาก็สามารถรับได้แต่คุณต้องบอกเขาครับ
0: ค่ะบางทีอาจจะไม่ได้ชนหนักแต่ไปอยู่ที่ระบบไฟซะก็ต้องลองตัดสินใจดูว่ามันจะเกิดปัญหาไหมในอนาคตดังนั้นก็คือรถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมโดยเฉพาะให้ความสำคัญในเรื่องของฉลากนะคะปัจจุบันนี้เรื่องของการซื้อรถยนต์มือสองที่ร้องเรียนเข้ามาที่รู้สึกว่าหนักอกหนักใจอย่างเช่นเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาทำความผิดมาหรือลักลอบเอาเข้ามาโดยไม่ได้เสียภาษี
1: ครับ
0: อันนี้เป็นประเด็นไหมคะ
1: มีประเด็นเหมือนกันครับส่วนมากจะเกิดกับตัวผมใช้คำว่ารถหรูก็ได้ครับรถหรูราคาแพงอาจจะเป็นรถมือสองเนี่ยครับเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับบางทีตัวผู้รู้ไม่ตัวผู้ซื้อเนี่ยไม่รู้เลย มารู้อีกทีก็ต่อเมื่อไปซื้อไปแล้วปรากฏว่าพอจะไปทำทางทะเบียนทำไม่ได้หรือวันดีคืนดีก็มีหนังสือจากทางราชการมาบอกรถคันนี้นำเข้ามาโดยไม่เสียภาษีไม่สำแดงภาษีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางผู้บริโภคครับนอกเหนือจากปัญหาหลักๆที่ผมเคยบอกว่าเรื่องของการกรอไมค์นะครับเรื่องของการไม่สามารถจดทะเบียนได้นะครับตามหาเอกสารไม่ได้นะครับหรือแม้แต่เรื่องของตัวความชำร่วยบกพร่องเกิดขึ้นนะครับแต่เรื่องของตัวความชำร่วยบกพร่องเกิดขึ้นของรถยนต์มือสองเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นเคส by เคสไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมนำเรียนแล้วว่ารถยนต์มือสองมันผ่านการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับความสึกหรอของอะไรความสึกหรอของระบบภายในมันมีไหมถามว่ามันมีนะครับดังนั้นเนี่ยพอร้องเรียนเรื่องของความชั่วบกพร่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางสคบก็ต้องย้อนกลับไปดูหลายๆอย่างประกอบนะครับเรื่องของตัวโฆษณาเรื่องของการให้ข้อมูลหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องของตัวความชั่วบกพร่องเนี่ยมันเกิดอยู่แค่ไหนเพียงใดกันนะครับโฆ คุณบอกว่ารถยนต์มือสองก็จริงแต่ไม่ใช่เขาซื้อมาวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้มันพังเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ใช
0: ่
1: นะครับผมว่ามันก็ไม่ใช่ครับ
0: ทีนี้เรายังไม่ได้ลงไปดูในส่วนของพวกแบตเตอรี
1: ่
0: ยังครอบคลุมไปถึงขั้นนั้นหรือยังคะที่ว่ามาจากค่าโรงงานมาเป็นนิกเกิลมาแต่หลังจากนั้นมาสักระยะนึงพอแบตเริ่มเสื่อมอะไรแบบนี้แต่รถยังใช้การได้แล้วผู้บริโภคไปเปลี่ยนเป็นลิเธียมอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เรายังไม่ได้ดูถึงขนาดนั้นในส่วนของตัวถ้าเกิดเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเราแค่ให้ในฉลากให้ระบุว่าเป็นประเภทของแบตเตอรี
0: ่
1: เป็นประเภทไหนอย่างไรให้ระบุว่าเป็น LFP หรือเป็นแบบไหนให้ระบุประเภทแต่ว่ายังไม่ได้ลงไปถึงขั้นว่าต้องระบุละเอียดในเรื่องของตัวสถานะหรือคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพอยู่แค่ไหนเพียงใดนะครับอยู่แค่ไหนเพียงใดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นข้อมูลสำคัญคือตอนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถใหม่น
0: ะ
1: ที่เป็นรถใหม่เนี่ยเราเพิ่งออกประกาศควบคุมฉลากมาแต่เราก็กำลังศึกษาอยู่ว่าก่อนนั้นเนี่ยมันมีเหตุที่เกิดรถยนต์ไฟฟ้าเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นมากนะครับคนก็โฟกัสไปเรื่องแบตเตอรี่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ต้องพูดอย่างนี้ครับเราก็เลยมาศึกษารู้ว่ามันต้องมีข้อความจำเป็นอะไรอีกบ้างที่อย่างน้อยที่เป็นเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่จะให้ผู้ซื้อได้รับทราบก่อนว่าให้ถ้าเกิดเป็นรถยนต์ใหม่ป้ายแดงเนี่ยนอกจากบอกประเภทแบตเตอรี่แล้วเนี่ยมันควรที่จะต้องบอกอะไรอีกนะครับอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดเราศึกษาของตัวรถยนต์ใหม่เสร็จเนี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าใช่แล้วก็อาจจะนะครับรับข้อมูลนำข้อมูลบางอย่างมาใส่ประกอบด้วยนะครับที่มันเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับต้องบอกก่อนว่าพอพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าคนก็จะกลัวและโฟกัสเรื่องแบตเตอรี่เป็นอันดับแรก
0: ใช่ค่ะใช่เวลาขายปุ๊บก็ต้องคอนเซิร์นก่อนเลยว่าแบตใกล้เสื่อมแล้วหรือเปล่า
1: เราเคยมีการพูดคุยกันแบบอย่างว่าเป็นอาการว่ามันควรจะต้องมีเอกสารหรือมีสมุดคุมแบตเตอรี่ไหมว่าประวัติการใช้ประวัติการชาร์จการเปลี่ยนมือนะครับว่าเพราะว่าจะได้รู้เรื่องของตัวประสิทธิภาพด้วยว่ามันมีอายุการใช้กี่รอบการใช้งานเงี้ย
0: ค่ะนะคะคิดว่าต่อไปต้องไปถึงแน่เลย
1: ไปถึงแน่นอนไปถึงแน่นอนค่ะคุณจารย์ไปถ
0: ึ
1: งแน
0: ่
1: นอน
0: ใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะคะที่เป็นช่องทางการตลาดใหม่ๆที่ออกมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วกรณีของเมื่อกี้อยากให้เน้นเรื่องนี้นิดนึงค่ะผู้บริโภคจำนวนมากที่เขาเลือกรถมือสองแล้วเรายังพูดไปแต่ยังไปไม่ถึงเรื่องที่ว่าดอกเบี้ยของรถมือสองกับกรณีของการซื้อเงินสดเอาแบบชัดๆอย่างเงี้ยค่ะว่าผู้บริโภคเขาควรจะมีเงินสักก้อนนึงนะแล้วซื้อสดตัดขาดไปเลยดีกว่าอะไร
1: ครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดซื้อรถยนต์แบบเงินงวดเดียวเลยเงินก้อนเลยนะครับกับแบบผ่อนเช่าซื้อเนี่ยเช่าซื้อเนี่ยดอกรถดอกเบี้ยแพงต้องบอกว่าดอกเบี้ยแพง
0: ด
1: อกเบี้ยมือสองแพงมากนะครับมันจะคนละเรื่องกับรถยนต์ใหม่ป้ายแดงเลยรถยนต์ใหม่ป้ายแดงยังมีแคมเปญช่วยเหลือต่างๆแล้วรถยนต์มือสองเนี่ยไม่ใช่เลย
0: 0% 5 ปี
1: ใช่ครับและอย่างคือถ้าเกิดว่าพอมีกำลังจะซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงซื้อรถยนต์ใหม่แบบก้อนเดียวได้เลยเนี่ยชำระเงินสดเลยเนี่ยในการโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าในการดำเนินการทะเบียนผมมองว่ามันจะเห็นเอกสารหลักฐานเนี่ยมากกว่าสามารถดำเนินการได้เลยแต่พอเป็นเรื่องเช่าซื้อหนึ่งคุณถูกเรื่องดอกเบี้ยแต่วันนี้มันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงปลายทางว่าผ่อนไปแล้วเนี่ยครบแล้วเนี่ยปรากฏว่าตามชุดโอนไม่ได้เอกสารการโอนไม่ได้ยังอยู่ที่ไฟแนนซ์บางเต็นท์เนี่ยเอาชุดโอนเอาเอกสารประกอบการโอนไปค้ำประกันเงินกู้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับต้องระวังถ้ามีกำลังซื้อได้นะครับและปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าตลาดรถยนต์มือสองในราคาเขาเครื่องปรับลงมากไม่ใช่จากการส่งครับ
0: ค่ะคือมีความผันผวนสูง
1: สูงมาก
0: แล้วก็มีโอกาสให้เข้าไปเลือกได้สูงแต่ก็ต้องเลือกดีๆด้วยนะคะสังเกตดีๆเพราะทุกอย่างมันก็นะ เป็นบรรทัดฐานที่มันแปรผันได้เสมอนะคะถ้าเขามีปัญหาจริงๆและอยากได้สคบเป็นที่พึ่งไปร้องเรียนข้อมูลได้ที่ไหนยังไงบ้าง
1: ได้ครับก็คือว่ามีในส่วนของตัวผู้บริโภคนะครับถ้าเกิดได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการนะครับก็สามารถร้องทุกข์ได้ที่นะครับเว็บไซต์ของทางสคบนะครับ www.ocpb.go.thนะครับซึ่งในเว็บไซต์ของทางสคบเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อในการเข้าไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้นะครับแต่ผมว่าอาจจะฝากประชาสัมพันธ์อยู่นิดนึงก่อนว่าในเว็บไซต์ของสคบนะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีสุภมาศเลยนะครับเราก็มีการให้จัดทำอีบุ๊กนะครับอีบุ๊กของตัวฉลากยานยนต์นะครับในเว็บไซต์ของสคบก็จะมีตัวอย่างของตัวฉลากรถยนต
0: ์
1: ทั้งรถยนต์ใหม่รถยนต์ใช้แล้วรถยนต์ไฟฟ้าใหม่รถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วมีตัวอย่างให้เห็นเลย
0: ทุกยี่ห้อ
1: นะครับทุกยี่ห้อเลยนะครับถ้าเกิดเป็นรถยนต์ใหม่เนี่ยมีทุกยี่ห้อเลยผู้บริโภคสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็นั่งเปรียบเทียบอยู่ที่บ้านเลยถ้าเกิดเป็นรถยนต์ใหม่ป้ายแดงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์มือสองมันก็จะมีตัวอย่างของฉลากให้เห็นนะครับทางผู้บริโภคสามารถไปดาวน์โหลดหรือทางผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดมาแล้วเอาไปปรับใช้ที่เต เต็นท์ของตัวเองได้แต่ว่าคุณต้องไปลงไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับอีบุ๊กฉลากก็อยู่ในเว็บไซต์ของทางสคบเหมือนกันครับ
0: ค่ะข้อสังเกตหนึ่งเลยของคนที่ไปซื้อรถไฟฟ้ามือสองนะคะอยากให้สังเกตอะไรคะที่เขาถึงเอารถไฟฟ้ามือสองซึ่งมันเพิ่งอยู่ในตลาดมา 5-6 ปีเน
1: ี่
0: ยเอาออกมาขาย
1: หนึ่งนะผมว่าหนึ่งดูเรื่องตัวสมุดคู่มือก่อนเลยนะครับการบำรุงรักษาการเป็นเทนเนนต์การเข้าไปเซอร์วิสทุกรอบไหมสองนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องแบตเตอรี่เลย
0: นะครับ
1: ถ้าเกิดมันจะตรวจสอบกันได้มันเช็คกันได้หรือว่ามันจะลากหรือจูงมือกันไปที่สถานที่มีการตรวจสอบได้ก็ให้ความสำคัญเรื่องแบตเตอรี่อันดับแรกเลยครับ
0: ค่ะตามสูตรนะเขาวัดได้นะ
1: ค
0: ะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยจะมีค่าบริการอะไรยังไงไหมก็ต้องไปลองดูเพราะว่ามันวัดค่าได้จริงๆแล้ว
1: จริงๆครับ
0: มันตรวจ
1: สุขภาพแบตเขาเรียกตรวจสุขภาพแบตได้เลย
0: แบตใหญ่แบตเล็กเลย
1: ใช่ครับตรวจสุขภาพได้เลยครับ
0: ค่ะตรวจสุขภาพแบตกันเป็นข้อมูลความรู้ไว้สำหรับที่จะไปซื้อรถมือสองทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.กองสองมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลเราในวันนี้นะคะพูดท่านค่ะ
1: ขอบคุณที่ช
0: อบขอบคุณจริงๆนะคะท่านบอกท่านทำทุกวัน
1: ทำทุกวัน
0: นะคะนี่คือเรื่องราวของ NBT มีคำตอบวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
4: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
5: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
6: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
7: วิถีคน
5: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านนอกจากมีภูมิประเทศที่สวยงามแล้วยังเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาโดยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชนเผ่า3หมู่บ้านและประชาชนโดยรอบอีกด้วย
1: เดิมทีอ่ะช่วงที่เปิดโครงการใหม่อ่ะพระองค์ท่านให้เรามาศึกษาก็คือมาเรียนรู้วิธีการ

0: อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการมีอาชีพหลัก
1: การปลูกกาแฟในพื้นที่ประมาณเนี่ยแหละ 1,000 ขึ้นไปพันที่เหมาะสมก็คือจะเป็นแจกจ่ายก้ากาแฟให้กับชาวบ้านโดยที่มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหลังคาละประมาณ400ต้นนี่แหละครับก็คือ1ไร่เราก็ได้ขยายต่อจากเดิมที400ต้นแล้วก็ขยายเป็น800 1,000 ต้น 2,000 ต้นก็คือเราได้มาศึกษาที่เราก็ได้มาทำต่อแล้วก็ต่อยอดจากเมล็ดกาแฟที่ท่านได้ส่งพระราชทานเชียงใหม่80มาแล้วก็ได้ขยายต่อกาแฟเนี่ยณปัจจุบันก็คือจะเป็นอาชีพหลักแล้วก็รายได้หลักที่เราได้จากตรงนี้นะครับ

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าแอปเป๋าตังไม่ได้มีแค่สแกนจ่ายซื้อหวยหรือซื้อทองนะวันนี้เป๋าตังทำได้มากกว่าที่คุณคิดคุณรู้ไหมว่าเป๋าตังช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้ด้วยตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้ฟรีที่แอปเป๋าตังจองนัดคัดกรองด้วย5ขั้นตอนง่ายๆแค่ปลายนิ้วขั้นแรกเปิดแอปเป๋าตังและเข้าสู่ระบบจากนั้นเลื่อนแถบด้านบนหาเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วเข้าไปที่สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคเลือกบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบจากรายการสิทธิของคุณและเลือกสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องการเลือกหน่วยบริการที่ต้องการตรวจพร้อมเลือกวันและเวลานัดหมายได้ตามสะดวกจากนั้นก็จะได้รับ QR code สำหรับยืนยันตัวตนที่หน่วยบริการที่ท่านเลือกไว้เมื่อถึงวันตรวจแค่แสดง QR code หรือ Visual ID ที่หน่วยบริการไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองนัดคัดกรองวันนี้ผ่านแอปเป๋าตังหรือที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านยังมีอีกนะตรวจ HIV ฟรีตรวจซิฟิลิสฟรีถุงยางก็ฟรีนะกดเลย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นทางสายใต้โดยเฉพาะถนนพระราม2ครับวันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับได้เปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513

นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ด้วย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ตลอดระยะเวลากว่า50ปีประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นผิวจราจรถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างน้อย40นาทีมีการจำกัดความเร็วโดยรถยนต์4ล้อนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน

0: 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถยนต์ที่มีจำนวนล้อมากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยหลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและจะเริ่มจับเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2572
1: วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคตรก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จำได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ34หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย
0: สำหรับ M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางมีทางขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางนี้ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นมีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรที่เปิดทดลองให้บริการจะเชื่อมต่อกับช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแล้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2
2: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสค่ะให้มีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมได้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ยืนยันบอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมกับงาน
3: ครับครับครับเหมาะสมครับวันนี้เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยอันนั้นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
2: ตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่ประชุมสมช.ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะจะมีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายกิลเบิร์ตเอฟโฮมโบ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยบนเวทีโลก
2: ขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการหารือโดยบอกว่าทุกภาคส่วนค่ะพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ประเทศไทยมีมาตรฐานทักษะฝีมือในกลุ่มงานบริการและงานเฉพาะทางที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างเช่นการนวดไทยและงานช่างเชื่อมอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงแรงงานได้เตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่แรงงานจำนวน1ล้านคนภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
0: ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการหารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยได้เสนอให้พิจารณาปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้แรงงานไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
2: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อย่างจุดแรกนะคะทางคณะจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาซึ่งก็จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรตรวจพื้นที่จัดแสดงบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปตรวจความพร้อมห้องประชุมที่จะใช้พิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจความพร้อมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งรองรับภารกิจหลักทั้งห้องประชุมใหญ่ศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
0: ไปดูหนึ่งในเมนูครับที่มีการเตรียมเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือไอติมจำปาดะครับที่นำเอาจำปาดะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลเกาะยอมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นของหวานโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องหลังของเมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิด-19จากแนวคิดของคุณสุธรรมลาบวงและภริยาที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยนำจำปาดะมาทำเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากไอเดียเล็กๆในวันนั้นได้กลายมาเป็นเมนูสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอในวันนี้ และในโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งที่เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคณะรัฐมนตรีและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปของเกาะยอซึ่งคุณสุธรรมก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ของดีของเกาะยอเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
4: เป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของเกาะยอจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงอันนี้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับเขตบ้านเขตเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับ
2: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัตรค่ะผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาก็กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่หนึ่งก็เร่งทอผ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมมอบไปกับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงสัปดาห์หน้าเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: เสียงขี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัตรจากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัตรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
6: แนวคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัตรยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
5: ปัจจุบันกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัตรมาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัตรคือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัตรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
6: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องลายราชวัตรและก็เน้นสีที่เห็นเป็นประมาณนี้เป็นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทำแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดสงขลาช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ผ้าทอเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
5: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัตร ภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสารต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอาจสันถ่ายภาพสาธิดาโตสากัญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
0: แล้วกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD

ดูเรื่องการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับจังหวัดน่านสถานการณ์ณขณะนี้น้ำลดลงแล้วทุกพื้นที่ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนหนทางขณะที่จังหวัดน่านเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน6อำเภอภายในวันที่1กันยายนนี้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยานะครับวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลครับค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจสิทธิ์ในการรับเงิน2วงเงินนั้นปภ.น่านยืนยันผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทและวงเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนถูกท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะรับเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแผนการจ่ายเงินทดลองราชการในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงตอนนี้จ่ายแล้ว120ครัวเรือนครับส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนตำบลเวียงสานั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดในช่วงบ่ายวันนี้ตำบลเมืองจังคาดว่าจะจ่ายภายใน31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงคาดว่าจ่ายได้ณอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผากำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตาลชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขครับคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการกับสิ่งของบริจาคการสำรวจความเสียหายนั้นโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักโยธาจังหวัดข้างเคียงครับส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่ในอำเภอปัวพื้นที่ของตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยจะเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว1,299หลังคาเรือน

0: สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะวันนี้ทุกหน่วยงานต่างระดมกำลังเข้าพื้นที่ที่บ้านแก้มที่ยังมีดินโคลนติดค้างกันอยู่หลายจุดก็เริ่มฉีดล้างถนนทางสาธารณะเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วนะคะติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้จากคุณสุพัฒน์เหลากมลรายงานสดจากตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะคุณสุพัฒน์คะเชิญค่ะ
1: ขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยนะครับในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รวบรวมความช่วยเหลือทั้งเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคต่างๆรวมทั้งเรื่องของการประกอบอาหารเพื่อที่จะแจกจ่ายผู้คนในพื้นที่ที่ประสบภัยในช่วงนี้ขณะที่เรื่องของงานฟื้นฟูในจังหวัดน่านนะครับเป็นวันที่9แล้วที่เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับโดยในหลายๆพื้นที่นั้นก็ใกล้จะแล้วเสร็จ100%ขณะที่บางจุดนั้นก็สามารถที่จะฉีดล้างทำความสะอาดถนนเพื่อคืนพื้นที่สัญจรที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปที่พื้นที่บ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาดินโคลนสะสมตกค้างทั้งในบ้านและทางสาธารณะอย่างหนักครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีขณะที่ถนนทางสาธารณะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านรถขุดตักรถน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งและเจ้าหน้าที่อส.ฝ่ายปกครองจิตอาสารวมถึงชาวบ้านได้ร่วมกันเคลียร์พื้นที่ถนนที่ยังมีสิ่งกีดขวางเส้นทางทั้งเศษไม้ท่อนไม้ดินโคลนที่ถูกกระแสน้ำซัดมารวมทั้งบางจุดก็เร่งฉีดล้างทำความสะอาดให้ถนนในหมู่บ้านนั้นมีความปลอดภัยกลับมาใช้การได้ปกติดังเดิมส่วนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านเฮียตำบลศิลาแรงประชาชนก็มาเลือกเสื้อผ้าที่มีผู้นำมาบริจาคผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีการกระจายนำสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งทหารอส.จิตอาสาระดมมานำดินโคลนออกจากบ้านที่สำคัญคือการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือชาวบ้านเยียวยารอบแรกที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากและนำจ่ายได้เร็วทำให้บรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที
2: ค่ะขอบคุณมากมากมากเลยสำหรับเงินรอบแรกคือว่าได้มาเร็วมากได้มาเร็วคือทันได้ใช้ทันได้ใช้ก็คือสุดๆอะค่ะจากเงินก้อนนี้ไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาล้างมากินหรอกค่ะแล้วก็ที่ต้องการก็คือว่าเครื่องใช้ในครัวของแม่ตอนนี้ที่ได้มา 6,700 นี้ก็คือไม่เหลือแล้วค่ะวันนี้ไปซื้อเตาแก๊สอีกก็ไม่เหลือแล้วก็คือต้องการเครื่องครัวแค่นั้นเองค่ะ
3: ขอบคุณเจ้าขอบคุณอย่างหนักเลยเจ้าเพราะว่ายังได้ช่วยเหลืออย่างหนักอ่ะค่ะได้ครับ6เอ้ยนั่นก็ 6,700 มันก็เจ้าใจเราเจ้านั่นน่ะ
4: แล้วได้นําไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
3: เดี๋ยวนี้แม่จะมาซื้อเตาแก๊สก็บ่มีตู้เย็นอะหยังก็บ่เหลือจะเอาที่มันสําคัญนี่แม่จะได้ย่ากับข้าวสัก 2-3 วันเวลาเพิ่นยังช่วยเหลืออีหน่อยเนาะ
1: สำหรับการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับวงเงินช่วยเหลือตามมติครม.ครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าติดต่อที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ในพื้นที่ได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีศูนย์ Fix It Center อาชีวศึกษาเปิดบริการ26ศูนย์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ประกอบอาชีพในพื้นที่ทั้งอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาซึ่งก็มีประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องครับและในส่วนของเรื่องของการสำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการส่งวิศวกรและเจ้าหน้าที่ระดมเดินเท้าเข้าไปสำรวจตามบ้านเรือนของประชาชนนะครับขณะนี้ในพื้นที่อำเภอปัวเองมีการสำรวจไปแล้ว 2,999 หลังคาเรือนเพื่อที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสมต่อไปครับทั้งหมดก็คือบรรยากาศล่าสุดจากพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุพัฒน์เหลากมลนะคะรายงานมาจากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
5: ขณะที่จังหวัดสงขลาครับตอนนี้ก็มีการเร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองระบายน้ำร.1ที่ชำรุดจากน้ำท่วมในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ช่วงของน้ำหลากที่จะมาถึงขณะที่นายกรัฐมนตรีครับก็กำชับให้จังหวัดนั้นมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำนะครับเป็นผนังกั้นคลองระบายน้ำร.1ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำครับซึ่งก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณกลางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จโดยเร็วขณะนี้ได้ติดตั้งแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันน้ำซึมบริเวณหนังที่ชำรุดคาดว่าการซ่อมแซมระยะเร่งด่วนนั้นก็จะแล้วเสร็จภายในกรอบเวลา90วันสำหรับงานคอนกรีตเสริมความแข็งแรงในบางส่วนนั้นจะดำเนินการในระยะต่อไปโดยเบื้องต้นจะเสริมความแข็งแรงของพื้นและก็ผนังของคลองร.1ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมพร้อมกับกำชับให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบคลองระบายน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดเพื่อสามารถรองรับป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำก่อนเข้าสู่ช่วงที่มีปริมาณน้ำมากสำหรับคลองระบายน้ำร.1นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของโครงการชลประทานสงขลาในการบริหารจัดการน้ำโดยมีบทบาทในการผันน้ำเลี่ยงนะครับในการเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองเดิมนั้นคลองระบายน้ำร.1สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่น้ำท่วมที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ระบบเกินกรอบความจุส่งผลให้น้ำล้นข้ามคันคลองแล้วก็กัดเซาะโครงสร้างเกิดความเสียหายและกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเพิ่มชุดปฏิบัติงานและก็เครื่องจักรให้สามารถทำงานได้หลายจุดพร้อมกันและเร่งให้แล้วเสร็จก่อนช่วงที่จะมีปริมาณน้ำมากแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของการติดตั้งเข็มเหล็กและเข็มพืชในบางช่วงเนื่องจากชั้นดินเป็นดินเหนียวทำให้เข็มนั้นที่ตอกลงไปทำได้ยากกว่าปกติแต่ก็เป็นอุปสรรคเพียงบางช่วงเท่านั้นและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน
0: ขณะเดียวกันนะคะทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็เร่งขุดลอกคูคลองค่ะเพื่อที่จะเตรียมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงมรสุมปลายปีนะคะโดยนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้นะคะก็ได้มีการขุดลอกคลองเตยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงขุดลอกคลองตั้งแต่ถนนสาย30เมตรยาวไปจนถึงสถานีสูบน้ำที่คลองเตยส่วนคลูระบายน้ำความยาวกว่า430กิโลเมตรค่ะขุดลอกแล้วในเขตที่1และ2รวมกว่า230กิโลเมตรที่เหลืออีก100กิโลเมตรจะแล้วเสร็จภายใน3เดือนนี้นอกจากนี้ก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเอาไว้18เครื่องแล้วก็จะมีการติดตั้งเพิ่มที่บริเวณแก้มลิงอีก10เครื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนพร้อมจัดศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าลักษณะภูมิประเทศของหาดใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ลุ่มคล้ายก้นกระทะจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมกับความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคูคลองเพื่อให้ระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ
5: ดูเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กันนะครับแม่ทัพภาคที่4เรียกประชุมด่วนฝ่ายความมั่นคงปรับแผนป้องกันเชิงรุกคุมเข้มพื้นที่ชายแดนใต้ครับมีการสั่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็พร้อมเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีเพื่อสกัดกั้นเหตุรุนแรงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการประชุมวาระพิเศษเพื่อมอบนโยบายและสั่งการแก่ผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อยโดยมีผู้แทนจากกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้หน่วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในช่วงแรกนั้นพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้มอบหมายให้พลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานการประชุมโดยเน้นย้ำการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันเชิงรุกแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จากนั้นพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเองพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและบิดเบือนข้อมูลในพื้นที่เตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่เกิด ทันทีเมื่อเกิดเหตุและกระถอดบทเรียนข้อบกพร่องที่ผ่านมาบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องทันท่วงทีและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดไล่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ

0: ุกภัยคุกคามมุ่งสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: ทางด้านของอำเภอเบตงจังหวัดยะลา นะคะก็ได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยค่ะลงพื้นที่ไปที่โรงไฟฟ้ากำชับให้มีการควบคุมการเข้าออกเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ช่วงใกล้กับวันชาติมาเลเซียแล้วก็วันสถาปนาของกลุ่มเบอร์ซาตูโดยนายอิสมาแอยาโกะในอำเภอเบตงค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงที่ชุดคุ้มครองตำบลตาเนาะแมเราะพร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางสำคัญอย่างต่อเนื่องย้ำหลักรู้พื้นที่รู้คนรู้สถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทรวมถึงเข้มงวดป้องกันยาเสพติดอาวุธแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตลอดจนดูแลสถานที่สำคัญในพื้นที่จากนั้นนะคะทางคณะได้ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าชีวมวลบริเวณกิโลเมตรที่13และ19ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญโดยกำชับการควบคุมทางเข้าออกแล้วก็เฝ้าระวังอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะกระทบต่อระบบจ่ายไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเหตุผิดปกติทันทีพร้อมกับประสานฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิด
0: นายกรัฐมนตรีก็ลงนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในวันนี้นะครับโดยมีมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายคืนความสงบสุขและปลอดภัยให้กับสังคมรายละเอียดและกลไกสำคัญในระเบียบฉบับนี้ก็มีดังนี้ครับนิยามสำคัญกำหนดให้รัฐมนตรีหมายความถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลุ่มเป้าหมายคนต่างด้าวที่มีพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรให้อำนาจรัฐมนตรีออกคำสั่งเนรเทศคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและได้รับโทษตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดครบถ้วนจนพ้นคุกแล้วใน6ฐานความผิดหลักได้แก่เข้ามาอยู่หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายคนเข้าเมืองทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมกระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปและเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในความผิดโดยให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งข้อมูลรายชื่อสัญชาติและสำนวนคดีส่งต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พิจารณาออกคำสั่งในประเทศโดยไม่ชักช้าซึ่งคำสั่งนี้สามารถห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพ่วงไปด้วยได้การออกคำสั่งในประเทศต้องคำนึงถึงกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและพันธะกรณีระหว่างประเทศโดยเจ้าพนักงานจะส่งตัวกลับไปยังประเทศสัญชาติเดิมหรือหากไม่มีสัญชาติแน่นอนจะส่งกลับไปยังประเทศที่ผู้นั้นแจ้งว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าประเทศไทยหากมีประเทศอื่นหรือว่าองค์การระหว่างประเทศร้องขอผ่านวิธีการทางการทูตภายใน7วันนับจากวันสั่งในประเทศเพื่อขอรับผู้ต่างด้าวผู้นั้นไปยังประเทศของตนหรือประเทศที่3การในประเทศตามคำร้องขอของต่างประเทศต้องเสร็จสิ้นใน30วันโดยรัฐมนตรีขยายเวลาได้อีกไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วัน
1: ไปดูเรื่องของการเติมภัยมิจฉาชีพกันบ้างนะคะทางตำรวจสอบสวนกลางเติมภัยมิจฉาชีพที่มีการหลอกแจกอาหารเสริมฟรีค่ะก่อนที่จะมีการชักชวนเหยื่อทำภารกิจจนผู้เสียหายเนี่ยสูญเสียเงินไปกว่า4ล้านบาทย้ำนะคะหากว่าพบการชักชวนในลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนนะคะระวังโฆษณาตามสื่อออนไลน์ค่ะก็มีการโพสต์แอบอ้างแบรนด์ดังว่ามีการแจกอาหารเสริมฟรีแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็สแกน QR code เพิ่มเพื่อนในไลน์จากนั้นมิจฉาชีพก็จะชวนทำภารกิจลงทุนอ้างบอกว่าจะได้ค่าตอบแทนสูงเมื่ออย่าหลงเชื่อก็จะโอนเงินเข้าไปเรื่อยๆค่ะมีผู้เสียหายสูญเงินกว่า4ล้านบาทมาแล้วย้ำหากพบการแอบอ้างแบรนด์ดังแจกอาหารเสริมแต่ว่าชักชวนทำภารกิจหรือว่าร่วมลงทุนอย่าลงเชื่อเป็นเด็ดขาดค่ะ
2: เมื่อเหยื่อเขาไปพูดคุยนะครับมิจฉาชีพจะยังไม่รีบหลอกเงินเหยื่อในทันทีแต่จะค่อยๆให้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชวนลงทุนรับสินค้าอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงและสามารถจะนำไปแลกเงินเป็นสกุลดิจิทัลเพื่อทำกำไรได้ช่วงแรกนะครับจะได้รับเงินจริงเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจ ก่อนจะชักจูงนะครับให้เพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายถอนเงินไม่ได้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง CB ได้จับกุมหนึ่งในแก๊งของมิจฉาชีพที่หลอกผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าวได้นะครับผู้เสียหายโอนเงินถึง16ครั้งรวมกว่า4ล้านบาทก่อนจะพบว่าถอนเงินไม่ได้นะครับและเงินที่ลงทุนทั้งหมดหายไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอการแจกของฟรีก่อนพาไปทำภารกิจแล้วชวนลงทุนให้เอ่ยใจไว้ก่อนนะครับว่านี่อาจจะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพได้ครับ
0: ประกันสักครู่ครับจะน่าติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันต่อครับ

จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับในช่วงนี้นับถอยหลัง4วันสุดท้ายครับสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็ย้ำนะครับผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติต้องเร่งดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขอยื่นคำร้องทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยเสนอไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนั้นสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมส่วนที่จังหวัดยะลานั้นประชาชนเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดครับเพื่อยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการกรณีการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาพรวมนั้นจำนวนผู้มาติดต่อเริ่มเบาบางลงแต่คงมีอัตราเฉลี่ยวันละกว่าประมาณ80คนเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาเองก็ย้ำนะครับประชาชนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ที่ว่าการอำเภอถึง31สิงหาคมและทางอำเภอจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งต่อมายังสำนักงานขนส่งและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง20กันยายนพร้อมขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์รีบเร่งดำเนินการภายในกรอบเวลาดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะคะก็จับมือกับทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเวที IPS Venture Rise Thailand 2026นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า200ชิ้นสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะเปิดงาน IPS Venture Rise Thailand 2026มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่อนาคตระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้งานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอว.กระทรวงพาณิชย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.มีเป้าหมายเชื่อมโยงงานวิจัยเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาผู้ประกอบการและนักลงทุนเพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าไทยมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าโจทย์สำคัญคือการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปสร้างมูลค่าให้ประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในงานค่ะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า200ผลงานพร้อมกับกิจกรรม Business Matching เชื่อมนักวิจัยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนรวมถึง Life Plus Award ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่พัฒนาผลงานสู่การเป็นนวัตกรรม
0: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยครึ่งปีแรก2569ฟื้นตัวชัดเจนยอดโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 17.6% หลังได้แรงสนับสนุนจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมและการผ่อนคลายเกณฑ์สินเชื่อและแต่กำลังซื้อก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับจากภาวะหนี้ครัวเรือนและก็การปล่อยกู้ที่ยังคงเข้มงวดนายมณนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือว่า REIC เปิดเผยว่าครึ่งปีแรก2569นั้นมีการโกนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ 167,665 หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าการโอนอยู่ที่ 429,839 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.8% มาจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองรวมถึงการผ่อนคลายเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือว่า LTV ที่ช่วยกระตุ้นทั้งการซื้อและการเข้าถึงสินเชื่อหากแยกตามประเภทครับอยู่อาศัยแนวราบยังคงเป็นตลาดหลักคิดเป็น 70% ของมูลค่าการโอนทั้งหมดขณะที่คอนโดมิเนียมเติบโตโดดเด่นจ จำนวนโอนหน่วยนะครับเพิ่มขึ้น 24.1% และมูลค่านะครับเพิ่มขึ้น 19.3% ที่น่าสนใจคือบ้านมือ2ครับครองสัดส่วนตลาดมากถึง 63% มากกว่าบ้านใหม่ที่อยู่ที่ 37% สะท้อนว่าพฤติกรรมผู้ซื้อเน้นความคุ้มค่าโดยเฉพาะบ้านในราคา 2-3 ล้านบาทและทำเลที่อยู่ใกล้เมืองนายมานะจึงประเมินว่าตลอดปี2569นั้นยอดการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศจะอยู่ที่ 323,479 หน่วยเพิ่มขึ้น 2.3% คิดเป็นมูลค่า 88,760 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.8% โดยมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองที่ต่ออายุถึงวันที่30มิถุนายน2570เป็นปัจจัยช่วยประคองตลาดในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่ายังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงทั้งเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงการปล่อยสินเชื่อที่ยังคงเข้มงวดต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจจำกัดการฟื้นตัวของกำลังซื้อในระยะต่อไป
1: ทางด้านของกระทรวงแรงงานนะคะก็ร่วมกับทางสวทช.ยกระดับการคุ้มครองแล้วก็ดูแลแรงงานไทยค่ะด้วยการเปิดใช้งานในระบบรับเรื่องร้องเรียนทราฟฟี่ฟองดูช่วยคัดกรองเรื่องร้องเรียนแล้วก็ตอบคำถามประชาชนลดขั้นตอนทางราชการพร้อมกับมีการวางแผนขยายผลดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศในระยะต่อไปด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวนะคะว่าได้ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ค่ะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลแรงงานผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ทราฟฟี่ฟองดูของกระทรวงแรงงานณขณะที่ผ่านการทดสอบแล้วก็พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งานแล้วจุดเด่นของระบบก็คือลดขั้นตอนการรับเรื่องผ่านเจ้าหน้าที่โดยระบบจะมีการคัดกรองแล้วก็ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานหรือว่าผู้รับผิดชอบโดยตรงช่วยลดปัญหาข้อมูลตกหล่นระหว่างการประสานงานและทำให้สามารถติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงแรงงานยังมีการนำ generative AI มาใช้ในระบบหลังบ้านเพื่อจัดหมวดหมู่คำร้องประมวลผลข้อมูลแล้วก็เตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนำข้อมูลไปใช้กำหนด KPI หรือว่าตัวชี้วัดผลงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพของหน่วยงาน
2: ระบบของกระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นก้าวสำคัญของกระทรวงแรงงานในการนำเอาเทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มความโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานทั่วประเทศนอกจากนี้ระบบนี้ไม่เพียงรองรับแรงงานในประเทศเท่านั้นเหมือนที่ผมได้เรียนไปในเบื้องต้นนะครับจะเตรียมต่อยอดเพื่อครอบคลุมแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางขอความช่วยเหลือและสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับแรงงานไทยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้ใน LINE ด้วย ID ค่ะ @traffyfongdu หรือว่าสแกน QR code แล้วก็ไปเลือกที่ฟังก์ชันแจ้งเรื่องร้องเรียนของกระทรวงแรงงานได้ในทันที
0: และเชิญไปดูการซื้อขายหุ้นในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์กันนะครับไปดูหุ้นในเอเชียกันก่อนนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 66,538 จุดเพิ่มขึ้น 406.02 จุดฮังเซ็งฮ่องกงปิดที่ 25,650 จุดเพิ่มขึ้น 84.26 จุดเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นจีนปิดที่ 3,959.64 จุดเพิ่มขึ้น 3.07 จุดครับขณะที่เซตอินเด็กซ์ของบ้านเราเมื่อเช้าที่ผ่านมาดัชนีติดลบนะครับลบไป 11.62 จุดยืนอยู่ที่ 1,589.08 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 40,000 ล้านบาทครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ไนเม็กซ์ปิดที่83เหรียญ13เซนต์ลดลง40เซนต์เบรนท์ที่ลอนดอนปิดที่89เหรียญ20เซนต์ลดลง50เซนต์และดูไบครับปิดที่88เหรียญ63เซนต์ลดลง51เซนต์ส่วนราคาทองคำในบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทองคำแท่งครับรับซื้อบาทละ 71,300 บาทและขายออกบาทละ 71,500 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 69,872 บาทและขายออกบาทละ 72,300 บาท
1: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT สุดสัปดาห์นี้ยาวไปถึงต้นสัปดาห์หน้าตั้งการรับมือฝนกันอีกยกค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันโดยในช่วงวันที่29สิงหาคมจับตาบึงกาฬนครพนมและตราดก่อนที่วันที่30ถึง31สิงหาคมแนวฝนหนักจะขยายตัวชัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมทั้งจันทบุรีและที่ตราดและช่วงวันที่1ถึง2กันยายนแนวฝนหนักจะเน้นในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นประชาชนควรระวังฝนตกซ้ำและฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังได้สำหรับวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักบางแห่งในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่มีโอกาสตกในช่วงบ่ายและช่วงค่ำสำหรับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ไปติดตามการเคลื่อนไหวสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษในเที่ยงนี้นะครับ

0: ำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็หงุดหงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกิดได้คร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ
4: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทอง

0: ค่ะต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ความคืบหน้าในเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่บริเวณชายแดนเนปาลและก็เขตทิเบตของจีนนะคะยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็น392คนแล้วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและก็ดินถล่มครั้งใหญ่ที่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตทิเบตของจีนเมื่อวันพุธได้รับการระบุว่ามีความรุนแรงค่ะที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสึนามิแห่งเทือกเขาหิมาลัยและเวลานี้กำลังวิกฤตล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย389คนแล้วและในทิเบตอีก3คนอีกทั้งมีผู้สูญหายรวมกันทั้ง2ฝั่งเกือบ 1,500 คนในจำนวนนี้เกือบ600คนเป็นนักท่องเที่ยวและก็ชาวต่างชาติกว่า30ประเทศทั่วโลกเหตุดังกล่าวทำให้หมู่บ้านหลายแห่งอย่างเช่นชาบรูเบซีถูกโคลนถล่มทับจนมิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำ12แห่งก็ได้รับความเสียหายจนระบบไฟฟ้าแล้วก็เครือข่ายสื่อสารถูกตัดขาดรวมถึงด่านชายแดนจีหลงซึ่งเป็นจุดค้าขายนักท่องเที่ยวสำคัญระหว่างจีนเนปาลถูกมวลน้ำซัดพังเสียหายยับเยินเวลานี้ทางการท้องถิ่นมีการสั่งอพยพประชาชนทั้งหมดออกจากพื้นที่เนื่องจากพบดินแล้วก็หินที่ถล่มลงมาไปอุดกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติและก็ยังพบน้ำหนุนสูงในทะเลสาบน้ำแข็งด้วยซึ่งก็เสี่ยงต่อการพังทลายหากถูกปลดปล่อยก็จะกลายเป็นมวลน้ำระลอกใหม่ไหลบ่าลงมาถล่มซ้ำได้อีกด้านวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยาระบุนะคะว่าสาเหตุการเกิดสึนามิหิมาลัยในครั้งนี้มาจากปรากฏการณ์ทานน้ำแข็งถล่มอย่างรุนแรงคาดว่าเป็นเพราะแรงกระตุ้นจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันดังกล่าวด้วยการสั่นไหวทำให้เกิดแรงกระแทกแล้วก็พลังงานความร้อนมหาศาลที่สามารถละลายถ่านน้ำแข็งให้กลายเป็นมวลน้ำแล้วก็โคลนสูงกว่า 40-50 เมตรไหลบ่าลงมาด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าน
1: ายโมฮัมหม็ดเอสลามีหัวหน้าองค์การพลังงานปรมาณูของอิหร่านได้ยืนยันแม้เจ้าหน้าที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เข้าตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ที่รับความเสียหายจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลเมื่อไม่นานมานี้จนกว่าจะมีการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบใหม่พร้อมกล่าวหาว่า IAEA ล้มเหลวในการประนามการโจมตีดังกล่าวอีกทั้งยังได้ตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระของ IAEA ด้วยโดยเชื่อว่าอาจทำงานภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐและแม้สงครามอิหร่านจะผ่านไปเกือบ6เดือนแล้วแต่ว่าสถานะที่แท้จริงของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังไม่แน่ชัดโดยในขณะที่อิหร่านยืนยันว่ามีขึ้นเพื่อประโยชน์ในเชิงสันติแต่สหรัฐและอิสราเอลก็ระบุว่าอิหร่านเข้าใกล้ขีดความสามารถในการผลิตอาวุธทำลายล้างสูงแล้ว
0: ลัดโกมาราติชนะคะอดีตนายพลบอชเนียเซิร์ฟผู้มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์สังหารหมู่ 8,000 คนที่เมืองเซเบรนิซาและการปิดล้อมกรุงซาราเยโวในสงครามบอลคานช่วงทศวรรษที่1990เสียชีวิตลงแล้วในเรือนจำที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะโดยที่เขามีอายุ84ปีโดยอดีตนายพลผู้นี้หลบหนีคดีมานานหลายปีแล้วนะคะก่อนถูกจับกุมในปี2554จากนั้นก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็รับฟังการพิจารณาคดีจนกระทั่งศาลอาญาระหว่างประเทศมีคำพิพากษาเมื่อปี2560ว่าเขามีความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติก่อการร้ายโจมตีพลเรือนโดยไม่ชอบแล้วก็จับตัวประกันจึงได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต
1: กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศให้กลุ่มปาเลสไตน์แอคชั่นซึ่งมีฐานอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นองค์กรก่อการร้ายระดับโลกครับที่ต้องจับตาเป็นพิเศษโดยจะอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของกลุ่มที่อยู่ในสหรัฐและห้ามบุคคลหรือว่านิติบุคคลของสหรัฐทำธุรกรรมใดๆกับกลุ่มดังกล่าวนี้กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนของมาตรการจัดการกับกลุ่มหัวรุนแรงสายจัดทั่วโลกตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐจะใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อตัดทอนน้ำเลี้ยงทางการเงินจนกว่ากลุ่มเหล่านี้จะถูกกำจัดจนหมดสิ้น
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐสร้างความตึงเครียดกับแคนาดาอีกครั้งนะคะด้วยการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทริโอซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณชายแดนสหรัฐกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาค่ะหลายฝ่ายมองว่านี่คือความเคลื่อนไหวเพื่อก่อกวนแคนาดาหลังจากที่การเจรจาการค้ากับแคนาดาก่อนหน้านี้นั้นล้มเหลวนำไปสู่การตอบโต้กันด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากฝ่ายตรงข้ามที่ 50% กระทบกระเทือนต่อพื้นที่เศรษฐกิจอเมริกาที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกหลังการลงนามดังกล่าวทรัมป์ยังได้กล่าวเป็นในถึงจีนอีกประเทศหนึ่งด้วยว่ารัฐบาลของเขากำลังเตรียมมาตรการคว่ำบาตรไปยังธนาคารต่างๆของจีนที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่าน
1: ชาวไอซ์แลนด์ซึ่งสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวที่เรียกตัวเองว่าโนหรือที่มีความหมายว่าไม่เอาสหภาพยุโรปได้ร่วมกันชุมนุมในกรุงเรคยาวิกเมืองหลวงเพื่อแสดงการคัดค้านต่อการที่รัฐบาลไอซ์แลนด์กำลังจะจัดการลงประชามติว่าประเทศควรกลับมาเริ่มต้นเจรจาเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU อีกครั้งหรือไม่โดยผู้ประท้วงบอกว่าไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่โดดเด่นและมีความมั่งคั่งที่สุดในยุโรปอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติและมองว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ EU อาจทำให้ประเทศถูกครอบงำด้วยข้อบังคับต่างๆที่ไม่จำเป็น
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA ค่ะอนุมัติยาเรสคอนฟิลชื่อสามัญ นะทางยาว่าดาเร็กซอนเรซิปของบริษัทเรวอลูชั่นเมดิซีนเพื่อใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งตับอ่อนชนิด PDAC ระยะแพร่กระจายเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่เคยผ่านการรักษาด้วยเคมีบำบัดมาก่อนหรือว่าไม่สามารถรับยาเคมีบำบัดหลายตัวร่วมกันได้การอนุมัติครั้งนี้เกิดขึ้นล่วงหน้าถึง6เดือนครึ่งนะคะหลังจากที่พบว่าผลการทดลองทางคลินิกมีประสิทธิภาพสูงเป็นประวัติการผู้ป่วยสามารถรับประทานยาชนิดนี้ได้วันละ1ครั้งซึ่งตัวยาก็จะเข้าไปยับยั้งการทำงานของโปรตีนแล้วก็ยีนมิวเทชันที่ผิดปกติซึ่งเป็นตัวการหลักในการเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับอ่อนได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณแบงค์กุลปามค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เรียกชื่อเหมือนกันเอ๊ะอีกชื่อหนึ่งป่ะ
0: ยังไงคะ
2: คุ้นๆไหมฮะอันนี้ว่าคุณแชร์หน้าใหม่นะฮะ
0: แบงค์ไอ้ปาล์มค่ะจะไปแล้วเนี่ยอย่าทักสิอย่าทัก
1: อันนี้คืออะไรฮะ
2: ก็มีจับสลากของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีทีมใหญ่ชนกันเองเยอะนะครับก็น่าสนใจสำหรับปีนี
1: ้ครับเจนกาว
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับก็ก่อนจะไปดูเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่มีการจับสลากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราไปดูเกมลาลิก้าสเปนครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติกบิลเบา2ประตูต่อ0ชนะ2เกมรวดครับฤดูกาลนี้ดูทรงแล้วน่าจะลุ้นสนุกเพราะว่ามาดริดก็เริ่มได้ดีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: นะครับก็เกมลาลิก้าสเปนมาถึงนัดที่2ครับแต่ว่าเป็นนัดตกค้างครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับแอตเลติกบิลเบานะครับก่อนนาที37ครับเจ้าถิ่นไม่ได้ประตูขึ้นนำจังหวะที่เปตรีจ่ายทะลุช่องให้ราฟินญาหลุดเข้าไปจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับบาร์ซ่าขึ้นนำก่อน 1-0 ก็ครึ่งแรกก็จบด้วยสกอร์นี้นะครับครึ่งหลังเนี่ยเป็นบาร์ซ่าที่ยังคุมเกมได้แล้วก็พยายามหาโอกาสเพิ่มจนกระทั่งนาที82ครับเป็นเฟมิโลเปสครับยิงให้บาร์ซ่านำเป็น 2-0 ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็เป็นบาร์ซ่าที่รักษาสกอร์นี้ไว้ได้นะครับจบเกมก็ทำให้บาร์เซโลนาชนะแอตเลติกบิลบาโอไป 2-0 เก็บ3คะแนนครับแล้วก็ชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเป็นจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่หนึ่งน่าสนใจครับมีเกมที่บาเลดอสครับเป็นเซลตาบิโก้ครับที่แพ้กับโอซาซูน่าไป1ประตูต่อ2ครับ
4: จากลาลิก้าสเปนนะครับพาผู้ชมไปดูทางคาราบาวคัพกันบ้างครับเดดดี้เวลเบกทำประตูแรกอย่างเป็นทางการให้กับเชลซีบุกเอาชนะลูตันทาวน์ได้2ประตูต่อ0ครับฟุตบอลคาราบาวคัพอังกฤษรอบที่2นะครับเชลซีทีมเชียร์ของคุณปาล์มนะเปิดแซมฟอร์ดบริดจ์ครับต้อนรับลูตันทาวน์จากลีก1ครึ่งแรกครับยังออกอาวุธกันไม่หนักมากนะครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครึ่งหลังครับนาทีที่50เชลซีขึ้นนำก่อน 1-0 ครับมาโลกุสโตเนี่ยเปิดบอลเข้ากลางมาให้กับทางแดนนี่เวลเบกครับมงเข้าไปเป็นประตูแรกอย่างเป็นทางการให้กับเชลซีนะครับลงนัดแรกก็ยิงได้เลยนาทีที่79ครับเอสเวลวิลเลียมนะครับยิงบอลไปฉลับทางโอดอฟฟินเนี่ยเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเป็นการเข้าประตูตัวเองครับของกองหลังลูตันเชลซีขึ้นนำ2ประตูต่อ0จบเกมเชลซีชนะลูตันทาวน์ไป 2-0 ครับผ่านเข้าสู่รอบที่3โดยจะเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับรับมือลีดส์ยูไนเต็ดกลางสัปดาห์ที่7หรือ14กันยายนนี้ครับส่วนผลคาราบาวครับอีกคู่หนึ่งนะครับรอบที่2เช่นเดียวกันฟูลแลมครับเอาชนะทาง AFC วิมเบิลดันไป3ประตูต่อ0ครับ
2: คือทีมที่ไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปก็ต้องเล่นในคาราบาวครับรอบที่2
1: ครับ
2: ครับส่วนทีมที่ได้ไปเล่นเนี่ยก็จะไปเล่นในรอบที่3นะครับ
1: ครับ
2: มาดูกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอาจจะไม่มีเอเลียอเดอร์สันกองกลางตัวใหม่ในเกมพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้ครับไปเจ็บในเกมแรกเลยนะครับแม่ซ
1: ั
2: ดไป110กว่าล้านนะครับ
1: นั่งพักซะอย่างนั้น
2: แต่สะเทือนมาถึงเชลซีนะครับ
1: ครับ
2: อาจจะ
1: เอนโซ
2: ปิดดีลเอนโซได
1: ้ครับ
2: นะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมีลงสนามกัน1คู่เวลา 2:00 นครับคริสตัลพาเลซที่นัดแรกเนี่ย แพ้กับเอเวอร์ตันเปิดบ้านเซลฮัสพาร์คเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะบอร์นมัธ 2-1 ถ้าใครจำกันได้2ทีมนี้เคยเจอในเอฟเอคัพแล้วก็พาเลซเนี่ยยุคตั้งแต่รอยฮอตสันเป็นจอมแสบเหมือนกัน
4: ใช่
2: มักจะชนะทางฝั่งของแมนซิตี้ได้
4: ตั้งแต่เป็นโอลิเวอร์กัสเนอร์ก็เป็นตัวแสบของทีมใหญ่นะ
2: นะฮะก็เป็นตัวแสบไล่มาตั้งแต่รอยฮอตสันมาจนเป็นกัสเนอร์เนี่ยคร
4: ับ
2: ก็แมนซิตี้ของมาริสก้านะครับนัดแรกนี่คนแซวเลยนึกว่าเป๊ปเพราะว่าใส่สูท
4: เหมือนกันเลย
2: เพราะว่าตอนอยู่เชลซีไม่ใส่สูทเลยแปลกมากนะเกมนี้ไม่มีเชอร์มี่โดกูนะครับที่อยู่ระหว่างเรียกความฟิตจากการเจ็บน่องเอเลียนแอนเดอร์สันก็ต้องเช็คฟิตจากการเจ็บต้นขาเดี๋ยวดูอาการแล้วไม่น่าจะลงสนามได้เรยานแชกีครับที่เป็นซูเปอร์ซับลงมาจัด2แอสซิสต์ให้ทีมพลิกแซงชนะบอลมัดเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะได้ออกเป็นสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับที่เหลือพวกฟิลโฟเดนองตัวเซเมนโยเออร์ลิงบราวส์ฮาแลนด์นิโกโอไรลี่เดี๋ยวดูว่าโอไรลี่เนี่ยจะถูกจับไปเล่นตรงไหนอีกนะครับหรือจะมาเกฮีเล่นมิดฟิลด์อีก
4: ครับสารภาพประโยชน์จริงๆนะ
2: ชินแฟนเชลซีชินแล้ว
4: ครับ
2: อายุบัวดี้มิดฟิลด์ตัวใหม่ร้อยล้านยูโรก็มีโอกาสที่จะเริ่มมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนี้นะครับตรงกลางก็อาจจะเป็นมาเตโอโควาซิชได้เล่นเหมือนกัน
4: มาดูทางด้านคริสตัลพาเลซของปิอาซาสโค้ชคนใหม่ชาวฝรั่งเศสครับจะไม่มีทางอิสมาอิลาซาปีกทีมชาติเซเนกัลที่กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บโคนขาหนีบและยังต้องแยกซ้อมเดี่ยวอยู่นะครับท่ามกลางข่าวที่เชื่อมโยงกับทางลิเวอร์พูลในช่วงเส้นตายก่อนปิดตลาดซัมเมอร์นี้โดยเดวายแม็กนิลและเอ็ดดี้เอ็นเคเทียครับมีโอกาสออกสตาร์ทร่วมกันอยู่ด้านหลังของชองฟิลิปมาเตต้าขณะที่แนวรับเนี่ยจะขาดทางซาดีริอาสที่มีอาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับแต่ก็ยังมีทางคริสริชาร์ดทาเคฮิโร่โทมิยาสึนะครับพร้อมที่จะลงสนามเป็น3เซ็นเตอร์แบ็กครับ
2: ก็ไปดูโปรแกรมกันหน่อยครับสำหรับพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้นะครับส่วนวันเสาร์นี่โอ้แฟนลิเวอร์พูลโชคดี
4: ครับนอนเร็วนะฮะ
2: ไปหัวค่ำเจอกับเนตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่ลิเวอร์พูลเจอแน่เหลี่ยมดีแลบมาแล้ว
4: โอ้โหซื้อไปแพงด้วยนะ
2: 50ล้านปอนด
4: ์ครับ
2: ขอบคุณ
4: อันนี้ต้องชมทีมซื้อหรือว่าทีมขาย
2: ต้องชมฟอร์เรสต์ครับที่ซื้อไปขอบคุณมาก
4: ครับ
2: 3ทุ่มเนี่ยมีโคเวนทรีกับเฮาซิตี้บอนมัดกับเอเวอร์ตันแล้วก็คู่ดึกถือว่าน่าสนใจ5ทุ่มครึ่งสเปอร์พบกับนิวคาสเซิลส่วนวันอาทิตย์นะครับเกม2ทุ่มเนี่ยมี3คู่เลยลีสกับเบรนท์ฟอร์ดซันเดอร์แลนด์กับฟูลแลมเชลซีกับไบรตันนะครับนี่ก็ขอบคุณมาก
4: ไบรตันฟอร์มดีๆนะ
2: เหมือนแล้วก็ดึกมาหลายวันแล้วด้วย
4: ครับ
2: นะแล้วก็4ทุ่มครึ่งแมนยูไนเต็ดเจออิปสวิชทาวน์น่าสนใจแมนยูที่เคยถล่มอิปสวิชทาวน์มาแล้วนะก่อนหน้านี้เป็นสถิตินะ
4: แต่ว่านัดแรกเนี่ย
2: สะดุดไปแล้ว
4: สะดุดกับฮาวซิตี้ไปแล้วนะ
2: เกมนี้ต้องแก้ตัว
4: กัน
2: ใช่แล้วก็คืนวันจันทร์นะครับก็เป็นแอสตันวิลล่าจะเจอกับอาร์ซอนนี่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ในรอบสัปดาห์นี้คร
4: ับมาดูกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้างครับลิเวอร์พูลครับออกไปเยือนอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยือนบาเยิร์นมิวนิกอาร์เซนอลต้อนรับเรอัลมาดริดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือทีมยักษ์ใหญ่เจอกันทั้งนั้น
2: ใช่ไม่มีเชลซีแหละครับตัวที
4: ่เชลซีอยู่ไหนฮะเนี่ย
2: ไม่มาครับ
4: นะครับ
2: ไม่น่าเล่นเอง
4: จับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบลีกเฟสประจำฤดูกาลใหม่นะครับจัดขึ้นที่โมนาโกนะครับโดยผลการจับฉลากเนี่ยบรรดายักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรปต่างโคจรมาฟาดแข่งกันเองตั้งแต่หัววันเลยนะครับนำมาโดยหงส์แดงลิเวอร์พูลครับต้องบุกไปเยือนอินเตอร์มิลานรวมถึงเปิดแอนฟิลด์รับมือแอตแลนติโกมาดริดนะครับในกลุ่มเดียวกันก็มีปอร์โตนะครับคลับบรูซบิอาริลเฟเนบาเช่ลองส์แล้วก็ LASK ลินส์นะฮะทางด้านแมนยูไนเต็ดครับกลับมาอยู่บนเวทียุโรปถ้วยใหญ่อีกครั้งหนึ่งอยู่ในโถที่2นะครับซึ่งโถเนี่ยก็ต้องจับไปเจอกับโถ1ซึ่งเป็นบิ๊กทีมทั้งนั้นศึกหนักสุดๆครับมีคิวรับการมาเยือนของไบเออร์นมิวนิกนะฮะบุกไปเยือนแอตแลนติโกมาดริดเจอ AS Roma Sporting Lisbon RB Leipzig บิอาริลซาบ้าและโคโมขณะที่ทางรองแชมป์เก่าอย่างอาร์เซนอลเนี่ยต้องเจอศึกหนักครับเรอัลมาดริดเนี่ยเจอในบ้านบุกไปเยือนไบเออร์นมิวนิกเนี่ยบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เรอัลเบติสลิวจากฝรั่งเศสนาโปลีซาบาแล้วก็สลาเวียปรากนะครับนอกจากนี้เนี่ยทีมเต็งแชมป์อย่างเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้และบาร์เซโลนาต้องทำศึกบิ๊กแมตช์ในรอบลีกเฟสนี้หลายเกมเลยทีเดียว
2: นะฮะเดี๋ยวไปดูโปรแกรมกันหน่อยครับนะการอยู่โถ1นี่ไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะ
4: ครับ
2: เอาจริงอาร์เซนอลเนี่ยเป็นรองแชมป์ก็จริงแต่เจอทั้งบาเยิร์นทั้งมาดริดทั้งดอร์ทมุนด์นี่ไม่ง่าย
4: ใช่ครับ
2: เอาไปดูกันหน่อยครับโปรแกรมในรอบลีกเฟสของทีมใหญ
4: ่เริ่มที่ลิเวอร์พูลก่อนเลย
2: ลิเวอร์พูลนะครับเจอแอตเลติโกมาดริดซึ่งอาจจะบางลงไปช่วงหลังแอตมาดริดอาจจะบางลงไป
4: นะแล้วก็มีโอกาสจะเสียฮูเลียนอัลเวสด้วย
2: ใช่เป็นไปได้สูง
4: ช่วงท้าย
2: ตลาดไม่ล่าสุดไปซ้อมแล้ว
4: ใช่ครับปวดท้องซะอย่างนั้น
2: 2ครั้งติดอินเตอร์มิลานในการเยือนนะครับเจอกับปอร์โตเย่าคลับบูชเยือน เบียร์เรอัลเย่านะครับเฟเดบาเช่เยือนก็ไม่ง่ายนะครับเฟเดบาเช่บอลตุรกีเจอลองส์แล้วก็เจอ LASK ส่วนแมนยูอย่างที่บอกไป
4: เนี่ยเขาอยู่โถ2ไง
2: ใช่โถ2นี่ไม่ต่างกับลิเวอร์พูลโถ1เลย
4: ครับ
2: บาเยิร์นแอตมาดริดโอโรมาไลป์ซิกเบียร์เรอัลซาบาคือถ้าเราดูโปรแกรมของแมนยูเนี่ยการไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนก็หนักเพราะปีที่แล้วเนี่ยแมนซิตี้ไปเยือนลิสบอนก็แพ้นะครับย
4: ุ
2: คลูเบนอโมริม
4: ครับ
2: ส่วนซิตี้เนี่ยเย่า
4: อันนี้หนักเลย
2: เชอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่โถ1โถ
4: 2
2: ไม่มีประโยชน
4: ์ครับ
2: ดูโปรแกรมนะคุณผู้ชมครับเย่าเปเชเยือนบาร์เซโลนาเย่าลิสบอนเยือนปอร์โตเย่านาโปลีเยือนไลป์ซิกแล้วก็มีเกมที่อาจจะเบาหน่อยคือ AK Athens แล้วก็ไปเยือนลองซึ่งลองก็เป็นทีมที่มักจะเป็นจอมแสบที่ถือว่าโปรแกรมหนักส่วนเปเชครับ
4: ที่เป็นแพ้กัน
2: ไม่เข้าใจว่า
4: จะอยู่โถ1ไปทำไม
2: เพื่ออะไรครับก็เจอบาร์เซโลนาเกมเย่าแล้วก็ไปเยือนแมนซิตี้เย่าโรม่าเยือนวิลล่าถ้าจำมาได้ปีที่แล้ววิลล่านี่เป็นทีมจอมแสบ
4: ใช่ครับ
2: ตอนเล่นไปเยือนเย่ากาลาตาซารายเยือนเบียร์เรอัลเย่าบาติสลาวาแล้วก็เยือนโคโมสังเกตว่าโปรแกรม3-4นัดหลังเนี่ยเปเชยังค่อนข้างเบา
4: ใช่
2: อย่างเจอกาลาตาซารายเนี่ยถ้าเป็นเยือนก็หนักนะเจอเบียร์เรอัลนี่ก็ไม่ง่ายครับเป็นเล่นที่เอลมาดิเกานี่ก็เป็นทีมจอมแสบเหมือนกันส่วนอาร์เซนอลไม่ต่างกัน
4: ครับ
2: หันมาดูกะหัวเราะใส่เปเชพอกันเนี่ยที่บอกเจอมาดริดในบ้านเจอมิวนิกเยือนนะครับเจอดอร์ทมุนเย่านะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่อาจจะสบายหน่อยคือการเจอซาบาทีมในเกมเย่านาโปลีไปเยือนนะครับแล้วก็เจอทางลิวในเกมเย่าถือว่าถ้าหนักๆอาร์เซนอลก็คือการเยือนนาโปลีแล้วก็เยือนบาเยิร์น
4: มาดูทางฝั่งบาเยิร์นมิวนิกกันบ้างครับเจออาร์เซนอลนะครับในบ้านเจออาร์เรติโกมาดริดออกไปเยือนนะครับเรอัลเบติสไปเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนโบโดกริมเย่าลิวไปเยือนนะครับสลาเวียปรากไปเฝ้าบ้านเย่านะฮะแล้วก็ไวกิ้งครับเยือนทางด้านอินเตอร์มิลานครับเจอหนักๆก็จะมีทางลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลนะครับออกไปเยือนเรอัลมาดริดนะครับเจอบริเซียดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเบาๆหน่อยแล้วทั้งคลับบูสนะครับสโลวานบราติสลาวาส่วนแอตเลติโกมาดริดนะครับก็เจอหนักครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด PSV ไอโอเฟนเฟเนบาเช่โบโดกริมไวกิ้งสตุตการ์ดถือว่าแอตมาดริดเนี่ยเจอหนักเกือบทุกทีมเหมือนก
2: ัน แต่จริงถ้าเราดูเฉลี่ยก็พอกับเปเช่กับอาร์เซนอลนะ
4: ครับบาร์เซโลน่าครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปารีสแซงต์แชร์แมงแอสตันวิลล่าสปอร์ติ้งลิสบอนครับเฟยานูร์กาลาตาซารายอันนี้ไปเยือนด้วยนะโคโมเย่าซาบาเยือนนะครับบาร์ซ่าหนักทีเดียวเรอัลมาดริดครับอินเตอร์มิลานนะครับอาร์เซนอล PSV โรม่าไลป์ซิกชัตเตอร์โดเนตครับแล้วก็ LASK แล้วก็ AKA 10นะฮะ
2: ทั้งหมดจะเบาหมดนะ
4: ดูเบา
2: ดูมาดริดอาจจะดูเบาอาจจะไม่เยอะมากแต่อาจจะดูเบาที่สุดในบรรดาทีมใหญ
4: ่แมตช์แรกครับจะฟาดแข้งกันระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้นะครับรอบชิงช้าเลิศจะแข่งขันกันวันที่5มิถุนายนครับที่เมโทรโพลิตาโนกรุงมาดริดประเทศสเปนนั่นเองครับ
2: มีภาพของเทเรียองรีขึ้นมานะครับก็องรีครับรับรางวัลยูฟ่าเพรสิเดนต์อะวอร์ดประจำปี2026จากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปครับนี่ฮะเทรีองรีฮะกองหน้าตำนานของฝรั่งเศสแล้วก็อาร์เซนอล
4: ครับ
2: นะได้รับเลือกจากยูฟ่าเป็นยูฟ่าเพรสิเดนต์อะวอร์ด
4: เขาเป็นคนจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับแฟนอาร์เซนอลคงโกรธเบาๆนิดนึง
2: นะแต่จับองรีบอกผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกัน
4: คอมพิวเตอร์ทั้งนั้น
2: ใช่ฮะก็ได้รับรางวัลนี้อย่างยิ่งใหญ่ครับโดยรางวัลดังกล่าวมีการเรียกว่าให้มาตั้งแต่ปี1998นี่หลายคนน่าจะทันนะฮะยุคพีคมากนี้เจอเซาท์แฮมป์ตันนะครับก็ได้รับรางวัลนี้นะครับเป็นคุณสมบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในและนอกสนามแต่จริงช่วงหลังแกเป็นสายบริหารก็ดูดีจริง
4: ใช่ครับ
2: นะฮะทางอเล็กซานเดอร์เซเฟรินครับประธานของฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่ากล่าวถึงอดีตตำนานรายนี้มีทั้งเรื่องความเร็วความสง่างามทักษะและการจบสกอร์ที่เลือดเย็นองรีเป็นกองหน้ายุคสมัยใหม่แล้วก็ยังคงเป็นคนที่เขียนเรื่องราวของตัวเองในฟุตบอลต่อไปในฐานะนักวิเคราะห์ระดับโลกแกวิเคราะห์ก็ยังคมเหมือนตอนแกเล่นน่ะ
4: ใช่ครับ
2: นะครับแน่นอนองรีเนี่ยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998ยูโรปี2000แล้วก็คว้าแชมป์ระดับเรียกว่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาร์เซโลนาและที่สำคัญคืออยู่ในชุดอาร์เซนอลรายพ่ายเมื่อปี 2003-2004 ด้วย
4: ใช่ครับยุคนั้นเป็นยุคของอาร์เซนแวนเกอร์นะครับสำหรับรางวัลเกียรติยศดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดจากประธานยูฟ่าที่มอบให้แก่บุคคลที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่โลกฟุตบอลโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีบุคคลระดับตำนานของโลกที่ได้รับรางวัลนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางเซอร์บ๊อบบี้ชาลตันโยฮันคลาฟนะครับฟรานเชสโกตอตติเดวิดเบ็คแฮมนะครับดิเดียร์ดร็อกบ้าและล่าสุดก็คือซลาตันอิบราฮิมโบวิชนั่นเองครับ มาดูตลาดซื้อขายกันบ้างครับแอสตันวิลล่ายืนยันว่าเลออนกอเรสกาได้กลายเป็นนักเตะใหม่ของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากย้ายมาจากบาเยิร์นมิวนิกถือว่าพลิกโผเหมือนกันนะครับตอนแรกมีหลายทีมนะ
3: ครับ
4: ตอนแรกมีข่าวจะไปเล่นในสหรัฐด้วยซ้ำแต่อายุยังได้
3: อายุยังได้แล้วผมชอบวิธีการเล่นของเขานะเล่นแบบไม่เสี่ยงแล้วก็ไม่เจ็บตัวเท่าไหร
4: ่จริงๆถ้าจำกันได้เลออนกอเรสกาเนี่ยมีข่าวกับแมนยูมานานมาก
3: ใช่ครับ
4: นานมากตั้งแต่เป็นเยาวชนน่ะจนสุดท้ายฟรีในวัย30 31ก็ยังไม่ได้ไปอยู่แมนยู
3: ถูกต้องนะฮะมาอยู่กับทีมนี้ครับแอสตันวิลล่าแถลงการยืนยันว่าเลออนกอเรสกากองกลางทีมชาติเยอรมันครับได้กลายเป็นนักเตะใหม่ของสโมสรเป็นที่เรียบร้อย หลังจากย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยกอเรสกาเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกแห่งบุนเดสลีกาในช่วงปี2018ถึง2026เป็นเวลา8ปีเต็มครับแล้วก็มีส่วนช่วยนำทีมคว้าแชมป์มากมายรวมถึงฤดูกาล 2019-2020 ที่สโมสรเนี่ยได้ทริปเปิลแชมป์ก่อนจะหมดสัญญาและย้ายออกมาเมื่อจบฤดูกาลล่าสุดครับกอเรสกาวัย31ปีกล่าวว่ามีความสุขมากครับที่ได้มาอยู่ที่นี่แอสตันวิลล่าเป็นสโมสรที่ใหญ่มากอยากนำประสบการณ์ที่ผมสั่งสมมาตลอดทั้งอาชีพค้าแข่งเนี่ยมาช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายตั้งตารอที่จะได้เล่นเกมใหญ่ๆในทุกช่วงเวลาทุกๆ 2-3 วันคือพรีเมียร์ลีกเนี่ยเล่นกันเยอะถ้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เล่นฟุตบอลเยอะเลย 2-3 วันแมตช์ 2-3 วันแมตช์เลยนะครับทั้งนี้เนี่ยวิลล่ากำลังเร่งปรับปรุงขุมกำลังแดนกลางเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมไปขายทางยูริเตเลมันออกไปนะครับขณะที่อามาดูโอนาน่าเองก็บาดเจ็บหนักจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จนต้องพักยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายเข้ามาเนี่ยการันตีตัวจริงแน่นอน
4: ใช่แล้วก็อย่าลืมเขาขายวอลแกนโรเจอร์ไปแล้วนะ
3: ครับ
4: มันได้เงินเสริมทัพมาพอสมควรนะครับ
3: ครับ
4: ข้ามจากฟุตบอลมาที่ทีมเรือพายของเม็กซิโกครับคว้า2เหรียญทองในศึกชิงแชมป์โลกที่เนเธอร์แลนด์ครับก็เป็นการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์โลกครับ Rowing World Championship 2026ที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับวันแรกของการชิงเหรียญทองชิงชัย6อีเวนต์ครับเริ่มที่เรือกัญเชียง2คนหญิงพายคู่ครับรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศไอลินอิบาร่ากับเมลิซ่ามาเกสครับสองสาวจากเม็กซิโกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับช่วยกันพายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ครับ7นาที 10.02 วินาทีคว้าแชมป์โลกไปครองอันดับ2เป็นของกรีซนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นของตูนิเซียส่วนในประเภทกันเชียง1คนครับก็เป็นรุ่นไลท์เวทนะครับรอบชิงชนะเลิศเคเนียเลชูก้าอีก1สาวจากเม็กซิโกนะครับเจ้าของเหรียญเงินครั้งที่แล้วกลับมาทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองที่2ในทัพเรือพายของเม็กซิโก
3: ส่วนเรือกันเชียง2คนชายพายคู่นะครับรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศชักซอดนูบาตอฟและโซบิจอนซาฟารอรีเยฟจากอุซเบกิสถานโชว์ความแข็งแกร่งครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกคนแรกให้กับอุซเบกิสถานหลังพายเข้าเส้นชัยลำแรกนะครับเวลา6นาที 21.93 วินาทีเอาชนะคู่ฝีพายจากเยอรมันที่ได้ที่2และสหรัฐอเมริกาที่ได้ที่3ครับ
4: ปิดท้ายด้วยเรือกันเชียงพาราเป็นของคนพิการครับ2คนผสมพายคู่นะฝีพายจากเยอรมนีครับได้เหรียญทองครับเวลา8นาที 8.26 วินาทีเหรียญกันเป็นของจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของทางอิสราเอลครับ
3: ทาเดสโปกาชานักปั่นสโลวีเนียครับคว้าแชมป์จักรยานทางไกลวูเอลตาเอสปานยาสเตทที่3ของตัวเองครับการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์2026นะครับวูเอลตาเอสปานยาครั้งที่81เข้าสู่การแข่งขันในสเตทที่6ครับเส้นทางถนนสลับกับการปั่นขึ้นเขาออกสตาร์ทจากเมืองเอลโครสเซเบรแควนส์คาตาลันครับเข้าเส้นชัยที่เมืองคาสเตยอสแควนบาเลนเซียระยะทางรวม 176.8 กิโลเมตรสเตทนี้มีนักปั่นหลายคนปั่นออกนอกเส้นทางครับรวมถึงเจ้าของแชมป์สเตทอย่างทาเดสโปกาชาน้องเหล็กสโลวีเนียด้วยนะครับที่ปั่นออกนอกเส้นทางในช่วงของการลงเขาก่อนจะกลับมาเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์สเตทที่3ของตัวเองในปีนี้ด้วยเวลา4ชั่วโมง12นาทีกับ40วินาทีตามมาด้วยเอนดริกมาสนักปั่นสเปนทีมโมวิสตาและอันดับ3ครับรัมเซสเดอแบร์นักปั่นจากเบลเยียมทีมอัลเปซินพรีเมียร์เทคเข้าเส้นชัยมาด้วยเวลา4ชั่วโมง13นาที26วินาทีครับ
4: ส่วนผู้นำในเวลารวมครับโปกาชาเจ้าของแชมป์ตูร์ดฟรองซ์5สมัยก็ยังนำเป็นอันดับ1ครับเวลารวม15ชั่วโมง38นาที27วินาทีอันดับ2เป็นของเอนริกมาสครับตามหลังอยู่3นาที34วินาทีอันดับ3ครับพรีมอสโรกริชนักปั่นสโลวีเนียจากเรดบูลโบราอัลโกรเฮนะครับที่ตามหลัง4นาที21วินาทีส่วนในสเตจต่อไปครับถึงสเตจที่7แล้วนะครับที่เมืองบาเดอัลบาในแคว้นบาเลนเซียครับ
2: ก็ปั่นขึ้นเทือกเขาเซียร่าเดกูด้าไปเข้าเส้นชัยที่เมืองบาวเดลินาเรสครับก็เป็นรีสอร์ทสกีชื่อดังของสเปนระยะทางรวม 149.9 กิโลเมตรครับ
4: และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะส่งท้ายข่าวที่ MBT วันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพกองขยะขนาดมหึมาที่สูงราวกับภูเขานะคะในย่านดาเอสซาลามในกรุงโกนากรีเมืองหลวงของกินีค่ะเกิดพังถล่มลงมาทับบ้านเรือแล้วก็เพิงที่พักของประชาชนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย30 คนแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายสิบคนค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว MBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

้ำท่วมหรือจะสู้น้ำใจกรมประชาสัมพันธ์ขอเป็นสื่อกลางประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409 นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านวันนี้วันศุกร์ที่18สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะพี่ถนอมอ่อนเกตพลและยานัทลภรดากันเกตค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับน้องยานัทครับ
1: ก่อนอื่นนะคะแนะนำช่องทางการติดตามรับชมรายการของเราค่ะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นะคะที่กำลังขึ้นอยู่ทางหน้าจอในตอนนี้นะคะก็จะมีช่องทางต่างๆให้เลือกสรรเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Instagram X YouTube Facebook นะคะTikTok ก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็ไปเลือกชมในส่วนของช่องทางต่างๆนั้นได้อีกหนึ่งช่องทางที่เราอยากจะแนะนำกันค่ะ NBT Plus นะคะที่ขึ้นผ่านหน้าจอนี้เลยก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะแนะนำช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนกันค่ะแน่นอนรายการ NBT รวมใจของเรานะคะเปิดสายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน02-275-6848 02-275-6848 นะคะและที่เบอร์062-605-6609นะคะที่ขึ้นผ่านหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชม
0: ครับใครที่มีปัญหาทุกร้อนอยากให้เราได้ชี้ทางออกบอกทางแก้ไขหรือประสานให้เกิดการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับเป็นข้อต่อข้อเชื่อมตรงนี้ให้ตามนโยบายของรัฐบาลก็ใช้โทรศัพท์062-605-6609อันนี้ทั้งในเวลาและนอกเวลารายการนะครับแล้วก็02-275-6848นี่ก็ช่วงเวลารายการ
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่แล้วก็ถ้าต้องการจะแจ้งแบบ24ชั่วโมง
1: ไปกันได้ที
0: ่อนุญาตให้เข้าทาง Facebook ได้นะครับ
1: Facebook
0: ก็ค้นหาถนอมอ่อนเกตพล
1: เ
0: นาะเข้าช่องนี้นะนะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะถนอมอ่อนเกตพลนะครับส่งข้อความแล้วก็หลักฐานที่ท่านจะใช้ประกอบในการร้องทุกข์เข้ามาด้วย
1: ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาในช่วงของถามมาตอบไปกันก่อนค่ะซึ่งในวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพรบในประเทศต่างชาติแล้วก็การขยายเรื่องของประกันสังคมมาตรา33ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนฮือฮากันมากๆ
0: ใช่นะครับเพราะว่ามติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งผ่านพ้นมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้

0: เอง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับถ้างั้นเราไปช่วงนี้กันก่อนเลย
1: ค่ะทำมาต่อไปกันค่ะช่วงถามมาต่อไปในวันนี้นะคะอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่เราจะร่วมพูดคุยกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัชดาธนาดีเรกเกี่ยวกับ2เรื่องราวนี้นะคะต้องบอกว่าก็เรื่องของการในประเทศต่างชาติก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะอ่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: ท่านโฆษกครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ครับอาจารย์รัชดาธนาดีเรกนะครับผมถนอมกับน้องยานัทอยู่ด้วยกันนะครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ก็เริ่มต้นถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนนะครับว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศซึ่งการจะเนรเทศนี่จะเนรเทศคนไทยออกไปข้างนอกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องเป็นคนต่างประเทศที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยแล้วก็ทำผิดเงื่อนไขตามระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนดมีผลบังคับใช้ในวันนี้รายละเอียดเรื่องนี้ที่ไปที่มาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: ที่ไปที่มานะคะอย่างที่เราก็เห็นปัญหากันอยู่ว่ามีคนต่างชาติอาจจะเข้ามาโดยถูกกฎหมายแต่ว่าพออยู่ๆไปแล้วก็ทำผิดนะ
0: ครับ
2: แล้วก็เอาออกจากประเทศลำบากกว่าเกิน หรืออีกกรณีนึงก็คือใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ลี้ภัย ซึ่งลี้เองนะคะมาอยู่เองแล้วมันก็นำไปสู่ปัญหาต่อมาก็คือว่ามีบางประเทศเขาอยากจะตามคนกลุ่มนี้นะให้กลับประเทศไปรับโทษหรือกลับไป อยู่ประเทศเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เอาออกไปไม่ได้ก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเขาควายของชาติมหาอำนาจที่มาคอยกดดันอย่างเงี้ยค่ะ
0: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นเราก็จะแก้ปัญหาทั้งสองอย่างไปพร้อมกันด้วยการที่มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาค่ะ
0: ครับอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับอาจารย์ครับที่เรามีระเบียบ
2: เป็นครั้งแรกเลยค่ะคือเดิมเนี่ยมันก็มีเรื่องของการให้เนรเทศอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีวิธีการหลักการให้ชัดเจนสำหรับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอะค่ะ
0: ครับมันมีกลุ่มไหนการกระทำแบบไหนบ้างที่เป็นฐานความผิดเข้าขั้นที่จะต้องเนรเทศครับอาจารย
2: ์คือ6ฐานความผิดนะคะ1ก็คือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ชอบนะคะผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้วก็ทำงานโดยไม่ชอบมาเป็นนอมินีมาทำธุรกิจสีเทาอะไรแบบนี้ถ้าเราจับได้ก็ต้องเอาจากรับโทษเสร็จแล้วต้องเอาออกนอกประเทศไปให้เร็วที่สุดนะคะมาประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบนะคะปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมแล้วก็พวกกระทำความผิดตามกฎหมายแล้วก็มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปแล้วก็อันที่6เนี่ยเป็นตัวการหรือว่าเป็นผู้ใช้สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดอื่นๆที่ได้กำหนดไปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นพวกที่ทำความผิดได้รับโทษออกไปรับโทษแล้วออกจากคุกแล้วเนี่ยต้องเอาออกจากประเทศโดยเร็วเลยค่ะ
0: กระบวนการหรือขั้นตอนที่จะเอาคนเหล่านี้ซึ่งเข้าข่ายฐานความผิดทั้ง6เรื่องเนี่ยนะครับออกนอกประเทศหรือในประเทศเข้าไปเนี่ยมันจะต้องกระบวนการมันต้องเริ่มต้นยังไงครับอาจารย
2: ์คือง่ายๆก่อนนะถ้าในกรณีที่ติดคุกแล้วหลุดกำลังจะออกจากคุกเนี่ยทางราชทัณฑ์ก็ต้องประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยอะค่ะเพราะว่าอำนาจในการตัดสินใจว่าคนนี้ต้องถูกในประเทศเนี่ยจะเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมาย
0: เพราะว่าทั้ง6ฐานความผิดนั้นเป็นความผิดที่เป็นอาญาทั้งหมดนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็มีโทษจำคุกเมื่อมีโทษจำคุกก่อนจะออกจากคุกก็ต้องรายงานทางกระทรวงมหาดไทยปลัดก็มีอำนาจที่จะผลักดันออกไปนะครับก็เริ่มมีผลวันนี้เป็นวันแรกคิดว่าสิ่งที่จะตามมาจะทำให้นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการผลักดันหรือเนรเทศออกไปได้ง่ายขึ้นมากขึ้นไหมครับอาจารย์ฮะ
2: แน่นอนเลยค่ะอันนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวรัฐมนตรีก็รับลูกไปแล้วนะคะว่าเราก็เห็นว่ามันมีชาวต่างชาติบางกลุ่มที่อ้างว่ามาเที่ยวมาพักผ่อนนะคะแต่อยู่ๆไปแล้วไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วมาสร้างความวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้าเข้าข่ายความผิดเนี่ยก็คงจะได้มีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีนี้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ท่านโฆษกคะหลายคนมองว่าระเบียบฉบับนี้น่าจะใช้จัดการกับกลุ่มทุนสีเทากลุ่มนอมินีเนี่ยมากน้อยเพียงใดคะรัฐบาลตั้งเป้าไว้ไหมคะ

0: ของจัดการกับทุนสีเทานอมินีเนี่ยมันมีหลายกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะคะเริ่มต้นตั้งแต่คนที่เป็นวิชาชีพนักกฎหมายนักบัญชีเนี่ยที่ไปเอื้ออำนวยให้เกิดการจดทะเบียนธุรกิจอย่างนี้ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันมีการความเป็นนอมินีเกิดขึ้นอันนี้รัฐบาลก็ได้สั่งการไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ตรวจสอบเส้นเงินด้วยทีนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดทำธุรกิจแต่ว่าเมื่อมาอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยความผิดก็ต้องรับโทษรับเสร็จแล้วต้องเอาออกไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทุกส่วนงานที่จะเอาผิดกับคนที่ไม่เคารพกฎหมายแล้วมาสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมไทยของเราค่ะ
1: ครับดูเหมือนระเบียบนี้จะเป็นที่ถูกใจคนไทยไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงหลังเราก็จะมี
0: เรื่องที่ถนอมขออนุญาตพอเดี๋ยวจะอาจจะต้องขอตัวแต่ว่าอย่างกรณีที่ทำความผิดจากต่างประเทศแล้วหนีมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีประเทศหนึ่งเขาอยากจะขอตัวกลับไปแต่หรือว่าถ้าเป็นกรณีความผิดผู้ลี้ภัยทางการเมืองแบบเนี้ยค่ะก็เราก็เปิดช่องตามหลักมนุษยธรรมก็คือว่าถ้ามันมีองค์กรสหประชาชาติหรือว่าประเทศที่สามเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับตัวไปก็ถ้าทำเอกสารมาชี้แจงแล้วก็รับผิดชอบที่จะดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังประเทศที่สามเนี่ย
1: ครับ
0: ก็รัฐบาลก็จะรับไปพิจารณาน
1: ะครับก่อนจะปล่อยตัวอาจารย์ไปประชุมต่อครับอาจารย์ครับฝากเชิญชวนพี่น้องนิดนึงเห็นอาจารย์ก็ออกมาเชิญชวนว่าผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยังไม่ได้อุทธรณ์นะครับเชิญละครับอาจารย์ฮะ
0: ก็31สิงหาคมให้วันสุดท้ายสำหรับการอุทธรณ์นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยากจะได้รับการพิจารณาเพื่อที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้ก็ขอให้เชิญมา อุทธรณ์ซะที่อำเภอเพราะเรามีศูนย์ One Stop Service ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ค่ะรวมถึงกรณีที่คนที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่ติดด้วยกรณีว่าเป็นมีอยู่ในมีชื่อในระบบว่าเจ้าของรถยนต์นะคะถ้าทั้งที่รถยนต์ของเราเนี่ยอายุเกิน15-20ปีแล้วก็ใช้โอกาสนี้ไปที่ทำเรื่องชี้แจงอุทธรณ์ที่อำเภอได้ด้วยค่ะ
1: ครับผมได้ครับวันนี้รบกวนอาจารย์ได้ตามนี้ก่อนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับประสาประท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจารย์ดร.รัชดาธนาดิเรกนะครับก็ติดประชุมด่วนเลย
2: มีภารกิจนะคะ
1: เดี๋ยวพยายามทุกวันศุกร์เราก็พยายามจะเชิญทางทีมโฆษกเนี่ยเนาะนะครับมาอัปเดตหรือให้ความคืบหน้านะครับเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจน้องยานัท
2: ค่ะ
1: เรื่องของมาตรา33ประกันสังคม
2: ใช่จริงๆแล้วอย่างที่เราทราบกันดีว่าประกันสังคมทุกมาตราเนี่ยมีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ครอบคลุมหมดเลยก็อยากจะเชิญชวนแล้วที่คณะรัฐมนตรีก็มีเรื่องของการอนุมัติหลักการนะคะเรื่องของกลุ่มลูกจ้าง3กลุ่มเนี่ยให้เข้าสู่หลักประกันสังคมเขาจะได้อะไรบ้างพี่ถนอมก็อย่างเช่นเรื่องของการเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพเนี่ยก็จะมีเงินทดแทนให้
1: คือได้หมดเลยนะครับแล้วซึ่งปกติเนี่ยคือกฎหมายประกันสังคมมันมีประมาณปี2535
2: ค่ะ
1: นะ2535มีครั้งแรกเลยประเทศไทยแล้วก็ใช้มาจนกระทั่งถึงปี2541เมื่อก่อนเนี่ยสิทธิก็มีเฉพาะการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยก็รักษาพยาบาลกับคลอดบุตรคลอดบุตรก็จะได้รับเงินค่าคลอดบุตรอะไรเงี้ยนะก็แค่นั้นนะต่อมาก็มีการขยายเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีบําเหน็จบํานาญชราภาพตรงนี้แหละ
2: คือเราส่งเงินไป
1: ใช่เพราะงั้นเขาก็จะเก็บเงินหักเงินจาก3ส่วนก็คือ1จากนายจ้าง2ลูกจ้างเราจ่ายสมทบและ3ก็คือรัฐบาลนะครับนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลนะครับจ่ายสมทบเป็น3ส่วนแล้วก็จะแบ่งเป็นกองทุนไว้เป็นกองของสํานักงานประกันสังคมกองนี้ไปดูแลเรื่องของการรักษาพยาบาลกองนี้ไปดูเรื่องของ ำเหน็จบำนาญต่างหากอะไรเงี้ยน
2: ะ
1: ซึ่งบำเหน็จบำนาญมันเริ่มมีเมื่อ1มกราคม2542เพราะฉะนั้นตั้งแต่1มกราคม42มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ20ปีนะ
2: ใช่
1: ประมาณ20ปี
2: เรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่มีการเรียกร้องแล้วก็ส่งผลให้ทุกวันนี้สิทธิ์ต่างๆก็ครอบคลุมเรื่องของแรงงานต่างๆที่เข้าร่วม
1: ซึ่งคนที่ทำประกันสังคมทั้งหมดในมาตรา33ถูกบังคับด้วยกฎหมายว่านายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปต้องมีประกันสังคมมาตรา33
2: แอบไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
2: ถ้าคุณมีลูกจ้างคุณต้องส่ง
1: ต้องมาตรา33เท่านั้นนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับถ้าเป็นพนักงานลูกจ้างอยู่ในระบบบริษัทหรือธุรกิจที่นายจ้างมีตั้งแต่1คนขึ้นไปต้องทำมาตรา33พอพ้นจากมาตรา33ออกจากงานนะครับยังไม่เกษียณอยากจะไปต่อก็ไปต่อมาตรา
2: 40
1: 39ก่อน
2: 39
1: ซึ่ง39เนี่ยที่มันมีปัญหาภายหลังว่าพอออกจาก33ส่งเงินไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าฐานเงินเดือนมันอยู่ที่ 15,000 แล้วพอไปต่อ39มันอยู่ที่ 4,800 พอ 4,800 พอมาคิดบำเหน็จบำนาญเอ้ามันเหลือครึ่งเดียวนะครับก็เลยมามีสูตรแคร์เพิ่มขึ้นนี่ใช่ไหม
2: ใช่ที่เขากำลังเร่งปรับปรุงกัน
1: ใช่นะเพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้อันนี้ก็มาตรา39ก็คือคนที่ออกจากงานแล้วส่งต่อนะครับนั้นเป็นคนนอกไปแล้วนะ
2: ช่วงระยะเวลาที่เราได้มีสิทธิประโยชน์ยาว
1: แล้วก็ส่งต่อซึ่งสิทธิประโยชน์ก็จะได้เหมือนกับมาตรา33ทุกประการยกเว้นบำเหน็จบำนาญที่อาจจะได้น้อยลงนะครับแล้วก็อีกมาตราหนึ่งก็คือ 40. มาตรา40อันนี้ก็เปิดให้กับคนทั่วไปเลย
2: ชีพอิสระ
1: นะมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
2: ใช้ได้ทำได
1: ้เปร่แผงลอย คนทั่วไปเกษตรกรก็ทำได้หมด
2: ต่าง
1: ๆแต่ไปกำหนดว่าอายุต้องไม่เกิน65เนี่ย
2: ไ
1: ปจำกัดไว้ตรงนั้น
2: ใช่
1: นะครับซึ่งนี่คือแต่ว่าทั้งหมดนี้มีคนอยู่ประมาณร่วม24ล้านคนนะ
2: ที่เข้าร่วม 39
1: 40เนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เลยมีมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยที่จะให้แม่บ้าน
2: คนสวนคนขับรถ
1: ครับ
2: ลูกจ้างแผงลอยภาคการเกษตรเข้าสู่ประกันสังคม
1: ทำประกันมาตรา33ได้ด้วย
2: มันก็จะได้รับสิทธิพิเศษได้มากขึ้น
1: ใช่อย่างเขาขยายความตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้เลี้ยงสัตว
2: ์
1: เลี้ยงวัว
2: ก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ที
2: ่
1: ทางใต้เนี่ยเลี้ยงวัวชนนี่น่าจะได้นะ
2: แต่บางคนเขาก็ไม่เข้าแต่ตอนนี้คือเข้าได
1: ้
2: มาตรา33นะ
1: ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับอย่างเช่นเรามีลูกจ้างมาช่วยทำงานบ้าน
2: ที่เป็นแม่บ้านทั้งหลาย
1: มาเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านดูแลสวน
2: คนขับรถ
1: ขับรถ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ก็เราให้เขาสมัครเป็นประกันสังคมเราจ่ายสมทบรัฐบาลจ่ายสมทบเขาจ่ายสมทบเขาก็จะได้สิทธิรักษาพยาบาลอะไรต่างๆได้หมดเลยแล้วก็ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอย
2: อย่างเช่นถ้ามีอยู่ตามตลาดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมีลูกจ้างก็เข้าสู่มาตรา33ได้การสมทบก็ประมาณ750บาทต่อเดือนมาตรา33นะคะ
1: อันนี้ก็เก็บไว้นะเก็บไว้ทั้งเป็นเงินบำเหน็จบำนาญแล้วก็เป็นเงินที่ใช้ในการอะไรล่ะรักษาพยาบาลแล้วก็รัฐก็เติมนายจ้างก็เติมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับแต่ว่ายังตอนนี้ยังสมัครไม่ได้นะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยว
2: รอขยายประกาศนะ
1: หลังจากคณะรัฐมนตรีแล้วมันจะมีกรอบนะครับของการทำงานอยู่ประมาณ6เดือนน่ะ
2: ประมาณ180
1: วัน6เดือนนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาเตรียมพร้อมทุกอย่างเพราะว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยคนที่เสนอเรื่องนี้เข้าสู่ครม.คือกระทรวงแรงงานพอกระทรวงแรงงานเสนอครม.พิจารณาอนุมัติเสร็จปั๊บกลับมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับขยายฐานของมาตรา33ออกไปเนี่ย ก็ต้องมาเตรียมคนเตรียมทุกอย่างอีก
2: แล้วก็ทางนายจ้างเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับ
2: ซึ่งผลของการขยายความคุ้มครองนี้นะคะพี่ถนอมคาดว่าเลยในปี2573เนี่ยจะมีผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้นนะก็เป็นการขยายหลักประกันสังคมเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆเรื่องของสุขภาพให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิตรงนี้ได้มากยิ่งข
1: ึ้
2: น
1: เขาคาดว่าจะมีคนประกันตัวในมาตรา33เพิ่มขึ้นราว1ล้านคนเศษนะครับประมาณนี้นะทีนี้ถามว่าใน3ฝ่ายเนี้ยนะครับพอเขาขยายให้แล้วเนี่ยมีเขาอยากเข้าใน อยากทำไหม
2: บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันต้องเสียเงินเพิ่ม
1: บางคนที่เป็นลูกจ้างบอกไม่เอาเราเสียทุกเดือนผมไม่เอาอ
2: ะ
1: ไม่เข้าหลัก750ผมไม่จ่ายหรอก
2: 750ก็บางคนถือว่าเยอะนะ
1: บางบอกผมไม่เอาแล้วครับส่วนนายจ้างบอกกันนั้นไม่เอาก็ดีสิครับ
2: สบายเลย
1: ไม่ต้องเติม
2: นายจ้างก็ไม่ต้องส่ง
1: แต่คนที่3คือรัฐบาลบอกไม่ดี
2: ไม่ได้รัฐบาลอยากที่จะคุ้มครองพวกคุณนะคะ
1: เพราะที่สุดแล้วถ้าคุณเข้าระบบนี้พอถึงวันเวลาคุณเกษียณนะครับคนจะมีเงินเดือนกินไปตลอดชีวิตนะ อย
2: ่
1: างน้อยก็ 4,000 5,000 แล้วแต่ส่งมากส่งน้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิทธิของลูกจ้างถ้าคุณเป็นคนสวนคนขับรถเป็นแม่บ้านพ่อบ้านของเขาอยู่เนี่ยและถ้าคุณจะต้องการจะข้ามมาตรา33เจ็บป่วยแล้วไปนอนรักษาโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลบัตรทองนะ
2: ค
1: ุณต้องบอกนายจ้างถ้านายจ้างไม่ส่งคุณมีสิทธิ์ที่จะร้องประกันสังคม1506นะ
2: 1506นะคะในการที่จะแจ้งถ้านายจ้างของคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะ
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เขาขยายให้ไปกว้างไกลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าผมกำลังดูว่ามันจะเป็นสภาพบังคับหรือแบบสมัครใจนะ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นโรงงานอันนั้นบังคับ
2: ต้องทำทุกคนอยู่แล้วทุกโรงงานทุกบริษัท
1: แต่กรณีการขยายไปนี้จะเป็นสภาพสมัครใจหรือบังคับแต่ผมดูเลยน่าจะเป็นภาคสมัครใจซะมากกว่า
2: ก็ขึ้นอยู่กับนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างว่าเห็นควรก
1: ัน
2: หรือไม
1: ่แต่แนะนำว่าควรจะเข้านะควรจะเข้านะครับแล้วถ้าคนทั่วไปนะขณะนี้ทำได้เลยคือมาตรา40นะครับเสียน้อยเสียมากเดือนละ70บาทเสีย100บาทต่อเดือนหรือ300บาทก็แล้วแต่นะครับเจ็บป่วยไม่สบายนอนโรงพยาบาลก็จะได้เงินค่าที่ไม่ได้ทำงาน
2: ก็เป็นทางเลือกในสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราได้มีการส่งไปนั่นเอง
1: เสียชีวิตก็มีค่าปลงศพให้ด้วยแน่นอน
2: ค่ะ
1: นะไม่มีปัญหาเหมือนชาปนกิจที่ล้มและเสียชีวิตแล้วไม่ได
2: ้อันนั้นคือบางคนไม่อยากจ่ายให้คนเสียชีวิตไปแล้วเนาะ
1: 40ได้แน่นอนนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งน้องยานัทนะครับในช่วงหลังเนี่ยนับตั้งแต่เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีแล้วต่อมามันเหมือนกับเอาอย่างอ่ะ
2: เอายิ่งเอาอย่างบางคนอยากจะแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะดูยิ่งใหญ่บ้างก็ไปโพสต์บ้างแหละไปข่มขู่บ้างในแชทไลน์เนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างบ่อย
1: ซึ่งช่วงหลังนี้จะน่าจะโกหกจะมากกว่าล่าสุดที่บ้านเธอไง
2: ใช่ที่ราชบุรี แต่ว่าเขาจับได้แล้วเป็นคนที่ทำเสื้อ
1: ทำยังไงอ
2: ารมณ์ว่าไม่อยากทำเสื้อทำไม่ทัน
1: รับงานโรงเรียน
2: รับงานไว้
1: เขาจะแข่งกีฬาแล้วเสร็จแล้วนางก็ไม่สามารถจะทำเสื้อส่งให้โรงเรียนที่เขาแจ้งทำได้ทันเวลาก็เลยทำไง
2: ก็เลยแชทเข้าไปในแชทเลยข่มขู่ว่าจะไปกราดยิงอะไร
1: แชทเข้าไปในกลุ่มไลน์ครูโรงเรียนเลยจะขู่กราดยิง
2: ซึ่งเอาจริงอย่างเงี้ยต่อให้เราทำเนี่ยคนอื่นก็รู้นะว่าคุณเป็นใคร
1: ใช่ไอจุดประสงค์ที่ทำนี่ก็แค่เพียงบอกว่าอ้าวเขาจะมีการกราดยิงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเลื่อนงานการแข่งขันเมื่อเลื่อนการแข่งขันออกไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะไอที่เราจะส่งงานไม่ทันเราก็จะได้รับการเลื่อนไม่เสียหายนะ
2: ใช่
1: เรารับงานแบบนี้บางทีมันมีปรับใช่ไหม
2: มีค่าปรับถ้าทุนทำช้านะ
1: ดูดิแล้วคิดได้ยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยการโพสต์ข้อความแล้วนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คำว่าคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นี้ไม่ได้ตีความหมายว่านี่คือคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะมือถือเป็นไหม
2: แชทไลน์
1: เป็นหมดเป็นหมดนั้นในความหมายของกฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์นะครับซึ่ง อย่างวัน2วันที่ผ่านมาก็ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีเด็กชายม.3ชอบเล่นปืนพอชอบเล่นปืนเพื่อนรู้เพราะเดี๋ยวนี้พวกเล่นปืนพวกขายปืนมันชอบโพสต์เนี่ยมันไม่ได้ปิดบังนะ
2: โชว
1: ์มั่งเล่นมั่งฝึกซ้อมยิงบ้างอวดคนบ้างขู่เพื่อนบ้างไอ้คนขายก็ต้องโพสต์แม้ว่ามันขายใช่ไหม
2: จะได้มีคนมาซื้อ
1: จะได้มีคนมาซื้อ
2: แต่ก็เป็นการล่อตำรวจด้วยนะ
1: ล่อทีนี้ที่กาฬสินธุ์เด็กม.3เนี่ยมันก็เล่นแบบนี้ทีนี้ครูเขาก็เห็นพอเห็นเสร็จปั๊บเขาก็ไปเตือนที่บ้านกับผู้ปกครองเชิญผู้ปกครองมาเตือนแล้วก็ไปดูที่บ้านพอเข้าไปตามไปที่บ้านนี่เขาโกรธปั๊บขู่กราดยิง
2: โอ้โห
1: ก็นี่เขาก็เลยแจ้งตำรวจโรงพักในพื้นที่ก็ไปถึงบ้านเลยรวบตัวเด็กม.3คนนี้นะครับก็ยอมรับสาภาพเอามีการซ้อมยิงจริงด้วยนะ
2: อ๋อเด็กคนนั้นคือซ้อมยิงด้วย
1: ซ
2: ้
1: อมย
2: ิ
1: งแล้วก็ไปเจอก็เจอแต่ปลอกกระสุน12ปลอกแล้วก็ปืนก็ไปฝังแอบเอาไว้เนี่ยซึ่งก็ไม่รู้จะก่อเหตุไม่ก่อเหตุแต่ว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจจะไว้ใจได้ส่วนอีกรายหนึ่งเมื่อวานก็เป็นข่าวนี่เป็นเด็กม.ปลายเด็กสาวที่หนองคาย
2: ด้วยนะ
1: หนองคาย
2: ค่ะอ
1: ยู่ท่าบออืมแล้วก็ไปคือแกก็ใช้ AI เนี่ยสร้างภาพปืนปลอมขึ้นมาโดยใช้ AI
2: เดี๋ยวนี้มันทำได้ง่าย
1: นะครับแล้วก็ครูและสุดท้ายก็นั่นแหละครับ ก็เลยตำรวจก็ต้องไปเอาตัวมาทั้งหมดนี้เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็มีนโยบายเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนรวมถึงการเกิดกระแสข่าวความข่มขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนสร้างความวิตกกังวลให้พ่อแม่ผู้ปกครองครูรวมถึงส่งผลให้สถานศึกษาบางแห่งต้องประกาศหยุดเรียนหยุดสอนนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันเหตุแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเขาก็จะมีการยกระดับนะคะมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาทำอย่างไรก็จะมีการเปิดใช้งานระบบ Traffy EDU นะก็เป็นช่องทางการรับแจ้งเหตุก็ให้คุณครูนักเรียนผู้ปกครองเนี่ยรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้โดยตรงระบบเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งตลอด24ชั่วโมงคือถ้าเราเริ่มที่จะรู้ละเรื่องของการข่มขู่ก็แจ้งไปที่ Traffy EDU ได้เลยก็สามารถรับทราบสถานการณ์ได้รวมถึงเขาจะมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพด้วยนะคะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดูแลต่างๆเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะคึกขนอง
2: อยากโพสอะไรก็โพส
1: จริงๆพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็น่าจะพอจะล่วงรู้บ้างนะผมใช้คำว่าล่วงรู้พฤติกรรมของลูกไม่ว่าลูกหญิงลูกชายปัจจุบันนี้นะครับถ้าเขาที่แบบนิยมสนใจติดเพื่อนแล้วก็ชอบเล่นปงเล่นปืนอะไรพวกนี้
2: ยอมความรุนแรงอ
1: ันนี้ก็เฝ้าระวังนิดหนึ่งนะครับแต่บางทีก็พ่อแม่ไม่รู้เลยว่าลูกทำอะไรปิดห้องอยู่กับคอมพิวเตอร์
2: คือไม่ออกมาข้างนอก
1: คุยกับใครก็ไม่รู้
2: เป็นคนในโลกออนไลน์
1: วันดีคืนดีก็จับตัวเองเป็นตัวประกัน
2: ใช่อันนี้ก็เป็นโดนหลอกนะ
1: โดนหลอก
2: ก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยใส่ใจบุตรหลานให้มากกว่านี
1: ้และอย่าเที่ยวไปโพสต์นะการโพสต์นำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีคือสูงสุดไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและทีนี้การข่มขู่มันทำให้เกิดความกลัวก็มีความผิดอีก
2: ข่มขู่ให้เขากลัว
1: ในสมมติพี่ขู่น้องยานัทบอกระวังตัวนะ
2: อันนี
1: ้สวยๆอย่างนี้
2: เป็นพี่ถนอมห่วงใยหรือเปล่าห่วงใยหนู
1: แสดงว่าไม่กลัวไม่ผิดถ้างั้นพี่ไม่ผิด
2: อันนั้นกลัวก็ได้ค่ะระวังไว้นะ
1: ถ้าจะบอกให้สวยๆอย่างนี้ระวังตัวนะกลัวไหมกลัวไหมจ๊ะ
2: กลัวค่ะ
1: กลัวถ้ากลัวนี่โดนละหูโทษละจำคุกไปเกิน1เดือนปรับไปเกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับถ้าครูบอกสวยๆอย่างนี้ระวังตัวนะแล้วก็เดินยิ้มแป้นกลับบ้านดีใจไปอย่างเงี้ย
2: ก็เข้าใจว่าเขาแบบเป็นห่วงเราไม่ใช่
1: อันนี้ไม่กลัวไม่ผิดนะเพราะงั้นก็อย่าเที่ยวไปโพสต์ไปอะไรยังไงหรือแม้กระทั่งการแชร์นะเวลาคนที่เขาเนี่ยนักกฎหมายผู้รู้เขาก็บอกว่าสมมติว่าพี่ไปโพสต์กำลังด่าใครอยู่สักคนหนึ่งน
2: ะ
1: ด่าอย่างสาดเสียเทเสียนะครับอยู่ๆน้องยันนะก็เข้ามาว่าใช่เลยปรบมือหมายถึงว่าใน
2: แต่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวนะ
1: รู้สิ
2: รู้ว่าพี่โพส
1: รู้ว่าลองสมมติกำลังไลฟ์สดสมมติไลฟ์สดแล้วไปเที่ยวด่าเขาทำให้เขาเสียหายบุคคลที่3ที่4เสียหายนะและหนูก็นั่งดูและชอบนะ
2: เยี่ยมจริงๆ
1: ยกนิ้วไลค์กดไลค์ปรบมือส่งการ์ตูนเนี่ยน
2: ะ
1: โดนด้วยฮะ
2: อ้าวแค่ผ่านมาเฉยๆก็โดนเหรอคะ
1: ก็จะไปแต่กดอะไรมั่วๆไ
2: หมโดนอย่างเดียวพอถ้าเราจะนะไม่ต้องไปร่วมมือกับเขา
1: ระวังจะโดนร่วมหรือสนับสนุนนั่นนะ
2: อันนี้ก็น่ากลัวมากๆนะคะก็สำหรับใครที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนะก
1: ็
2: ระมัดระวังพี่ถนอมเราปิดท้ายกันด้วยข่าวที่ต้องเรียกว่าข่าวดีใจไหมสำหรับผู้มีจิตเมตตา
1: ข่าวดี
2: เป็นพี่ถนอมหรือเปล่าคะแต่ไม่เปิดเผย
1: บอกไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นผู้นิรนามเพราะงั้นบอกไม่ได้
2: ใช่ก็มีการบริจาคนะคะ100ล้านบาทเนี่ยให้กับโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเนี่ยก็มีการสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบพรีเมียมสูง6ชั้นนะคะพื้นที่ใช้สอยรวม 4,350 ตารางเมตรนะคะก็ช่วยในเรื่องของการยกระดับบริการด้านการดูแลเรื่องของสุขภาพต่างๆคืออย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆก็เยอะมากๆทีนี้ก็เป็นผู้ใจบุญนะที่บริจาค
1: อันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดเมืองพัทยานะพี่วันนะใช่ไหมโรงพยาบาลพัทยา
2: ปฐมค
1: ุณเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีคนใจดีแล้วไม่บอกชื่อบริจาคเงินมา100ล้านบาทท้วนๆกลมๆเลยนะบอกโรงพยาบาลว่าเอาไปสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนอกคนมาแล้วกลับใช่ไหมแล้วก็ผู้ป่วยในที่พักค้าง แบบพรีเมียมหมายความว่าไง
2: แบบมีระดับ VIP ที่ดีขึ้น
1: ให้เขาได้อยู่อย่างสะดวกสบายใช่ไหมไม่ใช่อยู่อย่างอนาถา
2: อะไรอย่างนี้มีเตียงที่อำนวยความสะดวก
1: ถึงตีความว่าพรีเมียมนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูรายการเราอยู่นะครับผมคิดว่าอานิสงส์ที่ท่านบริจาคในท่านเป็นผู้ให้ที่น่าเลื่อมใสศรัทธามากนะครับเราบริจาคทำบุญ10บาท20บาทเขียนชื่อตู่ไว้ด้วย
2: ตั้งในที่เขียนชื่อไว้เลยว่าบริจาคเท่านี้เท่านี้
1: เพื่อได้ซองกฐินผ้าป่ามามีชื่อให้กรอกนะบริจาค100บาทเขียนด้วยตัวใหญ่โตเบลเลอร์เลย

0: มาแล้วก็ลูกหลานรับช่วงต่อก็กลับเห็นดีเห็นงามกับ
1: สนับสนุนเรื่องการทำบุญเก็บกันก่อนนะคะช่วงหน้าเรามาเปิดสายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนกันนะคะช่วงนี้พักก่อนค่ะ

0: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
3: เข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะช่วงนี้เราเปิดสายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนนะคะและทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาฝากเรื่องราวได้ที่02-275-6848ย้ำกันอีกครั้งนะคะ02-275-6848นะคะและที่เบอร์มือถือนะคะ0626056609นะคะโทรกันเข้ามาได้เลยในช่วงนี้จนถึงเวลา15นาฬิกานะคะ
4: ครับไปรับสายแรกเลยนะครับคุณจิรัตครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: ครับ
4: คุณจิรัตจากกรุงเทพจำได้ว่าเมื่อวานนี้มีแอบถามเข้ามาทีหนึ่งแล้วดูเหมือนว่ายังไม่ถูกใจในคำตอบนะเพราะว่าไม่ได้เข้าสายมามีประเด็นอะไรจะถามครับพี่ครับ
5: ผมรบกวนเพิ่มเติมนิดนึงว่าพอดีว่าในกรณีที่คือตอนนี้พี่สาวนี่เป็นแบบอัลไซเมอร
3: ์
5: นะฮะและต้องการขายที่ดิน
4: ครับ
5: ก็เลยไม่ทราบว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ
4: พี่สาวเป็นอัลไซเมอร์จะขายที่ดินเดี๋ยวขอวินิจฉัยก่อนเนาะพี่เนาะ
5: ครับ
4: พี่สาวเป็นโสดเหรอครับ
5: มีครอบครัวแล้วครับในนั้นอายุ97แล้วครับ
4: พี่สาวเขามีสามีมีลูกไหม
5: เสียหมดแล้วครับเหลือแต่หลาน
4: เหลือแต่หลานเหลือแต่หลานเนาะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่อายุมากแล้วอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เนี่ยจำอะไรได้บ้างไหมหรือว่าจำอะไรไม่ค่อยได้แล้ว
5: พอจะ

0: ทำได้บ้างครับถ้าผมคิดว่าสัก50 อ่ะนะครับ
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะอายุครับ
2: 90เท่าไหร่นะคะ
1: อายุเท่าไหร่นะตอนนี้
0: 97ครับ
1: 97
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวทีมงานต่อหาท่านอนันต์หนูปานหน่อยเนาะนะครับต่อหาพี่อนันต์หนูปานเจ้าพนักงานที่ดินลองวิเคราะห์วินิจฉัยเรื่องนี้เพราะว่าคนที่จะตอบได้ว่าโอนได้หรือไม่ได้ในการซื้อขายกันมันต้องโอนที่สำนักงานที่ดิน
2: ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาตอบดีกว่า
1: ใช่ว่าอายุ97จริงๆนะจริงๆน้องอย่านะครับต่อให้ไม่อัลไซเมอร์นะแต่97
2: อาจจะเขาเรียกว่าสติอาจจะ
1: มันไม่อาจจะไม่ครบถ้วนแล้วใช่ไหมทีนี้อัลไซเมอร์ด้วยเนี่ยมีคำวินิจฉัยของแพทย์ไหมว่าอัลไซเมอร์ครับ
0: มีใบแพทย์ครับนั่นครับ
1: มีใบแพทย
0: ์ครับ
1: ทีนี้จริงๆเนี่ยผู้ซื้อมันปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ผู้ซื้อผู้ขายแล้วตอนนี้ผู้ขายประสงค์จะขายผู้ซื้อก็ประสงค์จะซื้อถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องเลยคร
1: ับ แต่ทีนี้ในการทำนิติกรรมซื้อขายกันต้องทำที่สำนักงานที่ดินประเด็นมันอยู่ที่ว่าสำนักงานที่ดินเนี่ยเขาจะยอมทำนิติกรรมซื้อขายในครั้งนี้ให้หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่เราสองคนแล้วนะไม่ได้อยู่เพื่อซื้อเพื่อขายแล้วนะมันอยู่ที่คนกลางคือเจ้าหน้าที่อยู่เขตที่ดินเขตไหนครับเนี่ย
0: อยู่ปราจีนบุรีครับ
1: อยู่ที่ปราจีนบุรีอำเภอ
0: ครับเป็นที่ดินของที่อำเภอเมืองเลยครับ
1: อำเภอเมืองปราจีนบุรีเนาะนะครับอ๋อ
2: พ
1: อดี
2: ประชุมอยู่
1: ท่านติดภารกิจนะท่านติดภารกิจไม่สามารถจะมาตอบตรงนี้ได้แต่ว่าพี่จิรัตครับถ้าปกติเนี่ยคืออย่างนี้ครับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ถ้าไปทำนิติกรรมสัญญาเนี่ยนิติกรรมนั้นเนี่ยถ้าต่อมามีผู้ร้องคัดค้านเนี่ยสมมตินะสมมติมีผู้ร้องคัดค้านเกิดทายาทของพี่สาวเนี่ยเกิดมีใครโผล่ขึ้นมาร้องคัดค้านมาเอ้าขายได้ไงตอนนั้นพี่สาวเป็นอัลไซเมอร์นี่ไงคือหลักฐาน
2: สัมปชัญญะไม่มี
1: นี่ไงคือใบรับรองแพทย์มันจะมีการร้องท้วงติงมีการนำคดีขึ้นไปสู่ศาลกันได้อันนี้ผมสมมติให้ฟังเนาะพี่เนาะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าถ้ามันไม่มีถ้าไม่มีผู้ร้องนะครับไม่มีผู้หยิบยกเป็นประเด็นขึ้นมามันก็สมบูรณ์โดยกฎหมายแหละนะครับแต่ปัญหาก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาจะยินยอมทำนิติกรรมในครั้งนี้ให้หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับเจ้าพนักงานที่ดินพี่จิรัตโทรไปถามเบอร์ตรงอีกเบอร์หนึ่งเพื่อจะเจอผู้เชี่ยวชาญของกรมที่ดินจดเบอร์ครับพี่ครับ
0: ครับผม
1: 02ครับ
0: 02
1: 141
0: 141
1: 5555
0: 5555
1: นะโอเค
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วผมมีข้อมูลอีกเพิ่มอีกนิดว่าเพราะฉะนั้นผมเคยไปทำนะฮะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าพี่สาวอีกคนหนึ่งฮะแต่ว่าก็พอเธอที่ดินก็บอกว่าอ่ะคุณจะขายไหมคือแกก็บอกแกอันนั้นกับแบบเป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: คือแกทำอะไรไม่ได้แล้วก็เขาบอกเขาก็แบบไม่รู้เรื่องอ่ะเธอที่ดินเขาก็เลยไม่ทำให
1: ้
0: ครับ
1: ได้ครับ
0: ว่าเขาบอกว่าอ้าวเขาตัวไอ้ป้าจะขายคุณยายจะขายเปล่า
1: ครับ
0: เขาพาคุณพาคุณยายมาทำไรรู้ไหมเนี่ยไม่รู้อะไรเงี้ยนะ
1: เออนั่นแหละจะที่ดินเขาไม่น่าหรอกคืออย่างนี้พี
0: ่ครับ
1: ถ้าดีที่พี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพิ่มเติมถ้าสำนักงานที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินเขาเห็นปั๊บอย่างนี้ทำไม่ได้เพราะเป็นอัลไซเมอร์รู้บ้างไม่รู้บ้างถามไปถามมาตอนนี้รู้บางจังหวะก็ไม่รู้แล้วมาทำอะไรไม่รู้กินข้าวยังกินแล้วไม่กินแล้วไม่รู้เนี่ยนะอันนี้เขาอาจจะต้องให้ทายาทเนี่ยไปร้องต่อศาลเพื่อเป็นผู้อนุบาลครับพี่ครับพอเป็นตรงนั้นเสร็จปั๊บถึงค่อยมาทำนิติกรรมสัญญาแทนให้ต่อไปได้อะครับแต่ถ้าจะไปทำเอาเลยซื้อขายเอาเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายและถ้าเป็นผู้อนุบาลมันก็จะมีข้อกำหนดที่กำหนดเอาไว้เหมือนกันว่าจะมาเที่ยวขายที่ดินของเขา
2: ถึงแม้จะเป็นแล้วก็ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้มันเป็นข้อต้องห้ามถ้าจะขายมันก็ต้องมีด้วยเหตุผลว่าเหตุทำไมต้องขายเพื่อจะมาดูแลผู้สูงอายุเขาเป็นคนป่วยโน่นนี่นั่นไงมันต้องมีเหตุผลเพียงพอไม่งั้นมันก็จะไม่ได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยพี่อนันต์หนูปานขณะที่ท่านกำลังประชุมอยู่ตอนนี้ท่านไลน์มาตอบผมนะพี่อนันต์หนูปานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขามัญจาคีรีบอกว่าถือว่าสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์หรือเป็นคนไร้ความสามารถไม่สามารถดำเนินการได้ครับชัดเจนครับพี่ครับ
0: ครับครับ
2: ชัดเจนนะคะพี่จิรัต
1: เว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าจะทำกันทำสัญญากันไว้อะไรกันไว้และถึงวันหนึ่งแต่มันก็จะมีปัญหาความเสี่ยงกับผู้ซื้อนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาการโอนทำไม่ได้ครับพี่ครับเอาชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ดีกว่าค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราต้องขอโทษนะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรไหมอย่างไร
1: ไม่ต้องทำยังไงอะครับก็ยังขายไม่ได้ครับใช่ครับที่ดินเขาไม่โอนให้ไปตั้งผู้อนุบาลผู้อนุบาลทำได้บางเรื่องแต่จะไปขายที่ดินของผู้อัลไซเมอร์หรือผู้ป่วยนี่ไม่ง่ายครับไม่ได้รับอนุญาตให้ทำครับ
2: อาจจะลองโทรไปที่สายด่วนที่ดินก่อนนะคะ
0: เมื่อกี้เนี่ยนะฮะว่าเพื่อเอามาดูแลรักษาผู้ป่วยอะฮะ
1: มันก็ต้องร้องศาลถ้าอย่างนั้นต้องร้องศาลครับต้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลและขออนุญาตศาลในการขายที่ดินของคนไร้ความสามารถครับไม่ใช่ขอคือเวลาเราขอตั้งผู้อนุบาลเนี่ยเราขอตั้งผู้อนุบาลทำไมต้องตั้งผู้อนุบาลเพราะเขาเป็นอัลไซเมอร์เขาเป็นคนป่วยไร้ความสามารถอะไรเงี้ยนะก็ศาลก็ตั้งทีนี้ในคำขอนั้นก็ต้องขอไปด้วยว่าต้องการขายที่ดินศาลต้องอนุญาตครับใช่ครับ
0: ครับผม
1: นะนี่คือคำตอบจากเจ้าพนักงานที่ดินอนันต์หนูปานนะไม่ใช่คำตอบของถนอมนะสองคำตอบนี้นะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ถือว่าสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์หรือเป็นคนไร้ความสามารถไม่สามารถดำเนินการได้ครับสองต้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลและขออนุญาตศาลในการขายที่ดินของคนไร้ความสามารถด้วยครับชัดเจนครับพี่ครับตั้งผู้อนุบาลได้แต่ว่าต้องขอศาลที่จะขายให้ศาลอนุญาตนะครับ
0: ชัดเจนครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ครับขอบคุณที่ตั้งคำถามนี้นะสวัสดีครับ
2: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยที่รับชมอยู่ทางบ้านแล้วมีญาติที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วอยากจะขายที่ดินเนี่ยเราก็จะได้รับเรื่องราวได้มากขึ้นว่าควรทำอย่างไรต่อไปนะคะ
1: เรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยถ้าพี่น้องของเจ้าของทรัพย์เนี่ยถ้าเขาไม่มีปัญหานั่นก็เรื่องหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าพี่น้องเขามีปัญหากันเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เลยยังไงก็โดนร้องโดนฟ้องแน่ๆและพิสูจน์ได้ง่ายด้วยเพราะว่าผู้ป่วยยิ่งอายุมากๆมันเป็นข้อโต้แย้งอยู่แล้ว
2: แล้วยิ่งอายุ97ปีเป็นอัลไซเมอร์อีกอันนี้ก็ถือว่า
1: ผู้ซื้อก็ไม่ควรจะไปทำนิติกรรมสัญญาในการซื้อที่มันอาจจะถูกบอกเลิกที่เป็นโมคียะเขาเรียกโมคียะอาจจะถ้ายังไม่มีผู้บอกล้างอะไรก็สมบูรณ์แต่ถ้าพอมีผู้มาบอกเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้เขาเป็นอัลไซเมอร์นะมันจะเป็นโมคียะคือบอกล้างสัญญานั้นได
2: ้
1: มันไม่ได้เรียกว่าโมฆะตั้งแต่ต้น
2: น่ะโมคียะนั่นเองก
1: ็
2: ต้องขอขอบคุณพี่อนันต์หนูปานด้วยนะคะที่ทักไลน์มาพี่ถนอมคอยตอบคำถามด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ถึงแม้จะติดภารกิจไปกันที่สายต่อไปค่ะมาจากจังหวัดนครปฐมนะคะคุณพี่ปรีชาเนี่ยอยากจะถามเรื่องประกันสังคมมาตรา40ค่ะทำมา7ปีอายุ60แล้วไม่ได้ทำงานแล้วอยากทราบว่าต้องส่งอีกไหมเผลอส่งต่อมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะพี่ปรีชาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ปรีชาอายุ60ปีค่ะ
3: ขอโทษนะถามแทนแม่บ้านพอดีแม่บ้านไปเลี้ยงหลาน
2: ค่ะ
1: แม่บ้านทำมาตรา40ใช่ไหมหรือมาตราไหน
2: มาตรา40
3: มาตรา40ทางเลือกที่3ครับ
2: ทางเลือกที่3
1: ทางเลือก43
2: ค่ะ
1: ทางเลือกที่3ส่ง300บาทต่อเดือน
3: ถูกต้องครับ
1: ตอนนี้อายุ60ไม่มีบุตรแล้ว
3: ตอนนี้63แล้วครับ
1: ใช่ไม่มีบุตรแล้วถ้าทางเลือกที่3เนี่ยอันนี้ก็ต้องมองไปถึงว่าถ้าหยุดส่งมันก็หยุดไปเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าส่งต่อเราก็กลับมาส่งทางเลือกที่2หรือที่1ก็ได้นะ
3: ขอโทษนะตอนนี้อายุ 63 แล้วครับ
1: เข้าใจครับพี่เข้าใจฮะถ้าเราทำอยู่แล้วเราส่งต่อได้มาตรา40เนี่ยเขาให้คนทำได้เนี่ยคนที่จะทำได้เนี่ยต้องอายุไม่เกิน65ทีนี้ถ้าเรา63แล้วเราจะส่งต่อไปถึง70ส่งต่อไปได้ครับพี่วันดีคืนดีแม่บ้านของพี่เนี่ยเกิดป่วยไปนอนโรงพยาบาล3คืนหมอบอกว่าต้องพักโรงพยาบาลแอดมิดอยู่3คืนนะ3คืนนี้ไม่ได้ทำงานขาดรายได้เนี่ยเอาไปวันละ300
2: ค่ะได้รับสิทธิประโยชน์
1: ไปเบิกจากประกันสังคมได้แล้วก็อีก2วันหมอบอกว่าเอาละออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่ไปพักฟื้นที่บ้านอีก2วันนะไอ้2วันนั้นได้วันละ200
2: โอ้
1: เห็นไหม
2: ใช่มีแต่ได้กับได้นะ
1: แล้วก็ถ้าวันหนึ่งท่านเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีค่าปลงศพถ้าทางเลือกที่1เนี่ย 25,000
2: ค่ะ
1: ถ้าทางเลือกที่3นี่ถึง 50,000 นะ
2: 50,000 บาท
1: 50,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมแนะนำว่าส่งต่อไปครับพี่ครับ
3: ครับผม
1: ยังไม่ต้องเลิกส่งต่อไปมีแต่ได้กับได้ครับพี่ครับ
3: แล้วกรณีขอโทษนะฮะกรณีถ้าเกิดว่าเรามี

0: เรามีกิจกรรมทางอื่นอยู่แต่ว่าเราอยากจะหยุดครั้งนี้เพื่อเซฟค่าใช้จ่ายเนี่ย
1: พี่ครับถ้าจะเซฟค่าจ่ายเนี่ยลงมาเหลือทางเลือกที่1และเสีย70บาทต่อเดือนก็ได้ครับบุหรี่ซองเดียวครับพี
2: ่มี70บาท100บาทแล้วก็300บาท
1: คุ้มครับพี่ครับคุ้มเลยใช่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าจะบอกแต่ว่าถ้าจะบอกไม่ไหวแล้วจะเลิกอันนั้นก็เลิกก็เดี๋ยวมันจะมีเงินก้อนหนึ่งเนาะจากที่เราส่งมาแต่ถ้าถามผมส่งเติมต่อได้ครับพี่กลับมาทางเลือกที่1ก็ได้ครับ
0: ครับคือ70บาทต่อเดือนนี่มันเป็นบำเหน็จใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับมันจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ถ้าส่ง300ไม่ไหวก็มาเหลือ70บาทต่อเดือนก็ได
0: ้ครับ
1: โอเคนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณพี่ทั้งสองนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ใครที่อยากจะทำมาตรา40หรือสงสัยเรื่องประกันสังคมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนคือ1506จำไว้เลยนะ
2: 1506
1: โทรได้24ชั่วโมง
2: โทรไปสอบถามทางประกันสังคมคือต้องบอกว่ามันมีหลายมาตราให้เราเลือก
1: ครับ
2: ทำแล้วดีค่ะได้รับสิทธิประโยชน์
1: คือมาตรา40เขาเรียกไม่ใช่หลายมาตราเขามาตรา40เขาใช่ว่ามีอยู่3ช่องทางให้เลือก
2: 3ทางเลือก
1: ถ้าสมมติ
2: รายได้น้อยมาก
1: ๆถ้าสมมติเนี่ยอย่างหนูยานัทเนี่ยเพิ่งมีครอบครัวแล้วก็จะต้องมีบุตรถูกไหมอันนี้เอาทางเลือกที่3เลย
2: จ่าย300บาท
1: เพราะว่าจะได้รับการคุ้มครองถึงบุตรด้วยแต่ถ้าหากว่ารุ่นอย่างพี่เนี่ยนะไม่มีบุตรแล้วล่ะ
2: ต้องดูแลตัวเองยามเกษียณละ
1: ครับก็ทางเลือกที่1กับ2พอ
2: ก็70บาทไม่ก็100บาท
1: แต่เกิดอยากจะไปมีเด็กอีกสักคนหนึ่งนะไปทางที่3ก็ได้
2: แต่ขึ้นอยู่กับว่าเด็กจะมาหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะคะก็แนะนำนะคะทำประกันสังคมกันไว้ค่ะสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะที่รัฐบาลมอบให้ไปกันที่สายต่อไปนะคะคุณศักดาอายุ76ปีแล้วค่ะคุณศักดาเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะบริจาคนะพี่ถนอมอยากจะทำบุญบริจาคจักเย็บผ้าให้กับคนที่อยากทำงานเย็บผ้านั่นเองพี่ศักดาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ศักดาพงไพโรจน์นะใช่ไหมถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะถูกต้องครับ
1: คุณพี่อายุ76ปีอยู่ที่ถนนสุขทิสารใกล้ๆกับที่เราอยู่เนี่ยนะห้วยขวางแถวนี้เองประสงค์จะบริจาคจักเย็บผ้าเป็นจักเย็บอย่างเดียวหรือมีตัวพ้งด้วยครับ
3: เป็นจักอย่างเดียวฮะ
1: รู้จักตัวพ้งไหม
3: ไม่รู้จัก
1: เด็กรุ่นใหม่รู้จักพ้ง
2: เป็นถ้วยที่เหยียบหรือเปล่าคะ
1: มันเหยียบทุกตัวแหละ
3: ใช้เท้าเหยียบเหรอฮะ
1: ใช้เท้าเหยียบยังสามารถใช้การได้ปกติเลยใช่ไหมครับ
3: ครับเคยใช้ล่าสุดนี้ใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้มานานแล้วฮะ
1: อ๋อยังเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่ใช่ไหมปัจจุบันเนี้ยเน
3: า
1: ะ
3: พอดีแม่บ้านก็เสียก็เลยอยากจะบริจาคว่าไม่ได้ใช้
1: ทีนี้ประสงค์จะให้คนที่เขามีอาชีพเย็บจักหรืออยากจะเย็บหนึ่งต้องเย็บเป็นนะ
2: ค่ะ
1: หนึ่งเย็บเป็นและอยากจะเย็บนะเพื่อเป็นอาชีพ
2: ต่อยอดอาชีพ
1: กับ2เป็นอยู่แล้วนะอยากจะได้จักแต่ไม่มีเงินจะไปซื้อ
2: มันแพงนะคะ
1: ก็แพงอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทัก Facebook ผมมาก็ได้นะทัก Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลหรือโทรมา0626056609หรือเบอร์ของรายการของเรานี่โทรมาได้แต่ขอตรวจสอบนิดหนึ่งเพื่อให้ได้คนที่เขาเอาไปใช้จริงๆไม่ใช่พอฟังอย่างนี้เสร็จปั๊บเข้าทางเลยน้องยานัท
2: เอาไปทำอะไรต่อ
1: ขายต่อ
2: ไม่ได้นะคะ
1: เอาไปขายของเก่าอย่างนี้ไม่เอานะต้องลุงก็อยากจะช่วยคนที่เขาอยากจะได้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือไม่ก็ไปใช้จริงๆนะคุณลุงเน
3: า
1: ะ
3: บางคนเขาอยากได้ไปทำอาชีพไปตั้งร้านหน้าร้านเย็บอะไร
1: ใช่ไหมจะเปลี่ยนซิปเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยนะยังได้อยู่เนาะ
3: ครับครับ
1: ได้ครับต้องขอบพระคุณมากก็ขอให้คุณลุงไพโรจน์คุณลุง
2: ศักดาน
1: ะครับจงมีสุขภาพดีแข็งแรงด้วยนะมีเมตตาจิตที่จะบริจาคส่วนนี้นะครับถ้ามีใครที่เราเห็นว่าเหมาะสมนะกลั่นกรองและเหมาะสมก็จะได้ติดต่อไปนะครับ
3: เ
2: ดี๋ยวเราเป็นกระบอกเสียงให้นะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณสวัสดีค่ะ
1: คุณศักดาพงไพโรจน์นะเมื่อกี้ถามว่าไอตัวเมื่อกี้เนี่ยลองขึ้นภาพมาอีกทีนะ
2: ตัว
1: เมื่อกี้ก็ได้จักเย็บ
2: จักเย็บผ้า
1: ใช้เท้าส่วนในตัวที่พ้งที่บอกหนูรู้จักตัวพ้งไว้เนี่ยนะตัวพ้งคือตัวที่เย็บริมขอบอ่ะ
2: คือยากเข้าไปอีกนะคะ
1: คืออย่าให้ได้มันหลุดนึกออกมั้ยมันจะเย็บขอบริมอ่ะมันก็เรียกว่าตัวพ้งสระโอพอพานไม่โทวแหวนอ่ะพ้ง
2: แต่ถ้าอย่างทั่วคนทั่วไปก็จะรู้จักแต่จักแบบนี้ที่ขึ้นผ่านหน้าจออ
1: ันนี้ก็เย็บเฉย

0: คงไม่ได้ใช่ไหมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแถวเนี้ยแถวดินแดงห้วยขวางแถวเนี้ย
1: มีร้านเย็บผ้าเต็มไปหมดเลย
0: เต็มไปหมดคนปากใต้บ้านพี่เนี่ยไปไหนมาอยู่แถวนี้หมดมาทำอะไรเย็บผ้าหมดอยู่แถวนี้หมดได้หลังจากนั้นก็เลิกเพราะว่าอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรคะ
0: ของจีนมา
1: โรงงานคือใช้เครื่องจักรแทนก็อาจจะไม่เรียบร้อยก็เราก็เป็นกระบอกเสียงให้สำหรับคนที่สนใจนะคะที่อาจจะมีอาชีพเป็นช่างเย็บผ้าอยู่แล้วหรือว่าไม่มีอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวก็สามารถติดต่อมาที่รายการของเราเบอร์ที่ขึ้นนะคะ02-275-6848และ062-605-6609เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะพิจารณานะคะว่าใครควรที่
0: จะ
1: ได
0: ้
1: จากไป
0: ค
1: ่ะไปกันที่อุบลราชธานีกันบ้างนะคะคุณลุงสมอายุ75ปีค่ะบอกว่าธกส.สาขาตระการพืชผลให้เปลี่ยนสัญญานะคะเป็นสัญญาอะไรเดี๋ยวคุยกับคุณลุงสมกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: คุณลุงสม
0: สวัสด
1: ี
0: ครับพ่อใหญ่สมอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับพ่อใหญ
2: ่75
0: ปีเป็นลูกค้าธกส.สาขาไหนน้อ
2: สาขาตระการพืชผล
0: ตระการพืชผล
2: ตระการพืชผล
0: แล้วตอนนี้มีหนี้จำนองอยู่กับธกส.หรือหนี้กลุ่มธกส.ครับ
2: นี่ชวนตัวที่เมื่อนกว่าโอ้ที่แสนกว่านะ
0: มีหนี้อยู่40,000กว่า
2: แสน
1: ที
2: ่แสนกว่า
1: แสนกว่าค่ะ
0: เป็นหนี้จำนองหรือว่าเป็นหนี้เป็นหนี้ค้ำประกันแบบกลุ่มอะครับลุง
2: พอเป็นหนี้จำนอง
0: เพราะงั้นต้องเอาที่ดินไปจำนองลุงสมเอาที่ดินไปจำนองกับธนาคารธกส.บัดนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่นะ
1: 75 ปี
0: แล้วลุงด้วยความที่อายุเพิ่มขึ้นเลยมีความประสงค์เองว่าต้องการจะโอนหนี้จากพ่อให้ลูกรับช่วงต่อหรือเป็นความประสงค์ของธนาคารบอกลุงว่าลุงไปหาลูกมารับหนี้แทนลุงเถอะลุงอายุมากแล้วเป็นอย่างไหนครับ
2: เดี๋ยวผมรับเหตุผลด้วยอาจารย์ด้วย
0: ครับ
2: ก่อนหน้านั้นเชื่อว่าผมเลี้ยงลูกผมคนเดียวถูกพ่อพี่พูดยัง
0: ครับ
2: ถูกผมมีคนเดียวแต่หลานหนีมาอยู่อาศัยบ้านเด็กที่32กับผ
0: ม
2: แต่ข้านเป็นบุญ
0: ครับ
2: ผมเลี้ยงมาบ้านนี้ผมใหม่ทศชอให้เรียกเขาเรียกว่าผู้ยิ่งผู้ดูแลหนี
0: ครับ
2: ผู้ดูแลหนีให้ผมมีปัญหาตรงนี้นะอาจารย์เด้อ
0: คุณลุงแล้วลุงมี
2: ตรงนี
0: ้ลุงมีลูกกี
2: ่อดในร้านว่าร้านนั้น
0: พ่อใหญ่ฟังผมเด
2: ้อ
0: ลุงมีลูกกี่คนนะ
2: ผู้เดียว
1: คนเดียว
0: ลูกคนเดียวแล้วถ้าเปลี่ยนหนี้เนี่ยลุงจะให้เป็นชื่อลูกรับหนี้หรือจะเป็นหลานไม่คุณลุงต้องฟังก่อนครับลุงอย่าพูดสวนมา
2: แล้วแม่นครับผมขอโทษ
0: ลุงจะให้หลานรับหนี้ต่อหรือลุงจะให้ลูกรับครับ
2: ให้ลูก
0: รับนะเพราะว่าลูกลุงคนเดียวอย่างนี้ครับคุณลุงครับตามนโยบายของธนาคารธกส.ธนาคารเพื่อ
1: การเกษตรและสหกรณ
0: ์นะตามนโยบายเขาเนี่ยพอลูกหนี้อายุ70แล้วเนี่ยธกส.เขาจะติดต่อมาว่าขอให้ลูกเนี่ยมารับช่วงแทนถ้ามีลูกนะเพราะว่าลุงก็อายุมากแล้วแก่แล้วก็จะให้รับนี่แทนก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นลูกกตัญญูอะเพราะฉะนั้นถ้าลุงมีลูกคนเดียวยิ่งง่ายเลยถ้าลูก2คน3คนก็ต้องตกลงกันว่าให้ใครรับพอรับเสร็จแล้วปั๊บชำระนี่แทนพ่อและอีกคนที่เหลือไม่ได้เนี่ยไม่ชำระนี่แล้วถึงแล้วเวลาจะมาขอแบ่งเนี่ยมันก็มีปัญหาแต่ว่าลุงมีลูกคนเดียวก็ลุงพาลูกไปที่ธกส.สาขาตระการพืชผลนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสัญญาจากพ่อใหญ่เนี่ยนะพ่อใหญ่สมเนี่ยไปเป็นลูกได้เลยครับเป็นนโยบายของธกส.อยู่แล้วครับคุณลุงไปทำได้เลยครับคุณลุงครับ ถ้าลูกยินยอมนะลูกยินยอมที่จะรับหนี้ต่อแล้วก็ส่งต่อในนามของลูกแล้วพอถึงเวลาคุณลุงสมมาอยู่แล้วไอ้ทรัพย์สินนั้นก็ตกได้แก่ลูกของลุงลูกของลุงมีลูกก็เป็นหลานของลุงอยู่แล้วก็เป็นช่วงต่อไป

0: เองนะครับคุณลุงครับ
1: ตอนนี้ผมโอนอำนาจผู้รับผิดชอบคือหลาน
0: ครับครับครับ
1: ไม่มีโอนมาให้ลูกเป็นมีกรรมสิทธิ์นะ
0: ว้าวซ้ำนี่นะพ่อใหญ่สมนะ
1: เข้าใจเข้าใจ
0: เข้าใจแล้วนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อยู่ตะการพืชผลเคยไปไหม
2: ไม่เคยไปเลยค่ะ
0: เคยไปจังหวัดอุบลไหม
2: อุบลไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคย
2: ฉลับฉลับไปจังหวัดอื่น
0: จังหวัดไหนแล้ว
2: อุดรอะไรอย่าง
0: เงี้ยคนละเรื่องไม่ใช่ฉลับอันนี้จะพูดว่าฉลับไม่ได้เลย อุดร อยู่เหนืออุบลอยู่ใต
2: ้ร้อยเอ็ดอะไรก็ไม่เหมือนกัน
0: น
2: ะ
0: นี่นี่นี่ถ้าชี้ทิศนะ
2: ค่ะ
0: อุบลอยู่นู่นแล้วอุดรอยู่นู่น
2: คนละทางเลย
0: คนละทางเลย
2: ไม่ได้มาบรรจบอ๋ออาจจะเป็นที่โคราชแล้วก็แยกกันคนละทาง
0: จะเรียกว่าแฉลบไม่ได้เลยครับ
2: นะคะ
0: โอเค
2: สายต่อไปจากชลบุรีค่ะอันนี้เคยไปแน่นอนคุณปรีชาเนี่ยบอกว่าคือจะไปกู้เงินเนี่ยคือกู้ไปแล้วแหละที่พม.กระทรวงพัฒนาสังคมแต่ว่ายื่นคำขอไปแล้วก็คือยังติดต่อหรือว่าทางกระทรวงเนี่ยเขาก็ยังไม่ส่งเรื่องกลับมาเลยก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยช่วยประสานให้หน่อยนะคะพี่ถนอม
0: ครับ
2: คุณปรีชาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะ
0: คุณลุงปรีชาตามข้อมูลที่แจ้งอยู่สัตหีบใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ชลบุรีปัจจุบันอายุเท่าไหร่
3: 80ครับ
0: 80ปีทำเรื่องขอกู้เงินกับกองทุนผู้สูงอายุใช่ไหมครับ
3: ครับผม
0: ใครทำให้คุณลุงล่ะครับ
3: คือผมได้ยินจากเฟซจากอะไรนะฮะเห็นจากเฟซจากอะไรเนี่ยพอดีผมก็ไปที่เทศบาลครับเทศบาลเมืองกัตเตีย
0: ครับ
3: ไปติดต่อเข้าไปถามเขาเขาก็เลยเขาก็ช่วยนะครับเขาว่านั่นๆให้ผมเขียนใบอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ให้ลูกค้ำประกันให้ก็เขาบอกว่าเขาส่งไปทางแฟกให้ครับแล้วก็เป็นปีแล้วครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเขามีกฎมีระเบียบอะไรนักหนาไม่รู้นะฮะผมก็เลยโทรไปถามเขาก็บอกว่าต้องคอยก่อนคนกู้เยอะเขาเก็บเขาต้องเก็บจากพวกที่ว่ากู้ไปนะแล้วก็เอามาให้แต่ทีนี้เขาเก็บไม่ค่อยได้นะครับไม่รู้เขายังไงเขาบอกเก็บไม่ค่อยได้ธรรมดาเขาบอกว่า3เดือน4เดือนนี้ก็ต้องได้แล้วนี่ผมเป็นปีแล้ว
0: คุณลุงครับ
3: ครับผม
0: ที่คุณลุงพูดมานั่นแหละคือความจริงทั้งหมดนะครับว่าผู้กู้รายเดิมไม่จ่ายเงินกลับมากองทุนก็เลยทำให้ผู้กู้รายใหม่อย่างลุงก็เลยไม่มีเงินที่จะกู้ต่อเพราะว่าคนกู้เก่าไม่จ่ายแล้วส่วนใหญ่เป็นหนี้เสียด้วยเพราะเขาถือวิสาสะเอาว่าเขาแก่แล้วเขาอายุมากแล้วเขาไม่กลัวที่จะเบี้ยวหนี้กองทุนผู้สูงอายุแล้วก็คิดว่ายังไงรัฐบาลกองทุนก็ไม่ฟ้องเพราะว่าแก่แล้วถึงฟ้องก็ไม่กลัว
2: อาจจะตุยก่อ
0: นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จ่ายพอไม่จ่ายเสร็จปั๊บ
3: มีนะครับคนค้ำ
0: นั่นแหละพอไม่จ่ายปั๊บกองทุนมันจึงไม่มีเงินเหลือที่จะให้คนรายต่อไปกู้นั่นคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตอบคุณลุงนั้นถูกต้องเลยนั่นเป็นปัญหาของกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนคนพิการมันมีอยู่2กองเนา
2: ะ
0: กฎหมายคนพิการมีกองคนพิการผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่กู้แล้ว
2: กู้ไม่ชำระ
0: ไม่ชำระทีนี้การติดตามเรื่องการกู้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถจะเข้ากู้ทางเว็บไซต์เลยของกองทุนกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเข้าเว็บไซต์ง่ายที่สุดส่งข้อมูลทั้งนั้นทั้งหมดเลยแล้วก็ติดตามความคืบหน้าผ่านเว็บไซต์นั้นได้เลย
2: ออนไลน์ได้เลย
0: ออนไลน์ได้เลยทีนี้หรือจะโทรไปถามก็ได้ตรวจสอบชื่อแต่ว่าปัญหาที่ลุงบอกว่ารอมาเป็นปีแล้วไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคือปัญหาที่คุณลุงได้รับคำตอบโดยตรงจากเจ้าหน้าที่เพราะผมก็ตามเรื่องนี้แล้วก็ได้ยินเรื่องนี้มาเช่นเดียวกันครับคุณลุงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเชิญทางผู้ดูแลกองทุนเนี้ยมาสื่อสารกับทางผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งนะลุงนะผมขอรับการบ้านตรงนี้ไว้ก่อนนะเพราะผมเชื่อว่า
3: คือว่าอย่างเนี้ยครับ
0: ครับ
3: ผมอยู่คนเดียวนะฮะ
0: ครับ
3: ผมจะกู้มาขายของนะครับเมื่อก่อนผมขายของตลาดนัด2ที่นะฮะปีที่แล้วนะฮะทีนี้ผมก็พอมีเงินมีทองบ้าง 2-3 หมื่นทีนี้ผมมาล้มนะฮะล้มในห้องน้ำสะโพกหักฮะผมก็เลยไปโรงพยาบาล
0: ตัวเองไม่มีเงินทำทุนได้ครับคุณลุง

0: ุณลุงพอเข้าใจแล้วครับคุณลุงครับ
1: ตอนนี้ทุกวันนี้ผมแย่เลยครับ
0: ครับครับครับพอเข้าใจแล้วครับคุณลุงครับ
1: อะไรที่ไหนก็คำว่า80เนี่ยยาก
0: ใช่นะ
1: ครับผมก็เลยก็มี
0: หนึ่งอายุมากด้วยสองก็คือว่ายังไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นที่เป็นทางอ่ะก็ไปตลาดนะครับได้ครับคุณลุงครับผมขอรับเรื่องไว้ตามนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยังไงจะช่วยติดตามเรื่องให้อ
0: ันนี้เราก็ฟังแล้วก็เข้าใจปัญหาไปด้วยกันนะคือตอนนี้อะไรที่เป็นกองทุนของรัฐ
2: ค่ะ
0: ที่มันเป็นกองทุนของรัฐผู้กู้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นตามกฎหมายอย่างกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก
2: ยศ
0: จ่ายไหมเด็กๆ
2: ไม่ได้กู้ค่ะเพราะเด็กๆไม่ได้จ่าย
0: ไม่ได้จ่าย
2: ที่ออกข่าวกันเยอะแยะไปเนี่ยก็คือทำให้คนรุ่นหลังเขากู้ไม่ได้
0: เป็นหนี้เสียอยู่ใช่ไหม
2: ใช่
0: อันนี้ทั้งเด็กนะ
2: ค่ะ
0: หันมาทางผู้พิการ
2: ก็เป็น
0: ก็เหมือนกัน
2: กองทุนคนพิการ
0: ก็ไม่ค่อยจ่ายเหมือนกันหันไปผู้สูงอายุ
2: ก็ไม่จ่าย
0: ก็ไม่จ่ายพอไม่จ่ายปั๊บเนี่ยโดยลักษณะเนี่ยทุกท่านครับกองทุนเนี่ยเวลาเขามีกฎหมายเขาให้มีกองทุนรัฐนี่เขาจะประเดิมกองทุนให้ก่อนสมมติเขาให้กองทุนหนึ่งสมมติประเดิมให้นะก้อนแรกเลยนะตั้งปุ๊บให้ปั๊บสองสมมติว่า200 ล้านเอา200 ล้านนี่ไปปล่อยเลย
2: ปล่อย
0: แล้วก็มันจะหมุนเวียนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยออกไหมโดยที่รัฐไม่ต้องเติมให้กองทุนนี้มันเลี้ยงตัวมันได้
2: เขาเดินได้ด้วยตัวของเขาเองมีทั้งดอกเบี้ยหรืออะไรก็ว่ากัน
0: แล้วอันนี้มันไม่มีดอกเบี้ยนะ3ปีคืนไม่มีดอกอ่ะ
2: อ๋อนาน3ปีได้เลย
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็หมุนของมันเองเขาให้กองตั้งปั๊บไปหมุนอันนี้ตั้งปั๊บไปหมุนกันเองนะปรากฏมันไม่หมุนกลับไงมันจะหมุนไปแต่ไม่หมุนกลับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปัญหาเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมว่าเราจะต้องเป็นผู้กู้ที่สุจริตด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่กู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษาคนพิการก็ต้องสุจริตผู้สูงอายุก็ต้องสุจริตถ้าเราไม่สุจริตกู้ไปแล้วไม่จ่ายคืนคนที่ตามหลังมา
2: คนที่อยากจะกู้รุ่นต่อไปเขาก็ไม่ได้กู้ก็เห็นใจนะคะคุณลุงปรีชาเราเป็นกำลังใจให้นะคะส่วนผู้ที่กู้ไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะใช้คืนนะคะจะได้ให้คนที่กู้ต่อไปเนี่ยเขาได้กู้ได้ด้วยนะคะ
0: ครับ
2: อ่ะไปที่จันทบุรีกันบ้างนะคะคุณนิพัทค่ะคุณนิพัทเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่โป่งน้ำร้อนนะไม่มีเอกสารสิทธิ์ทีนี้ก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าโครงการอยู่ในการปลูกป่าถาวรทีนี้จะทำอย่างไรล่ะคุณพี่นิพัทสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: พี่นิพัทอยู่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
3: มาอยู่ตำบลทุ่งกลางครับที่มันอยู่ติดเส้นจันทบุรีสระแก้วติดถนนดำเลยฮะ
0: ทำสวนกันไหมแถวนั้นนะครับ
3: ที่ของผมปัจจุบันนี่มันเป็นสวนลำไยอยู่ฮะ
0: สวนลำไยนะมีช้องมีช้างอะไรเข้ามากินลำไยบ้างไหมครับ
3: เพราะแถวนั้นมันก็มีมาแถวนั้นบ้างแต่ทางผมไม่มีฮะ
0: ไม่มีนะทีนี้ปัจจุบันเอกสารที่ดินของพี่เป็นเอกสารอะไรอะครับ
3: คือจากเดิมเนี่ยคือซื้อมาจากชาวบ้านก็เห็นว่าทำเลมันดีมันอยู่ติดถนนดำนะฮะ
0: ครับเอาปัจจุบันเลยครับพี่ครับเอาสั้นกระชับว่า
3: คือผมซื้อมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือไม่มีเอกสารสิทธิ์
0: ซื้อมือเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วปัจจุบันมีหรือไม่มี
3: ตั้งแต่ยังไม่มีอบต.
0: ปัจจุบันเนี่ยถามพี่ว่าปัจจุบันมีเอกสารอะไรบ้างไหมหรือ
3: ห้างครับ
0: ก็เท่า
3: พบต.ห้าง
0: คืออย่างนี้นะพูดให้เข้าใจกันก่อนนะคำว่าพบต.5เนี่ยชื่อเต็มมันก็คือภาษีบำรุงท้องที
2: ่ค่ะ
0: มันคือใบเสร็จเฉยๆ
2: อ๋อไม่ได้เป็นเอกสารอะไร
0: ไม่ได้เป็นเอกสารที่ออกให้โดยกรมที่ดินหรืออำเภอใดๆทั้งสิ้นเมื่อไหร่ที่เราครอบครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วเราไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ไปเสียที่ไหนเสียที่อบต.หรือเทศบาลพอเราไปเสียเสร็จปั๊บหนูยานัทลุงมาเสียภาษีบำรุงท้องที่สวนลำไยของลุง10ไร่นะ
2: ราคาเท่านี้ประเมินแล้ว
0: หนูก
2: ็รับมาร
0: ับแล้วก็ออกใบเสร็จ
2: ก็เป็นเหมือนเอกสาร
0: บนหัวกระดาษเขียนว่าพบต.
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ภาษีบำรุงท้องที่แล้วคนก็เก็บอันนี้ว่าเป็นหลักฐานว่าเสียภาษีแล้วไม่ได้บอกว่าอันนี้คือกรรมสิทธิ์ของฉันนึกออกไหม
2: ค่ะ
0: ไม่ได้บอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันซึ่งที่ผ่านมาในอดีตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คำว่าภาษีบำรุงท้องที่เอกสารใบเสร็จที่เสียนี่แหละชาวบ้านเนี่ยอ้างว่านี่คือเอกสารสิทธิ
2: ์
0: กระทรวงมหาดไทยก็เลยตัดปัญหาว่าเพราะฉะนั้นไม่เก็บภาษีพวกนี
2: ้
0: ไม่เก็บอีกไม่เก็บเลย
2: เพราะจะ
0: ได้หมดปัญหา แต่พอมาถึงปี62พอมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับปี62ออกมาใหม่เนี่ยท้องถิ่นเนี่ยก็เลยเริ่มมาเก็บอีกเพราะถือว่าเป็นรายได้ของท้องถิ่นทั้งที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นึกออกไหมเพราะฉะนั้นของพี่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เมื่อไม่มีเอกสารสิทธิ์พอจะไปออกโฉนดที่ดินถามว่าออกได้ไหมพี่เคยเข้าโครงการบอกดินไหมตอบก่อนครับว่าเคยไม่เคย
3: คือ
0: พี่นิพัทตอบที่ผมถามนะพี่ผมตอบถามอะไรพี่ต้องตอบอันนั้นนะพี่จะไม่อย่าไปคิดคำตอบอื่นนะผมถามว่าพี่รู้จักโครงการบอกดินไหม
3: ก็ทราบแต่ว่ามีโครงการเดินเพื่อออกโฉนดที่ดินนะฮะ
0: เออนั่นแหละถ้าพี่จะออกโฉนดที่ดินพี่เดินพี่เข้าร่วมโครงการออกโฉนดที่ดินด้วยวิธีนี้เท่านั้นทีนี้ถ้าพอจะไปออกแล้วแล้วก็บอกว่ามันอยู่ในเขตป่าออกไม่ได้ถ้าออกไม่ได้ก็จบเลยครับพี่ครับโชคดีของพี่ก็คือว่าแค่เขาไม่ไล่ออกจากที่นี้ก็ถือว่าบุญแล้วครับแต่ถ้าจะไปออกโฉนดเขาไม่ออกให้ได้ครับพี่ครับเป็นข้อต้องห้าม
3: ขออนุญาตครับคือได้เมื่อปีที่แล้วได้เคยไปติดต่อกับทางที่ดินฮะและทีนี้ทางที่ดินเขาก็ดูไอ้ภาพทางดาวเทียมนะฮะ
0: ครับ
3: แล้วเขาก็บอกว่าได้คือจริงๆแล้วที่เนี่ยมันซื้อมาก่อนแล้วแล้วนี่ว่าไอ้ปลูกป่า
0: พี่นิพัทครับพี่นิพัทครับผมจะไม่พูดต่อแล้วนะชัดเจนนะว่าพี่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ตอบพี่ว่ามันอยู่ในเขตปลูกเขตป่าไม้ถาวรถูกไหม
3: คือเขาเพิ่งประกาศครอบมาทีหลังเนี่ยฮะ
0: ถ้าพี่อ้างสิทธิ์อย่างนั้นนะแต่ว่ายังไงก็ตามพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้เพราะอะไรรู้ไหม
2: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณไม่มีกรรมสิทธิ์นะถ้าคุณมีสค.1อยู่เนี่ยผมให้คุณสู้
2: อันนี้มันเป็นพ.บ.ท.
0: ถ้าค
2: ุ
0: ณคิดว่าคุณได้สค.1มาก่อนแล้วเขามาประกาศทับคุณนะคุณก็ไปสู้ได้สู้ศาลปกครองได้แต่คุณไปซื้อต่อเข้ามาแล้วก็ชัดเจนว่า
2: ภาษีที่ดิน
0: มันผิดมาตั้งแต่ต้น
2: ก
0: ็มันก็คือว่ามันไม่สามารถออกได้ตั้งแต่ต้นนะพี่ฟังของพี่ถ้าคำตอบอย่างนี้เขาดูภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศแล้วของพี่นิพัทรเนี่ยจบเลยครับพี่ครับอยู่ทำกินเท่าที่ทำได้ครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องของภาษีที่ดินนะเรื่องที่ดินพ.บ.ท.5ก็มีหลายสายที่โทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราก็ให้คำตอบไป
0: ครับ
2: ไปที่คุณทองอ่อนกันบ้างนะคะคุณทองอ่อนเนี่ยจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับร้านรถล้มนะ
0: ครับ
2: ซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของพรบเรื่องราวแบบนี้เราก็มักจะได้ยินบ่อยๆนะคะเกี่ยวกับพรบ
0: เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก็ได้เดี๋ยวตอบคุณพินิจจากจังหวัดตรังก่อนแล้วกันเนาะ
2: อันนี้
0: ตอบเอาไม่ต้องต่อสายนะเพราะว่าไม่ยุ่งยากนะครับอุทธรบัตรสวัสดิการเขามีมอเตอร์ไซค์2คันแต่โดนปฏิเสธอยากถามว่าสรุปห้ามเกินกี่คันแน่ถึงจะอุทธรได้มอเตอร์ไซค์ค่อยมี2คัน
2: ค่ะ
0: 2คัน
2: เกิน2คันไม่ได
0: ้แต่ว่าต้อง
2: อายุ
0: ไอ้คันหนึ่งเนี่ยคันเก่าต้องไม่เกิน20ปี
2: ค่ะ
0: ถูกไห
2: ม
0: แล้วก็คันใหม่นี้ก็ยังผ่อนได
2: ้
0: เพราะงั้นมีไม่เกิน2คันคันใหม่เนี่ยนะใหม่สดกำลังผ่อนอยู่หรือเพิ่งได้มากับคันที่2เก่าแล้วเกิน20ปีแล้วอย่างนี้ได้
2: แล้ว
0: ใช่นะครับก็ตอบคุณพินิจตามนี้นะคุณไปทำข้อมูลที่ขนส่งทำข้อมูลที่ขนส่งเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ขนส่งกับคลังเขาจะดำเนินการกันเองนะครับ
2: มาที่คุณทองอ่อนกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปว่าคือคุณทองอ่อนเนี่ยบอกว่าหลานเนี่ยรถล้มเองนะทีนี้กรณีนี้อยากจะทราบว่าพ.ร.บ.จะจ่ายให้หรือไม่นะคะคุณทองอ่อนสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะ
0: พี่ทองอ่อนชาวสุพรรณบุรีเร้อ
4: ใช่ค่ะ
0: อยู่อำเภออะไรล่ะครับเนี่ย
4: อำเภอเมืองค่ะ
0: เมืองสุพรรณบุรีไม่เหนื่อยเลยเนาะ
2: นิดหน่อยค่ะ
0: คนเมืองอ่ะไม่เหนื่อย
4: ค่ะนิดหน่อยค่ะ
0: แล้วหลานรถล้มรถมอเตอร์ไซค
4: ์ค่ะมอเตอร์ไซค์แขนหักขาหัก
0: แขนขาหักรถล้มมอเตอร์ไซค์แล้วรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นมีพ.ร.บ.ไหมครับ
4: มีค่ะ
0: มีพ.ร.บ.ล้มเองไม่มีคู่กรณีใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่มีคู่กรณีล้มเสียเองแล้วมีคนซ้อนไหมครับ
4: ไม่มีค่ะ
0: มีแต่คนขับนะ
4: ค่ะ
0: ถามว่าพ.ร.บ.บุคคลที่3จะคุ้มครองไหมคุ้มครองนะครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ได้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 30,000 บาทครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ได้แค่เบื้องต้น 30,000 ถ้าสมมติว่ารถมอเตอร์ไซค์คันที่ล้มมีคนซ้อนด้วยคนซ้อนจะได้รับการรักษาพยาบาล 80,000ครับแต่ทั้งนี้จ่ายตามจริงนะถ้ารักษา 3,000 ก็จ่ายแค่ 3,000 รักษา 5,000 ก็จ่าย 5,000 รักษา 120,000 ก็จ่ายไม่เกิน 80,000 แต่กรณีที่เป็นคนขับ
2: แล้วก็ล้มเอง
0: ล้มเองไม่มีคู่กรณีอันนี้เขาจ่ายเบื้องต้นไม่เกิน 30,000 บาทตามที่จ่ายจริงแล้วหลังจากนั้นถ้ายังรักษาไม่หายก็ไปใช้สิทธิ์บัตรทองต่อครับคุณพี่ครับ
4: ค่ะ
0: เข้าใจเนาะ
4: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าล้มเองให้เพื่อนทำให้ล้ม
2: ไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้
2: เอาไปว่าอย่าเกิดอุบัติเหตุดีกว่า
4: น่าจะเมาด้วย
0: ค่ะคือพรบเนี่ยพรบบุคคลที่3เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่ประสบเหตุจากรถและรถมีพรบเนี่ยไม่ว่าจะเมาแล้วขับมีทะเบียนกับขี่ไม่มีเนี่ยแปลว่าได้หมด
2: ค่ะ
0: นะ
2: ต้องทำพรบนะคะ
0: ได้ครับ
2: ขอบคุณคุณพี่ทองอ่อนค่ะ
4: ค่ะขอบคุณมาก
2: สว
4: ั
2: สดีค่ะ
0: ครับ
2: เราก็ไปทำนะ
0: มอเตอร์ไซค์เนี่ยปีหนึ่งประมาณ300กว่าบาทไม่ถึง400
2: เก็บวันละบาทก็ได้นะ
0: ก็เฉลี่ยว่าวันละบาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปชนคนแล้วเขาเกิดเสียชีวิตเนี่ยคนที่ถูกชนเสียชีวิตเขาได้ 500,000 เลยนะคนที่ซ้อนท้ายถ้าเกิดว่าเขาตกมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดเสียชีวิตเนี่ยนะได้ 500,000 เลยนะ
2: ค่ะ
0: ไอ้แทนที่เราจะจ่ายเขา 500,000 เนี่ยพรบ.จ่ายแล้ว 500,000 เราจ่ายอีก 500,000 เป็นล้านเขาก็พอใจแล้วใช่ไหม
2: ไม่ต้องมาฟ้องร้องกัน
0: แต่ถ้าไม่มีเนี่ยคุณโดนเต็มๆ
2: คุณต้องจ่ายเองหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็พรบ.เดือนละปีละไม่กี่บาทนะทำกันเถอะค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือคนที่มีบ้านเนี่ยมีที่ดินเนี่ยก็มีความกังวลแหละพี่ถนอมว่าแบบอาจจะต้องเสียภาษีที่ดินภาษีปลูกสร้างนะก็หลายๆคนก็เลยอยากจะทราบข้อมูลนะคะว่าถ้าบ้านไม่มีคนอยู่อย่างเงี้ยมันจะต้องเสียภาษีหรือเปล่า
0: ครับบ้านไม่มีคนอยู่อันนี้คุณไก่นะถามว่าที่อยู่สมุทรปราการไม่มีคนบ้านไม่มีคนอยู่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่คืออย่างนี้ครับบ้านที่ไม่มีคนอยู่จะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คำว่ามีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่อย่างเดียวในความหมายว่าบ้านนั้นเป็นบ้านที่ขออนุญาตปลูกสร้างถูกต้องมีทะเบียนบ้านและมีชื่อคนเป็นเจ้าของตามกรรมสิทธิ์บ้านนั้นอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นแต่ปรากฏว่าเขาไม่อยู
2: ่มีแค่บ้านโดดๆเดียวๆ
0: คนไม่อยู่เขาไม่อยู่น
2: ะ
0: เขาไปอยู่ที่อื่นเขาไปทำงานเขาไปต่างประเทศเขาไปไหนก็แล้วแต่บ้านหลังนั้นต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่มูลค่าว่าเกิน50ล้านไหมถ้าเกิน50ล้านสมมติเป็น51ล้านเอา1ล้านนั้นมาคิดภาษีแต่ถ้าไม่เกิน50ล้านแล้วก็เป็นบ้านหลังแรกของเขาก็ไม่ต้องเสียแต่ถ้าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังที่2
2: ถือว่ามีเงินละ
0: เป็นหลังที่2ถ้าเป็นหลังที่2ก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าคุณเฮียไก่เนี่ยมีบ้าน2หลังหลังหนึ่งคุณเฮียไก่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่เป็นเจ้าของอีกหลังหนึ่งเฮียไก่ไม่มีแต่ทะเบียนบ้านเป็นผู้อยู่อาศัยไม่ได้มันอยู่บ้านได้หลังเดียวแต่ว่ามีทะเบียนบ้านแต่ไม่มีคนอยู่นะไอ้หลังที่2ไงต้องจ่ายไอ้หลังแรกที่เฮียไก่อยู่ไม่จ่าย
2: ก็เป็น
0: พอเข้าใจเนา
2: ะ
0: เพราะงั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่หรือไม่อยู่นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณเป็นเจ้าบ้านได้หลังเดียวไม่เกิน50ล้านไม่ต้องเสียภาษีถ้าหลังเดียวเกิน50ล้านเอาส่วนเกิน50ล้านมาคำนวณภาษีแต่ถ้าคุณมีบ้านหลังที่2ที่3ที่4ที่5มีคอนโดมีโน่นนี่นั่นเนี่ยนะ
2: มีเยอะเกิน
0: ต้องเสียทุกหลังเลยหลังจากนั้น
2: ถือว่าเป็นคนรวยแล้วต้องเสียภาษี
0: ต้องเสียครับ
2: ไปที่คุณชนานุชกันค่ะคุณชนานุชมาจากนครราชสีมานะคะคุณชนานุชเนี่ยบอกว่าคณะกรรมการครูโรงเรียนยืมเงินแล้วไม่จ่ายนะคุณชนานุชสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราตกลงกันก่อนเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณชนานุชเป็นครูใช่ไหม
5: ไม่ใช่ค่ะเป็นชาวบ้านค่ะเป็นแม่ไม้ค่ะ
0: เป็นชาวบ้าน
5: ค่ะ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นที่จะถามเนี่ยครับ
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะใช่ไหมคะ
0: มีปัญหาอย่างไรครับ
5: มีปัญหาก็คือส่งหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ไปที่เขตเอ่ยชื่อได้ไหมคะ
0: ไม่ต้องยังไม่ต้องเอ่ยอะไรทั้งนั้นนะครับขอฟังก่อนนะครับให้รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรก่อนเอาตัวปัญหาก่อนคืออะไรครับ
5: คือปัญหาตอนนี้ก็คือได้ไปยืมเงินที่ธ.ก.ส.ค่ะเอาไปโปะเข้าบัญชีโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะแต่ทีนี้เขาไม่คืนให้ค่ะ
0: โอ้ยืมเงินทกศคุณไปยืมเงินทกศ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปเข้าบัญชีโรงเรียนเอาไปเข้าบัญชีโรงเรียนทำไมอะครับ
5: ก็คือหนึ่ง ในนั้นน่ะเป็นคณะกรรมการครูการเงินน่ะเป็นหลานสาวค่ะ
0: ครับ
5: เขากลัวติดคุกเพราะว่าจะมีการตรวจสอบเงินโรงเรียนหายไปเขาก็เลยเป็นคนวิ่งเต้นหาเงินเข้าโรงเรียนก่อนหลังจากสำนักงานเขตตรวจสอบเสร็จถึงจะพากันเอาเงินจำนวนนี้คืนดิฉันค่ะค่ะแต่ก็ไม่คืนค่ะ
0: เดี๋ยวครับคำว่าไม่คืนนี่คือคุณบอกว่าสถานศึกษานั้นไม่คืนใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลานสาวของคุณพี่เนี่ยเขาเป็นอะไรที่โรงเรียนนี้
5: เขาเป็นครูการเงินค่ะ
0: เป็นครูปัจจุบันยังเป็นครูอยู่ไหม
5: ปัจจุบันเขาเป็นรองผอ.ค่ะย้ายมาที่กาฬสินธุ์ค่ะ
0: ย้ายไปเซตที่อื่นแล้วจากโรงเรียนนี้ย้ายไปที่อื่นแล้วเนาะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ในขณะที่หลานเป็นครูอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับหลานก็เป็นครูการเงินแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินภายในการของโรงเรียน
2: แล้วก็เอาเงินพี่ชนานุชมาปก
0: มีปัญหานะมีปัญหาไม่รู้ว่าทุจริตหรือทำหายหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเงินมันอยู่ไม่ครบว่างั้นเถอะเมื่ออยู่ไม่ครบมีการตรวจสอบขึ้นมาพอตรวจสอบขึ้นมาปั๊บเนี่ยหลานก็ต้องมาหาน้าถูกไหมน้าหรือป้า
5: น้าค่ะ
0: น้าบอกน้าช่วยทีน้าช่วยเอาเงินมาไทยเติมเข้าไปในนี้หน่อยว่าเงินมันไม่ได้หายเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหม
5: ค่ะเขาบอกว่าเงินจะมีคือจำเขตเขาจะมาตรวจสอบถ้าไม่เอาเงินเข้าเขาก็จะโดนไล่ออกพร้อมคณะครูทั้งเขตอย่างนี้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลานก็เลยหาทางออกว่ามันมีปัญหาในบัญชีของเงินของโรงเรียน
5: ใช่ค่ะ
0: สมมติว่าโรงเรียนกอไก่โรงเรียนกอไก่ที่หลานเป็นครูดูแลการเงินปรากฏว่าเงินมันหายไปจะหายไปโดยเกิดจากการทุจริตกันเองอะไรกันเองก็แล้วแต่ไม่ผมไม่ก้าวล่วงนะ
5: ค
0: ่ะแต่ว่าทีนี้หลานเนี่ยในฐานะที่เป็นครูรับผิดชอบการเงินโดยตรงเนี่ยก็ตกใจละว่าเขาถูกตรวจสอบก็เลยมาหาน้าให้ช่วยน้าช่วยหาเงินมาให้สักก้อนนึงเท่าไหร่ที่เขาเอาไปตอนนั้น
5: 400,000 ค่ะ 400,000
0: น้าก็ไม่มีน้าก็เลยเอาที่ดินไปจำนองทกสเมนบอ
5: ใช่ค่ะใช่เมนค่ะ
0: ไปจำนองทกสได้มา400,000ได้400,000น้าก็เลยเอาเงิน400,000ไปให้หลานถูกไหม
5: ค่ะไปที่โรงเรียนถือไปที่โรงเรียนเลยค่ะ
0: เอาไปให้หลานใช่ไหม
5: เอาไปวางไว้บนโต๊ะต่อหน้าคณะกรรมการครูทั้ง7คนเลยค่ะ
2: พยานครบเลยนะ
0: มันคือมันแปลกอ่ะมันไปวางไว้ต่อหน้ากรรมการ7คนนั้นน่ะมันถึงก็รับเงินชาวบ้านคนหนึ่งที่เดินมาเอาเงินมาวางไว้ 400,000 แล้วก็รับแล้วเอาเงินเข้าบัญชีมัน
2: คือหลานไม่ได้มีประเด็นอะไรใช่มั้ยคะ
0: ปัญหาอยู่ที่หลานนั่นแหละ
5: ก่อนที่ดิฉันจะเข้าไปในห้องนั้นใช่ไหมคะเขาจะประชุมกันก่อนทีนี้คนเป็นหลานก็เลยมาเรียกให้ไอ้เข้าไปอยู่ในห้องด้วยค่ะพอเข้าไปก็เห็นคนตั้งเยอะนะคะ
0: คุณน้าครับคุณน้าคุณไม่ได้เอาเงินให้หลานโดยตรงแต่เดินเข้าไปในห้องประชุมนั้นมีคนนั่งอยู่7คนแล้วเอาเงิน 400,000 ไปวางไว้บนโต๊ะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณก็ออกมาอย่างนั้นเหรอ
5: ยังค่ะ
0: แล้วไอ้ตอนที่เอาเงินไปวาง 400,000 เนี่ยได้มีหนังสือสัญญาอะไรไหมว่าเขารับเงินคุณไปมีไหม
5: ไม่ค่ะไม่มีมีแต่เขาพูด
0: เอาไปวางไว้เฉยๆแล้วก็พูดด้วยวาจาเฉยๆแล้วสุดแล้วคุณก็กลับมาถูกไหมหลานก็เรียบร้อยไม่ถูกดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นใช่ไหม
5: คือช่วง
0: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอย่าเพิ่งคืนก่อนเนี่ย
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายก็อยู่เรื่องเงียบมาตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ย
5: ปี2562ค่ะ
0: 2562เรื่องก็เงียบมาจนกระทั่งบัดนี้หลานย้ายจากโรงเรียนเดิมไปอยู่โรงเรียนใหม่แล้วเป็นรองผอ.แล้วถูกต้องนะ
5: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพี่ก็ได้ทำหนังสือทวงเงินไปที่ใครที่โรงเรียน
5: ไปที่ไอ้สำนักงานเขตค่ะเพราะว่าท่านผอ.นิติกรให้ส่งหนังสือกับหลักฐานไป
0: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5: ค่ะ
0: เขาตอบว่าไงครับ
5: เขาก็ตอบว่าให้ส่งหลักฐานมาแล้วเขาจะไอ้ให้ทางโรงเรียนน่ะคืนเงินให
2: ้
5: ทีนี้เรื่องก็เงียบไอ้ดิฉันก็เลยส่งหนังสือร้องทุกข์ไปที่ไอ้สปท.ค่ะสปท.ก็รับเรื่องไว้แล้วก็ส่งหนังสือมาทางไอ้สำนักงานเขตแล้วก็ให้ตรวจสอบว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินของผู้เสียหายจริงไหมอย่างนี้นะคะแต่เขตก็เงียบค่ะ
0: สปท.เงียบอีก
5: ค่ะ
0: แล้วได้ไปแจ้งความไหม
5: ไม่ค่ะเพราะว่า
0: ไม่ได้แจ้งความไว้คืออย่างนี้ครับ
5: เขาบอกว่า
0: โอเคครับพอเข้าใจแล้วครับพอเข้าใจแล้วครับผ ผมไม่แน่ใจมันมีเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะอย่างน้อยที่สุดคุณควรจะต้องแจ้งความเรื่องทั้งหมดนี้ว่าคุณมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้คุณก็ไม่ได้แจ้งความเพราะปัญหามันอยู่ที่หลานของคุณนั่นแหละคือถ้าท่านผมสงสัยนะก็คือหลานของคุณนั่นคือตัวคนสำคัญที่สุดเลย
2: เ
0: ป็นตัวแปรเลยนะครับเพราะว
5: ่
0: าหลานไปบอกให้น้าไปหาเงินมา 400,000 ให้น้าเอาเงินมาวางต่อหน้ากรรมการเพื่อตัวเองจะได้รอดจากการถูกตรวจสอบเพราะฉะนั้นจริงๆเงินก้อนนี้คุณควรทวงกับหลานคุณควรทวงกับหลานของตัวเองโดยตรงเพราะหลานเป็นคนไปบอกให้เอาไปเอาเงินมาคุณควรทวงเงิน 400,000 กับหลานไม่ใช่ไปทวงกับกรรมการซึ่งคนอื่นก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นคนรับเงินแต่คนที่ให้คุณเอาเงินมาให้คือหลานเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้สั่งคุณให้เป็นคนเอาไปให้เอาเถอะครับคุณพี่ครับเรื่องนี้มันลึกมันยาวนะครับผิดถูกยังไงยังไม่ปรากฏหนังสือทำร้องทุกข์ไปมาก็ได้แค่ไม่มีใครที่จะตัดสินใจได้คุณลองไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมาให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ทีว่า 1. เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งโรงเรียนทั้งสปท.เขตพื้นที่การศึกษานะครับมาดูกันเรื่องนี้ตามหนังสือที่คุณทำร้องทุกข์ไปทั้งหมดนี่ 1. กับ 2. ถ้าเขาเชิญแล้วไม่มีใครมาเพราะอัยการก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มาเพราะเป็นการเชิญตามกฎหมายเชิญว่ามาก็มาไม่มาก็ไม่ได้ให้คุณให้อัยการแนะนำว่าคุณจะใช้สิทธิ์ทางศาลได้หรือไม่อย่างไรนะครับนะก็ได้แนะนำคุณได้ตามนี้นะครับเพราะเรื่องนี้เรื่องยาวเนาะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวค่อนข้างยาวแล้วก็ละเอียดเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นเลยไม่ทราบว่าตัวละครเป็นยังไงแล้วใครยืมเงินเรารู้แหละว่าใครยืมเงิน
0: อยู่ที่หลาน
2: แต่ว่ามันอยู่ที่ใครตอนนี้นะอ
0: ยู่แล้วหลานก็แบบไม่รับผิดชอบอะไรเลย
2: ค่ะก็น่าสงสารนะเพราะว่าคุณนาก็ไปกู้มาจากธ.ก.ส.เนี่ย 400,000 บาทก็เท่ากับว่าคุณนาตอนนี้ก็ยังต้องใช้ให้กับธ.ก.ส.
0: ใช่ขอตอบคุณสดิบประพัดจากกรุงเทพสั้นๆแล้วกันเนาะให้คนเช่าห้องผู้เช่าค้างค่าเช่าหายตัวไปติดต่อไม่ได้ไม่ทำหนังสือสัญญาอยากถามว่าทำอย่างไรได้บ้างคืออันเนี้ยจะมีปัญหานะครับว่าคือคุณทำได้สองทางก็คือหนึ่งก็ต้องฟ้องขับไล
2: ่
0: นะครับกับสองคุณอาจจะต้องถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้ทั้งหมดเนาะนะครับว่าในห้องของเขาตั้งแต่เปิดกุญแจถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปดูว่าในห้องเขามีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วก็ไปแจ้งตำรวจแต่มันก็ถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาก็กลายเป็นบุกรุกนะของเขาหายก็โดนลักทรัพย
2: ์ค่ะ
0: คือมีทางเดียวละคุณต้องฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่นะที่ศาลแขวงในพื้นที่ที่คุณอยู่นะฟ้องขับไล่ครับไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับให้ผู้เช่าและผู้เช่าไม่อยู่ถ้าคุณติดต่อมาได้ถ้าคุณติดต่อเขาได้บอกมาเถอะครับมาเอาของออกไปค่าเช่าไม่เอาขอให้เปิดห้องให้ว่างพ
2: อ
0: เท่านี้ก็บุญแล้วไม่เช่นนั้นก็ต้องฟ้องกันยาวยืดเลยนะครับส่วนคุณอมรจากจันทบุรีซื้อที่ดินสปกจะเปลี่ยนเป็นชื่อภรรยาคุณซื้อเข้ามาติดต่อสปกจังหวัดครับติดต่อสปกจังหวัดจันทบุรีถ้ามีการซื้อขายกันมาให้ไปติดต่อสปกที่จังหวัดโดยตรงนะฮะ
2: สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะ
0: ใช่ครับต้องให้สปกเขาดำเนินการให้นะครับอันนี้เขาเชิงออกระเบียบมานิรโทษนะ
2: ค่ะอาจจะเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณลุงเรวัตนั่นเอง
0: ค
2: ุณลุงเรวัตเนี่ยบอกว่ารังวัดที่ดินแล้วที่ดินขาดหายไปอ่ะทีนี้จะทำอย่างไรแต่ว่าเราติดต่อไปที่คุณลุงวินัยนะ
0: มาแล้วใช่ไหมคุณเรวัตใช่ไหม
2: มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณเรวัตครับ
2: เป็นลุงวินัยหรือลุงเรวัตคะ
6: เรวัตครับ
2: คุณลุงเรวัตค่ะ
0: คุณเรวัตอยู่จังหวัดตราดอำเภออะไรครับ
6: อำเภอเมืองครับ
0: เอกสารสิทธิ์ของคุณเอกสารอะไรครับ
6: อำเภอเมืองครับ
2: คุณลุงคะคุณลุงปิดทีวีนะคะเสียงจะได้ไม่สะท้อนค่ะ
6: ปิดทีวีค่ะปิดทีวีครับ
2: ค่ะ
0: เอกสารสิทธิ์ของคุณโฉนดหรือเปล่าครับ
6: มีโฉนดครับ
0: เป็นโฉนดแล้วคุณรังวัดสอบเขตแล้วที่ดินไม่ครบใช่ไหมครับ
6: มันที่ดินมันไปขับในโฉนดคนอื่นครับเขาย้ายสองหลักแล้วเขาปักอีกหลักผมเอาเจ้าหน้าที่มาวัด ผมหลักนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่เขายังเอาหลักนั้นเป็นเกณฑ์ครับทีมก็เลยไปเข้าในโฉนดคนอื่นครับ
0: เข้าไปเยอะไหมล่ะ
6: ก็ไอ้ด่านู้นก็ทักกลับมาที่ประมาณหน้าถนนมัน15เมตรด่านหลังนั่นมัน23เมตร50ก็มาเหลือ15เมตรเท่ากันครับมันก็ขับ
0: คุณลง
6: ไปประมาณเท่าไหร่
0: คุณลุงเรวคุณเรวัตครับ
6: ครับครับ
0: ผมว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยตอบคุณหมดแล้วครับตอนที่ดังวัดแล้วไม่สำเร็จคุณเป็นคนดังวัดสอบเขตใช่ไหม
6: ครับ
0: แล้วไปมีข้อพิพาทกับที่ข้างเคียงถูกต้องไหมครับ
6: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ที่ดินเขาแนะนำคุณแล้วใช่ไหมครับว่าให้ทำอย่างไรใช่หรือเปล่าครับ
6: เขาไม่แนะนำครับผมไปที่ดินนี่สามครั้งครับก็ให้ฟ้องศาลเอาเองครับ
0: นั่นแหละนั่นแหละถูกต้องแล้วเขาแนะนำแล้วครับคำว่าฟ้องศาลก็คือว่าเรารังวัดสอบเขตไม่สำเร็จมีที่ข้างเคียงมาคัดค้านเมื่อคัดค้านปั๊บเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเขาไกล่เกลี่ยแล้วไกล่เกลี่ยแล้วตามกฎหมายที่ดินนะพอไกล่เกลี่ยแล้วไม่ประสบความสำเร็จเขาจึงต้องทำหนังสือเขาทำหนังสือให้คุณไปฟ้องศาลเขาทำให้แล้วใช่ไหม
6: ไม่ครับเขาให้ไปฟ้องเอาเองครับ
0: มันต้องมีหนังสือว่าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จได้จะไปฟ้องศาลนะครับ
6: เขาไม่มาไกล่เกลี่ยครับเขาโทรมาบอกเลยโทรมาบอกเบอร์นี้ครับเบอร์อดีตผู้ช่วยนี่ครับ
0: มันถ้างั้นคุณต้องใช้สิทธิ์ทางศาลต้องฟ้องศาลเพราะว่ามันมีปัญหากับที่ข้างเคียงเขาค้านไงคุณนางวัดสอบเขตไม่สำเร็จเขาค้านถูกต้องไหม
6: เขาไม่ได้
0: เขาค้านอ่ะเขาค้านอ่ะเพราะมันเข้าไปในที่ดินของเขาก็ค้านคุณเดวัตครับผมพูดคุณเดวัตครับผมพูดสั้นนิดเดียวนะเพราะว่าเรื่องที่ดินมันเป็นเรื่องที่มันโต้แย้งกันเยอะผมบอกอย่างนี้นิดเดียวครับเพื่อเราตั้งหลักให้ตรงก่อนนะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินกับประชาชนต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งให้รู้ว่าโฉนดเนี่ยนะโฉนดทุกฉบับเนี่ยนะครับเขาจะเขียนไว้บนหัวว่าที่ดินเนื้อที่โดยประมาณ
6: ไหนๆเปิดเสียงหน่อยเป็นเสียง
0: นะ
6: ไม่ยิน
0: เอาว่าให้แกไปฟังทางทีวีดีกว่านะเพราะว่ามันต้องสรุปให้จบนะที่ดินเนื้อที่โดยประมาณเพราะฉะนั้นคำว่าโดยประมาณเนี่ยนะครับวัดครั้งแรกด้วยอีกเครื่องมือหนึ่งวัดปัจจุบันก็อีกเครื่องมือหนึ่งมันก็มีความคลาดเคลื่อนเขาถึงใช้คำว่าเนื้อที่โดยประมาณเพราะฉะนั้นพอวัดปั๊บเนี่ยมันอาจจะเท่ากับเนื้อที่ที่ระบุกับน้อยกว่าก
2: ับมากกว่า
0: ทีนี้พอกับมาน้อยกว่ามากกว่าถ้ามากกว่ามีปัญหากับเพื่อนข้างเคียงถ้าน้อยกว่าก็
2: มีปัญหากับตัวเอง
0: ก็มีปัญหากับตัวเองถ้าเท่ากับตอนนี้พอดีก็โอเค
2: ก็สบายใจ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราในความจริงก็คือว่าไอ้ที่เราครอบครองอยู่ปัจจุบันจากไหนถึงไหนถ้ามันได้ตามนั้นและเอาตามนั้นอย่าสนใจในหน้ากระดาษมากนักถ้าคุณสนใจเอาหน้ากระดาษหายคุณก็มีปัญหาเกินคุณก็จะเอาของเพื่อนก็ไม่ยอมพอไม่ยอมปั๊บมันก็ต้องไปฟ้องศาลนี่ไงถ้าเราจะเอาให้ได้ก็ต้องฟ้องศาลให้ศาลไต่สวนนี่คือสิ่งที่ว่าทำไมเขาบอกว่าให้ศาลทำการไต่สวนเรื่องนี
2: ้
0: นะครับเอาปัจจุบันครอบครองแค่ไหนจากไหนถึงไหนแล้วยอมกันตามนั้นทุกอย่างจบแต่ถ้าไม่ยอมจะเอาให้ได้ก็ต้องฟ้องศาลครับ
2: ค่ะช่วงท้ายวันนี้นะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายแล้วก็ลากันไปด้วยคลิปของชุดไทยค่ะต้องบอกว่าจากเอกลักษณ์ของและความภาคภูมิใจนะคะมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือกำเนิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมชุดไทยดุสิตค่ะชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะไปรับชมพร้อมกันแล้ววันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
7: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระ

ราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

15นาฬิกาติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทลายแก๊งหลอกนักศึกษาให้โอนเงิน5ครั้งเป็นเงินกว่า3ล้าน6แสนบาทค่ะโดยมีการนำหมายเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดในจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาครจับผู้ต้องหาได้5คนเป็นชาวเวียดนาม2คนชาวไทย3คนพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ11เครื่องชุดที่สวมไปรับเงินสดจากผู้เสียหาย2ชุดเงินสดเกือบ8แสนบาทสมุดธนาคาร13เล่มสำเนาใบฝากถอนเงินของธนาคารรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการทางตำรวจจึงฝากเตือนไปยังประชาชนให้ระมัดระวังบุตรหลานที่เป็นนักศึกษาเพราะว่าปัจจุบันกำลังตกเป็นเป้าหมายของทางแก๊ง call center เนื่องจากส่วนใหญ่พักอาศัยเพียงลำพังและยังขาดประสบการณ์ในการรับมือกับการถูกข่มขู่โดยมิจฉาชีพทางด้านพันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายทุนเงินกู้ชาวเมียนมาที่ปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยถึงร้อยละ20ต่อเดือนให้แก่กลุ่มแรงงานชาวเมียนมาและชาวไทยในผู้ต้องหาคือนางนันยีจีที่มีบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตร10ปีพร้อมกับยึดสมุดบัญชีเงินกู้3เล่มสัญญาเงินกู้1เล่มและเงินสดกว่า 63,700 บาทแต่ทางผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ปล่อยเงินกู้อัตราที่กฎหมายเกินกำหนดจริงได้รับเงินทุนมาจากนายทุนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งแต่ทางตำรวจนั้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากและขยายผลการติดตามจับกลุ่มนายทุนและผู้ร่วมขบวนการต่อไปนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอให้เร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลในวันที่28สิงหาคมนี้พบว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคนในจำนวนนี้ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน8แสนคนแต่ว่ายังคงผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขออีกกว่า4ล้าน4แสนคนโดยสามารถดำเนินการผ่านทาง4ช่องทางก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือว่าธนาคารที่กำหนดทั้ง5แห่งภายในวันที่31สิงหาคมนี้ผู้สมัครชิงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนเมษายนปีหน้า7คนขึ้นอภิปรายเป็นครั้งแรกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศต่อจากประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงที่จะหมดวาระลงโดยทางนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าศึกครั้งนี้มีการเดิมพันกันสูงมากและผู้สมัครเหลือเวลาไม่ถึง8เดือนในการเร่งทำคะแนนเสียงขณะที่โพลต่างๆนั้นชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีเพียงนางมารินเลอแปนเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่การเลือกตั้งรอบชี้ขาดในวันที่2พฤษภาคมปีหน้าในฐานะ1ใน2ผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงสูงสุดโดยที่ผ่านมาเธอได้พยายามนำเสนอแผนประหยัดงบประมาณมูลค่ากว่า 125,000 ล้านยูโรอีกทั้งยังกำหนดให้ผู้ที่เริ่มทำงานก่อนอายุ20ปีสามารถเกษียณจากงานได้ตั้งแต่อายุ60ปีด้วย

0: จ้าหน้าที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตของประเทศเยอรมนีที่ล้มป่วยด้วยไข้มาลาเรียพบว่า2ใน6คนนั้นเสียชีวิตทําให้ต้องมีการสอบสวนหาที่มาของโรคในเบื้องต้นนั้นพบว่าทางเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศจึงเชื่อว่าทั้งหมดอาจรับเชื้อมาจากยุงที่ติดมากับเครื่องบินของประเทศอื่นๆขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าการตรวจพบทางเจ้าหน้าที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตป่วยด้วยไข้มาลาเรียนั้นมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการที่มีผู้ติดเชื้อ4ใน6คนเริ่มแสดงอาการทำให้ต้องมีการสั่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วอาคารสนามบินขณะเดียวกันผู้ป่วยอีก4คนที่เหลือได้รับการรักษาจนมีอาการที่ดีขึ้นและขณะนี้อยู่ในระหว่างของการฟื้นตัวค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในรายการ NBT ทั่วไทยเวลา 17:00 น.ช่วงนี้ดิฉันมณีนาฏอ่อนพันนาลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่17ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพี่น้องช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องตามกำลังเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในครอบครัวมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะวันนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมลองนึกภาพนะคะว่าภาพของการอยู่ในห้องผ่าตัดที่ก็จะมีทีมแพทย์หลากหลายนะคะที่จะเข้ามาช่วยทำให้การผ่าตัดนั้นมีความราบรื่นแต่ถ้าวันหนึ่งนะคะภาพของการผ่าตัดนั้นเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มีแต่ทีมแพทย์ไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นแต่ว่ามีเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยภาพนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วคุณจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหรือไม่นะคะถ้าหากว่ามี AI เข้ามาช่วยในการผ่าตัดวันนี้เทคโนโลยี Medical AI ได้เข้ามาเปลี่ยนภาพของวงการการแพทย์ไปอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะว่า AI ได้เข้ามาช่วยทั้งตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยการวางแผนการผ่าตัดหรือแม้แต่การทำให้การผ่าตัดนั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและในอนาคตที่จะมี AI เข้ามามีบทบาทวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Medical AI กันนะคะว่ามีบทบาทสำคัญอย่างไรและการทำงานในห้องผ่าตัดในเรื่องของเทคโนโลยี AI กับความเชี่ยวชาญของแพทย์จะทำงานคู่ขนานกันไปและทำให้การผ่าตัดของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพได้อย่างไรวันนี้พูดคุยในเรื่องนี้กันค่ะกับอาจารย์นายแพทย์จอนาธานอรันตั้งศรีวิมลนะคะอาจารย์จากสาขาประสาทศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอหายก่อนอื่นเลยก่อนจะไปคุยถึงเรื่อง AI อันนี้ขออนุญาตเรียนถามคุณหมอเป็นประสาทศัลยแพทย์หรือว่าคุณหมอที่ผ่าตัดสมองใช่ไหมคะ อยากให้คุณหมอได้เล่าภาพหน่อยว่าคือเวลาเราพูดถึงการผ่าตัดสมองเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นภาพที่ดูแบบน่ากลัวน่ากังวลมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดสมองในปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าการผ่าตัดสมองเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีความอันตรายค่อนข้างสูงโอกาสที่จะเกิดทุกขพลภาพค่อนข้างสูงครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น

0: เทคโนโลยีจากตัวของเอ็กซเรย์หรือว่าตัวของเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าที่มันดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของระบบนำวิถีต่างๆเนี่ยก็คือทำให้การผ่าตัดเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆแม่นยำขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แผลเล็กลงเรื่อยๆพอเวลาแผลมันเล็กลงเรื่อยๆหรือว่าจริงๆประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่แผลเล็กนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าการที่เราผ่าตัดขนาดเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้โอกาสที่จะบาดเจ็บต่อสมองส่วนที่สำคัญเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าผ่าตัดเสร็จก็ได้คุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับเดิมกลับไปอะครับผม
1: ค่ะคุณหมออย่างเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงการผ่าตัดสมองเราต้องนึกถึงการเปิดกะโหลกแผลจะต้องใหญ่มากอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นทุกกรณีไหมคะ
0: ก็เดี๋ยวนี้จริงๆแล้วก็อาจจะเลือกเป็นกรณีไปอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในกรณีที่สมองได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสมองมีภาวะความดันในสมองในกะโหลกศีรษะสูงก็อาจจะเป็นต้องผ่าตัดใหญ่แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในการผ่าตัดสมองหรือในผ่าตัดเนื้องอกเนี่ยครับก็คือว่าเราพยายามจะผ่าตัดให้พอดีกับบริเวณที่เราต้องการจะผ่าตัดเพื่อลดการบาดเจ็บกับสมองส่วนที่ไม่จำเป็นนะคร
1: ับ ค่ะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเปิดทั้งหมดก็ได้
0: ใช่ครับผม
1: ถ้าตรงไหนที่เราคิดว่าอันนี้มีปัญหาก็คือสามารถเทคโนโลยีก็สามารถจะเข้าไปจัดการเฉพาะแค่ตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: และทำให้บาดแผลมันเล็กน้อยมาก
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือข้อดีของเทคโนโลยีด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอได้อธิบายภาพของเทคโนโลยีหน่อยค่ะว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะเข้ามาช่วยในการผ่าตัดโดยเฉพาะสมองซึ่งมันก็มีความละเอียดอ่อนมากๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยเฉพาะ AI เข้ามาช่วยอะไรบ้างคะ
0: ก็คือขออนุญาตจำแนกก่อนอย่างนี้นะครับอย่างแรกที่สุดก็คือว่าเมื่อเราตัดสินใจเมื่อเรามีเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่ามีผลฟิล์มเนี่ยคือสิ่งแรกที่ตอนนี้ที่ AI เข้ามาช่วยเลยก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของคาดการปัจจุบันนะครับณขณะนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็คือว่าสามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ว่าคิดถึงโรคนี้มากกว่าโรคนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อประกอบในการตัดสินใจพอมุ่งไปถึงห้องผ่าตัดเสร็จอะอย่างที่ผมได้กล่าวนำไปแล้วครับว่าเทคโนโลยีในเรื่องระบบนำวิถีเนี่ยมันช่วยให้เราเปิดแผลผ่าตัดได้แม่นยำมากขึ้นทำให้เราสามารถพัฒนาร่วมกับเทคนิคการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผ่าตัดได้แผลเล็กมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดทางคิ้วหรือว่าผ่าตัดทางจมูกหรือแม้กระทั่งผ่าตัดทางช่องตานอกจากนี้เนี่ยแผลแต่ก่อนที่เราต้องเปิดใหญ่เนี่ยปัจจุบันก็ในบางรอยโรคเนี่ยเราสามารถเปิดแผลแค่ประมาณ3เซนก็สามารถทำได้ครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอทีเนี้ยเทคโนโลยีของ AI เนี่ยมันมาช่วยเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลมาเยอะขึ้นอย่างที่ผมได้แจ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI มันก็จะมาช่วยในการสังเคราะห์ข้อมูลว่าแบบอะไรที่เป็นสิ่งจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากนี้เนี่ยความน่าตื่นเต้นนะขนาดนี้ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสอน AI เนี่ยให้เข้าใจในการผ่าตัดสมองครับแล้วก็สามารถพยายามที่จะคาดการณ์ว่าต่อไปเนี่ยจะเกิดขั้นตอนอะไรต่อไปอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าในความเป็นจริงก็คือว่าหมอเนี่ยจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการสังเกตเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าขั้นตอนการผ่าตัด1 2 3 4 5จะเกิดอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เวลาของการเรียนรู้ที่จะต้องใช้เวลาแต่ถ้า AI สามารถเริ่มเข้าใจได้นั่นคือหมายความว่าก็จะสามารถสอนมนุษย์ให้เข้าใจได้เร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งช่วยในบางทีที่บรรยากาศที่เราเหนื่อยล้าหรือในจังหวะที่เราอาจจะแบบเสียสมาธิไประหว่างผ่าตัดเนี่ยเพื่อให้บอกว่าตอนนี้เรายังอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้ครับอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นความน่าตื่นเต้น
1: คุณหมอหนิงยังนึกภาพไม่ออกว่าการที่เราสอน AI ให้มาเป็นผู้ช่วยในการผ่าตัดเนี่ยคือหมายความว่ามันจะเป็นลักษณะคือเป็นแขนหุ่นยนต์ไปช่วยผ่าตัดแล้วคืนมันยังไงคะในภาพในห้องผ่าตัดเนี่ยค่ะ
0: เราคิดสภาพว่าสมมติเรากำลังผ่าตัดอยู่ใช่ไหมครับปกติเนี่ยเวลาเราผ่าตัดไม่ว่าจะผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ขนาดขยายหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเราก็จะมีวิดีโอภาพออกมาให้เราเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ช่วยผ่าตัดเขาก็จะเห็นอยู่ละว่าขนาดเนี่ยเราอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะเราต้องส่งเครื่องมือตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าสมมติคนนั้นเขาเป็นคนใหม่ที่เขาเพิ่งแบบว่
1: า
0: เพ
1: ิ่
0: งจบมายังไม่ประสบการณ์เขาก็ไม่รู้ว่าสเต็ปมันยังไงเมื่อไหร่แต่ลองคิดภาพตามว่าตอนนี้ AI สามารถวิเคราะห์ว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ที่จุดนี้นะจุดขั้นตอนที่5นะโอเคอีกประมาณต่อไปเนี่ยประมาณสัก60วินาทีข้างหน้าจะเป็นขั้นตอนที่6แล้วเขาก็จะรู้ว่าอ๋อขั้นตอนที่6สมมติถ้าในการผ่าตัดเรื่องของการหนีบเส้นเลือดสมองโป่งพองเนี่ยเฮ้ยจะต้องเตรียมตัวหนีบมาให้คุณหมอแล้วนะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะทำให้การผ่าตัดเนี่ยมันราบรื่นมากขึ้นถูกไหมครับ
1: คือเขาจะหนีบมาให้หรือว่าเขาจะแจ้งกับทางผู้ช่วย
0: เขาก็จะไม่ครับก็คือ

0: ราดูภาพไงครับแต่ภาพก็จะบอกว่าวิเคราะห์ว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนนี้นะแทนที่แบบว่าเราจะมีแค่ข้อมูลว่าเป็นภาพถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องเกิดการเรียนรู้ทุกคนต้องเกิดการเรียนรู้ด้วยการดูถูกไหมครับเพื่อที่จะเข้าใจ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: คือมันคือแบบผู้ช่วยที
0: ่
1: สำคัญของคุณหมอมาแต่สุดท้ายคุณหมอก็จะเป็นผู้ผ่าตัดอยู่ดีถูกไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าสนใจขอบคุณสำหรับคำถามด้วยครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเขาจะกลัวมากเลยว่าเฮ้ยอย่างนี้ AIจะมาแบบแทนที่หมอหรือเปล่าหรือว่าแบบเฮ้ยต่อไปเราจะผ่าตัดกับหุ่นยนต์หรือเปล่าแล้วใครจะรับผิดชอบชีวิตเราเราไว้ใจเขาได้แค่ไหนนั่นคือหมายความว่าการที่มี AI เนี่ยแน่นอนข้อมูลที่บางหลายอย่างที่มีความรายละเอียดสูงขึ้นมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังไงก็ตามอ่ะแพทย์ก็ยังมีความจำเป็นในการที่จะตัดสินใจว่าเราจะดำเนินการต่อหรือไม่ดำเนินการต่
1: อ
0: ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติผมผ่าตัดคนไข้คนหนึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญซ
1: ึ่
0: งเป็นตำแหน่งที่ส่วนที่การขยับแขนขยับขาทีนี้ AI ก็บอกว่าตรงเนี้ยคือเนื้องอกนะคุณต้องเอาออกแต่ว่าในฐานะแพทย์เรารู้ว่าถ้าเราเอาตำแหน่งนี้ออกอ่ะมีโอกาสที่คนไข้จะอ่อนแรงหลังผ่าตัดถาวร
1: นั่นคือหมายความว่าก็ต้องเป็นคุณหมอเป็นคนตัดสินใจ
0: เราต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะฉะนั้นน่ะคือ AI จะช่วยให้แพทย์ทำงานได้ดีขึ้นไม่ได้แทนแต่ว่ามันจะช่วยให้เราคิดได้แบบคมขึ้นว่าแบบโอเคตรงนี้มันเป็นเนื้องอกน
1: ะ
0: โอเคแบบเราผ่าตัดตรงนี้ไม่ได้แต่เราไปได้มากกว่านี้อีกนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ
0: ย่างเช่น
1: พอจะนึกภาพออกค่ะว่าการคือฟังแล้วรู้สึกเลยว่าเข้ามาเป็นผู้ช่วยจริง
0: ๆ
1: แต่ไม่ได้เข้ามาเป็นตัวแทนของคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: เพราะยังไงคุณหมอก็คือมีผู้บทบาทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: แล้วประสบการณ์ของคุณหมอก็สำคัญด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ AI เนี่ยตัวพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ข้อมูลจากข้อมูลผมยกตัวอย่างเช่นวิจัยที่ผมทำละกันนะครับก็คือว่าวิจัยก็คือว่าเป็นการแบบว่าดูลักษณะขั้นตอนการผ่าตัดว่าสามารถรู้ว่าอยู่ในการผ่าตัดอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่1 2 3 4 5แล้วก็จะขั้นตอนต่อไปเมื่อไหร
1: ่
0: หรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ที่มันเป็นไปได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอาข้อมูลเนี่ยของหมอผ่าตัดที่เขามีประสบการณ์แล้วแล้วก็มาสังเคราะห์ข้อมูล คิดภาพตามว่าสมมุติปีนึงเนี่ย เราก็จะมีคุณหมอผ่าตัดที่เขามีประสบการณ์แล้วเขาก็จะเกษียณไปหรือว่าบางทีเขาอาจจะแบบ เขาไม่ได้แข็งแรงพอที่จะผ่าตัดนานๆแล้วแต่ว่าความรู้ของเขาอะมันยังมีประโยชน์อยู
1: ่
0: สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะนำความรู้ยังไงเพื่อส่งต่อให้คุณหมอยุคถัดไปเนี่ยเพื่อให้เขาอะมี learning curve ได้เร็วขึ้นเพื่อให้เขาอะแบบมีความรู้ความเข้าใจได้เร็วขึ้นเพราะเราต้องการการผ่าตัดที่ปลอดภัยใช่ไหมครับอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ
1: ์
0: แล้วคนที่ประสบการณ์ไม่พออะเราก็ไม่อยากแน่นอนคนไข้ไม่อยากเป็นคนแรกของใคร
1: ถ
0: ู
1: กไหมถูกค่ะ
0: คือทุกคนอะไม่มีใครอยากเป็นคนแรกของใครแต่ว่าเราลองคิดภาพตามสิครับว่าถ้าคนเนี้ยมันมากับองค์ความรู้ที่แบบว่าช่วยแบบว่าเราจะค้นพบเสมอว่าเวลาคุณหมอไปใช้ทุนนะครับเราจะค้นพบว่าพยาบาลผู้ช่วยผ่าตัดอ่ะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะเขามีประสบการณ
1: ์
0: บางทีคือเขาอาจจะส่งเครื่องมือโดยที่เรายังไม่ร้องขอได้ซ้ำ
1: อ
0: ันนี้ก็คือว่าในฐานะแพทย์ทุกคนอ่ะแพทย์ทุกคนจะรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือบางทีอ่ะมันก็เลยทำให้แพทย์สามารถผ่าตัดนั้นได้ดีแต่แพทย์ก็จะรู้สึกมั่นใจขึ้นแต่พอเกิดการเปลี่ยนพยาบาลผู้ช่วยผ่าตัดก็รู้สึกว่าวันนั้นอ่ะมีการติดขัดอันนี้ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆครับ
1: ค่ะคุณหมอการเรียนรู้ของ AI เนี่ยเรียนรู้ผ่านในห้องผ่าตัดเท่านั้นหรือเปล่าคะ
0: คือจริงๆแล้ว AI เนี่ยคือพูดง่ายๆก็คือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคือเกิดการเรียนรู้ข้อมูลก็คือเขาใช้คำว่าเป็นข้อมูลขนาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: นั่นก็หมายความว่าผมได้กล่าวนะเกิดไปแล้วครับว่าคือเราใช้ AI ตั้งแต่ตอนแรกเลยครับที่เราวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเช่นเราคิดว่าสมมติผมยกตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งครับที่เป็นฮอร์โมนต่อมใต้สมองที่ผิดปกติ
1: ค่ะ
0: คนนี้เนี่ยเขาอาจจะมาด้วยใบหน้าที่ลักษณะมันผิดปกติอยู่แล้วแต่เราในฐานะที่โอเคเราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์เยอะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยหน้าแบบนี้มันผิดปกตินะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันสามารถดีเทคหน้าได้ว่าเฮ้ยหน้าคนนี้น่าจะเป็นลักษณะของคนที่มีต่อมฮอร์โมนผิดปกตินะ
1: มีอะไรปกติไม่ปกติสักอย่างเลย
0: ใช่แล้วก็คุณควรจะส่งเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้านะทีนี้พอเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าเขาก็ปัญญาประดิษฐ์มันก็จะมาช่วยดูว่าเฮ้ยลักษณะก้อนตรงตำแหน่งนี้ลักษณะแบบนี้มีความแข็งมีลักษณะเป็นถุงน้ำมันน่าจะเป็นโรคนี้นะอย่างเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือมันมาช่วยแพทย์ให้สามารถวินิจฉัยได้มันแม่นยำขึ้น
1: อ ย้อนกลับไปเมื่อกี้ค่ะอันนี้จดไว้ว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะถามคุณหมอเหมือนกันว่าที่คุณหมอบอกว่า AI เข้ามาช่วยเรื่องของการนำวิถีในการผ่าตัดเนี่ยอธิบายให้ฟังได้

0: ง่ายๆได้ไหมคะว่าการนำวิธีในการผ่าตัดสมองมันเป็นยังไงคะ
1: คือผมต้องอธิบายก่อนว่าเราคิดสภาพง่ายๆครับการนำวิถีมันก็คือเหมือน GPS อย่างหนึ่งของสมองเราคิดสภาพว่าปกติเวลาที่เรานั่งเครื่องบินนะครับก
0: ับ
1: ตันขับเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามจอดลงที่สนามบินอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้คือถ้าเขามีเครื่องนำวิถีเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยถึงตรงนี้เขาต้องลดระดับลงแล้วนะเขาจะต้องแบบว่าจอดลดความเร็วลงเพื่อให้มันจอดอยู่ในลานบินที่มันพอดีถูกไหมครับทีนี้หลักการเดียวกันครับสมัยก่อนเนี่ยเราแบบว่าผ่าตัดแผลใหญ่เพราะว่าเรากลัวว่าปัญหาของสมองก็คือว่าเราต้องผ่าตัดผ่านกะโหลกศีรษะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแข็งแรงของมันอยู่ถ้าสมมติเราเปิดแล้วมันไม่ถึงตำแหน่งหรือว่าเปิดแล้วมันแบบว่ามันไม่สามารถไปเอาเนื้องอกออกได้ก็คือเราก็คือคนไข้ก็จะเสียประโยชน์ถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยคือพอมันมีเทคโนโลยีนำวิถีนั่นคือหมายความว่าโอเคคุณเปิดตรงนี้นะแค่บริเวณนี้3เซนตรงนี้แหละอันนี้คือเนื้องอกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นต้องมาเปิดแบบ10เซน15เซน
0: เพื่อที่จะหาลึกอะไรให้มันเกินความจำเป็น
1: ใช่ครับเพราะว่าสมองเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญเพราะว่ามันมีระบบประสาทมีเส้นเลือดอะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบว่าถ้าเวลาที่มันกดภาวะแทรกซ้อนน
0: ะ
1: มันก็จะทำให้แบบว่าคนไข้เนี่ยเกิดทุกขพลภาพได้ครับ
0: ค่ะคือมันก็เลยไปสู่ที่คุณหมอบอกว่าการผ่าตัดสมองเดี๋ยวนี้ก็เลยทำให้แผลมันเล็กมาก
1: ๆ
0: มันก็คือจากประโยชน์ของ AI ที่มาช่วยนำวิถีนำทางให้กับเราด้วยใช่ไหมคะ
1: แต่จริงๆก็คือว่า AI เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากับเครื่องนำวิถีโดยตรงครับแต่ว่า AI เนี่ยก็คือว่ามันจะนำข้อมูลมาสังเคราะห์อีกทีหนึ่งมากกว่าก็คือเป็นขั้นที่แบบโอเค AI มันก็อาจจะคำนวณว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเข้าบริเวณนี้หรือว่าตำแหน่งไหนที่มันมีโอกาสที่มันจะโดนเนื้อสมองหรือว่าโดนระบบประสาทที่มันทำให้การบาดเจ็บอะครับมันเป็นระดับของอีกขั้นนึงของเครื่องนำวิถีเครื่องนำวิถีเราแค่บอกตำแหน่งว่ามันอยู่ตรงนี
0: ้
1: แต่ AI มันทำหน้าที่วิเคราะห์ว่าโอเคถ้าคุณไปทางเนี้ยคุณมีโอกาสที่คุณจะทำให้สมองบริเวณเนี้ยได้รับบาดเจ็บแค่ไหน
0: โอ้เก่งมากเลยนะคะคุณหมอยิงถามง่ายๆเลยคือเวลาคนนึกถึงว่าสมมตินะเราไปตรวจกับหมอปวดหัวมากเลยมีอาการอะไรบางอย่างแล้วหมอบอกว่าโอ้คุณมีเนื้องอกในสมองในความรู้สึกของเราคงแบบวิ้งอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องตายแน่ๆเลยอ่ะการผ่าตัดสมองมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเราจะต้องตายแน่ๆจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคะคุณหมอ
1: ก็จริงๆก็ต้องแบบว่าอยากจะแจ้งให้ทราบก่อนว่าตอนแรกเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนอ่ะเวลาพ้นพบว่ามีเนื้องอกที่สมองครับเขาจะมีความรู้สึกว่า1เขาจะมีคำถามเลยว่าอันนี้คือเนื้อลายหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: คำถามแรกจะถามเลยว่าอันนี้คือเนื้อลายหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: คำถามที่2ที่ถามก็คือว่าฉันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เป็นคำถาม2คำถามคลาสสิกเลย
0: ที่หมอเจอบ่อย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: พอผ่าน2อันนี้เสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมาสู่ที่3ว่าถ้าฉันผ่าตัดได้ไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าฉันผ่าตัดได้โอกาสที่ฉันจะมีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดมีไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นคำถามมันก็จะไล่มาเป็นสเต็ปทีนี้เราผมขออนุญาตโฟกัสที่ตอนผ่าตัดแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดแล้วกันครับก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยโดยเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการที่โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดมันก็น้อยลงมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันน้อยลง
0: ซ
1: ึ่งเทคโนโลยีมันดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วในปัจจุบันเพราะว่าอย่างบางโรคเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเนื้อลายหรือว่ามันสามารถผ่าตัดได้เนี่ยผ่าตัดเราก็กลับไปใช้ชีวิตปกติหรือแม้กระทั่งแบบว่าถ้าเราสามารถแบบผ่าตัดแผลเล็กได้หรือว่าผ่าตัดแบบส่องกล้องได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นต่อมใต้สมองเงี้ยในความเป็นจริงก็คือว่าเราไม่เห็นแผลเลยเพราะว่าแผลมันอยู่ข้างในรูจมูก
0: ค่ะแปลว่าถ้าจะบอกว่า AI เข้ามาช่วยทำให้การผ่าตัดสมองมีความปลอดภัยมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เราพูดอย่างนั้นได้เลยไหมคะ
1: เราสามารถพูดแบบนั้นได้ว่า AI เนี่ยนำข้อมูลมาทำให้หมอเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับที่จะต้องมีการตัดสินใจของแพทย์หรือว่าประสบการณ์ของแพทย์ในการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายอย่างที่ผมบอกครับว่า อย่างตำแหน่งที่มันสำคัญมากๆแต่ AI ก็บอกว่าอันนี้คือเนื้องอกนะ
0: แล้วถ้า AI มันเจออะไรใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆที่มันยังไม่เคยเจอไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเนี่ยในห้องผ่าตัดมันจะเป็นยังไงคะคุณหมออ
1: ันนี้เป็นอันนี้ขอบคุณสำหรับคำถามมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับก็คือว่าจริงๆแล้วปัจจุบันน่ะคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมันก็จะแบ่งระดับการเรียนรู้หลายขั้นครับซึ่งในปัจจุบันที่เรารู้จักเนี่ยก็คือผมขออนุญาตพูดในส่วนของ ChatGPT หรือว่าจะมีนายก่อนอันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว
0: คุ้นเคย
1: ใช่ครับเพราะว่า ChatGPT หรือจะมีนายเนี่ยคือเขาเกิดการเรียนรู้จากตัวโมเดลที่เป็นลักษณะเรียกว่า Large Language Model ก็คือหมายถึงว่าเป็นดงภาษาขนาดใหญ่ละกันนะครับก็คือว่าเขาก็จะเรียนรู้ลักษณะข้อมูลต่างๆที่เขาเรียนรู้เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งการโต้ตอบสื่อสารนั่นคือหมายความว่าต่อให้เขาเจอคำถามที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแต่เขาสามารถสั่งขอข้อมูลได้แบบนั้น อันนี้คือยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบว่าเวลาเราทำ AI ว่าโอเคตอนเนี้ยมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างเราพิมพ์ AI มันก็จะเจอมาอยู่แล
0: ้
1: วในสิ่งที่ผมพูดหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในการที่เราจะดึงเข้ามาในภาวะบางอย่างอย่างเช่นมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็สั่งขอข้อมูลเหมือนกันข้อมูลก็เป็นข้อมูลขนาดใหญ่เหมือนกันซึ่งเป็นข้อมูลอย่างข้อมูลวิดีโออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสมมติเราคิดว่าเราจะมานั่งดูวิดีโอผ่าตัดเป็นพันชั่วโมงอ่ะมันก็คงไม่ไหวถูกไหมครับแต่ว่า AI ก็จะมาทำหน้าที่ในการสั่งขอข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ knowledge หรือ know how สำหรับเรามันก็คือเทคโนโลยีอย่างนึงครับทำให้มันดีขึ้น
0: คร
1: ับผม
0: ค่ะคุณหมอคุณเวลาคุณหมอเจอคนไข้แล้วคนไข้จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วรู้ว่าในห้องผ่าตัดก็มี AI ในการช่วยเหลือเนี่ยในความรู้สึกของคนไข้ที่คุณหมอมีประสบการณ์เขามีความมั่นใจมากขึ้นหรือเขามีความกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: คือถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยคือ AI เนี่ยมันก็คือเป็นการช่วยวิเคราะห์มากกว่าซึ่งจริงๆแล้วตามหลักเนี่ยปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในประเทศอเมริกาก็ตามเนี่ยเขาก็ยังค่อนข้างแบบว่าเชื่อถือแพทย์มากกว่าเพราะว่าแน่นอนก็คือว่ามันไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลนี้มี AI ชนิดนี้แล้วเขาจะไปผ่าตัดแน่นอนแพทย์ก็ยังเป็นบุคคลสำคัญแต่ว่าเราแค่แจ้งเขาว่าโอเคในโรงพยาบาลของเราเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอย่างนี้นะเพื่อที่แบบให้การผ่าตัดเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นนั่นคือหมายความว่าคนไข้ก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออฉันปลอดภัย
0: ม
1: ากขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าหมายความว่าเอ้ยฉันจะถูกผ่าตัดโดย AI อะไรอย่างเงี้ยครับแบบที่เราเวลาดูหนังอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าเราดูหนังไซไฟแล้วแบบว่า AI มันผ่าตัด
0: จะมีแขนมีอะไรไปทำหน้าที่ในการผ่าตัดเราไม่ต้องมีมนุษย์เลยมันไม่ใช่
1: แบบนั้น
0: ใช่ไหมคะแต่อันนี้ถามคุณหมอว่าเราจะไปถึงจุดนั้นไหมคะ
1: คือผมคิดว่าเทคโนโลยีมันดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือผมคิดว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญแล้วก็การที่แบบว่าจะคล้ายๆว่าให้ AI ผ่าตัดโดยอัตโนมัติผมคิดว่าแบบมันยังต้องเป็นอะไรที่จะต้องพูดกันอีกยาวเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของความแม่นยำเพราะว่าพลาดคือชีวิต
0: ใช่
1: พลาดคือชีวิตแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือว่ามันเริ่มมีในต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีการเขาเรียกว่าวิชาที่เรียกว่าจริยธรรมในการใช้ AI นั่นคือหมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถใช้ AI ได้ทุกอย่าง
0: มาแทนมนุษย์ได้ทุกอย่าง
1: ใช่แต่ว่าเราแค่แบบว่าการที่มันมีจริยธรรมก็คือหมายความว่าเฮ้ย AI คุณต้องปลอดภัยพ
0: อ
1: ที่จะรู้สึกว่าแบบมันสามารถทำตรงจุดนี้ได้แต่ว่าผมคิดว่าในเทคโนโลยีที่เราสามารถคาดหวังได้ณตอนนี้ก็คือว่า AI มันช่วยเราเยอะขึ้นจริง
0: ๆ
1: หมอทำงานได้ดีขึ้นม
0: ี
1: ความแม่นยำมากขึ้นคนไข้ปลอดภัยมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คุณหมอนิ่งถามในภาพรวมคือคนอาจจะแบบรู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเทคโนโลยีการแพทย์ไปแถบตะวันตกอาจจะมีความทันสมัยมากกว่าแต่จริงๆเทคโนโลยีของเราที่หมอเราใช้และประสบการณ์ของหมอของประเทศไทยเนี่ยทำให้การผ่าตัดอย่างเรื่องสมองเนี่ยมันมีความมั่นใจได้มากแค่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็คือว่าสมมติว่าเราแน่นอนทางตะวันตกอย่างเงี้ยเรามีเทคโนโลยีการผ่าตัดเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทีนี้มันไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยมันสามารถใช้ได้หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออย่างไรก็ตามแต่ทีเนี้ยเรากำลังมองในบริบทของบ้านเราว่าโอเคมันมีสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่มันน่าจะเป็นประโยชน
0: ์
1: เพื่อที่แบบว่าคือหมายถึงว่าเราไปเดียสเต็ปข้อดีของเราก็คือว่าเขามีการทดลองมาแล้วอย่างสมมติตอนที่ผมไปเรียนอย่างเงี้ยก็คือว่าเทคโนโลยีดูดีมากเลยนะแล้วพอกลับมาผ่านไป3ปีกับการว่าเอ้ยสิ่งนี้มันไม่ได้เวิร์กแล้ว
0: เพราะมันไปไกลมากแล้ว
1: เพราะว่าหมายความว่าเพราะว่าแบบเขาลองทำแล้วมันไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นคือเราอ่ะก็ข้อดีก็คือว่าเราก็มีในบริบทของเขาที่แบบเรียนรู้อยู
0: ่
1: แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็อะไรที่ดีเราก็เหมือนนำมาใช้มากขึ้น อะไรที่ดูแบบว่ามันไม่ได้แบบว่าชี้เป็นชี้ตายอย่างเช่นการคัดกรองผู้ป่วยอย่างเช่นการวิเคราะห์เอ็กซเรย์แผ่นฟิล์มอย่างเงี้ยครับผม เพราะอันเนี้ยก็คือไอ้สิ่งเนี้ยมันมาแล้วมันใช้แล้วทุกวันนี้คือมีคนใช้แล้ว
0: ค่ะ

0: ในบางอย่างอย่างเช่นการผ่าตัดว่าจะหยุดไม่หยุดหรือยังไงอันนี้มันยังอยู่ในขั้นการทดลองอยู
1: ่คร
0: ับผม
1: คือแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องใช้ประสบการณ์
0: ใช่ยังไงก็ต้องใช้ประสบการณ์ครับ
1: ค่ะซึ่งประสบการณ์ของคุณหมอของไทยเนี่ยถือว่าระดับโลกเลยไหมคะคุณหมอ
0: คือผมต้องแจ้งอย่างนี้ครับว่าแบบปัจจุบันเนี่ยคุณหมอไทยเนี่ยค่อนข้างเก่งมากถ้าเทียบกับเทคโนโลยีที่เรามีหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณจัดเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์แบบเดียวกันในต่างประเทศเนี่ยในบางประเทศเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้สามารถผ่าตัดได้เพราะเขาพึ่งเทคโนโลยีเยอะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณภาพของเราอ่ะมันดีแล้วแต่ทีเนี้ยคือเราแค่แบบว่าเนื่องจากว่าบุคลากรของเราอาจจะยังไม่เยอะพอที่จะครอบคลุมเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอ่ะมันจะช่วยเราในการที่แบบเราจะสามารถดูแลประชาชนได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะคุณหมอวันนี้เราเน้นหนักคุยถึงเรื่องของ AI นะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าตอนนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการดูแลรักษาโดยเฉพาะเรื่องของการผ่าตัดยังไงบ้างแต่สุดท้ายเลยเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เรื่องของต้นทางคือการดูแลสุขภาพอยากให้คุณหมอได้ฝากถึงคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่พอฟังเรื่องของสมองปุ๊บเอ๊ะฉันมีอาการปวดหัวฉันอย่างนั้นอย่างนี้เราจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองยังไงที่จะไม่ได้มาเป็นคนไข้ของคุณหมอคะ
0: ก็อย่างแรกเลยครับก็คือว่าสมมุติถ้าเรามีอาการปวดศีรษะหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นตลอดหรือโดยเฉพาะที่ลักษณะปวดศีรษะที่มีลักษณะเหมือนทันทีทันใดหรือเฉียบพลันอ่ะผมแนะนำให้ไปตรวจกับคุณหมอที่ใกล้บ้านครับอย่างที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีลักษณะปวดศีรษะที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆร่วมกับมีภาวะอ่อนแรงอะไรเงี้ยครับผมหรือว่ามีภาวะปากเบี้ยวหรือไม่พูดหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าตามองเห็นแย่ลงอ่ะผมแนะนำให้ไปตรวจก่
1: อ
0: นเพราะว่าไม่อยากให้กลัวนะครับเพราะว่าในปัจจุบันอ่ะคือเทคโนโลยีเรามันดีมากแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยมันก็ปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าเวลาที่เจอไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกอยู่แล้วมันมีคนที่เป็นแบบเราหน้าที่ของเราก็คือว่าเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงไปพบแพทย์ก่อนว่าแบบเราจะสามารถผ่าตัดอย่างไรได้บ้างอย่างเงี้ยครับผมนั่นคือหมายความว่ามันก็ยิ่งเจอแพทย์เร็วยิ่งดีครับผ
1: มนะคะ
0: ยิ่งเจอแพทย์เร็วยิ่งดี
1: ถ้ามีอาการผิดปกติอะไรที่เกี่ยวข้องกับศีรษะกับสมองเนี่ยไปหาคุณหมอก่อนเลยดีกว่าอย่า กลัวนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ที่สำคัญทุกวันนี้เรื่องของการผ่าตัดสมองไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะมีกระบวนการมีเทคโนโลยีที่ทำให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยและแผลเล็กมากๆและนั่นแปลความว่าการฟื้นตัวก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์นายแพทย์จอนาธานอรันตั้งศรีวิมลนะคะอาจารย์จากสาขาประสาทศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอบพระคุณนะคะ
0: คร
1: ับ หมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะเนื่องจากคุณหมอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: รมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409
1: กรรมพืชสวนโลก2000

0: หารอยฮอกซิบเก่าที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: มงคล38ประการประการที่18ทำงานที่ไม่มีโทษประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับพบกับรายการร้อยวันร้อยใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้ง NBT 2 HD แห่งนี้รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์YouTube, Facebook, Instagram, TikTok และ X ครับรวมถึงยังสามารถรับชมในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับที่โรงเรียนราชินีครับก่อนที่จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศแล้วกลับมาศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาชั้นระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ครับในช่วงยังทรงพระเยาว์เมื่อครั้นศึกษาที่โรงเรียนราชินีวันนี้ครับเราจะมีอีกหนึ่งในส่วนของอีกหลายๆมุมมองที่จะมาถ่ายทอดพระจริยวัตรของพระองค์ท่านขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชินีในฐานะพระสหายร่วมชั้นเรียนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณณัฐการสุรกิจบรรหารครับสวัสดีครับคุณณัฐการครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณเรียกว่าคุณเต้นะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับเล่าย้อนหลังหน่อยตอนที่คุณเต้เองเรียนที่ราชินีและพระองค์ท่านเป็นพระสหายร่วมรุ่นในฐานะพระสหายร่วมรุ่นย้อนเล่าในเรื่องของความประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นให้เราฟังนิดนึงครับ
1: จริงๆแล้วบรรยากาศในโรงเรียนนะคะค่อนข้างจะเป็นกันเองสมัยตอนที่เรายังเด็กๆมากๆเนี่ยคือภาพตอนนั้นจะไม่มีเรื่องของพระยศหรืออะไรต่างๆนานาเข้ามาบรรยากาศตอนนั้นคือเรียบง่ายเหมือนเป็นเพื่อนๆกันนะคะเราจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างอันเนื่องมาจากว่าท่านทรงเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนั่งโต๊ะแบบเดียวกันหรือว่าตอนที่ช่วงรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยค่ะโต๊ะอาหารโต๊ะกินข้าวเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นสมัยตอนที่ยังทรงพระเยาว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างระหว่างกันนะคะจริงๆทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆในโรงเรียนนะคะไม่มีความรู้สึกแตกต่างว่าท่านอยู่สูงเราอยู่ต่ำจะต้องคอยแบบเกรงเลยไงทุกอย่างแบบสบายมากอะค่ะ
0: จะว่าพระองค์ท่านทรงให้ความเป็นกันเองแล้วก็คือทุกคนคือเพื่อนร่วมชั้น
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะว่าทั้งจิตรดาเนี่ยคือเห็นเขาบอกว่าโรงเรียนจิตรดาขออภัยโรงเรียนราชินีเนี่ยโรงเรียนราชินีเขาก็จะมีคือแต่ละชั้นปีเขาก็จะมีการสลับ
1: ชั้นเรียนกันค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพระสหายทั้งรุ่นนะคะก็จะได้รู้จักกับท่านทั้งหมดท่านก็จะได้รู้จักเพื่อนๆทั้งหมดเช่นกันแล้วก็นอกจากจะเปลี่ยนห้องเรียนกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นยุวกาชาติที่จะต้องแบบไปเข้าค่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ละฐานแต่ละสีทุกคนก็จะโดนเวียนกันหมดหรือแม้กิจกรรมกีฬาสีเนี่ยทุกปีก็จะมีการเวียนสีกันอีกนอกจากจะรู้จักกับพระสหายแล้วท่านก็จะเป็นที่รักของรุ่นพี่รุ่นน้องเพราะว่าก็ต้องไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆมีความสุขสนุกเหมือนชีวิตวัยรุ่นหรือชีวิตวัยเด็กที่แบบเรียบง่ายมากๆอะค่ะ
0: ครับลองเล่าความประทับใจของคุณเต้

0: ขณะที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเป็นพระสหายร่วมรุ่นของพระองค์ท่านที่ราชินีให้ฟังกันนิดนึงครับ
1: ถ้าจะให้นึกถึงนะคะอาจจะเป็นเรื่องเรียกว่าความใส่ใจของพระองค์ท่าน
0: ยังไงครับ
1: อย่างเช่นสมมุติว่าท่านทรงทราบว่าเต้เนี่ยชอบเสื้อผ้าร้านไหนเงี้ยสมัยเด็กๆนะคะท่านก็จะเซอร์ไพรส์แบบซื้อเสื้อผ้าร้านนั้นมาให้เราก็จะแบบอุ๊ยจำได้ด้วยคือเหมือนเราเคยพูดหรือว่าเคยผ่านกันอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าชอบเสื้อผ้าร้านนี
0: ้
1: ท่านก็ซื้อมาให้เป็นของขวัญถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่หรือแม้แต่ว่าร้านอาหารนะคะที่เราชอบเนี่ยพอมีวันที่เราจะต้องแบบได้เจอกันอย่างเงี้ยท่านก็จะส่งแบบสั่งอาหารที่รู้ว่าเต้ชอบมาให้อันนี้เรียกว่าเป็นความใส่ใจแบบมากๆซึ่งเราก็คาดไม่ถึงว่าแบบอายุยังน้อยอยู่หรือว่ายังไม่มากท่านก็ใส่ใจในเรื่องพวกนี้แล้วอะค่ะ
0: ครับคือในมุมก่อนที่เราจะมาพูดคุยในรายการเนี่ยนะครับคุณเต้บอกเราว่าขอคุยในมุมที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการนะเพราะตัวคุณเต้เนี่ยจะเป็นในโหมดที่ชอบชักชวนพระองค์ท่านไปแนวของนันทนาการและสันทนาการคือกิจกรรมการเล่นซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างครับคุณเต้เล่าให้ฟังนิดนึง
1: ฮะจริงๆก็จะชอบแบบเหมือนชักชวนไปช่วงวัยรุ่นนะคะท่านว่าแบบเสด็จสยามกันไหมพี่คะ ไปแบบขอใช้ชีวิตวัยรุ่นกันไปดูชาววัยรุ่นสยามเขาให้ย้อนกลับไปนึกว่าช่วงยุค90นะคะ ว
0: ั
1: ยรุ่นสยามตอนนั้นเราก็จะแบบไม่ได้ไปกัน2คนนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ไปด้วยกันแล้วเสด็จสยามอะไรเงี้ยไปช้อปปิ้งหรือไม่ก็ซื้อเสื้อผ้าใช้ชีวิตวัยรุ่น
0: ครับ
1: ตอนช่วงนั้นพวกเราจะคิดกันแบบโบใหญ่ถ้าสังเกตร่วงโบใหญ่อย่างเงี้ยท่านก็จะชอบใช้โบใหญ่ๆติดที่ศีรษะอะค่ะอันเนี้ยชอบแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะหลักๆเลยอยากจะใช้ชีวิตวัยรุ่นอะไรเงี้ย
0: แล้วไปสยามนี้ท่านทรงโปรดอะไรฮะคุณเต
1: ้ท่านนั้นก็อันนี้บอกชื่อร้านอาหารได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆช่วงนั้นเราก็ชอบไปก
0: ิ
1: น S&P ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: ชอบพวกเราชอบกิน S&P กันมากเลยเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบน้องไก่เอ๊ะได้จำชื่อไม่ค่อยได้สลัดไก่อบข้าวไก่อบของ S&P เนี่ยค่ะ
0: เมนูนี
1: ้ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วแฟชั่นล่ะฮะไปสยามต้องดูแฟชั่นด้วย
1: จริงๆดีไซเนอร์ไทยแทบจะทุกร้านเลยค่ะไล่ไปเลยค่ะเทียเตอร์โซดามีอะไรเกรย์ฮาวดงใจบีสหรือพวกเนี้ยค่ะช่วงนั้นสยามเซ็นเตอร์นี่เป็นที่ฮอตฮิตของพวกเรามากๆ
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะก็จะไปดูแฟชั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับแล้วเวลาเสด็จสยามอย่างเงี้ยแน่นอนที่สุดว่าเอ๊ะคนก็เยอะอยู่แล้วมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของพระองค์ท่านพระองค์ท่านทรงเรียกว่าเขาบอกตั้งแต่เรียนในชั้นเรียนเนี่ยทรงเรียบง่ายและเป็นกันเองกับเพื่อนๆแล้วเวลาท่านเสด็จสยามกับเพื่อนๆแบบนี้ล่ะครับคุณเต
1: ้ก็จริงๆก็ยังเรียบง่ายเหมือนกันค่ะเพราะว
0: ่
1: าไม่ได้คือเราก็เดินไปก็อาจจะมีคนสนใจบ้างเอ๊ะอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวเรียบร้อยหน่อยเพราะนอกจากเราต้องถวายเกียรติพระยศของท่านแล้วก็ยังมีเรื่องว่าเราเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีก็ต้องเพราะว่าถ้ากลับไปแล้วไม่เรียบร้อยอาจจะถึงหูคุณครูได้นะคะ
0: ครับ
1: เราก็ต้องทำตัวให้สมกับที่เป็นนักเรียนราชินีด้วยค่ะ
0: คือกำลังอยากจะถามเลยว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่โจรพระองค์ท่านสนแบบนี้เนี่ยคุณครูมีการตำหนิหรือว่าเอ๊ะอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่า
1: จริงๆตอนที่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีแต่เคยมีวีรกรรมหนึ่งครั้งนะคะที่โดนแบบโดนทั้งคู่เลยก็คือว่าจำได้ว่าชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงศิลปะแล้วก็เหมือนกำลังแบบเหมือนเบื่อๆกันอยู่ก็เลยชวนกันไปห้องน้ำแล้วพอไปห้องน้ำแล้วก็เลยนั่งคุยกันอยู่บนห้องน้ำเพราะว่าที่ห้องน้ำโรงเรียนราชินีเขาจะมีแบบเหมือนเป็นที่นั่งสามารถเราสามารถปีนไปนั่งตรงเคาน์เตอร์ได้อะไรเงี้ยก็นั่งคุยกันแบบเพลิดเพลิน
0: เหมือนโดดเรียน
1: ไม่เชิงแต่ก็นิดนึง เรียกว่าใช้ช่วงพักเวลาเรียน นะคะก็ไปแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าข้างนอกเขาตามหากันว่าหายไปไหนแล้วก็เราก็คุยกันเพลินจนเดินกลับมาที่ห้องเรียนน่ะก็โดนตำหนิทั้งคู่ค่ะโดนดุเลย คุณครูว่าทำไมไปไหนไม่บอกเพราะตอนนั้นเราคิดแค่ว่าไปห้องน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาแต่ว่าพอไปห้องน้ำแล้วมันเพลินนะคะเหมือนมันเย็นแล้วตอนนั้นห้องน้ำอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาค่ะโรงเรียนติดแม่น้ำ ก็นั่งคุยไปลมพัดเย็นสบายไปก็เพลิดเพลินกันไปเรื่อยๆค่ะก็กลับมาก็เรียบร้อยค่ะโดนทั้งคู่ค่ะไม่มียกเว้นค่ะ
0: ทำโทษเหรอ
1: ก็โดนตำหนินิดนึงค่ะนิดนึงเพราะว่าที่โรงเรียนราชินีจะไม่ได้ทำโทษอะไรร้ายแรงมากส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยกันเป็นหลักๆมากกว่าก็เตือนว่าอย่าทำอีกอะไรเงี้ยค่ะนะคะ
0: และในโอกาสสำคัญสำคัญต่างๆเนี่ยนะครับพระองค์ท่านมีกิจกรรมอะไรพิเศษหรือว่ามีอะไรมาพระราชทานเราเป็นพิเศษไหมครับคุณเต้
1: ถ้าย้อนกลับไปถ้าให้นึกนะคะที่รู้สึกประทับใจที่สุดน่าจะเป็นตอนที่พระองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลมากกว่า
0: ตอนคุณเต้ป่วย
1: ใช่ค่ะตอนนั้นเต้ผ่าตัดแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทแล้วก็คือณตอนนั้นเราไม่คิดว่าท่านจะแบบเสด็จมาเยี่ยมถึงที่โรงพยาบาลถึงห้องพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบซาบซึ้งแล้วก็แบบจะพูดว่าไงดีคือไม่คิดว่าท่านจะแบบทรงห่วงใยแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลด้วยตัวท่านเองค่ะแล้วก็ประทานแจกันดอกไม้ทรงเยี่ยมให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับเรารู้ตัวมาก่อนไหมก่อนที่พระองค์ท่านจะมาจะเยี่ยมตอนนั้นคือคุณเต้ผ่าตัดไส้ติ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ทราบจนเหมือนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมาแจ้งอะค่ะคือท่านไม่ได้บอกส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสมัยก่อนมันไม่ได้มีแบบโทรศัพท์มือถือเพจหรือไลน์ครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นคนมาแจ้งว่าท่านจะเสด็จมาก็ตกใจเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดมาได้แค่1วันนะคะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็ตื้นตันใจมากๆอะค่ะยิ่งเห็นตอนที่ท่านมาแล้วก็มาเยี่ยมถามด้วยความเป็นห่วงก็ยิ่งแบบซาบซึ้งมากโดยเฉพาะตอนที่แบบว่าตอนนั้นเต้จะห่วงมากว่าถ้าเป็นรอยแผลเป็นจะเป็นยังไงบ้างท่านก็ปลอบว่าไม่เป็นหรอกแผลนิดเดียวเองไส้ติ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็แบบสาวๆแล้วก็กังวลเรื่องความสวยนะคะ
0: พระองค์นั้นเสด็จมาคือไม่ได้เสด็จมาพระองค์เดียวด้วยมาพร้อมกับ
1: มาพระองค์เดียวค่ะแต่ว่ามาพร้อมประทานแจกันดอกไม้ทรงเยี่ยมอะค่ะก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นถ้านับทั้งหมดอันนี้น่าจะเป็นความประทับใจแบบสูงที่สุดที่เคยได้รับมาค่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ครับก็ไม่ใช่เฉพาะแค่คุณเต้เห็นบอกเพื่อนๆที่ราชินีหลายๆคนถ้าเกิดว่าไม่สบายหรือว่ามีเหตุอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือพระองค์ท่านเนี่ยจะรีบพระราชทานในเรื่องของความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้เลยทันท
1: ีใช่ค่ะก็เรียกว่าอย่างที่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าเป็นคนที่มีความใส่ใจในเพื่อนๆอะไรเงี้ยใครเป็นอะไรหรือทำอะไรเนี่ยท่านก็จะทรงห่วงใยว่าเป็นไงบ้างสอบถามอะไรเงี้ยค่ะให้ความใส่ใจเพื่อนๆตลอดค่ะ
0: ครับนอกจากตัวพระองค์ท่านแล้วเนี่ยยังได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถด้วยเห็นพระองค์ท่านทรงปรุงอาหารพระราชทานอาหารต่างๆให้ในหลากหลายโอกาสทีเดียว
1: ใช่ค่ะแต่ที่จำได้มากสุดคือน้ำตกหมูย่าง
0: ครับ
1: ใช่ค่ะตอนนั้นเสด็จไปที่ตำหนักที่พัทยาอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ส่งประทานให้ก็จริงๆพระมารดาของพงพาเนี่ยท่านส่งทำอาหารอร่อยทุกอย่างเลยแต่ที่ประทับใจก็น่าจะเป็นน้ำตกหมูย่างเนี่ย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็อีกอย่างท่านก็จะให้ความเป็นกันเองกับแบบพระสหายของพระองค์พาด้วยค่ะแล้วก็แบบทรงมีพระเมตตามากๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรท่านก็จะมีพระเมตตามาให้เสมอค่ะ
0: ครับเห็นได้มีโอกาสได้ฟังสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนพระองค์พาพระองค์ท่านหลายๆโอกาสหลายวาระด้วยถ้าจะนำคำสอนนั้นเนี่ยมาเป็นแบบอย่างในการที่จะสั่งสอนในเรื่องของบุตรธิดาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างครับคุณเต้
1: อย่างแรกคือท่านเหมือนจะไม่ให้เรียกว่ายังไงดีคะไม่ให้ยกตนข่มท่านแม้จะมีพระยศที่สูงกว่าหรือมีสถานะเหนือกว่าเราแต่ก็ยังสั่งสอนว่าแบบไม่ให้ทำตัวแบบมีอภิสิทธิ์เหนือใครให้ทำยิ่งแบบให้มีน้ำใจกับเพื่อนแล้วก็มองเพื่อนเป็นแบบเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ถ้าจะให้นำคำสั่งสอนมาก็คงจะต้องให้มาบอกว่าไม่ว่าเราจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงหรือมีบารมีสูงส่งแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราโน้มตัวลงมามีน้ำใจกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนนะคะ
0: ครับซึ่งตัวท่านพระองค์นั้นเองก็ทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของพระมารดาของพระองค์ท่านเพื่อนๆที่ราชินีก็เลยเปิดกับสิ่งที่ไม่เกรงรู้สึกว่านี่คือความเป็นเพื่อนที่แท้จริงนะครับเห็นภาพบรรยากาศเพื่อนร่วมชั้นต่างๆอย่างที่เราเห็นในจอสณขณะนี้ครับท่านผู้ชมฮะก็จะเห็นเรื่องของพระองค์ท่านทรงเป็นกันเองมากๆ
1: มาก
0: เพื่อนก็คือเพื่อนถ้าเกิดที่คุณเต้พูดแบบนี้ถูกไหมครับ
1: ถูกค่ะจะแบบไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเกรงเจอหน้าท่านทุกคนสามารถทักทายแบบปกติได้เลยจริงๆทุกคนในรุ่นเนี่ยค่ะถ้าให้พูดก็คือทุกคนจะมีโมเมนต์กับท่านหมดเพราะว่าแบบหรือบางคนแบบเล่นอยู่กับสัตว์หรืออะไรเงี้ยทักแมวหรืออะไรเงี้ยท่านก็จะเข้าไปถามชอบแมวหรอเพราะว่าจริงๆท่านเป็นคนที่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะด้วย
0: ด้านวิชาการพวกท่านทรงเป็นแบบอย่างไรบ้างครับแม้ว่าคุณเต้อาจจะบอกว่าไม่ค่อยถนัดวิชาการจะนันทนาการหรือสันทนาการเป็นหลักแต่ด้านวิชาการพระองค์ท่านก็ทรงเป็นแบบอย่างให้กับพระสหายเหมือนกัน
1: จริงๆเรียกว่าท่านมีความรับผิดชอบมากๆในการแบบทรงศึกษาเล่าเรียนนะคะตั้งแต่สมัยที่เรียนที่โรงเรียนราชินีแล้วอะไรเงี้ยท่านก็ตั้งใจศึกษาเวลาเรียนนะคะท่านจะไม่เล่นอาจจะมีแบบกุ๊กกิ๊กเล็กน้อยแต่จริงๆตั้งใจฟังที่คุณครูสั่งสอนมากๆเลยแล้วก็ทบทวนบทเรียนนะคะจนจบจนที่ท่านเสด็จไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าช่วงที่ท่านกำลังเรียนนิติบัณฑิตอะไรเงี้ยค่ะท่านก็จะใส่ใจในการศึกษามีการทบทวนตำราอะไรเงี้ยค่ะตลอดเวลามีความรับผิดชอบในการศึกษาสูงส่งมากค่ะ
0: ครับแล้วเพื่อนๆอย่างเราเนี่ยเหมือนกับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเหมือนกับพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแบบเนี้ยเราจะเกาะท่านได้ไหมฮะว่าโอ้ยขอเรียนด้วยขอศึกษาด้วยขอในการคำแนะนำจากบรรดาครูบาอาจารย์ต่าง
1: ๆได้ค่ะจริงๆเราไม่ได้มีใครปิดกั้นแม้แต่คุณครูหรือว่าอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะนอกจากสอนท่านแล้วก็ยังจะเผื่อแผ่ให้กับจริงๆละนักเรียนทุกคนถ้าในโรงเรียนราชินีนี่จะเท่ากันหมดค่ะไม่ว่าจะแบบสอนท่านยังไงก็จะสอนเพื่อนๆอย่างนั้นด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: ค่ะไม่มีค่อนข้างไม่มีความแตกต่างให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะ
0: ครับบรรดาครูบาอาจารย์มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ
1: จริงๆปล่อยทุกอย่างค่ะเพียงแต่อาจจะกำชับอันนี้โดนกำชับทุกท่านแม้แต่พระองค์พาเองก็ต้องโดนกำชับว่าจะต้องรักษาเกียรติของความเป็นนักเรียนราชินีไว้ค่ะเท่านั้นเองซึ่งเราก็จะทราบว่าถ้าเวลาเราเล่นเราก็เล่นเต็มที่ถ้าเวลาเราเรียนเราก็เรียนเต็มที่หรือว่าเวลาไปออกงานอยู่ต่อหน้าประชาชนหรือว่าอยู่ในที่สาธารณะเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนราชินีทุกท่านโดนกำชับไว้ค่ะแม้แต่พระองค์พาก็ต้องโดนโรงเรียนกระชับเหมือนกันค่ะ
0: ครับมาจนถึงนาทีนี้คือคำว่าราชินีคือโรงเรียนราชินีติดอยู่ที่ตัวถ
1: ู
0: กไหมครับเวลาไปไหนอ๋อนี่คือนักเรียนเก่าราชินีดังนั้นสิ่งที่ทำคือก็ต้องทำไม่ทำให้เสียชื่อเสียงของโรงเรียนที่สร้างมาเป็นร้อยปีถูกไหมครับแล้วสิ่งหัวใจสำคัญของเด็กราชินีที่นอกจากบอกเรื่องของกิริยามารยาทแล้วเนี่ยนะครับการเข้าสังคมต่างๆแล้วมีอะไรที่คุณครูอยากที่จะบอกไปว่าเด็กราชินีปัจจุบันนี้ต้องเป็นยังไงฮะคุณเต้
1: จริงๆแล้วในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการให้รักษาความดีดุดเกลือรักษาความเค็ม ความดีในเรื่องพวกนี้ก็คือการที่เรามีน้ำใจใส่ใจห่วงใยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรอบข้างหรือว่าสังคมประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอันนี้ก็จะไปเกี่ยวกับพระกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วยพระองค์ท่านก็จะตระหนักเสมอว่ามีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลประชาชนในส่วนของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านถนัดนะคะนะคะก็จะมีในเรื่องของโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังนะคะแบบผู้ต้องขังหญิงนะคะในทันตสถานอะไรเงี้ยก็จะมีการฝึกอาชีพอย่างเงี้ยช่วยเหลือเพื่อที่จะแบบพอออกจากทันตสถานออกมาสามารถประกอบวิชาชีพได้มีโอกาสได้ดำเนินชีวิตต่อไปนะคะ
0: ครับอย่างภาพที่เห็นก็คือโรงเรียนราชินี
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับสถานศึกษาของพระองค์ท่านแล้วก็คุณเต้ด้วยนะครับเปลี่ยนไปเยอะไหมครับถ้าเกิดภาพปัจจุบันที่เห็นณขณะนี้คุณเต
1: ้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนมีแค่ตึกมัธยมที่สร้างใหม่นอกนั้นยังอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะตึกสุนันทาลัยก็ยังอยู่ตึกประถมก็ยังอยู่ตึกอนุบาลยังอยู่สนามบาสมีแค่ตึกมัธยมอย่างเดียวค่ะที่สร้างใหม
0: ่ครับยิ่งเห็นภาพโรงเรียนแบบนี้นึกถึงสิ่งที่เราเองเนี่ยได้มีโอกาสได้เฝ้าได้มีโอกาสได้เป็นพระสหายร่วมเฉลียนกับพระองค์ท่านเนี่ยสะท้อนอะไรมาคุณเต้อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับตรงนี
1: ้จริงๆแล้วก็ นึกถึงความที่พระองค์เองเนี่ยให้ความใส่ใจกับแบบนอกจากถ้าสมัยเรียนเนี่ยให้ความใส่ใจกับเพื่อนแล้วเมื่อพระองค์อ่ะทรงเติบโตไปอะค่ะมีภาระหน้าที่ในการในตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความใส่ใจ แล้วก็ห่วงใยประชาชนในช่วงที่แบบท่านสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องใดได้เนี่ยค่ะท่านก็จะลงไปทำอย่างเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพาน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปช่วยเหลือไปด้วยตนเองไปด้วยพระองค์เองเลยไปถึงสถานที่ที่น้ำท่วมจริงๆแล้วน่าจะมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหลายที่แล้วก็หลายรอบหลายครั้งอะค่ะที่ได้แบบทรงแบบพบปะพ้องพาด้วยตัวเองท่านไปแล้วท่านก็ลงมือทำเองมีความเป็นผู้นำที่รู้สึกว่าท่านใส่ใจมาตลอดตั้งแต่เรื่องเล็กๆสมัยเป็นเด็กจนในภาพใหญ่ภาพที่โตขึ้นภาระหน้าที่การงานที่มากขึ้นความรับผิดชอบของพระองค์ท่านก็มากขึ้นท่านก็ยังเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องพวกนี้ตลอดนะคะ
0: ครับจากเพื่อนพระสหายร่วมชั้นเรียนที่ราชินีพระองค์ท่านก็ส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วก็กลับมาจบมัธยมปลายที่โรงเรียนจิตรลดาก่อนที่จะส่งศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในช่วงของหลังจากที่ท่านส่งจบจากราชินีไปเนี่ยคุณเต้มีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่านบ้างไหมครับ
1: ได้ค่ะก็ได้เรื่อยๆก็เลยยังมีโอกาสได้พบกับพระสหายของพระองค์ท่านที่โรงเรียนจิรดาบ้างธรรมศาสตร์บ้างแล้วก็พระสหายที่เป็นอัยการด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แต่ละคนก็มีความน่ารักแตกต่างกันไปแล้วก็ได้เจอท่านเพราะว่าอย่างตัวเต้เองก็จบนิติศาสตร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในแวดวงใกล้ๆกันพระอาจารย์บางท่านก็เป็นพระอาจารย์คนเดียวกันที่เคยสอนเราเหมือนกันนะคะประมาณนี
0: ้ทรงคุยเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่ากฎหมายอะไรที่น่าจะมีการปรับปรุงหรือว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของนำข้อกฎหมายมาเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างไหมครับ
1: จริงๆตอนนั้นท่านอยู่กองยาเสพติดนะคะก็จะสนใจในเรื่องยาเสพติดเป็นหลักเลยค่ะก็จะมีพี่ๆรุ่นพี่รุ่นน้องที่ถวายงานในส่วนนี้ในส่วนของยาเสพติดโดยเฉพาะท่านน่าจะห่วงใยในเรื่องของที่ประเทศไทยมีปัญหายาเสพติดแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดพยายามให้หมดไปให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ายังมีโครงการที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องของพระองค์ท่านขณะที่ทรงงานอยู่ที่กองเรื่องของยาเสพติดต่างๆเนี่ยมีโครงการร้อยใจรักที่เชียงใหม่
1: ใช่ไ
0: ห
1: มครับ
0: เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระองค์ท่านทรงอยากให้เห็นถึงความสำคัญของการที่ห่างไกลจากยาเสพติดโดยเฉพาะคนที่เป็นอยู่บริเวณ
1: ชายแดน
0: ชายขอบที่เป็นรอยต่อกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถสกัดยาเสพติดได้เนี่ยก็จะไม่มีการข้ามแดนเข้ามา
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของพอจากยาเสพติดมันก็จะมีเรื่องค้ามนุษย์หรือปัญหาต่างๆตามมานะคะปัญหาอาชญากรรมต่างๆถ้ามันตัดต้นตอตอนนี้ได้ยาเสพติดได้เนี่ยมันจะลดปัญหาอาชญากรรมในด้านอื่นๆได้อีกเยอะเลยอะค่ะ
0: ครับเห็นพวกท่านทรงงานแบบนี้ทรงให้ความสำคัญมากในทุกๆเรื่องทรงใส่พระทัยอย่างเต็มที่เนี่ยแม้แต่การทรงงานแน่นอนสุรพงษ์ท่านก็ส่งเต็มที่ในเรื่องของการทรงงานต่างๆพอมีโอกาสเฝ้าแบบนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสถวายอะไรพระองค์ท่านไหมฮะอย่างเช่นว่ามีบอกว่าพักผ่อนหรือว่าในส่วนของการดูแลพระสุขภาพพระพลานามัยของพระองค์ท่านเนี่ยคร
1: ับ จริงๆไม่จริงๆไม่ได้มีบอกเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ก็คอยบอกว่าแบบเหมือนว่าให้พักผ่อนเยอะๆมีความสุขเยอะๆไม่แต่เพราะว่าจริงๆแล้วท่านเป็นคนชอบทำงานมากกว่าพักผ่อน เพราะว่าต้องบอกเรียนตามตรงว่างานท่านก็เยอะงานภาคหลายส่วนทั้งงานราชงานหลวงใช่ไหมคะแล้วก็ท่านจะทำด้วยตัวเองมีภาวะเป็นผู้นำต้องทำด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะพักผ่อนน้อยแต่ว่าพอชอบทำงาน มากนะคะแล้วก็นอกจากชอบทำงานแล้วก็ยังแบบชอบเล่นกีฬาชอบทำกิจกรรมที่เป็นแอดเวนเจอร์มากๆนะคะ
0: นี่คือทำเสด็จทรงกีฬาอะไรบ้างไหมครับเต้เพราะท่านแบบโอ้ไตรกีฬาท่านก็ทรงเล่นเหมือนกันเนี่ยกระโดดร่มอะไรต่างๆเยอะมากมาย
1: อันนี้ขอให้เป็นเพื่อนๆส่วนอื่นนะคะองค์พระปีชาสามารถนะคะในเรื่องพวกนี้ยังขอย้อนไปนิดนึงว่าตอนสมัยเด็กๆซึ่งแบบเด็กทุกคน

0: การศึกษาแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่พระองค์ท่านทรงทำทุกอย่างเนี่ยนะครับ
1: จริงๆเราเมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยนะคะแต่ว่าพอมองย้อนกลับไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านเป็นแบบอย่างมากๆก็คือความใส่ใจความห่วงใยใกล้ชิดหรือแม้แต่คนไม่ใกล้ชิดไม่ว่าแบบท่านจะเสด็จไปที่ไหนทรงงานที่ไหนเจอใครอะไรอย่างเงี้ยท่านจะแสดงความห่วงใยทุกท่านตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแบบอยู่ในใจอยากจะเอามาเป็นแบบอย่างใส่ใจคนอื่นมากขึ้นดูแลคนอื่นมากขึ้นนะคะ
0: ครับและจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆจากราชินีด้วยแล้วก็ประสบกรณิกรชาวไทยกับความสูญเสียในครั้งนี
1: ้ก็อยากบอกว่าทุกคนก็ยังคิดถึงท่านตลอดมานะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ท่านทำก็ยังเก็บอยู่ในใจเราเรื่อยมาค่ะเราก็จะไม่มีวันลืมเลือนนามพระทัยที่ท่านมอบให้นะคะตั้งแต่เด็กจนโตค่ะจะไม่มีวันลืม
0: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกนะครับที่สำหรับบุคคลที่เคยเป็นพระสหายร่วมชั้นเรียนที่โรงเรียนราชินีของพระองค์ท่านนะครับเลยต้องขอขอบคุณนะครับคุณณัฐกาลสุรกิจบรรหารครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
3: วิถีคน
4: มงคล38ประการประการที่19ละเว้นการทำบาปแล้วเว้นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและไม่ทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มีสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวที่ปรับตัวในการใช้ชีวิตได้ในทุกแหล่งที่อยู่บนโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็คือเราทั่วทุกแห่งหนบนโลกเรายังต้องอาศัยความชาญฉลาดเพื่อเอาตัวรอดในสถานที่อันโหดร้ายห่างไกลจากแสงไฟในเมืองเราต้องเผชิญหน้ากับธรรมชาติที่แสนเกรียวกราดและนี่คือ Human Planet

ผิวโลกของเราถูกปกคลุมด้วยมหาสมุทรถึง170และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนโลกถึง3ใน4สิ่งมีชีวิตที่นี่ล้วนปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาสมุทรแห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมยกเว้นสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียว

นุษย์เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้ชีวิตใต้ทะเลนอกจากนี้ยังไร้ซึ่งทักษะในการอยู่ในโลกที่แปลกประหลาดและแสนอันตรายทว่าโอกาสอันยิ่งใหญ่ได้เฝ้ารอผู้คนที่หาญกล้าแหวกว่ายลงมาเสี่ยงภัยใต้ท้องทะเลขณะที่เราดำดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรสีครามอันกว้างใหญ่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคร้ายล้อมซึ่งอยู่เบื้องหน้าไปได้อย่างไร

0: ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมหาสมุทรเริ่มต้นขึ้นที่ชายฝั่งแม้แต่ที่นี่ทะเลก็ยังเป็นอุปสรรคที่ยากจะรับมือไว้กาลิเซียทางตอนเหนือของสเปนเป็นที่ตั้งของชายฝั่งซึ่งน่าสะพรึงกลัวที่สุดแห่งหนึ่งที่โลกแต่สภาพแวดล้อมยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ผลตอบแทนก็ยิ่งมหาศาลถ้าคุณพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตยังเจ้าเบียร์กับองเกียว
1: เจ้าโอ้ยคราวนี้ต้องลำบากแน่ๆเลยแต่ว่าทนายตายไปเนี่ย
2: เฮ้ยงั้นเชิญนายก่อนเลยเชิญนาย
1: แย่แน่เลย
2: เอานายก่อนเลย
0: เจ้าเบียร์กับองเกียวออกมาล่าสิ่งมีชีวิตหน้าตาพิลึกซึ่งเกาะติดอยู่กับแนวหินที่ถูกคลื่นทะเลสาบบริเวณก้นหน้าผา

0: ขาจะเป็นต้องเร็วเนื่องจากประวัติของผู้พ้นจะปรากฏอยู่ตรงน้ำรถเท่านั้น
1: เร็วขับขึ้นมาเร็ว

จะถูกคลื่นโหมเข้าสู่แต่เจ้าเบียร์ก็ได้เบียร์มาเต็มเลยคราวนี้ถึงตาขององเบียร์แต่เที่ยวนี้ลำบากขึ้นกว่าเดิมเขาจะออกไปเก็บโดยไม่มีชื่อผีรับใช้การใช้ชื่อผีมาตาเขาโดดไปมาระหว่างคลื่นได้และลงไปถึงแนวหินต่ำสุดซึ่งเป็นจุดที่พลีงดูดัก

0: เจ้าเบียร์กับอองเกลได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเพียง2ชั่วโมงพวกเขาเก็บเพียงพอหารได้มากพอที่จะขายได้ถึง800ยูโรไม่เลวนักสำหรับ1วันที่ริมชายหาด
1: นายต้องผูกจื่อลงไปเพื่อเก็บเพียงตัวใหญ่ขนาดนี้เลย
2: ใช่ไงจะได้ผูกคอตายด้วยไงเราดีไหมล่ะฮะ
1: ดีเยี่ยมเลย
0: แหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์นี้เองที่ดึงดูดพวกเราไปเผชิญกับคลื่นและห่างออกไปอีกเพียงเล็กน้อยก็จะพบความอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่านั้นน่านน้ำชายฝั่งที่มีพื้นที่แค่1ใน10ของมหาสมุทรทั่วโลกทว่าเป็นที่อยู่อาศัยก็บรรดาสัตว์น้ำจำนวนมหาศาลปัญหาคือยิ่งเราออกห่างชายฝั่งมากเท่าไหร่พยันตรายก็ยิ่งมากขึ้นเบนจามินฝึกฝนที่จะเป็นนักพุ่งฉมวกและเขารู้ดีว่าสักวันหนึ่งทักษะที่เขาเรียนรู้จะต้องได้รับการทดสอบ
1: พวกเรารู้สึกกังวลมากก่อนที่จะออกล่ากลางทะเลแต่ถ้าพวกเราไม่ไปมันก็ไม่มีกินน
3: ่
1: ะ
3: เดียร์
1: ก็จะต้องไป
3: รู้ป่ะ
1: ต้องไปออกกลางทะเล
0: เขาอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆในประเทศอินโดนีเซียที่ชื่อลัมปาตาแดนหินแห่งนี้มีพืชผลไม่มากนักและแม้แต่การเอาตัวรอดจากทะเลจะเป็นเรื่องยากแต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่พวกเขาเฝ้ารอซึ่งจะพลิกโชคชะตาของพวกเขาได้อย่างน่าทึ่งจามินกับลูกเรือทั้งหมดกำลังจะออกล่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา
1: ด้วยพละกำลังตั้งแต่หัวจรดหางของมันเพราะเมื่อวานตัวนี้อาจจะทำให้พวกเรานักล่าตายได้นะครับ
0: พวกเขาต่างรู้ดีถึงความเสี่ยงแต่โอกาสที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่ได้มาบ่อยนั่นคือความยาวถึง18เมตรอสุรกายยักษ์แห่งท้องทะเลเหล่านี้จะเป็นสัตว์ที่ทรงพลานุภาพและพวกมันจะไม่ไปถ้าไม่ได้แสดงฝีมือด้วยเรือไม้ธรรมดากับอาวุธทำเองจึงทำให้ดูเหมือนว่านักล่าวานเหล่านี้อยากไปพร้อมแต่นี่คือรูปแบบที่เกิดขึ้นมา600ปีแล้วเขาพุ่งจมูกใส่วานได้เฉพาะตอนมันขึ้นมาดังนั้นพวกเขาจึงต้องเร่งพี่ชายเบนจามินกำลังเตรียมกระโจนลงไปหาวานตัวนั้นช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุด

ื่อให้เป็นอิสระถูกเขาก็พุ่งจมูกใส่อีกครั้งพวกเขาต้องระวังไม่ให้วานดำลงไปพร้อมกับพื้นเรือโจมตีพร้อมพุ่งจมูกแทงวานอีกครั้งบัดนี้การลากเรือหลายลำทำให้วานเริ่มอ่อนแรงลงดับช้าๆ

0: นี่คือการต่อสู้ที่กินเวลานานถึง8ชั่วโมงแต่เบนจามินก็ได้แสดงถึงทักษะและความกล้าหาญและคราวนี้ทุกคนก็ได้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพการตายของหวานอาจนำมาซึ่งความเศร้าสลดแต่นี่คือวิถีชีวิตของพวกเขาดับแค่ครั้งเดียวทั้งหมู่บ้านมีกินไปหลายเดือนที่สำคัญการล่าของชาวเกาะเลมบาซาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจำนวนหวานในมหาสมุทรแห่งนี้พวกเขาจับหวานโดยเฉลี่ยเพียงปีละ6ตัวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าเนื้อทุกชิ้นถูกแบ่งออกไปและฐานะที่เป็นคนเผด็จศึกเบนจามินจะได้ส่วนแบ่งเยอะกว่าคนอื่นและอย่างน้อยครอบครัวของเขาจะไม่ต้องอดอยากไปช่วงเวลาหนึ่งแม้มนุษย์จะมีวิวัฒนาการบนพื้นดินเขาว่าเราก็กลายเป็นสุดยอดนักล่าแห่งท้องทะเลได้เช่นกันความสามารถในการปรับตัวคือเคล็ดลับความสำเร็จในการค้นหาวิธีเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมหาสมุทรและในสถานที่พิเศษไม่กี่แห่งสิ่งนี้อาจหมายถึงการทำงานร่วมกับสิ่งมีชีวิตแห่งท้องทะเลบรรดาชาวประมงในเมืองลากูน่าของบราซิลได้สร้างสายสัมพันธ์ที่แหวกแนวเหนือธรรมดาระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกแห่งบนโลกเอ็ดสันตื่นแต่เช้าขึ้นมาเพื่อจับปลากระบอกจำนวนมหาศาลซึ่งจะพยพผ่านหน้าน้ำแห่งนี้ในเดือนพฤษภาคมแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งปากอ่าวแห่งนี้ขุ่นมากจนชาวประมงไม่เห็นว่าจะหว่านแหไปทางไหนดีดังนั้นพวกเขาจึงร่วมมือกับสัตว์ที่เฉลียวฉลาดที่สุดในทะเลแห่งนี้แต่เช่นเดียวกับสายสัมพันธ์ทุกประเภทที่ต้องอาศัยความอดทนอย่างมากในที่สุดเพื่อนของพวกเขาก็ปรากฏตัวบรรดาโลมาปากขวดในทะเลละแวกนี้คือดาวเด่นประจำเมืองลากูน่าอันที่จริงเอ็ดสันกับอันเฟรโดเพื่อนของเขารู้จักชื่อของปลาโลมาทุกตัว
1: ฟาเกริโดจะต้อนปลาจำนวนมากมาให้เรา
2: อ้าวนั่นแหละสกูปี
1: ้ใช่นะสกูปี้แล
0: ้
1: ว
0: ไม่น่าเชื่อเลยที่โลมาเหล่านี้ต้อนฝูงปลากระบอกมาหากลุ่มชาวประมงและทำได้แม้กระทั่งส่งสัญญาณให้หว่านแหด้วยการดำมุดดำว่ายด้วยท่วงท่าที่พิเศษประมงบอกว่าพวกเขาสามารถกะขนาดฝูงปลาได้แล้วรู้ว่าพวกมันจะว่ายไปทางไหนโดยดูจากการเคลื่อนไหวและทิศทางในการดำโลมาเหล่านี้ต้องทุ่มเทเป็นอย่างมากในการต้อนฝูงปลากระบอกฝูงปลาถูกส่งตรงมาถึงมือของชาวประมงแต่ผลประโยชน์ที่โลมาเหล่านี้จะได้ไม่ชัดเจนนักเนื่องจากผู้บังคับใช้คลื่นโซน่าในการจับเหยื่อและไร้ปัญหาในการล่าท่ามกลางน้ำที่ขุ่นมัวแต่การล่อปลาเพียงตัวเดียวให้ออกจากฝูงเป็นงานที่ยากยิ่งกว่าดูเหมือนว่าแหจะทำให้ปลาตกใจจนพากันว่ายฝูงแตกกระเจิงซึ่งจะทำให้ง่ายต่อปลาโลมาในการจัดการกับเหยื ขณะที่แหถูกล่าเข้ามาพวกเผยให้เห็นประโยชน์จากการทำงานเป็นทีมเอ็ดสันกับกลุ่มชาวประมงไม่ต้องสงสัยเลยว่าโลมาฝูงนี้ช่วยพวกเขาได้มากแค่ไหน
1: วันนี้ฝูงโลมาทำหน้าที่ได้เยี่ยมมากครับต้องได้ไม่น้อยกว่า13กิโลกรัมหวานแหแค่ทีเดียวได้ปลากระบอกตั้ง80ตัวเลยเยอะมากเขาจะเห็นว่าเขาต้องทำอะไรเป็นน้องเว้ย
2: นี้ที่สุด

สำคัญว่าจะจับวิธีไหนแต่อาหารทะเลสำคัญมากกว่าการอยู่รอดของมนุษย์โดยเป็นแหล่งอาหารสำคัญอย่างโปรตีนให้กับประชากรโลกเป็นจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งแต่มนุษย์เรายังมีสายสัมพันธ์ในอดีตกับท้องทะเลที่สำคัญกว่าแค่เรื่องของอาหารยิ่งเราพึ่งพามหาสมุทรมากเท่าไหร่เราจะยิ่งถลำเข้าสู่เขตแดนอันกว้างใหญ่ของมันและมันจะยิ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเรามากขึ้นไปอีกมหาสมุทรแปซิฟิกปกคลุมโลกของเราถึง1ใน3จุดแผ่นดินขนาดเล็กกลางมหาสมุทรแห่งนี้มีความเก่าแก่พอๆกับวิถีชีวิตของมนุษย์ที่นี่

0: ด้วยทางเลือกอันน้อยนิดบนผืนแผ่นดินมหาสมุทรโดยรอบจะเป็นที่รองรับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนเกาะแปซิฟิกได้เกือบทุกทางเนื่องด้วยอยู่ห่างจากทวีปที่อยู่ใกล้สุดกว่า 3,000 กิโลเมตรฮาวายจะเป็นเกาะที่อยู่โดดเดี่ยวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีสถานที่เพียงไม่กี่แห่งนักที่ทะเลจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของมนุษย
1: ์โอ้ยไม่ไกลนะปอยเป่าเฮกันนาลูเอนามกุเอนาคุกุล
2: มหาสมุทรมีความสำคัญกับเรามากเพราะว่ามันคือบ้านของเราความสัมพันธ์ของเราก็ยิ่งใหญ่มากครับเรามองว่ามันเป็นต้นกำเนิดของเรามหาสมุทรคือตัวเราและเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งเทพเจ้าของเราครับ
0: สำหรับทอมโอฮาโกสโตนมองว่าการแสดงความสามารถในมหาสมุทรคือสิ่งสำคัญของการเป็นชาวฮาวายประชากรชาวโพลินีเซียรู้จักการฝึกหลายกระบวนการเป็นระยะเวลาหลายพันปีแต่เป็นเวลาราว 1,000 ปีที่แล้วเช่นกันที่พวกเขามาถึงเขาวายและมาพัฒนามาเป็นการโต้คลื่นแล้ว
2: จริงๆแล้วตอนที่เราเรียนรู้ว่าเราสร้างแผ่นกระดานเพื่อยืนและสามารถนำไปโต้คลื่นได้มันกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งทางพิธีกรรมของวัฒนธรรมของเราไปแล้ว
0: การโต้คลื่นไม่ได้เป็นแค่กีฬาแต่จะเป็นรูปแบบศิลปะอันศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษของทองนี่คือส่วนประกอบหลักในสังคมของพวกเขาและเป็นการสืบทอดของเหล่านักรบนางกษัตริย์และราชินี
2: เรามีประวัติศาสตร์มากมายเกี่ยวกับบรรดาผู้หญิงที่โต้คลื่นและคือว่าพวกเธอโต้คลื่นได้เก่งมากจนน่าจะถึงขั้นเทพเลยทีเดียวเรานับถือผู้หญิงเหล่านี
0: ้จากต้นกำเนิดเก่าแก่บัดนี้การโต้คลื่นโด่งดังไปทั่วโลกและบางคนมองว่าการใช้ชีวิตบนลูกคลื่นกลายเป็นกิจกรรมอันน่าหลงไหลถึงขีดสุดวันที่9ธันวาคมปี2009สุดยอดนักโต้คลื่นระดับโลกได้มาชุมนุมกันที่ฮาวายเพื่อโต้คลื่นลูกใหญ่ที่สุดที่ซัดกระทบฝั่งเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้ว

แม้ว่าการโต้คลื่นอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่คนส่วนใหญ่ยังมองว่ามันคือวิถีชีวิตที่สำคัญยังนับถือคนที่เก่งที่สุดดุจเทพเจ้าท่ามกลางบรรดานักโต้คลื่นทั่ว

เคนแบรดชอว์มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากการโต้คลื่นสูง26เมตรซึ่งอาจเป็นคลื่นลูกที่ใหญ่ที่สุดแต่คลื่นก็ไม่อาจคาดเดาได้อาจกลืนกินกระทั่งนักโต้คลื่นที่เชี่ยวประสบการณ์ที่สุด

โอบล้อมด้วยฟองคลื่นสีขาวซึ่งม้วนเข้าใส่เคนก็เกลือกลิ้งไปมาเหมือนตุ๊กตาผ้าที่อยู่ในคลื่นสัมผัสทันทีที่เขาโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำคลื่นยักษ์หัวแตกอีกลูกก็โถมเข้าใส่

ากที่ถูกคลื่นยักษ์ซัดกระหน่ำถึง6ลูกติดต่อกันโดยไม่ยั้งในที่สุดเคนก็รอดตายได้นักโต้คลื่นทุกคนต่างรู้ดีถึงความเสี่ยงแต่สารอะดรีนาลีนกับความสนุกเปรียบเสมือนสารเสพติดและนับตั้งแต่ที่ชาวฮาวายโบราณได้ค้นพบจวบจนปัจจุบันนี้การโต้คลื่นก็ยังเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการพิชิตคลื่นที่น่าประทับใจที่สุด

0: ็นเจ้าแห่งทองเสด็จชนมาเลยครับเราให้เธอรับเป็นของขวัญเพื่อพระราชทานด้วยทะเลยักษ์ที่บรรทุกก้าวมาเกิดจากการก่อตัวและรุนแรงของพายุไซโคลเกียร์ร้อนในคาบมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อกระแสน้ำอุ่นเป็นตัวเพิ่มอิทธิพลให้กับพายุเดเพรสชันเนื้อมหาสมุทรก็จะก่อให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรงที่สุดบนโลกมันจะสามารถอยู่ให้ห่างจากมหาสมุทรที่กำลังเปรี้ยวกราดในช่วงพายุพิโรธเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามพวกเราไม่ซึ่งพายุหลักซึ่งกำลังลมรุนแรงกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระหน่ำทำลายโลกของมนุษย์ทั้งโลกควรจะฟื้นจากความสับสนครั้งนี้ต้องใช้เวลาบางครั้งด้วยรัศมีครอบคลุมกว่า 1,600 กิโลเมตรพายุเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นจะคอยย้ำเตือนให้มนุษย์นึกถึงพลังอำนาจอันเปี่ยมล้นของมหาสมุทรแต่สงสัยว่าเหตุใดผู้คนชายฝั่งจึงมองทะเลเปี่ยมพลังเหล่านี้ด้วยความเคารพทว่านอกจากพลังของมหาสมุทรแล้วยังรวมถึงพลังของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้นด้วยหมู่เกาะนอกประเทศปาปัวนิวกินีเลสได้รับการขนานนามว่าเป็นพ่อมดแห่งท้องทะเลด้วยความสามารถลึกลับในการเรียกบรรดาปลาฉลามจากใต้ท้องทะเลลึกได้เขาจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเรียกว่านักเรียกปลาฉลามนี่คือรูปแบบการล่าสัตว์ดั้งเดิมที่ยึดถือในเรื่องเหนือธรรมชาติ
1: ฉลามเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากในวัฒนธรรมของเราเราจะร้องเพลงให้กับจิตวิญญาณของฉลามเพื่อเป็นการขออนุญาตให้จับมันได้เราทำสืบต่อเนื่องกันมานานนับตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา
2: ตุลาไดตุลาไดโอนบูงูราเวสิเวสิกโนซัวนบูงูราเวสิเวสิกโนซัว
0: นอกจากเลสจะเคารพพิธีกรรมแล้วเขายังเข้าใจถึงพฤติกรรมของฉลามด้วยการเขย่าของในน้ำเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมของปลาที่กำลังกินอาหารฉลามจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้ตั้งแต่3กิโลเมตรขึ้นไปแต่พวกมันไม่ได้ตอบสนองทุกครั้ง
1: นักเรียกปลาฉลามที่แท้จริงจะต้องมีความอดทนในการรอเป็นหลายๆชั่วโมงเลย
0: แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมประมงได้สังหารฉลามไปเป็นจำนวนมากจึงทำให้การรอคอยยิ่งยาวนานขึ้นไปอีก

ในที่สุดฉลามสีเทาก็ปรากฏตัวออกมาจากท้องทะเลเบลสกล่อมจิตวิญญาณของมันแล้วแต่ตอนนี้เขาต้องจับมันส่วนฉลามมีอาการตื่นตกใจอย่างเห็นได้ชัดนี่คือการละเล่นแมวจับเบลสพยายามล่อฉลามให้เข้ามาใกล้พอที่จะคล้องหมวกเข้ากับคอของมันแต่หากตัดสินใจพลาดเพียงทีเดียวทุกอย่างก็จบในที่สุดมันก็ว่ายเข้ามาหาเหยื่อเบลสจึงค่อยๆเตรียมหมวกขึ้นมาอย่างช้าๆ

ันใดนั้นราวกับถูกมนต์สะกดไว้จู่ๆฉลามตัวนั้นก็นิ่งไปเฉยแต่อันที่จริงแผ่นไม้ลอยน้ำนี้อาศัยประโยชน์จากพฤติกรรมของฉลามเมื่อฉลามเหนื่อยมากเกินไปมันจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าไม่ตอบสนองตามธรรมชาติเบลสเข้าไปใกล้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากฉลามตัวนี้ยังมีชีวิตและแรงกัดของมันอาจทำให้บาดเจ็บสาหัสได้

0: ในอดีตเบลสจะล่าฉลามเหล่านี้ไว้เป็นอาหารแต่วันนี้เขาจะปล่อยมันเป็นอิสระเบลสตั้งใจจะอนุรักษ์วัฒนธรรมการเรียกฉลามให้คงอยู่ต่อไปซึ่งย่อมหมายถึงการอนุรักษ์ฉลามเช่นกัน
1: จำนวนปลาฉลามน่ะลดลงไปอย่างน่าใจหายและผมก็รู้สึกเป็นห่วงว่าลูกหลานของเราในวันข้างหน้าถ้าไม่มีปลาฉลามวิถีชีวิตของเราก็คงจะดับสูญไปด้วย
0: แต่ไม่ใช่เพียงประเพณีเท่านั้นที่กำลังถูกคุกคามในทะเลบางแห่งบนโลกใบนี้การขาดแคลนปลาที่รุนแรงขึ้นบีบให้คนเราดำลึกลงไปเรื่อยๆเพียงเพื่อจับปลาให้ได้จำนวนมากลึกมากจนพวกเขาแทบจะทะลุถึงขีดจำกัดการอยู่รอดของมนุษย์ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของนักดำน้ำแบบปาลซึ่งอาจเป็นวิธีการจับปลาที่อันตรายที่สุดในโลกชาวประมง80คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นกำลังเตรียมตัวที่จะดำลงไปลึกกว่า40เมตรโดยสูดอากาศหายใจผ่านสายยางคู่คราวซึ่งต่อมาจากเครื่องอากาศซึ่งเครื่องขึ้นโจเซฟอายุน้อยที่สุดบนเรือลำนี้แต่เขารู้ถึงความเสี่ยงข้อนี้ดี
2: พี่น้องแม่
3: เรา
2: ไป
3: ดำน้ำโดยอาศัยเครื่องอากาศ
2: บิลลานันตาม
3: า
2: ริ
3: เตะ
2: ซึ่งบินได้หลัง
3: ค่าที่จะเสี่ยง
0: เขาได้ประจักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่างานของเขาอันตรายแค่ไหน
2: ใช่ของ
3: ก
2: ษัตริย์มา
3: ร่วมงานที่สนิทกับผม
2: เดียร์โนซาเนี่ย
3: เขาพยายามช่วยชีวิตเขา
2: ในการมาไต่รู้ใช่ไหมนักคุมเพรสน้ำมันเขาใช่แต่ว่าเวลานารินดินารินกายนักป่าลำนังเอาอยู่เนี่ยมาไม่เห็นกันแล้วใช่
0: ทะเลโดยรอบฟิลิปปินส์ครั้งหนึ่งคืออุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตแต่พวกเขากอบโกยประโยชน์มากเกินไปจนฝูงปลาจำนวนมากจะพบได้เฉพาะในเขตน้ำลึกที่แสนอันตรายนักดำน้ำจะนำแหขนาดยักษ์ลงไปยังก้นทะเลซึ่งอยู่ลึกลงไป40เมตรแต่ระบบเติมอากาศของพวกเขาจะอันตรายอยู่ตลอดย้อนกลับไปบนเรือเครื่องอัดอากาศอาการร่อแร่กับสายยางที่พันกันยุ่งเหยิงต้องมีคนคอยดูอย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากหัวใจวายซึ่งสูบฉีดผ่านหลอดเลือดที่อุดตันเนื่องจากทางระบบการไหลเวียนนี้ล้มเหลวด้วยความลึกระดับนี้ทุกคนมีสิทธิ์เสียชีวิตแน่นอนโจเซฟกับลูกทีมช่วยกันแก้แหและกางออกโดยยึดติดไว้กับหินซึ่งอยู่โดยรอบ

าต้องทำให้เร็วโจเซฟรู้ดีว่ายิ่งใช้เวลาอยู่ในน้ำนานแค่ไหนก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นทุกครั้งที่หายใจเข้าไนโตรเจนจะถูกสูดเข้าร่างกายและทำให้เขาอ่อนแอจนมีอาการป่วยจากความดันที่ลดลงนั่นคือโรคน้ำ

านบนของแหจะถูกถ่วงไว้ด้วยภาชนะพลาสติกที่อัดอากาศไว้ซึ่งจะสร้างกับดักคล้ายโพรงขนาดมหึมาไว้เบื้องหลังบัดนี้ได้เวลาขึงเชือกไล่ต้อนขึงปลาประมงจะลากเชือกยาว 1,000 เมตรนี้เพื่อสร้างวงกลมขนาดใหญ่ล้อมรอบแหเอาไว้สุนัขดำน้ำจะประจำตำแหน่งตามแนวเชือกไปโจเซฟกับลูกทีมเริ่มปิดปากกับดักโดยการว่ายตรงเข้าไปหาแหด้านในไอ้น้ำที่สั่นกระเพื่อมกับม่านฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาทำให้ฝูงปลาตกใจและว่ายหนีไปขณะที่นักดำน้ำกระทำพื้นที่เข้าไปฝูงปลาก็พากันว่ายตรงไปหาแหที่ดักรอไว้การไล่ต้อนใต้ทะเลลึกมีประสิทธิภาพมากเนื่องจากจะได้ปลาจากแนวปะการังถึง 50%

0: ปิดปากแข็งแล้วก็ได้เวลาที่โจเซฟต้องทำอะไรบางอย่างที่เสี่ยงกว่านั้นนั่นคือเข้าไปข้างในและต้อนฝูงปลาให้ว่ายไปจนสุด
1: ขาดอากาศหายใจ
2: แต่ว่าติดกับแผล
1: ผมอาจจะต้องตายอยู่ข้างล่างนี
2: ้แต่ตัวดูเองนะที่ดีกว่ากับอันนี้ใช
0: ่สายยางซึ่งพันกันทุ่งเหยื่ออยู่บนเรือชักจะเลวร้ายยิ่งกว่า

ข้าไปรวมกันแล้วแพ้จะถูกปล่อยจากตำแหน่งที่ยึดเอาไว้และบัดนี้ถึงขั้นตอนที่เสี่ยงอันตรายที่สุดแล้วนั่นคือการพาแห่ดักปลาขึ้นไปยังเหนือผิวน้ำบ่อยครั้งที่นักดำน้ำว่ายขึ้นเร็วเกินไปและมีอาการ

0: ขณะที่ล่าฝูงปลาขึ้นมาบนเรือก็เผยให้เห็นถึงจำนวนมหาศาลได้ปลาน้อยกว่า1ตันยังไม่แย่เท่าไหร่นักแต่ก็ยังไม่ใกล้เคียงกับที่ชาวประมงกลุ่มนี้จับได้เมื่อไม่กี่ปีก่อนและนี่ไม่ใช่ปัญหาเพียงอย่างเดียวลูกเรือบางคนมีอาการของโรคน้ำหนีบนักดำน้ำรายหนึ่งต้องกลับไปก้นทะเลอีกรอบเพื่อบรรเทาอาการขณะที่รายอื่นจะได้รับการนวดเมื่อเข้าใกล้ผิวน้ำเพื่อบรรเทาอาการปวดจากฟองอากาศในกระดูกสันหลังในแต่ละวันนักดำน้ำปลาอาลิงเหล่านี้จะต้องเสี่ยงอันตรายมากขึ้นขณะที่ผลตอบแทนกลับลดน้อยลง
1: บางทีอาจจะมีงานอื่นที่ผมทำได้นะครับงานที่มันปลอดภัยกว่านี้งานที่มันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของตัวเองมีความเสี่ยงที่น้อยกว่านี้นะครับ
0: แม่โจเซฟจะมีความฝันคำว่าความจริงอันโหดร้ายคือวันนี้เขาต้องดำน้ำลงไปอีกรอบเพื่อทำภารกิจให้เสร็จสิ้นเราประสบความสำเร็จอย่างมากในมหาสมุทรจนมีการทำนายว่าในอีก50ปีปลาเกือบทั้งหมดอาจสูญพันธุ์ไปและอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวที่จะมาถึงปัจจุบันทั่วโลกระดับน้ำทะเลกำลังสูงขึ้นในไม่ช้าโลกของเราอาจถูกพื้นที่ซึ่งเป็นมหาสมุทรปกคลุมมากขึ้นและความสามารถในการเอาตัวรอดของเราจะถูกผลักเข้าสู่ขีดจำกัดจริงๆทว่ามีผู้คนบางกลุ่มซึ่งสามารถปรับการใช้ชีวิตในโลกแห่งท้องทะเลได้แล้วณหมู่เกาะคอรันซีซึ่งอยู่ระหว่างบอร์เนียวสุลาเวสีกับฟิลิปปินส์มีชนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับมหาสมุทรมากกว่าชนกลุ่มใดบนโลกใบนี้ชาวบาจาวทะเลเหล่านี้จะดำเนินชีวิตของตัวเองอยู่กลางทะเลโดยมีระยะทางห่างจากฝั่งหลายกิโลเมตรสมุทรแห่งนี้มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของพวกเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการคำนวณช่วงเวลาโดยดูจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงแทนที่จะนับเป็นนาทีกับชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีบางคนซึ่งมีสายสัมพันธ์กับทะเลลึกซึ้งกว่านั้นบาจาวซึ่งใช้ชีวิตอยู่บนเรือแทบจะตัดสายสัมพันธ์บนบกของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงโลฮาราแทบไม่เคยเหยียบขึ้นไปบนฝั่งเลย
2: ฉันเกิดบนเรือค่ะและฉันก็อาศัยอยู่กลางทะเลมาตลอดชีวิตของฉันฉันชอบใช้ชีวิตอยู่บนเรือค่ะเพราะว่าเราสามารถไปที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการเราสามารถไปหาอาหารโดยที่ไม่มีปัญหามากวนใจเรา
0: โดยปกติแล้วโนฮาร่ากับครอบครัวของเธอจะขึ้นบกเฉพาะตอนที่แลกเปลี่ยนข้าวกับเชื้อเพลิงหรือซ่อมเรือของพวกเขาเองและโนฮาร่ามีอาการเมาบกเช่นเดียวกับชาวบาจาวส่วนใหญ่อีกทั้งชอบอาศัยอยู่บนเรือมากกว่าครอบครัวของเธอไม่มีทั้งสัญชาติไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและแทบไม่มีเงินด้วยแต่มหาสมุทรแห่งนี้มอบทุกอย่างที่พวกเขาต้องการพวกเขาสามารถกินอาหารทะเลนานาชนิดได้ไม่อั้นลูกๆของเธอปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตกลางทะเลได้ตั้งแต่ยังเด็กเด็กชาวบาจาวบางคนจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในทะเลตาของพวกเขาสามารถปรับระดับการมองเห็นใต้น้ำได้ดีกว่าแต่ยังมีสมาชิกในชุมชนนี้อีกคนที่สามารถปรับตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่า ซูมบินคือนักล่าใต้ท้องทะเลและเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าร่างกายมนุษย์เราสามารถใช้ชีวิตใต้ท้องทะเลได้มากแค่ไหน
3: พอได้ดำน้ำผมจะรู้สึกผ่อนคลายมากครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในบ้านที่อยู่ใต้ทะเลไม่ต่างจากตอนที่อยู่บนบกเท่าไหร่นะครับ
0: การหาอาหารมื้อเย็นของสุนบินจะกลายเป็นการประจนภัยใต้แนวคลื่นอันน่าเหลือเชื่อและความสามารถของเขาจะทำให้คุณลืมไปจากขั้นแรกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยการเข้าสู่สภาวะสงบนิ่งก่อน
3: จะดำลงไปผมจะต้องตั้งสมาธิอยู่ที่การหายใจผมจะดำลงไปก็ต่อเมื่อผมรู้สึกผ่อนคลายเต็มที
0: ่ซูนบินกำลังจะพิสูจน์ว่าร่างกายของเขาแทบจะไปไกลเกินขอบเขตของความเป็นไปได้แล้วและหากคุณอยากร่วมพิสูจน์ไปกับเขาเตรียมตัวให้พร้อมและกลั้นหายใจให้นานก็จะทำได้เขาสูดลมหายใจเข้าเป็น

ในภาวะสงบนิ่งซูนบินดำลงไปยังก้นทะเลซึ่งอยู่ลึกถึง20เมตรจังหวะการเต้นของหัวใจเขาอยู่ที่ประมาณ30ครั้งต่อนาทีแรงดันที่ความลึกระดับนี้จะบีบหน้าอกเขาพร้อมกับกดอากาศที่อยู่ในปอดให้เหลือเพียง1ใน3ของปริมาณปกติแม้จะอยู่ในภาวะไร้น้ำหนักแต่เขาก็ไม่ลอยตัวในน้ำและสามารถเดินบนพื้นทะเลได้ราวกับกำลังล่าอยู่บนบก

นี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดของเขาแทบจะทำให้เขากลั้นหายใจต่อไปไม่ไหวแล้วแต่ซูมบินต้องตั้งสมาธิอยู่ที่การล่าเท่านั้นหลังจากเวลาผ่านไปเกือบ2 นาทีซูมบินก็สังเกตเห็นปลาตัวหนึ่ง

ซูนบินสามารถดำน้ำลงไปได้ลึกกว่านี้อีกและอยู่ข้างล่างได้เป็นเวลานานถึง5นาทีแต่เขาไม่ใช่คนขี้อวดและที่สำคัญเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วด้วยการล่าซึ่งใช้เวลาราว2นาทีครึ่งกับการกลั้นหายใจเพียงครั้งเดียวบางทีแนวคิดของมนุษย์ซึ่งจะดำรงชีวิตอย่างสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมอาจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกแล้ว

ด้วยความสามารถในการปรับตัวกับความเพียรอันน่าทึ่งทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของการอยู่รอดในมหาสมุทรและขณะที่เราพาตัวเองดำดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆมันย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเราแน่นอนแต่ขณะที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของสภาพแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้อนาคตเราจะปรับตัวเช่นไรยังคงเป็นปริศนาอยู่

เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผาเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
7: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
3: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

0: เสริมความแข็งแรงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจถึงมาตรการรับมือน้ำหลากในป้องกันน้ำซึมและการพังทลายของดินหรือเข็มเหล็กและฝังเข็มลงในพื้นที่เพื่อช่วยป้องกันน้ำและรองรับแรงดันของน้ำที่อาจกัดเซาะบริเวณผนังคอนกรีตลดการรั่วซึมและเสริมความแข็งแรงมั่นคงแก่โครงสร้างครับรวมถึงงานคอนกรีตเสริมเหล็กงานดินงานถนนตั้งเข็มเหล็กชิดพายระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคลองระบายน้ำร.1จะสามารถกลับมารองรับปริมาณน้ำได้ตามประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองระบายน้ำร.1พร้อมทั้งย้ำนะครับว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเร่งแก้ปัญหาและซ่อมแซมระบบคลองระบายน้ำโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเพื่อให้สามารถรองรับและป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำได้ครับ
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้วางแผงเหล็กไว้นะครับว่ากันน้ำที่จะซึมเข้ามานะครับเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าภายในกำหนดในเวลา90วันเนี่ยคิดว่าจะทำงานเสร็จแต่ว่าการวางซีเมนต์เนี่ยอาจจะต้องรอระยะต่อไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สร้างความแข็งแรงของพื้นผนังของลำน้ำก่อนนะครับว่าคลองร.1เนี่ยสามารถรับน้ำได้แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนะครับหลังจากเราลงมือก่อสร้างมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดครับก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านนายกไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ติดตามงานนะครับกำชับผมมาให้ได้ดูงานหลังจากที่ท่านอนุมัติงบนะครับ400ล้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใน90วันให้แล้วเสร็จนะครับคิดว่าสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะครับ
2: ครับหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติแผนแล้วก็ได้เอาประมาณนะครับทางชลประทานก็ได้วางแผนแล้วก็ได้มีการออกแบบนะครับแล้วก็เร่งก็เป็นการวางแผนที่จะทำงานนะครับเพื่อที่จะให้ทันตามที่ท่านนายกท่านตีได้สั่งการไว้ก็คือก่อนที่น้ำจะมานะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านในข้างเคียงคลองส่งน้ำแล้วก็ให้คลองได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมั่นใจได้ว่าเมื่อเราจะสามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามกำหนดแล้วก็คลองจะสามารถใช้ได้งานได้ตามปกติครับ
0: นายณัฐวุฒิทองแก่มแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำบอกว่าคลองระบายน้ำร.1จุดที่ชำรุดเป็นจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมจนเกิดความเสียหายครับทำให้ชาวบ้านรู้สึกกังวลและเกรงจะเกิดเหตุซ้ำแต่เมื่อมีการก่อสร้างและซ่อมแซมทางผู้นำชุมชนได้สื่อสารข้อมูลความคืบหน้าการซ่อมแซมให้ชาวบ้านได้รับทราบอย่างต่อเนื่องคาดว่าเมื่อการซ่อมแซมแล้วเสร็จจะสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหรือชาวบ้านในพื้นที่ครับ
3: ก่อนหน้านี้ครับที่จะเกิดจากการน้ำท่วมปี68นะครับช่องนี้ครับที่น้ำทะลักเข้ามาเกิดการพังเสียหายนะครับชาวบ้านก็ผวานะครับแต่ตอนนี้นะครับเมื่อมีการเริ่มก่อสร้างนะครับจากการอนุมัติงบประมาณจากงบกลางของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ชาวบ้านก็เห็นก็อุ่นใจและก็ไม่ผวานะครับของผมนะครับมีกระจายข่าวนะครับแล้วก็มีกลุ่มไลน์ของชุมชนนะครับเมื่อทางชลประทานนะครับเขามาซ่อมนะครับก็ได้แจ้งข่าวสารทางผ่านทางกลุ่มไลน์กระจายข่าวนะครับให้ชาวบ้านได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับทางชลประทานนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกำลังดำเนินการทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้ทันกับหน้าฝนที่จะมาในปี69นะครับครับก็จากการซ่อมของชลประทานนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ถามชลประทานด้วยว่าการซ่อมนะครับมีความคงทนมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ทางชลประทานก็ตอบว่าการซ่อมชนิดนี้เป็นการซ่อมถาวรนะครับขอให้ไว้วางใจได้นะครับว่าจะไม่กระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ
0: คุณผู้ชมครับคลองระบายน้ำภูมินาฏดำริหรือคลองร.1ยาวประมาณ21กิโลเมตรครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของชลประทานสงขลาในการบริหารจัดการน้ำคลองสายนี้มีหน้าที่สำคัญในการแบ่งและเบี่ยงน้ำ

0: จากคลองอู่ตะเภาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยระบายน้ำทั้งหมดลงสู่ทะเลสาบสงขลาเดิมคลองระบายน้ำร.1สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแต่ช่วงน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วมีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ระบบเกินกว่าความจุที่ออกแบบไว้ส่งผลให้น้ำล้นข้ามคันคลองและกัดเซาะโครงสร้างทำให้เสียหายและกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารน้ำต่อมารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ400ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับพาไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนครับกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครที่เปิดเส้นทางธรรมชาติเชื่อมโยงธรรมะและวัฒนธรรมไปด้วยกันครับโขดหินขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายเกล็ดงูหรือว่าหินศิลางูใหญ่หินรูปพญาเต่าตามจินตนาการเป็นรวมถึงผืนป่าสีเขียวครับเป็นจุดเด่นหรือว่าไฮไลท์ของเส้นทางท่องเที่ยวหน้าฝนแห่งใหม่ในตำบลดงหม้อทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติควบคู่กับเรื่องราวแห่งศรัทธาครับตามรอยพระอาจารย์จวนพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในปริณนิทัศเอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้นำคณะสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางใหม่นะครับเริ่มจากวัดสิป่าศิลาอาดหรือว่าวัดป่าดงหม้อทองตำบลดงหม้อทองใต้เป็นสถานที่ที่พระอาจารย์จวนเคยทุดงปฏิบัติธรรมและจำพรรษาตั้งแต่ปี2496เส้นทางเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าครับคุณผู้ชมรวมถึงโขดหินและถ้ำที่เกิดเองตามธรรมชาติเหมาะสำหรับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติตามรอยเส้นทางพระกรรมฐานทางจังหวัดสกลนครได้เตรียมพัฒนาพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและศรัทธาภายใต้แนวคิดเมืองสามธรรมครับก็คือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมควบคู่กับการเชื่อมโยงสินค้าชุมชนที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
1: ณสถานที่แห่งนี้นะครับก็มีความน่าสนใจนะครับหลายๆอย่างนะครับเมื่อกี้ก็เดินเข้ามาจากต้นทางนะครับเข้ามาก็น่าจะประมาณกิโลนึงได้นะครับก็พบว่ามีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเหมาะกับนักท่องเที่ยวนะครับสายลุยนะครับสายลุยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในบริเวณนี้นะครับก็จะมีสถานที่นะครับที่พระเกจินะครับพระอาจารย์จวนนะครับหลวงปู่ขาวนะครับที่เคยมาจำพรรษาที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งธรรมะนะครับอีกที่หนึ่งที่ควบคู่ไปกับการศึกษาธรรมชาตินะครับก็ในเร็วๆนี้นะครับทางทีมงานพื้นที่นะครับโดยท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับรวมถึงผู้นำชุมชนนะครับก็จะร่วมกันพัฒนานะครับพื้นที่ให้เป็นแหล่งนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่จะดึงเอาคนในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางเข้ามานะครับที่บริเวณวัดป่าศิลาอาดแห่งนี้ครับ
0: คุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจหรือว่าต้องการไปท่องเที่ยวสัมผัสการเดินป่าศึกษาธรรมชาติศรัทธาธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมสอบถามข้อมูลไปได้นะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลคงหม้อทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับวิสาหกิจชุมชนกอตานีตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมครับผลิตสินค้าหัตถกรรมจากเชือกกล้วยเป็นสินค้าคุณภาพที่สร้างงานสร้างรายได้กับชุมชนและได้รับการคัดเลือกให้ผลิตกระเป๋าเชือกกล้วยสำหรับเป็นของที่ระลึกในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาด้วยติดตามจากรายงานครับ
2: จากกับกล้วยที่เคยถูกตัดทิ้งวันนี้ถูกนำมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและกำลังกลายเป็นของที่ระลึกชิ้นพิเศษเพื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดินแดนที่ชาวบ้านปลูกกล้วยตานีสืบต่อกันมายาวนานกว่า1ศตวรรษเดิมทีชาวบ้านปลูกกล้วยตานีเพื่อเก็บใบตองจำหน่ายเป็นหลัก แต่เมื่อกล้วยเริ่มออกปลีใบตองจะมีขนาดเล็กลงจนไม่สามารถนำไปขายได้ต้นกล้วยจำนวนมากจึงถูกตัดทิ้งแต่สำหรับคนในอดีตกาบกล้วยเหล่านั้นยังคงมีคุณค่าเพราะภายในกาบกล้วยตานีมีเส้นใยธรรมชาติที่เหนียวแข็งแรงและมีความมันวาวสามารถนำมากรีดเป็นเส้นเชือกใช้สำหรับผูกมัดสิ่งของแทนตอกไม้ไผ่ได้เป็นภูมิปัญญาที่เรียบง่ายอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน
3: ยกนี่ลืมตอนมันแต่ก่อนนั้นก็ออกไปค่ายลาดขัดชงขัดย้อยเนี่ยนะพาไปค่ายหมัดมูพอลาดตั้งตือปิมถึงกับก็หมัดมูกับยิวมันไปค่ายที่ลาดตั้งย้อยหน่อยโอกาสค่ายมูถึงโอกาสพักก็หมัดพักค่ายยิววันนั้นเองลูกเขามาว่างนี้ก็มาทำเปล่าก็ที่เนี่ยค่ายเปล่าพอมันทุ่งมันออกมาแล้วนะต้นกล้วยนี่ใบกาเป็นทำเปล่าหมัดกองก็ได้ถึงกันก็เอาป่าทำสั้นกับเปล่าถึงกับชายหน่อยมันเอาไปเก่งก็ได้
2: วิสาหกิจชุมชนกอตานีเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะนำภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่ากลับมาสืบสานพร้อมต่อยอดให้สอดคล้องกับยุคสมัยจากเชือกกล้วยที่เคยใช้เพียงมัดหรือผูกสิ่งของในชีวิตประจำวันได้รับการพัฒนารูปแบบและออกแบบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลากหลายโดยความพิเศษของผลิตภัณฑ์คือการรักษาความเป็นธรรมชาติของเส้นใยเอาไว้สีดำสีน้ำตาลที่ปรากฏบนชิ้นงานก็ไม่ได้เกิดจากการย้อมด้วยสารเคมีแต่เป็นสีตามธรรมชาติของกาบกล้วยตานีทำให้งานแต่ละชิ้นมีเฉดสีลวดลายและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันจากความสวยงามเชือกกล้วยตานียังมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความเหนียวและความทนทานสามารถซักล้างทำความสะอาดได้มีอายุการใช้งานยาวนานหลายปีและเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆเส้นใยจะยิ่งมีความนุ่มมากขึ้นเบื้องหลังผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นคือแรงงานและฝีมือของคนในชุมชนตั้งแต่การตัดต้นกล้วยลอกกาบกรีดเส้นใยตากแห้งไปจนถึงการนำมาถักและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนยังคงอาศัยฝีมือของช่างในชุมชนงานทุกชิ้นจึงเป็นงานทำมือหรือแฮนด์เมด 100% ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและความชำนาญ
4: ค่ะเริ่มต้นจากฉลอมใส่ส้มโออันละ12บาทนะคะได้ออเดอร์จากกัวลาลัมเปอร์ได้ออเดอร์มาประมาณเป็นหมื่นชิ้นเลยค่ะหลังจากนั้นเริ่มจากฉลอมส้มโอเราก็เริ่มมาเป็นกระเป๋าโดยใช้โมเดิมที่โมก็คือบล็อกแบบอะค่ะที่มันมีอยู่แล้ว 30-40 ปีที่มันน้ำท่วมเราก็ไปขอจากคนเฒ่าคนแก่เงี้ยค่ะเริ่มต้นจากยายเปียนนะคะก็ไปขอแกเป็นประธานเก่าแก่ที่นี่นะคะตอนนี้แกก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแกก็ให้พวกแบบกระเป๋ามานะคะเราก็เริ่มพัฒนาเป็นกระเป๋าต่างๆตามรูปทรงหลังจากนั้นก็ลองไปวางตลาดค่ะเราก็ได้ลูกค้าที่แบบซื้อแล้วก็เอ้ยทำไมงานกล้วยของเราอะใช้แล้วยิ่งนิ่มใช้แล้วยิ่งนิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันต่างจากวัสดุอื่นที่เขาเคยใช้มาค่ะ
2: ล่าสุดผลงานจาก2มือของชาวบ้านตำบลคูเต่ากำลังก้าวไปสู่บทบาทสำคัญอีกครั้งเมื่อวิสาหกิจชุมชนกอตานีได้รับคัดเลือกให้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาโดยของที่ระลึกในครั้งนี้คือกระเป๋าใส่เอกสารจากเชือกกล้วยตานีซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยนำเสน่ห์ของเส้นใยธรรมชาติมาผสานเข้ากับรูปแบบที่ดูเรียบหรูและร่วมสมัยกว่าจะได้แต่ละใบช่างฝีมือต้องทดลองขึ้นต้นแบบนับ10ชิ้นคัดเลือกเส้นเชือกอย่างพิถีพิถันและปรับรายละเอียดของงานให้มีความเหมาะสมทั้งรูปทรงความแข็งแรงและความสวยงามกระเป๋าแต่ละใบจึงไม่ได้เป็นเพียงของใช้สำหรับใส่เอกสารแต่เป็นตัวแทนของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
5: ดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในชุมชนเราได้มีส่วนร่วมได้เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปมอบให้นายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ท่านช่วยส่งเสริมอะค่ะส่งเสริมคือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วยแบบให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: จากกาบกล้วยที่เคยถูกมองว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ จากเส้นเชือกที่เคยใช้ผูกมัดสิ่งของในชีวิตประจำวันวันนี้ทุกเส้นใยกำลังถูกถักทอขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นและเตรียมส่งต่อเรื่องราวของชาวสงขลาไปสู่มือของผู้นำของประเทศนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าในปัจจุบันและสำหรับชาวบ้านตำบลคูเต่าจังหวัดสงขลาการเดินทางของเชือกกล้วยตานีในวันนี้อาจเป็นมากกว่าความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่คือความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันนำภูมิปัญญากว่า100ปีกลับมามีชีวิตอีกครั้งบุญชีพถ่ายภาพตลิตวดีแก้วสองเมืองทีมข่าว NVT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
0: ไปต่อกันที่อุทัยธานีนะครับจัดงานสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าสะแกตรังสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นครับส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเน้นบรรยากาศความเป็นไทยนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัย193ปีบ้านสะแกตรังที่วัดอุโพสถารามหรือวัดโบสถ์ตำบลสะแกตรังอำเภอเมืองอุทัยธานีครับท่ามกลางบรรยากาศความเป็นไทยผู้ร่วมงานต่างสวมใส่ชุดไทยกันอย่างหลากหลายทั้งชุดไทยย้อนยุคและชุดไทยพระราชนิยมครับเมืองเก่าอุทัยธานีได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ3รางวัลในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมและความยั่งยืนงานวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัยธานี139ปีบ้านสะแกตรังจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนบ้านสะแกตรังพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ครับ
6: แน่นอนค่ะว่าเรื่องของการจัดกิจกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่และสร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีเรียกได้ว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะให้มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแล้วก็อย่างที่เรียนไปก็คือว่าในเรื่องของการที่จังหวัดอุทัยธานีได้รับรางวัลก็คือท็อป100 Green Destination นะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีเนี่ยก็ไปรับรางวัลมาซึ่งเป็นรางวัล3ปีซ้อนซึ่งรางวัลต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะนำมาซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีปริมาณสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2566นะคะก็คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ก็สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะซึ่งแสดงว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจกับการมาท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีและที่สำคัญก็คือว่าปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือมีสถิติว่ามาแล้วมาซ้ำ
0: คุณผู้ชมครับงานวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัย193ปีบ้านสักแก่กรังจัดถึงวันที่29สิงหาคมนะครับบริเวณวัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์อำเภอเมืองอุทัยธานีครับรวบสืบสารวัฒนธรรมนุ่งผ้าไทยการแสดงวัฒนธรรมและดื่มด่ำกับมุมมองใหม่แห่งแม่น้ำสักแก่กรังรวมทั้งเลือกซื้อสินค้าของดีของเด่นจังหวัดอุทัยธานีไปเที่ยวกันได้ครับเอ็มวีทีตัวไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้าจะพาไปดูแฟชั่นของน้องเน่เน่ครับที่ผสมผสานผ้าไทยจากทั่วทุกภาคนำไปเผยแผ่บนเวทีแข่งขันระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์เดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากความสามารถด้านดนตรีของน้องเน่เน่สาวน้อยวัย16ปีชาวจังหวัดภูเก็ตที่สร้างความประทับใจบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนแล้วเน่เน่ยังนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านเครื่องแต่งกายขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาตินะครับโดยผสมผสานผ้าไทยจากหลายจังหวัดเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยครับคุณผู้ชมครับชุดร็อกสุดเท่ของน้องเน่เน่นางสาวรัติกาอำลอยที่สวมใส่ขึ้นแสดงโชว์บนเวทีประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ถูกออกแบบให้มีทั้งความเป็นร็อกร่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ผ้าไทยจากหลายพื้นที่เลยนะครับกลายเป็นแฟชั่นที่ทั้งโดดเด่นทรงพลังและมีเรื่องราวซ่อนอยู่ในทุกชิ้นส่วนก็ว่าได้ครับเริ่มจากเสื้อยืดที่เนเน่ใส่นะครับสกรีนคำว่าเนเน่รอยัลซึ่งคุณแม่น้องเนเน่เป็นผู้จัดทำครับในสไตล์ที่ผสมผสานผ้าไทยกับหนังนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยใช้ผ้าดุดดาวผ้าทอมือจากจังหวัดหนองบัวลำพูส่วนด้านในซ่อนผ้าปะเต๊ะลายปะแจจีนสื่อความหมายถึงความสำเร็จครับอีกหนึ่งจุดเด่นคุณผู้ชมที่สะดุดตาและถูกพูดถึงอย่างมากครับก็คือผ้าคลุมกางเกงที่น้องเนเน่ใช้เนี่ยเป็นผ้าไหมมัดหมี่ปูมันจาคีรีหรือว่าผ้าสมปักปูมจากจังหวัดขอนแก่นครับผ้าทอโบราณชั้นสูงที่มีประวัติยาวนานนำมาเขียนทองตามลวดลายประแจจีนและตกแต่งด้วยเครื่องประดับสีทองช่วยผ้าเล่นแสงและเคลื่อนไหวโดดเด่นบนเวทีครับเสริมด้วยกางเกงยีนสีดำลายม้าลายจากแบรนด์อิตาลีและรองเท้าบูทหนังสีดำเติมความแข็งแกร่งในสไตล์ร็อกขณะที่รายละเอียดเครื่องประดับก็ยังหยิบองค์ประกอบไทยนะครับทั้งสังวาลเข็มขัดโซ่และกระดุมทองมาปรับดีไซน์ใหม่ให้ร่วมสมัยขณะที่ผ้าปะเต๊ะลายประแจจีนจากร้านดาหลาบาติกจังหวัดกระบี่ก็ถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายด้วยนะครับขณะขึ้นโชว์บนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์จนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเจ้าของร้านดาหลาบาติกที่กระบี่เนี่ยบอกว่าทีมออกแบบเครื่องแต่งกายของน้องเนเน่ได้เลือกผ้าบาปาเต้ลายประแจจีนสีเทาดำครับโดยต้องการสื่อถึงอัตลักษณ์ภาคใต้ไปทำเป็นชุดให้น้องเนเน่ใส่ขณะที่ลายประแจจีนคุณผู้ชมเป็นลายโบราณที่เขาบอกว่ามีประวัติกว่า 5,000 ปีเลยนะครับและเชื่อกันว่าเป็นลายมงคลสื่อถึงความสำเร็จและสิ่งดีๆครับความพิเศษอยู่ที่การนำผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายทำมือไปตัดเย็บซ่อนไว้ด้านในเสื้อกั๊กสีดำที่น้องเนเน่สวมใส่ครับ
1: วันนั้นทางดาราบาติกก็ไปออกงานที่เมืองทองนะคะก็ไปจัดแสดงงานแล้วบังเอิญว่าทางดีไซเนอร์ของทีเนเน่อยากได้ผ้าที่มีคอนเซปต์ที่แสดงถึงความเป็นพรานกันก็เลยนึกถึงเป็นผ้าบาติกแต่ผ้าบาติกที่อยากจะได้เนี่ยก็คือน้องเขาอยากได้เป็นโทนสีเทาดำซึ่งบาติกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโทนสีสดใสใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยดาราเนี่ยค่ะเรามีสีที่ทำในโทนแนวคลาสสิกอยู่แล้วก็คือเป็นโทนเทาดำทางทีมดีไซเนอร์ก็เลยเลือกลายประแจจีนซึ่งเป็นลายที่มีความหมายมงคลบวกกับความที่น้องเป็นคนภูเก็ตแล้วเราอยากจะโชว์ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็เลยเลือกนำลายผ้าบาติกก็คือปะเต๊ะเนี่ยนะคะไปแมทช์กับความเป็นเสื้อหนังของน้องนะคะโดยผ้าบาติก
0: คุณผู้ชมครับหลังเรื่องราวการนำผ้าปะเต๊ะลายประแจจีนไปทำเป็นชุดให้น้องเนเน่ใส่เนี่ยเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆแน่นอนแล้วครับทำให้มีลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ้าลายประแจจีนเพิ่มขึ้นครับรวมถึงผ้าปาติกทำมือกว่า 1,000 ลายของร้านโดยเจ้าของร้านขอบคุณเนเน่ที่ช่วยนำผ้าไทยและซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทำการแสดงมรดกของชาติและอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและต่างประเทศครับทุกวันจันทร์สำหรับผู้ชายครับที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาไว้เมื่อปี2523ให้เป็นเครื่องแต่งกายข้าราชการและใช้แทนชุดสากลสำหรับบุรุษนั่นเองครับเพื่อความประหยัดและเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยครับสำหรับเสื้อไทยพระราชทานที่ผมสวมใส่อยู่นี้เป็นแบบที่2ต่อตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เม็ดใช้สีอ่อนหรือตอนกลางวันหรืออาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีการตอนกลางคืนครับข่าวแรกวันนี้นะครับเริ่มด้วยเทศกาลเอเชีย Vertical Content Festival 2026ครับเทศกาลคอนเทนต์แนวตั้งแห่งเอเชียเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคอนเทนต์รูปแบบใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างพลากรในอุตสาหกรรมจากประเทศไทยและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และมองหาโอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์แนวตั้งครับ
1: ทรงวาดแลนด์มาร์คสุดเก๋แห่งใหม่ของคนทุกเจนเพราะล่าสุดถนนหลังไชน่าทาวน์แห่งนี้การเปิดฉาก Asia Vertical Content Festival 2026เทศกาลคอนเทนต์แนวกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมด้วยนางโชติกาอัครกิจโสภากุลคุณจิตรดาดิษยนันท์ประธานกรรมการบริหารกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนกรรมการบริหารด้านงานสร้างสรรค์บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้สร้างสรรค์แห่งอีกมากมายเลยล่ะค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเผยว่างานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่รวมของคนทำคอนเทนต์แต่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าคอนเทนต์แนวตั้งได้ก้าวข้ามจากการเป็นแค่กระแสแฟชั่นชั่วคราวสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิงระดับเอเชียเราต้องการให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจอย่างไร้พรมแดนงานในปีนี้จึงเน้นย้ำเรื่องของ cross culture และ collaboration หรือการร่วมมือข้ามวัฒนธรรมเพื่อผลักดันให้ครีเอเตอร์และผู้ประกอบการเอเชียก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเทรนด์คอนเทนต์แนวตั้งระดับโลก
2: ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้เร่งเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็เห็นเทรนด์ของผู้ใช้งานในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะพี่น้องประชาชนเริ่มหันมาสนใจเรื่องของหนังแนวตั้งมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าพฤติกรรมการเสพของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะใช้เวลาในโซเชียลมีเดียในลักษณะที่เป็น vertical เนี่ยค่อนข้างนานนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็มีตัวเลขออกมาว่าเขาจะดูว่านาทีที่ประมาณที่3วินาทีที่3วินาทีที่4เนี่ยถ้าเขามีความสนใจเขาก็จะดูต่อบ้านก็เลยตระหนักว่าเราก็ควรจะต้องส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นศูนย์กลางในการทำฮับในเรื่องของหนังแนวตั้งนะคะเพราะว่าโปรดักชันของไทยเนี่ยมีความทันสมัยแล้วก็บุคลากรเนี่ยมีคุณภาพและที่สำคัญก็คือว่าได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วนคือภาคเอกชนเนี่ยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องยิ่งผลักดันนะคะเหมือนว่าเป็นการเติมเชื้อไฟให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะเราต้องการให้ประเทศไทยนะคะเป็นฮับของหนังแนวตั้งคอนเทนต์แนวตั้งนะคะและทรงวาดเนี่ยก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาอย่างมากมายนะคะไม่ใช่เฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่ามีคนเยอะทุกวันก็เป็นสิ่งที่จะสามารถเปิดพื้นที่ในการรับรู้ให้กับภาคประชาชนได้เข้ามาสนใจในเรื่องของการทำคอนเทนต์แนวตั้งมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ในส่วนของกิจกรรมตลอดการจัดงาน 27-30 สิงหาคมนี้ก็มีหลากหลายเลยล่ะค่ะอย่างเช่นการเสวนาในหัวข้อภาพรวมอุตสาหกรรมคอนเทนต์แนวตั้งไทยจีนโดยมีจางหนานเมืองภูมิหานสิริเพชรบิวเวอร์และต้นหลิวไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเติบโตของคอนเทนต์แนวตั้งและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหรือการฉายซีรีส์พร้อมกิจกรรม Q&A ร่วมกับทีมนักแสดงนำเปิดโอกาสให้ผู้ชมและแฟนซีรีส์ได้ร่วมรับชมผลงานพร้อมพูดคุยกับนักแสดงอย่างใกล้ชิดสะท้อนแนวทางของเทศกาลที่ต้อง

0: การสร้างพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างผลงานผู้สร้างนักแสดงและผู้ชมทั้งยังนำเสนอศักยภาพและความหลากหลายของการเล่าเรื่องผ่านคอนเทนต์แนวตั้งไทยไม่เพียงเท่านั้นค่ะงานนี้ยังขยายประสบการณ์รับชมออกจากพื้นที่การจัดงานหลักไปสู่พื้นที่ต่างๆในย่านสงวาดผ่านจุดฉายคอนเทนต์ของเทศกาลจำนวน5จุดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงผลงานคอนเทนต์แนวตั้งได้ในบรรยากาศที่หลากหลายและเชื่อมกิจกรรมของเทศกาลเข้ากับพื้นที่สร้างสรรค์ภายในย่านสงวาดถนนประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ด้วย
1: จากเทศกาลคอนเทนต์แนวตั้งแห่งเอเชียนะครับก็เปลี่ยนไปที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างครับอย่างทูปเที่ยงคืนวิญญาณโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับในการผลักดันหนังไทยและความเชื่อพื้นถิ่นสู่ตลาดโลกครับ
0: ที่ลอยขึ้นมาเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายนำทางหรือส่งคำอธิษฐานไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณหากเป็นเช่นนั้นจริงควันธูปจากภาพยนตร์เรื่องธูปเที่ยงคืนวิญญาณก็คงทำหน้าที่ส่งคำอธิษฐานจิตอันแรงกล้าค่ะด้วยการเขย่าความน่าสนใจในตลาดภาพยนตร์ต่างประเทศหลังภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกซื้อสิทธิ์ไปจำหน่ายต่อใน10ประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียและออสเตรเลียเมื่อทุกคนไม่รักษากฎของบ้านทุกๆเที่ยงคืนกฎก็กำลังทำงานของมันเช่นกันเพราะบ้านฟรีอาจมาพร้อมกับบางสิ่งที่ทุกคืนต้องจ่ายค่าเช่าด้วยวิญญาณทูบเที่ยงคืนวิญญาณ Midnight Incense ภาพยนตร์ที่ครบรสลุ้นหลอนระทึกจนหัวใจแทบหยุดเต้นลมหายใจแทบหยุดลงภาพยนตร์ไทยกระแสแรงเขย่าในโลกโซเชียลตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์โดยก่อนหน้านี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคัดเลือกให้ไปฉายในรอบปฐมทัศน์ที่งานไทยฟิล์มเฟสติวัลอินเวียดนาม2026จัดขึ้นที่นครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกด้วยซึ่งในงานแถลงข่าวและรับชมภาพยนตร์อย่างเป็นทางการที่กันตนาวิชวลโปรดักชั่นสตูดิโอก็ขับข้างไปด้วยทีมนักแสดงนำหน้าใหม่ที่ไปร่วมแบบครบทีมทั้งซินเซียสาธิดาศรีพรหมมาพีเอกภพตะตาปริวอิงครัตดำรงศักดิ์บุญและน้องน้ำตาลนพวรรณสุขอารามพร้อมนักแสดงชื่อดังอย่างกลกสิเดชเดชวงยาหน่องธนพลจุกศรีดารวมถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เซเลบริตี้และพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนผลักดันภาพยนตร์ไทยผลงานของผู้กำกับมากความสามารถแก๊ปเปอร์วรฤทธิ์ที่เผยกับทีมข่าวของเราว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ที่นำความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นและพิธีกรรมบางอย่างมาตีความใหม่มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรพร้อมขอบคุณการสนับสนุนจากภาครัฐกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการผลักดันหนังไทยสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับสากล
2: เราขอบคุณภาครัฐที่ส่งเสริมเราด้วยในเรื่องของหนังไทยให้ไปเติบโตในต่างประเทศอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าความสำเร็จหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเราก็ได้การส่งเสริมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและก็กระทรวงวัฒนธรรมนะครับในการที่ว่าให้เงินอุดหนุนมาในการแบบเพื่อส่งเสริมหนังไทยให้มันไปเติบโตต่างประเทศสมมุติว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งบางทีองค์ประกอบและองค์ประกอบมาหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันถูกการผลักดันด้วยแบบเล็กๆน้อยๆหรือเกิดจากแรงมือของทุกภาคส่วนเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เรียกว่าอุตสาหกรรมไทยอ่ะมันไม่ตายใช้คำนี้แล้วผมว่าสิ่งที่โครงการหรือภาครัฐทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆการส่งเสริมผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ผลิตอันนี้ผมรู้สึกว่าอยากให้เป็นโครงการที่มีต่อไปอันนี้ต้องจริงๆต้องขอบคุณทางภาครัฐมากๆที่แบบยังเห็นในจุดนี้แล้วก็ให้โอกาสตรงจุดนี้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่คือเขาไม่ได้บอกเลยว่าต้องเลือกเป็นเฉพาะคนดังคนใหญ่คนโตเท่านั้นเขาให้โอกาสทุกคนก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทูปเที่ยงคืนวิญญาณ Midnight Incense นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็อยากให้ฝากว่าทูปมันกำลังทำงานอย่าลืมนะครับว่าจ่ายค่าเช่าคุณต้องแลกด้วยทูป
0: เที่ยงคืนวิญญาณ Midnight Incense ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญบริษัทแห่งนี้มีที่พักให้ฟรีแต่ทุกสิ่งล้วนมีราคาเพราะบ้านหลังนี้เก็บค่าเช่าด้วยวิญญาณการได้ที่พักฟรีมันคือความโชคดีแต่นรกมักมาในรูปแบบของแถมบ้านเรือนไทยหลังนี้มีกฎเพียงข้อเดียวทุกเที่ยงคืนต้องจุดธูป1ดอกเพื่อรักษาชีวิตห้ามลืมห้ามช้าเพราะถ้ากฎขาดเมื่อไหร่พวกคุณต้องแลกด้วยชีวิตเมื่อเสียงนาฬิกาตีตอนเที่ยงคืนอีกครั้งทุกลมหายใจคือการต่อเวลาตายเพราะที่นี่ไม่เคยมีใครย้ายออกไปอย่างมีลมหายใจถ้าไม่แลกด้วยชีวิตแฟนภาพยนตร์ไทยและชาวสปป.ลาวลุ้นระทึกขนหัวลุกและสยองขวัญสั่นประสาทไปพร้อมกันได้แล้วนะคะกับภาพยนตร์เรื่องทูปเที่ยงคืนวิญญาณ Midnight Incense วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
3: เสียละเพื่อคนอื่นทำไมอ่ะ
4: คนตายโหงวิญญาณจะเฮี้ยนแล้วไม่ไปไหนเราต้องหาตัวตายตัวแทนให้ได้แล้ว
5: มันไม่จุดทูบกันอ่ะยังไงก็ไม่รอดครับครับครับผมไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วครับ
1: ส่วนวงการเพลงไทยอย่างวงดนตรีแนวป๊อปและฟิวชั่นแจ๊ส ETC ก็กลับมาเติมเต็มความหวานให้หัวใจอีกครั้งครับโดยการปล่อยซิงเกิลใหม่สวีทเหมือนก่อนออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ชวนคนฟังย้อนกลับไปมองความสัมพันธ์ของตัวเองว่าวันนี้ความรักที่เคยหวานยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าซึ่งครั้งนี้นะครับ ETC ไม่ได้เล่าเรื่องความรักในมุมมองของการเริ่มต้นใหม่แต่เลือกพูดถึงความสัมพันธ์ที่เดินทางมาถึงจุดหนึ่งเมื่อความคุ้นเคยเริ่มเข้ามาแทนที่ความใส่ใจและสิ่งเล็กๆที่เคยทำให้หัวใจพองโตกลับค่อยๆหายไปโดยไม่รู้ตัวครับเป็นเพลงที่ตั้งจบลงเพียงเพราะใครทำผิดหรือมีเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นแต่บางครั้งมันค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันและเพลงนี้นะครับจึงเป็นเสมือนเสียงของคนที่ยังไม่เคยยอมแพ้ให้กับความคุ้นชินและยังทวงคืนช่วงเวลาแห่งความรักที่เต็มไปด้วยความใส่ใจนำมาต่อยอดด้วยการเรียบเรียงที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับและหนึ่งในเสียงดนตรีในแบบออเคสตราเข้ามาช่วยขยายอารมณ์ของเพลงทำให้เรื่องราวความสัมพันธ์มีมิติและความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอีกหนึ่งความพิเศษก็ต้องมิวสิกวิดีโอที่ได้คู่รักสุดฮอตแห่งวงการบันเทิงไทยอย่างอเล็กธีรเดชและโบเมลดามาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่รับบทเป็นคู่รักที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์เริ่มเย็นชาให้กันกลับกลายเป็นคนสองคนที่โดยไม่รู้ตัวแฟนเพลงของ ETC และคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เพลงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วได้ทั้งความหวานสามารถชมมิวสิกวิดีโอได้แล้วนะครับทาง YouTube ช่อง Move Record และฟังได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยล่ะครับ

และนี่ก็เป็นความหลากหลายและความสุขความบันเทิงที่เรานำมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการเชียวมีเดียช่องทางต่างๆที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ครับวันนี้ผมและทีมงานข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงต้องลาไปก่อนนะครับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่บรรยากาศงานมิดเดิลเพลสกีฬาเอเชียนเกมค่ะวันนี้มีอีก6สมาคมมาประกาศความพร้อมนะคะรวมไปถึงกรีฑาด้วยน้องบิ๊กหวังจะทำสถิติวิ่ง100เมตรให้ได้ 9.8 วินาทีแต่ว่าจะไม่กดดันตัวเองค่ะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประครั้งที่20นะคะโดยวันนี้มี6สมาคมกีฬามาร่วมแถลงค่ะได้แก่กรีฑาแบดมินตันเทนนิสซอฟต์บอลเบสบอลและซอฟต์เทนนิสค่ะโดยท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านเน้นย้ำค่ะเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาบอกว่าจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนเรื่องความพร้อมของนักกีฬากลุ่มที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้หายเจ็บแล้วค่ะแล้วก็ผ่านการทดสอบสมรรถภาพพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้แล้ว
2: รอบนี้ต้องเรียนว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการเบิกเบี้ยเลี้ยงนะครับเพราะว่าเป็นไปตามระยะเวลามีการประชุมร่วมกันระหว่างการกีฬาประเทศไทยและก็สมาคมกีฬาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กำชับไปแล้วนะครับว่าเบี้ยเลี้ยงเราจ่ายได้ตามกำหนดเวลาเนี่ยทุกสมาคมที่เอกสารครบเท่าที่ได้รับรายงานมามีแค่12สมาคมเท่านั้นที่ยังมีความล่าช้าแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับ12สมาคมที่มีความล่าช้าแล้วด้วยว่าเราไม่ต้องการให้นักกีฬาได้รับผลกระทบ

0: นั้นท่านทุกสมาคมนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องของการเคลมเอกสารไม่เรียบร้อยที่ผมหมายถึง12สมาคมก็ได้รับปากนะครับว่าจะมีการบริหารจัดการภายในของสมาคมเองเพื่อให้นักกีฬาได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมือนกับนักกีฬาชนิดอื่นๆนะทั้ง43ชนิดกีฬาหรือ46สมาคมกีฬานะ
1: ด้านสมาคมกรีฑาความหวังของทัพนักกีฬาไทยครั้งนี้หวัง1เหรียญทองจากบิวภูริพลบุญสอนเหรียญเงิน100เมตรคราวที่แล้วครับครั้งนี้เจ้าตัวลงชิงชัย100เมตร200เมตรและ4คูณ100เมตรหวังวิ่ง100เมตรทำสถิติ 9.8 วินาทีอย่างที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองครับ
2: ช่วงก่อนแข่งหนึ่งเดือนช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นคอที่เข้มข้นมากผมก็เตรียมความพร้อมในการแข่งขันในชิงเกมครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินต์ช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งทุกอย่างก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับผมก็มั่นใจพอสมควรครับผมเพราะว่าเราก็รอที่เกมมาก็ตั้งแต่จงมาแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนเงินมาก็มาพยายามผัดตัวดันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับผม
1: ขณะที่แบดมินตันอีกหนึ่งความหวังของไทยยืนยันคว้า2เหรียญรางวัลติดมือแน่นอนส่วนอาการบาดเจ็บของเมย์รัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกวิลกุลวุฒิวิทิสารมือ3ของโลกและบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์อาการไม่น่าเป็นห่วงพร้อมแข่งขันแน่นอนครับ
3: ขณะที่กีฬาเทนนิสค่ะอาจจะใช้ชุดเดิมนะคะจากซีเกมค่ะหวังคว้า1เหรียญทองแดงเน้นจากประเภทชายคู่ปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสพรพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อครั้งที่แล้วที่จีนนอกจากนั้นยังมีลุ้นเหรียญจาก2นักกีฬามือท็อป100ของโลกนะคะทั้งน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วและน้องรวงข้าวและลนาธาราด้วยดีค่ะส่วนเบสบอลหวังติด1ใน5ซอฟบอลหวังติด1ใน6ของตารางแล้วก็ซอฟเทนนิสหวังมีเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาฝากแฟนๆค่ะสรุปมิตรเพรสกีฬาเอเชียนเกมผ่านไปแล้ว3ครั้ง24สมาคมกีฬาไทยตั้งเป้าตอนนี้5เหรียญทองจากเทควันโดคูราดยูยิสุกอล์ฟแล้วก็กรีธา
1: คณะกรรมการฝ่ายคุ้มครองความปลอดภัยและความเท่าเทียมทางเพศในกีฬาจัดอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางกีฬาแห่งชาติครับคณะกรรมการฝ่ายคุ้มครองความปลอดภัยและความเท่าเทียมทางเพศในกีฬาร่วมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ Safeguarding in Sport Form Policy to Practice ภายใต้แนวคิดการคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยในกีฬาจากนโยบายสู่การปฏิบัติที่โรงแรม The Grand Four Wing กรุงเทพครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยดร.สุวรรณาศิลปอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมพิธีเปิดและมีตัวแทนสมาคมกีฬาของไทยโรงเรียนกีฬาจังหวัดต่างๆและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตต่างๆเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนแนวทางด้านนโยบายความปลอดภัยทางกีฬาแห่งชาตินำแนวทางการปฏิบัติไปใช้ได้จริงในวงการกีฬาไทยเพื่อให้กีฬาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยตลอดจนการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศครับ
4: มันเป็นการอบรมที่พวกเราคนกีฬาหันมาใส่ใจแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญในการที่พวกเราจะต้องเหมือนกับว่าให้pay attention ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันคือพื้นที่ที่ปลอดภัยของนักกีฬาทุกคนค่ะเขาจะมาเล่นกีฬาเขาจะต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัยผู้ปกครองจะต้องมั่นใจว่านักกีฬาหรือลูกของเขาเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วพวกเราคนกีฬาผู้บริหารกีฬาหน้าที่พวกเรานอกจากจะทำเหรียญให้ประเทศไทยแล้วเราจะต้องดูแลวัตถุดิบของเราหรือว่านักกีฬาของเราเพื่อที่จะมั่นใจว่าเขาจะสามารถทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างสง่างามค่ะ
3: โครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างระบบกีฬาไทยในการคุ้มครองนักกีฬาและบุคลากรในทุกระดับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนค่ะ
1: ตอนที่ยิงปืนครับยิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชัยเลิศแห่งประเทศไทยจะชิงชัยกันต้นเดือนหน้านะครับพร้อมเปิดตัวนักกีฬาทีมชาติปืนลูกซองลุยศึกชิงแชมป์โลกครับ พลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ TSPSA Handgun Kings Cup 2026ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนที่สนามกีฬาปืนยิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ
3: โดยจะเป็นการจัดแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นจำนวน14รางวัลนะคะซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นรายการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน2รางวัลด้วยกันค่ะคือ Handgun Division Open ประเภทชายเดี่ยวและประเภทหญิงเดี่ยวสำหรับการแข่งขันปีนี้ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันแล้วนะคะ213คนจาก7ชาติได้แก่จีนสปป.ลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนและประเทศไทยค่ะ
1: พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชุดกรีซระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬาทีมชาติรวม26คนครับร่วมชิงชัยในรุ่นต่างๆใน4ประเภทปืนลูกซองซึ่งเรามี
3: สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยเตรียมจัดการแข่งขันในยุคนี้นายสุทินดรุณโยธินนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยพร้อมด้วยพันธมิตรผู้สนับสนุนร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาวุโสไทยซีเนียร์ทัวร์รายการที่4ค่ะในศึก SAT NSDF ไทยซีเนียร์ทัวร์2026ชิงเงินรางวัลรวม 1,500,000 บาทจะจัดการแข่งขันนะคะวันที่1ถึง3กันยายนนี้ที่สนามกอล์ฟอัลพายเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะปีนี้มีโปรกอล์ฟอาวุโสเข้าร่วมมากกว่า156คนแบ่งออกเป็นนักกอล์ฟอันดับที่มีคะแนนสะสม40อันดับแรกของไทยซีเนียร์ทัวร์นักกอล์ฟที่มาจากรอบคัดเลือก81คนและนักกอล์ฟที่มาจากสปอนเซอร์ได้รับเชิญอีก35คนนะคะซึ่งมีนักกอล์ฟจากญี่ปุ่นรวมถึง15คนเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันยังได้รับความสนใจจากนักกอล์ฟชั้นนำของไทยไม่ว่าจะเป็นประหยัดมากแสงถาวรวิรัตจันทร์อุดรดวงเดชาธรรมนุนศรีโรจน์มาร่วมดวลวงสวิงในครั้งนี้ด้วย
5: นี่ก็นักกอล์ฟเท่าที่คอนเฟิร์มมาก็น่าจะมีประมาณ13ถึง15ประเทศนะครับแล้วบางท่านตอนนี้ก็ไปซ้อมอยู่ที่สนามแล้วนะครับความแตกต่างก็คือเขามากับเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในความสนใจมากขึ้นแล้วก็คิดว่าถ้าเรามีการสนับสนุนที่ดีมีเงินรางวัลที่เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นแรงจูงใจให้เขามาแข่งขันเพราะว่าคนจะได้คุ้มค่าใช้จ่ายนะครับ
1: นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการมอบอุปกรณ์กอล์ฟให้กับมูลนิธิกีฬากอล์ฟไทยเพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กเยาวชนผู้ที่สนใจได้เล่นกอล์ฟต่อไปซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิกีฬากอล์ฟไทยได้จัดโครงการกอล์ฟรูทเซ็นเตอร์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนเด็กๆและเยาวชนได้รู้จักกอล์ฟกันมากขึ้นและหันมาให้ความสนใจเล่นกีฬาชนิดนี้อย่างแพร่หลายครับยังอยู่ที่กีฬากอล์ฟนะครับพักซีวูคว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนรายการช้างแชมเปี้ยนชิพครับการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการช้างแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามเลควิลล์รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นสนามที่4ของทัวร์นาเมนต์ช้างเจนส์กอล์ฟทัวร์2026นะครับสนามนี้ได้รับการรับรองจาก World Amateur Golf Ranking เพื่อนักกอล์ฟรุ่น Super Gens และ Special Gens ได้สะสมคะแนนอันดับโลกผู้ชนะเลิศรุ่น Super Gen ชายพักซีวูจากเกาหลีใต้โชว์ความแกร่งตลอดรายการจบสกอร์รวม3วันที่7อันเดอร์พาคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองครับส่วนรุ่น Super Gen หญิงขวัญณภัทรสวนอินนักกอล์ฟสาวไทยคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม9อันเดอร์พาที่2เป็นเสาวนิชเจริญสุขรุ่งเรืองสกอร์6อันเดอร์นะครับและที่3เอริสาบินทจิตสกอร์2โอเวอร์ขณะที่รุ่นจูเนียร์เจนชายริวกิโอซากิจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์ที่สกอร์อีเวนพาที่2เป็นธีรคมนุชวงศ์นะครับรุ่นจูเนียร์เจนหญิงที่1เป็นแฮดึมโอจากเกาหลีใต้สกอร์รวม10อันเดอร์และที่2ฮายุนยูนจากเกาหลีใต้เช่นกันครับสกอร์อยู่ที่8อันเดอร์พาครับ
3: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะคะล่าสุดเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ค่ะมีทัพนักปั่นมากถึง38ทีมจาก21ชาติมาล่าแชมป์ดาโตะอมจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในฐานะประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและในฐานะท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้สนับสนุนนักกีฬาผู้ฝึกสอนตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนวัดเทพลีลาและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมอย่างคับคั่งที่เวลโดมภายในการ

0: กีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากค่ะ
1: รายการนี้ได้รับบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ระดับคลาส1ครับซึ่งมีคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อโอกาสได้สิทธิ์เข้าร่วมรายการใหญ่ของ UCI ในอนาคตอาทิ UCI Track Nation Cup หรือจักรยานเพศลูกชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship มีผลต่อคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028รวมทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักปั่นทีมชาติก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนกันยายนนี้ทำให้ปีนี้มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากเป็นประวัติการ38ทีมจาก21ประเทศทั้งระดับทีมชาติและทีมสโมสรศึกจักรยานประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026จะชิงชัยวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้ครับที่สนามเวโลโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับ
0: ซึ่งผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยรายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะไปจัดกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมได้มา3เหรียญทอง5เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงได้อันดับที่3ของตารางค่ะและคว้าเบอร์1อาเซียนได้รับถ้วยคะแนนรวมทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นเยาวชนชายนะคะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศผลการแข่งขันวันแรกค่ะมีชิงกัน10เหรียญทองรุ่นที่น่าสนใจคิรินประชาชนชาย TJ จายอังสุธาสาวิทย์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะมาระเบิดฟอร์มค่ะเอาชนะคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จค่ะเฉือนชนะนักปั่นทีมชาติออสเตรเลียนั่นเองส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของน้องแนวนรเศรษฐาดาบุญมาอีกหนึ่งนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะก็รอเชียร์สำหรับทัพนักปั่นไทยเราได้นะคะวันพรุ่งนี้จะมีแข่งขันเริ่มเวลา8นาฬิกามีชิงกันอีก11เหรียญทองค่ะ
1: วิทยาลัยบดิตย์เอเชียและมหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้าแชมป์วอลเลย์บอลอุดมศึกษา2026ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษารายการมิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026ที่ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเสื้อสีแดงพบกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีปรากฏว่าทั้ง2ทีมสู้กันสนุกสูสีครับทีมลูกยางหนุ่มบัณฑิตเอเชียเฉือนชนะไป3-2เซต25-20 22-25 18-25 25-23 และ15-9คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 30,000 บาทส่วนมหาวิทยาลัยปทุมธานีรองแชมป์รับเงิน 20,000 บาทอันดับ3เป็นวิทยาลัยนครราชสีมาครับได้รับเงินรางวัลไป 10,000 บาท
0: ส่วนการแข่งขันในประเภททีมหญิงค่ะเป็นการเจอกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมแชมป์เก่านะคะในเสื้อสีขาวนำโดยน้องหยกนันทพัฒน์มูลจะคำนักตบสาวทีมชาติไทยพบกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะเกมนี้เป็นทีมลูกยางศรีปทุมค่ะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป3-1เซตสกอร์25-17 19-25 25-23แล้วก็25-21คะแนนป้องกันแชมป์สมัยที่2เอาไว้ได้สำเร็จพร้อมกับรับเงินรางวัลแชมป์ 30,000 บาทส่วนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรองแชมป์รับเงินปลอบใจ 20,000 บาทขณะที่อันดับที่3ค่ะเจ้าภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับเงินรางวัล 10,000 บาทค่ะ
1: ด้านพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐแก้วสกุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานพร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะทั้ง2ประเภทครับรวมถึงมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนด้วยครับ
0: ดูการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงที่สหรัฐกันบ้างค่ะผลงานของเซยังคิมโปรกอล์ฟจากเกาหลีใต้ขึ้นนำวันแรกค่ะการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ FM Championship ชิงเงินรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ145ล้านบาทค่ะจัดกันที่สนาม TPC Boston สหรัฐอเมริกาจบวันแรกนะคะผลงานของเซยังคิมโปรกอล์ฟเกาหลีใต้มือ9ของโลกค่ะโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยทีเดียวตีวันเดียวไป8อันเดอร์พาร์ค่ะขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวโดยมีมิยุยามาชิตะเจ้าของแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แคนาดาเป็นโปรจากญี่ปุ่นนะคะทำสกอร์อยู่ที่7อันเดอร์พาร์ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมกับเอมิลี่คริสตินพีเดอร์เซนจากเดนมาร์กค่ะรายการนี้มีนักกอล์ฟไทยเราเข้าร่วมด้วยนะคะดีที่สุดตอนนี้เป็นอภิชยายุบลค่ะสกอร์4อันเดอร์พาร์อยู่ที่5ร่วมประพังกรทวัฒนกิจสกอร์1อันเดอร์พาร์อยู่ที่24ร่วมโปรจิโนอัธยาธิติกุลมือ2ของโลกค่ะไม่ได้ไม่เสียสกอร์อีเวนพาร์อยู่อันดับที่39ร่วมปราจรีอนันต์ฤกาลชเนตีวรรณแสนแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรมตีเกินไปคนละ1โอเวอร์พาร์อยู่ที่60ร่วมค่ะ
1: นอกจากนี้ในวันแรกดาเนล่าดาเกียนักกอล์ฟสาวชาวเอกวาดอร์สามารถทำโฮลวันได้ที่หลุม11พา3ระยะ160หลาครับการทำโฮลวันของดาเกียจะส่งผลให้ CME Group จะช่วยบริจาคเงินจำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐในนามของเธอให้โรงพยาบาลวิจัยเด็กเซนต์จูดด้วยครับ

0: ต่อที่เรือพายนะครับทีมเรือพายเม็กซิโกคว้า2เหรียญทองศึกชิงแชมป์โลกที่เนเธอร์แลนด์ครับการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์โลก Rowing World Championship ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์วันแรกของการชิงเหรียญทองชิงชัย6อีเวนต์เริ่มที่กันเชียง2คนหญิงพายคู่รุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศไอรีนอีบาร่ากับเมลิซ่ามาเกรส2สาวจากเม็กซิโกทำผลงานยอดเยี่ยมครับช่วยกันพายเข้าเส้นชัยอันดับ1เวลา7นาที 10.02 วินาทีคว้าแชมป์โลกไปครองอันดับ2เป็นกรีซและอันดับ3เป็นตูนิเซียนะครับขณะเดียวกันเรือกันเชียง1คนหญิงพายคู่รุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศเคเนียเลชูก้าอีก1สาวเม็กซิโกเจ้าของเหรียญเงินครั้งที่แล้วกลับมาทำผลงานยอดเยี่ยมเช่นกันคว้าเหรียญทองที่2ให้ทัพเรือพายเม็กซิโกครับ
1: ส่วนเรือกันเชียง2คนชายพายคู่ค่ะรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศชักซอสนูมาตอฟแล้วก็โซบิจอนซาฟาโรริเยฟจากอุซเบกิสถานค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกครั้งแรกให้กับทีมของอุซเบกิสถานนะคะพายเข้าเส้นชัยลำแรกเวลา6นาที21.93วินาทีส่วนที่2เป็นเยอรมันแล้วก็ที่3สหรัฐค่ะ
0: ปิดท้ายด้วยเรือกันเชียงพาราครับ2คนผสมพายคู่ฝีพายจากเยอรมนีคว้าเหรียญทองไปครองเวลา8นาที 8.26 วินาทีเหรียญเงินเป็นจีนและเหรียญทองแดงเป็นอิสราเอลครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปดูผลงานของนักกอล์ฟสาวชาวเอกวาดอร์นะคะดานิราดาเกียทำโฮลอินวันที่หลุม11พา3ระยะ160หลาในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาตินะคะแล้วกลับมาติดตามข่าวพักค่ำกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิตเด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษา

0: จากการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับหลังจากเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อแต่ที่ภาคส่วนประชาชนในจังหวัดนราธิวาสครับวันนี้ได้ทำกิจกรรมรวมพลังเดินรถขอคืนพื้นที่ปลอดภัยครับไปดูกิจกรรมที่ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเพื่อประกาศจุดยืนในการขอคืนพื้นที่ปลอดภัยนะครับอาทิชุดคุ้มครองตำบลจะแนะอำเภอจะแนะชุดคุ้มครองตำบลปลาเลมัดอำเภอสุไหงโกลกจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสื่อสารจุดยืนของชุมชนอย่างชัดเจนครับว่าไม่ต้องการความรุนแรงและหวังจะให้พื้นที่กลับคืนสู่ความสงบกิจกรรมดังกล่าวมุ่งสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุความไม่ปลอดภัยการรวมพลังของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่อย่างแท้จริงว่าประชาชนต้องการสันติสุขและพร้อมที่จะร่วมมือกันเปลี่ยนพื้นที่แห่งความหวาดระแวงให้กลายเป็นสังคมที่ปลอดภัยและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติยั่งยืนในส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นั้นพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้กำชับให้ทุกหน่วยร่วมมือป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและความเข้าใจผิดในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เมื่อเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้คอยลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีด้วยส่วนพลตรีชาคริตอุจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ก็เปิดเผยครับว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและภาคพลเรือนได้ประชุมกันนะครับประสานความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมและจะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: ส่วนในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็มีมติค่ะเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่โดยนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะมีความเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงในปัจจุบันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ถึงกรณีการพิจารณาแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ให้ความมั่นใจถึงการพิจารณาแต่งตั้งว่าเป็นการตัดสินใจที่พิจารณาจากความเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก
2: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ด้วยว่าภายในที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทด้านความมั่นคงในพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าการบูรณาการและการปรับรูปแบบการทำงานในครั้งนี้จะส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมในพื้นที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นอกจากนี้ในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับพิจารณาโผแต่งตั้งตำรวจระดับสูง163ตำแหน่งวาระที่ได้รับความสนใจในการประชุมครั้งนี้ก็คือการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองผบตร.เจรตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผบตร.ผู้บัญชาการตำรวจและผู้บังคับการประจำวาระปี2569รวมทั้งหมด163ตำแหน่งครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติครั้งที่3/2569

0: ก่อนจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่8ทับ2569โดยมีวาระสำคัญทั้งการรับรองรายงานการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกตช.รวมถึงการรับรองรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนและการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมนี้รวมถึงการพิจารณาทบทวนหน้าที่และอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการจดทะเบียนมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ขณะที่วาระที่ผู้สื่อข่าวจับตามองนะครับได้รับความสนใจในการประชุมกตร.ก็คือการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองผบ.ตร.เจรตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจและผู้บังคับการวาระประจำปี2569ทั้งหมด163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผบ.ตร. 3ตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร. 6ตำแหน่งผู้บัญชาการหรือผบ.ช. 19ตำแหน่งรองผบ.ช. 41ตำแหน่งและผู้บังคับการหรือว่าผบ.ก. 94ตำแหน่งครับสำหรับการประชุมกตร.วันนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองก่อนเสนอขึ้นตามขั้นตอนเพื่อกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
1: มาดูเรื่องการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กันบ้างค่ะตำรวจไซเบอร์บุกทลายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกลวงนักศึกษาปี1มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านปทุมวันนะคะโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของค่ายโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะโอนสายอ้างว่าเป็นตำรวจขู่ว่าไปพัวพันกับคดีฟอกเงินสุดท้ายสูญเงินกว่า 3,600,000 บาทภายในวันเดียวโดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานักศึกษาปี1ถูกมิจฉาชีพโทรไปหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะโอนสายให้ผู้ร่วมขบวนการอ้างว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยข่มขู่ว่าผู้เสียหายพัวพันคดีฟอกเงินและมีเงินถูกอายัดกว่า8ล้านบาทผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินแล้วก็ส่งมอบเงินสดให้กับคนร้ายรวม5ครั้งเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 3,600,000 บาททางด้านพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมอบหมายให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามจนศาลนั้นอนุญาตหมายจับผู้ต้องหาชาวเวียดนามชาวจีนและคนไทยรวม8คนล่าสุดตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้น3จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้5คนในจำนวนนี้เป็นชาวเวียดนาม2คนโดยตำรวจระบุว่าเป็นผู้ไปรับเงินสด 1,600,000 บาทจากผู้เสียหายนอกจากนี้ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาทำหน้าที่นำเงินไปหมุนเวียนเพื่ออำพรางเส้นทางการเงินพร้อมกับยึดเงินสดเกือบ 800,000 บาทสมุดบัญชีธนาคาร13เล่มและโทรศัพท์มือถืออีกหลายเครื่องรวมถึงจับกลุ่มบัญชีม้าได้อีก2คนเบื้องต้นตำรวจแจ้งหลายข้อหาด้วยการค่ะทั้งร่วมกันช่อกงประชาชนแสดงตนเป็นบุคคลอื่นสมคบและร่วมกันฟอกเงินรวมถึงความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังคงหลบหนี
0: ส่วนความคืบหน้าคดีการจับกลุ่มนายกเหงกับพวกนะครับกรณีเรียกรับสินบนแลกกับการวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทั้งสองคนก็ให้การปฏิเสธไปแล้วและได้มีการยื่นหลักฐานเป็นหลักทรัพย์เงินสดนะครับคนละ 200,000 บาทได้ประกันตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ชี้แจงนะครับว่าที่ได้ให้ประกันตัวไปเพราะว่ามูลค่าความเสียหายเพียง 650,000 บาทพร้อมกับมั่นใจครับว่าจะสามารถเอาผิดไปถึงผู้บริหารระดับกรมได้อย่างแน่นอนครับพลตรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีการจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรียกรับเงินสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับผู้การเต่าบอกว่าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายกเฮงยังให้การภาคเศษครับก็คือรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วนแต่ข้อมูลที่ให้มาก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็ขยายผลเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับไปก่อนหน้านี้ด้วยทางพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้มาให้การเพิ่มเติมนะครับและให้นำหลักฐานมาชี้แจงอีกครั้งวันที่8กันยายนนี้ส่วนที่เป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์คือการอนุญาตให้ประกันตัวเรื่องนี้พลตรวจตรีจรูญเกียรติชี้แจงครับว่าเนื่องจากคดีที่จังหวัดศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้นแค่คนเดียวมูลค่าความเสียหายเพียง 650,000 บาทซึ่งหากไม่ให้ประกันตัวตามกฎหมายแล้ว

0: พนักงานสอบสวนจะมีเวลาควบคุมตัวทำสำนวนเพียงแค่48วันครับแต่ถ้าปล่อยตัวชั่วคราวไปจะมีเวลาในการทำงานนานถึง6เดือนทำให้รวบรวมพยานหลักฐานได้รัดกุมยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเหตุผลก็คือตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาลงมาผู้ต้องหาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์เขายังมีสิทธิ์ประกันตัวเพื่อต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอยู่ลองฟังเสียงผู้การเต่าครับ
1: ที่เราจับศรีสะเกษมาเนี่ยมันมีผู้เสียหายมาร้องแค่คนเดียวแต่อีกสัก40กว่าคนเนี่ยยังไปร้องที่โรงพักต่างๆเพราะฉะนั้นทำไมมีคำถามว่าทำไมถึงให้ประกันตัวก็มูลค่าความเสียหายณจุดนี้แค่ 650,000 แต่ถ้าเรารวมข้อมูลทั้งหมดที่มีการตรวจสอบพบเนี่ยมันน่าจะร้อยกว่าคนมีคนที่มีการแก้ข้อสอบแล้วมีรายชื่อว่าเป็นของนายกเนี่ยนะครับนายกเฮงเนี่ยก็มา57คนอีก40กว่าคนเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้คืนนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ตอบผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนว่าทำไมพนักงานสอบสวนจึงให้ประกันตัวเพราะว่าความเสียหายณที่แจ้งเนี่ยมันแค่ 650,000 แต่แนวทางการสืบสวนเนี่ยมันร้อยกว่าคนก็เอา 650,000 คูณไปบางทีการดำเนินคดีเนี่ยถ้าเราประกันเราไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันมีเวลาแค่48วันแต่ถ้าเราให้ประกันตัวเนี่ยปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะครับมันมีเวลา6เดือนงั้นพนักงานสอบสวนก็เพื่อการทำสำนวนที่มันรัดกุมนะครับผู้ต้องหาได้เข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับยังไงก็ถือว่าผู้ต้องหาก็ยังไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดนะก็ให้ประกันตัวไป
0: พลตรีจรูญเกียรติเชื่อนะครับว่าคดีนี้จะขยายผลสาวไปถึงตัวการใหญ่และถึงผู้บริหารระดับกรมได้อย่างแน่นอนอีกทั้งพนักงานสอบสวนก็เตรียมขยายผลไปยังตัวละครใหม่ด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์แต่ว่าเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มของนายพิชิตซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับกลุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วพร้อมยืนยันครับว่าไม่ได้มีแรงกดดันหรือว่าการแทรกแซงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดตำรวจได้ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
1: ผมเชื่อว่าคดีนี้ก็มันต้องถึงแน่ถึงกับตัวการจริงๆที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแน่เพราะฉะนั้นกระบวนการของปปช.เนี่ยช้าแต่ชัวร์นะครับผมบอกว่าช้าแต่ชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเขามีวิธีการที่จะกันพยานเพื่อให้ถึงตัวใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอดทนรอกันนิดหนึ่งนะครับ
2: จะไปถึงผู้บริหาร
1: ถึงอยู่แล้วผมเชื่อว่าถึงอยู่แล้วนะครับถึงอยู่แล้วเป็นตัวละครที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับกลุ่มของวิชิตนะครับไม่เกี่ยวกับกลุ่มของวิชิตแต่มีเข้ามายุ่งเกี่ยวในส่วนนี้ด้วย
2: ระดับไหน
1: ก็ตรงนี้บอกไม่ได้ตรงนี้บอกไม่ได้ขอเป็นข้อมูลของการสืบสวนท่านผู้กับท่านกำลังเล่นดำเนินการอยู่
3: มาดูการปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าสงวนกันบ้างค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนที่กำลังกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนพบความเชื่อมโยงถึงนายทุนจีนและก็นายทุนเวียดนามกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนที่กำลังกรมป่าไม้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบก.ปทส.กองกำลังผาเมืองตำรวจตชด.ฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่นเข้าจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณป่าห้วยไม้แดงอำเภอบ้านโคกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนยึดของกลางไม้ประดู่จำนวน8ท่อนมูลค่าความเสียหายกว่า460,000 บาทพร้อมรถยนต์4คันและอุปกรณ์กระทำความผิดขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก2คนหลบหนีไปได้นายนฤพลทิพย์มนทาผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าเปิดเผยว่าพบข้อมูลว่าอาจมีนายทุนต่างชาติเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ
4: จับที่อุตรดิตถ์แล้วก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ ยังมีบางส่วนนะครับเราจับได้3รายแต่มีบางส่วนที่หลบหนีไปซึ่งทราบเบื้องต้นว่าเป็นกลุ่มทุนต่างชาติหลบหนีไปแต่เรามีข้อมูลหมดแล้วที่ตามติดตามจับกลุ่มนะครับกระบวนการนี้แอบเข้ามาทำในระยะเวลาห่วงผ่านมาประมาณ2เดือนละเราติดตามอยู่ก็พอเราพบว่ามีการลักลอบตัดไม้ที่อุตรดิตถ์นะครับเราก็เข้าดำเนินการทันที
3: ขณะที่พลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการบก.ปตส.นะคะระบุว่าเตรียมขยายผลสาวถึงตัวนายทุนกลุ่มทุนจีนและเวียดนามซึ่งอาจลักลอบตัดไม้ในพื้นที่มานานกว่า2เดือนพร้อมขอศาลค่ะออกหมายจับเพิ่มเติมอีก 4-6 คนแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางลำเลียงไม้ก่อนส่งออก
5: ซึ่งเราเห็นตัวละครอยู่แล้วว่าในการค้าไม้ในแต่ละครั้งที่เราดำเนินการเนี่ยเราจะเห็นตัวละครคือมีนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ที่เรามีการจับกลุ่มผู้ค้าไม้ที่ในเขตท้องที่สพพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เชื่อมโยงมากลุ่มถึงนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าในส่วนของประกอบปตส.เนี่ยเวลาเราดำเนินการและต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะขยายผลในทุกกรณีนะครับ
3: ทางด้านนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไม้หวงห้ามที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าหรือที่ดินของรัฐก็ไม่สามารถตัดได้เช่นเดียวกับนายโกสิทธินินรัตน์ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้เตรียมสั่งยกระดับเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ไม้จากป่าธรรมชาติ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อในข่าวค่ำ NBT ครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอัสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: มาดูการเตรียมพร้อมรับการประชุมครม.สัญจรนะครับหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลนี้ซึ่งจะไปจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาครับด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็เตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยนะครับพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ประชุมร่วมกับทุกฝ่ายทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งการดูแลความปลอดห้องกับครม.ทั้งหมดซึ่งมีการประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยขณะเดียวกันยังยืนยันด้วยครับว่าพร้อมทำเต็มที่และการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปก็ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นผู้บริหารประเทศครับ
1: ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์แต่ไรต่างๆครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
2: แต่ว่ายืนยันว่าไม่กังวลอะไร
1: ก็ทำเต็มที่ครับไม่ใช่ไม่กังวลทำเต็มที่เพราะว่ามันมีสถานการณ์ก็เข้าใจว่าทุกคนก็คงเข้าใจนะมันมีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เราให้ความต้องการเพราะท่านเป็นผู้บริหารประเทศนะครับอันนี้ได้มีการประชุมทั้งทหารตำรวจเมื่อวานก็ประชุมกับแม่ทัพประชุมกับทั้งท่านผู้ว่าสงขลาประชุมกับผู้ว่า7จังหวัดคุยกันทุกวันอันนี้ทำเต็มที่
0: ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เปิดเผยว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เตรียมเฉพาะสื่อโทรทัศน์และวิทยุเท่านั้นแต่ยังใช้สื่อออนไลน์ควบคู่กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อาทิเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.บัณฑิตอาสาที่อยู่ในชุมชนซึ่งจะเน้นความสำคัญกับการใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายโดยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังเตรียมติดตามผลจากมติคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่แต่ละจังหวัดจะนำไปดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าและเห็นผลของการประชุมได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังการแถลงผลการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าวปอบอรุ่นที่3พร้อมกับชื่นชมวิสัยทัศน์ที่มีการนำเสนอการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถของประเทศพลโทอดุลบุญทันเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังการแถลงผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวปอบอรุ่นที่3ที่นำเสนอกรอบ5ขีดความสามารถของชาติที่ประเทศไทยต้องเร่งสร้างเพื่อยืนหยัดแข่งขันและกำหนดอนาคตของตนเองในอีก 10-15 ปีคือการเปลี่ยนคำถามจากวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาอะไรไปสู่ในอีก 10-15 ปีข้างหน้าประเทศไทยต้องมีขีดความสามารถอะไร5ขีดความสามารถคือ THAIS ภายใต้แนวคิด Five Forces New Future 5พลังแต่มีอนาคตเดียวกันโดยตัว T ค่ะย่อมาจากเทคโนโลยีเลือกแข่งดันตัว H Human ซ่อมต่อส่ง A Accessibility and Asset พลังงานทรัพยากรหาใช้กัน I มาจาก Infrastructure เชื่อมลองขยายส่วนตัว S ตัวสุดท้ายนะคะมาจาก Security and Resilience รู้ก่อนยืนเองเชื่อกันโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะนักศึกษาวปอบอรุ่นที่3สรุปภาพรวมการนำเสนอโดยชี้ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างและพัฒนาตนเองควบคู่กับการมีทรัพยากรและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่าง5พลังที่จะต้องขับเคลื่อน

0: ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะมุ่งสู่เป้าหมายคือการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้ถามสดในสภาปมเอี่ยวหัวเลือกสว.เมื่อวานนี้นะครับโดยสาเหตุเนื่องจากว่าติดประชุมน้ำท่วมที่จังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.แต่อย่างใดแม้จะยอมรับนะครับว่าเคยมีผู้สมัครสว.ขอให้ช่วยแต่ว่าก็ได้ปฏิเสธไปแล้วครับนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงชี้แจงกรณีที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้สดของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนต่อข้อกล่าวหาว่าเอี่ยวหัวเลือกสว.โดยบอกว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้ติดภารกิจประชุมเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดราชบุรีซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งแก่วิปรัฐบาลไปแล้วว่าติดภารกิจและถึงแม้การตอบกระทู้ในสภาเป็นเรื่องสำคัญแต่เมื่อเวลาซ้อนกันแล้วด้วยจิตสำนึกปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนส่วนข้อกล่าวหาหัวเลือกสว.นั้นนายณภินทรยอมรับครับว่าเคยมีผู้สมัครสว.ชื่อนายเอมาขอให้ช่วยจริงสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2567โดยนายเอได้มาพร้อมกับตัวแทนสภาเกษตรที่ได้นัดหารือกันถึงเรื่องปัญหาการเลี้ยงไก่งวงและสินค้าล้นตลาดและมาถึง2ครั้งแต่ตนก็ได้ปฏิเสธไปทั้ง2ครั้งเรื่องนี้มีพยานยืนยันมากถึง9คน
2: ผมตอบไปเสร็จทันทีว่าผมพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าผมช่วยไม่ได้และถ้ามาพูดเรื่องนี้อีกผมขอเชิญคุณออกนอกห้องผมจะคุยเรื่องไก่งวงปรากฏว่านายเอลุกขึ้นและไม่ล่ำลาเดินออกนอกห้องไปเลยนะครับแล้วผมก็ตอบว่าคณะที่มาว่าพาเขามาอีกทำไมมาคุยเรื่องนี้อีกทำไมถ้าผมจะบอกว่าผมจะช่วยคุณผมให้คุณเซ็นใบลาออกผมจะให้เซ็นต่อหน้าคุณ 8-9 คนได้ยังไงนะครับนี่คือข้อได้จริงที่ผมนำส่งคณะ26แต่ไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งชีพก็ดีหรือคุณผลิตก็ดีคุณได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดต่อสังคมให้ผมบ้างไหม
1: นอกจากนี้นายณภินทรได้โชว์หลักฐานด้วยนะครับเป็นการยืนยันว่าช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2567ไปราชการที่ต่างประเทศครับไม่ได้อยู่ที่โรงแรมย่านรังน้ำที่อ้างว่าพบสัญญาณโทรศัพท์ของสว100คนรวมถึงนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีหนังสือลาแล้วก็ข้อมูลการเดินทางเข้าออกที่ชัดเจนมาโชว์ผู้สื่อข่าวจึงเห็นว่าความเห็นส่งฟ้องทั้ง229คนของคณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.นั้นเป็นการตั้งข้อกล่าวหาแบบสุ่มครับ
0: สำหรับการจัดเวทีเสวนาของผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีสมาชิกของพรรคร่วมรัฐบาลไปร่วมด้วยนั้นทางด้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันนะคะว่าไม่มีข้อขัดข้องที่นายแพทย์ชลน่านศรีแก้วจะเข้าร่วมในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านพร้อมย้ำนะคะว่าเสรีภาพพรรคร่วมรัฐบาลนั้นยังคงเหนียวแน่นนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ชลน่านศรีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเตรียมเดินทางไปร่วมเวทีเสวนาของผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นว่าทางพรรคเพื่อไทยมีแนวทางที่เปิดกว้างและไม่ได้ปิดกั้นสมาชิกในการร่วมกิจกรรมหรือว่าพบปะประชาชนซึ่งการที่ผู้นำกลุ่มผู้นำฝ่ายค้านได้ประสานเชิญนายแพทย์ชลน่านไปร่วมพูดคุยนั้นเป็นการเข้าร่วมในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านจึงมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อสร้างความเข้าใจต่อระบบการเมืองและไม่มีประเด็นทางการเมืองใดที่น่าวิตกกังวลพร้อมย้ำว่าเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลว่ายังคงมีความเป็นเอกภาพทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดและไม่มีความขัดแย้งใดๆ
3: เราผมเชื่อว่าด้วยวิจารณญาณของคุณหมอชนน่านเนี่ยท่านสามารถที่จะพูดอยู่ในกรอบได้อยู่แล้วนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราก็เคารพนะครับแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นมาเดี๋ยวจะขอไปหารือท่านอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของการจะไปร่วมกิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจัดโดยใจที่เป็นบริสุทธิ์เนี่ยนะครับมันก็เป็นประโยชน์ก็คือนำเอางบประมาณรัฐนะครับมาใช้ในการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพูดคุยกับประชาชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสร้างแนวความคิดส่งแนวความคิดไปยังสังคมนะครับอันนี้เป็นสิ่งเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องการเมืองมากเกินไปเนี่ยอันนี้มันก็การใช้งบประมาณรัฐเพื่อวัตถุ

0: ประสงค์ทางการเมืองไปซะนะครับเราก็ไม่อยากจะให้เกิดอย่างนั้นนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปหารือท่านชนน่านอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ทางโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดงานสัมมนาดังกล่าวของฝ่ายค้านจนส่งผลให้ทางผู้จัดงานต้องปรับเปลี่ยนสถานที่มาจัดขึ้นที่อาคารรัฐสภาแทนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนและยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของทางโรงแรม
2: เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวรัฐบาลเลยเขาไม่ให้ใช้เหรอ
3: ไม่ใช้สถานที
4: ่เขาเกรงว่าจะไปกระทบพวกแขกเกิดอะไรเงี้ยครับ
2: นี่ไม่มีวันละเดี๋ยววันหน้ามันก็มีห้องประชุมเอง
5: สิ้นเดือนหน้าก็จะหมดปีงบประมาณ2569แล้วนะครับในส่วนงบประมาณ2567นั้นไปถึงไหนแล้ววันนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567พิจารณาครบทุกมาตราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับโดยขั้นตอนต่อไปเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2และวาระ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้ยืนยันว่าทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้อย่างคุ้มค่ามุ่งแก้ปัญหาและตอบโจทย์ประชาชนครับนายกรวีปริศนานันทกุลในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมนะครับว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของกรรมการโดยที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาและสรุปภาพรวมทั้งหมดรวมถึงมีการลงมติในรายมาตราโดยสรุปในการทำงานของคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ประชุมไปทั้งหมด35วันครับจำนวนเงินทั้งสิ้นในปีนี้ 3.788 ล้านล้านบาทที่ประชุมมีมติแก้ไขในหลายมาตรานะครับมีการปรับลดแล้วก็แปรเพิ่มงบประมาณในแต่ละหน่วยงานยกเว้นมาตรา36มาตรา40และมาตรา41นายกรวีกล่าวอีกว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรได้จัดเตรียมเอกสารสู่การนำเสนอในชั้นพิจารณาของส.ส.ซึ่งกรรมาธิการได้ประสานงานกับวิปรัฐบาลคาดว่าจะมีการบรรจุระเบียบและมีการพิจารณาวาระ2และวาระ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ครับขั้นตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าก็จะมีการพูดคุยกับวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาเนื่องจากมีจำนวนรายมาตราที่จะต้องพิจารณา41มาตราและจะมีระยะเวลาในการพิจารณา3วันโดย2วันแรกอาจจะมีการพิจารณาวันละ15มาตราส่วนวันที่3จะพิจารณามาตราที่เหลือจนจบทางนี้ยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กรรมาธิการได้มีการพิจารณาจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
6: โดยสรุปก็มีการปรับลดนะครับทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าเน้นในเรื่องของการส่งเงินไปแก้ปัญหานะครับตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าได้มากที่สุดครับ
1: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจมุมมองคนไทยนะคะพบว่า 60% ยังไม่รู้จัก OECD ว่าคืออะไรในขณะที่เด็ก Gen Z ค่ะมีสัดส่วนรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อ OECD มากกว่ากลุ่มอื่นโดยสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI Poll ในหัวข้อเปิดมุมมองคนไทยต่อ OECD การรับรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างสำรวจระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับ OECD โดยร้อยละ 42.2 ระบุว่าไม่เคยได้ยินหรือว่ารู้จัก OECD หรือเมื่อรวมกันกับกลุ่มที่ไม่แน่ใจหรือว่าจำไม่ได้ทำให้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 62.1 โดยกลุ่ม Gen Z ค่ะมีสัดส่วนรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อ OECD สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49.6 แต่ยังมีอีกไม่น้อยที่ไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่แน่ใจสะท้อนว่าความเข้าใจเรื่อง OECD นั้นยังอยู่ในระดับต่ำขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมีการรับรู้สูงสุดกว่าร้อยละ 68.8 ภาคเหนือมีการรับรู้ต่ำสุดร้อยละ 25.4 สะท้อนถึงช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างพื้นที่ ส่วนเหตุผลที่ประชาชนไม่ค่อยสนใจ OECD 48.8 ระบุว่าไม่รู้ว่า OECD นั้นคืออะไรตามด้วยการไม่พบข้อมูลที่เข้าใจง่าย20.4โดยสรุปผลการสำรวจนะคะสะท้อนว่าช่องว่างสำคัญระหว่างประชาชนไทยกับ OECD ก็คือการรับรู้และการสื่อสารควรสื่อสารเรื่อง OECD จากพื้นฐานที่เข้าใจง่ายปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นว่า OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและอนาคตของประเทศอย่างไรสำหรับข้อสงสัยนะคะว่า OECD นั่นคืออะไรก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศค่ะที่มุ่งยกระดับมาตรฐานด้านเศรษฐกิจการศึกษาการลงทุนการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นั่นเองค่ะ
5: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
5: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นับถอยหลังโครงการ THAI Passport นะครับที่จะเริ่มเปิดให้ใช้งานกันช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ THAI Passport นั้นรวบรวม AI ตัวโปรหรือของดีแต่ไม่ฟรีจากค่ายดังระดับโลกนะครับซึ่งปกติก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายอาจจะเกินกำลังสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานที่มีรายได้ไม่มากแต่ว่าถ้าร่วมโครงการนี้ได้ใช้ฟรีหมดนะครับมีงานวิจัยจาก Microsoft นะครับชี้ว่าปัจจุบันคนทำงานในไทยอาจจะใช้ AI มากขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงใช้กับงานหรือภารกิจเดิมๆและพวกเขายังต้องเสริมทักษะสำคัญครับโดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพของงานรวมถึงความกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคาดหวังว่าการเข้าร่วม THAI Passport นั้นจะได้ใช้ AI ระดับมือโปรพร้อมเรียนรู้หลักสูตรดีๆจากค่าย AI ระดับโลกจะช่วยยกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทยในวงกว้างครับวันนี้ยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะครับก่อนจะเริ่มใช้พร้อมกันวันแรก31สิงหาคมครับ
1: ฉะนั้นผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการแจกของแต่โครงการนี้เป็นการสอนคนไทยให้ใช้ AI ให้เป็นและถือเป็นโครงการที่เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งกับทรัพยากรของประเทศไทย AI Pro ระดับเดียวที่โลกใช้14ค่ายมากกว่า30โมเดลรวมอยู่ในที่เดียวกันฟรีสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่อายุมากกว่า15ปีขึ้นไปก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะวันที่31สิงหาคมนี้เราจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการก็อยากจะชวนทุกคนที่คิดว่าโครงการดีๆแบบนี้ไม่เป็นสิ่งที่ควรจะพลาดมาใช้สิทธิ์ของท่านไปด้วยกันครับ
0: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคมขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 1.3 ล้านแสนคนโดยย้ำความสำคัญของ AI ต่อระบบเศรษฐกิจตลาดแรงงานการศึกษาและบริการสาธารณะอ้างอิงข้อมูลจาก Microsoft AI Economy Institute ระบุว่าในไตรมาสแรกของปีสัดส่วนประชากรวัยทำงานไทยที่ใช้ Generative AI เพิ่มขึ้นจาก 9.1% เป็น 12.4% แต่ว่ายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกรัฐบาลจึงเดินหน้าโครงการ THAI Passport เพื่อยกระดับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กลายเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยลดความเหลื่อมล้ำและลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยีเสริมความรู้และพัฒนาการนำ AI ไปใช้งานจริงสอดคล้องกับตลาดแรงงานสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยพร้อมตั้งเป้าหมายขยายค่าเฉลี่ยประชากรที่ใช้ Generative AI จาก 12.4% เป็น 23%โครงการ THAI Passport จะเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ในวันที่31สิงหาคมนี้ประชาชนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ AIPass.go.th และยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีครับรัฐบาลเตรียมเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทหลังจากผ่านขั้นตอนทางกฎหมายนะครับมุ่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานและระบบคมนาคมขนส่งของประเทศสู่พลังงานสะอาดพร้อมกับยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทหลังจากผ่านขั้นตอนของสภาว่าขณะนี้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้วงเงินดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานสู่การใช้พลังงานสะอาดส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคครัวเรือนการปรับเปลี่ยนยานยนต์สู่การใช้พลังงานทดแทนเช่นไบโอดีเซลเอทานอลและพลังงานไฟฟ้ารวมถึงการยกระดับแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการให้สอดรับกับการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเช่นนโยบายการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งของประเทศ
2: วัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานซึ่งพลังงานมีทั้งโซล่าอาจจะมีพลังงานอย่างอื่นด้วยกระทรวงพลังงานก็กำลังดูอยู่เช่นเรื่องสายส่งซึ่งสายส่งอาจจะไม่ใช่แค่โซล่าอย่างเดียวเรื่องสมาร์ทกริดสมาร์ทมิเตอร์ก็ไม่ใช่โซล่าแต่เป็นตัวที่รองรับพลังงานสะอาดได้สองก็คือในเรื่องขนส่งก็คือขนส่งเนี่ยก็คมนาคมจะเป็นแม่งานหลักนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะเห็นความชัดเจนภายในกันยานี้แหละครับ
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอีเวนต์ช่วงไฮซีซั่นนะครับหลังจาก8เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงกว่า 4% พร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีใช้พรก.กู้เงินเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มวันที่1ตุลาคมครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวไทยช่วง8เดือนแรกของปี2569เผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงกว่า 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะตลาดระยะไกลขณะที่ตลาดไทยเที่ยวไทยมีสัญญาณดีขึ้นนะครับจำนวนผู้เดินทางเพิ่มขึ้นกว่า 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือมากกว่า2ล้านคนครั้งส่วนช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งเป็นไฮซีซั่นหรือฤดูการท่องเที่ยวจะเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอีเวนต์รวมถึงเจรจากับสายการบินจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวไทยปีนี้นะครับอยู่ที่33ล้านคนขณะที่มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในต้นเดือนกันยายนภายใต้งบประมาณจากพรก.กู้เงินจำนวน 4,000 ล้านบาทเพื่อใช้ให้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ในรูปแบบการร่วมจ่ายโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักพร้อมคูปองสำหรับการใช้จ่ายในส่วนอื่นๆคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ประมาณ 16,000 ล้านบาทคุณสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการจัดการนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์นะครับว่าล่าสุดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลมาคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเปิดทางให้ดำเนินการกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายหรือมีพฤติการเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศด้วยการเนรเทศได้ทันทีซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอหลายกรณีที่สร้างปัญหาและความวุ่นวายในประเทศครับ
3: บุคคลต่างด้าวก็หมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเขาไม่ว่าจะมาอยู่ในประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวการทำงานหรือพักพิงก็ตามถ้ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือแม้แต่ไม่ผิดกฎหมายแต่ดูแล้วจะเป็นภัยต่อคนไทยและประเทศไทยก็จะสามารถใช้กฎหมายในประเทศได้เลยนะครับเพราะงั้นก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เสนอกำลังเสนอนะครับหลายเคสมากที่จะต้องใช้กระบวนการในประเทศนักท่องเที่ยวที่เราไม่ต้องการแล้วก็มาสร้างปัญหาความวุ่นวายให้กับประเทศครับ
0: กรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการเจรจาขายข้าวให้กับจีนอีก 60,000 ตันนะครับหวังรองรับผลผลิตข้าวนาปีของไทยที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้ครับคุณอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation รัฐวิสาหกิจด้านการเกษตรและอาหารของจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้ส่งมอบข้าว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดจีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาในระดับที่แข่งขันได้และเร่งเจรจาทุกระดับเพื่อให้สามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็ว คุณอรดาย้ำว่าการเจรจาช่วงนี้มีความสำคัญนะครับเพราะจีนมีความต้องการข้าวจากฤดูกาลผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากตกลงซื้อขาย 60,000 ตันได้ก็จะช่วยเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตลดปริมาณข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนอกจากนี้ยังเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวไทยช่วงโค้งสุดท้ายของปีเดินหน้าสู่เป้าหมาย7ล้านตันขณะเดียวกันเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติขยายปริมาณซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนเพิ่มเติมอีก 220,000 ตันโดยกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และเดินหน้าเจรจาให้จีนซื้อข้าวไทยให้ครบตามเป้าหมายรวมทั้งหมด 500,000 ตันครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
4: ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: กรมสรรพาวุธทหารบกส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานด้านวิจิตรศิลป์เตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกให้การต้อนรับนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรในโอกาสส่งมอบราชรถปืนใหญ่3องค์ที่ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จให้กรมศิลปากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรมอบหมายให้กรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งตัวปืนโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินเมื่อแล้วเสร็จจึงส่งต่อให้กรมศิลปากรดำเนินการด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมและงานวิจิตรศิลป์ให้ชิ้นงานเรียบร้อยสวยงามและสมบูรณ์ตามแบบแผนที่กำหนด
1: ในการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ2ด้านก็คือ1ความแข็งแรงรองรับการชักลากจูงจริงได้และ2ในเรื่องของความงามในเรื่องของการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญกรมไม่สามารถดำเนินการได้ก็จึงได้ร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพาวุธทหารบกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในการซ่อม
2: แต่วันนี้งานโครงสร้างหลักรวมถึงตัวรถและระบบต่างๆก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยมาตามลำดับจนแล้วเสร็จในวันนี้ทั้ง3องค์นะครับซึ่งประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมซึ่งจะมอบให้กรมศิลปากรไปดำเนินการบูรณะในส่วนของงานศิลป์ต่อไป
0: การทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานจึงเป็นการนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาประสานกันเพื่อดูแลรักษาองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีอย่างประณีตรอบคอบและพิถีพิถันเพื่อให้งานทุกส่วนมีความพร้อมถูกต้องและสมพระเกียรติ
3: กระทรวงวัฒนธรรมค่ะจับมือ Big C Super Center สานต่อ C-POT Shop ค่ะเพื่อที่จะขยายโอกาสสินค้าไทยสู่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมไทยการเผยแพร่วัฒนธรรมและการต่อยอดเศรษฐกิจวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหาร Big C Super Center ร่วมลงนามถือเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือเดิมตั้งแต่ปี2566โดย C-POT Shop ได้พิสูจน์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่นำรายได้เข้าประเทศรวมกว่า100ล้านบาทร่วมกับการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าทุนวัฒนธรรมไทยสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงสำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีเน้นการเปิด C-POT Shop ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมไทยเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
0: กรมธนารักษ์เตรียมเปิดจำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกษาปที่ระลึก2วาระสำคัญพร้อมเปิดช่องทางรับแลกทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทางด้านการปกครองการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมโดยแบ่งออกเป็น3ชนิดประกอบด้วยเหรียญกษาปทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา 30,000 บาทผลิตจากทองคำ 99% ไม่เกิน800เหรียญและราคาเหรียญละ99,999 บาทเหรียญกษาปเงินประเภทขัดเงาชนิดราคา 1,000 บาทผลิตจากเงิน 92.5% ไม่เกิน 5,000 เหรียญราคาเหรียญละ 3,000 บาทและเหรียญกษาปโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา 20 บาทผลิตจากนิกเกิล 25% และทองแดง 75% ไม่เกิน 250,000 เหรียญเปิดให้จ่ายแลกเหรียญละ 20 บาท กรมธนารักษ์ยังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตจากนิกเกิล 25% และทองแดง 75% ไม่เกิน 250,000 เหรียญจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทผู้สนใจติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ถนนจักรพงศ์กรุงเทพมหานครและหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครรวมถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หรือแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center กรมธนารักษ์020594999
4: ผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่เทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวชิราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตหวังเสริมทัพเครือข่ายหอกระจายข่าวพร้อมรับมือภัยพิบัติในช่วงน้ำหลากนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1พร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ดูแลหอกระจายข่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลหอกระจายข่าวรวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั้งทักษะการรับข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐให้ถูกต้อง

0: ให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็มีโอกาสเรียนรู้และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับ
1: สภาการศึกษาระดับชาติครั้งที่4โดยระบุว่าระบบการศึกษาไม่ได้มีปัญหาครับแต่จะทำอย่างไรให้คนไทยมีความหวังกับการศึกษาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็สามารถมีอนาคตที่ดีขึ้นได้โดยต้องมองว่าการศึกษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเหมือนกับไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาที่ต้องเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่ทุกช่วงวัย
2: ต้องสร้างความหวังนะครับว่าไม่ว่าเกิดที่ไหนเขาก็สามารถที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นได้และเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะเป็นเป้าหมายของการที่วันนี้เรื่องครูเรื่องนักเรียนเรื่องโรงเรียนเรื่องหลักสูตรผมว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องทำทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเกิดที่ไหนเขาต้องมีอนาคตที่ดีได้การศึกษาควรจะเป็นเหมือนกับไฟฟ้าน้ำประปาครับท่านคือเราบอกว่า AI ควรจะเป็นเหมือนไฟฟ้าณปัจจุบันแต่การศึกษาก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
1: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันยังย้ำว่าการศึกษาไม่ควรยึดติดเพียงคะแนนพิซ่าหรืออันดับของประเทศเพราะหากเป้าหมายคือการทำให้ตัวเลขดีขึ้นเมื่อเกณฑ์เปลี่ยนก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาใหม่แต่ถ้าทำให้เด็กคนนึงได้เรียนรู้และสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เด็กคนอื่นก็จะเติบโตตามไปด้วยดังนั้นการศึกษาจึงต้องสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรงทำให้คนสามารถเรียนรู้ใหม่และปรับตัวได้ตลอดชีวิตรวมทั้งต้องเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับตลาดแรงงานและโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อให้คนไทยไม่ได้เรียนเพื่อทำงานในประเทศเท่านั้นแต่สามารถแข่งขันและทำงานได้ทั่วโลกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนเพราะการศึกษาคือทั้งเรื่องเศรษฐกิจนวัตกรรมและสังคมและควรเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
3: มีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าติดตามกันนะคะติดตามพร้อมกันในช่วง NBT Recap ค่ะ

ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ชูหลักสูตรวิศวกรรมชีวแก่นแพทย์ผลิตวิศวกรรุ่นใหม่รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการของบุคลากรในระบบสาธารณสุขไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรภพเนยเนตรรักษาการคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ระบุว่าได้เปิดสอนสาขาวิศวกรรมชีวแก่นแพทย์เป็นปีแรกในปีการศึกษา2569ภายใต้แนวคิด CRA Engineer for Life เน้นให้นักศึกษานำความรู้ด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแพทย์การสอนจะครอบคลุมทั้งการออกแบบการผลิตการบำรุงรักษาและการวิจัยให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงทั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงงานผลิตเภสัชพันธุ์บริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์ส่วนปีการศึกษา2570เตรียมรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAT 3รอบรวม60คนปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบรอบปีที่40โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพลเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบกิตติบัตรให้แก่กำลังพลดีเด่นประจำปี2569จำนวน70นายเพื่อเชิดชูเกียรติกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่สนองต่อนโยบายอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางทหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและพัฒนาตนเองให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เพื่อนำพากองทัพบกและประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงชนบทเปิดใช้งานถนนทางหลวงชนบทสายนครราชสีมา5069แยกทางหลวงชนบทนครราชสีมา3060บ้านท่าวังไซอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นทางการแล้วมีระยะทางกว่า16กิโลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้าง163ล้านบาทนายพิชิตทุนสุริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทระบุว่าถนนสายนี้จะช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของวังน้ำเขียวได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นทั้งจุดชมวิวและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพร้อมเชื่อมต่อชุมชนกับพื้นที่ทางเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทั้งมันสำปะหลังข้าวโพดอ้อยผักและผลไม้เมืองหนาวจากแหล่งผลิตไปยังตลาดได้รวดเร็วขึ้นช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนด้านการขนส่งเพิ่มโอกาสทางการค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชนกรุงเทพมหานครร่วม

ชนจัดกิจกรรมเอ็กซ์ตร้ากรีนชาเลนจ์นักล่าหาขยะชวนคนกรุงร่วมเก็บและคัดแยกขยะสร้างเมืองสะอาดและกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่ากรุงเทพมหานครมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 10,000 ตันต่อวันจึงอยากให้ทุกคนเริ่มตระหนักตั้งแต่ก่อนซื้อสินค้าว่าหลังใช้งานแล้วขยะจะถูกจัดการอย่างไรชวนประชาชนลงมือเก็บขยะด้วยตัวเองเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและภาระในการจัดเก็บและกำจัดสำหรับกิจกรรม Extra Green Challenge เปิดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันแบ่งเป็นทีมละ4คนแบ่งเป็นนักล่าขยะ3คนและผู้ถ่ายทอดสด1คนแข่งขันสะสมคะแนนจากขยะที่เก็บได้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาทพร้อมทริปไปญี่ปุ่นและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเก็บขยะระดับโลกนอกจากนี้ภาคเอกชนยังมอบตะแกรงรับคืนขวดพลาสติกและเสื้อสะท้อนแสงสำหรับพนักงานเก็บขยะ100ตัวเพื่อสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครและร่วมผลักดันการจัดการขยะในพื้นที่

ในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลว่าธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทนะครับเรื่องนี้ไม่น่าจะจริงแต่ว่าไปตรวจสอบให้ชัวร์ในชัวร์หรือโมนิมครับ

่งต่อที่ระบุว่าธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทเป็นข่าวปลอมมัวนิ่มค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีนโยบายยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทและการยกเลิกธนบัตรไม่ใช่อำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงแต่ต้องอาศัยอำนาจของรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติเงินตรามาตรา20หากมีการยกเลิกธนบัตรจริงจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและกำหนดระยะเวลาให้ประชาชนนำธนบัตรมาส่งคืนไม่น้อยกว่า1ปีหลังจากพ้นกำหนดดังกล่าวประชาชนก็ยังสามารถนำธนบัตรมาแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ภายใน2ปีค่ะข้อมูลที่ว่าธปท.ประกาศยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทมัวนิ่มค่ะ

0: ่วนเรื่องสภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NVT ค่ะ
1: สวัสดีครับช่วงนี้ฝนเริ่มกลับมาตกเยอะขึ้นอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนครับในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนรวมถึงตอนบนและฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุของฝนก็ยังเกิดจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนอกจากนี้นะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการณ์และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้แก่ที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีครับทีนี้ไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของ

ื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่อุทัยธานีและกาญจนบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อเวลา 6:35 นที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพระชนมพรรษา 89 พรรษาหลังทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจากภาวะพระโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกทำให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลายเร็วกว่าปกติส่งผลให้เกิดพระอาการอ่อนเพลียและหายพระทัยลำบากสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ทรงครองราชมาตั้งแต่ปี2534และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของนอร์เวย์ในรอบหลายศตวรรษที่พระราชสมภพในประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้าถึงประชาชนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนอร์เวย์ในช่วงวิกฤตสำคัญจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนอย่างสูงของประสบกรณิกรชาวนอร์เวย์ที่ต่างเศร้าโศกและพากันไปวางดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยถวายหน้าพระราชวังภายหลังการเสด็จสวรรคตมกุฎราชกุมารฮากอนพระราชโอรสซึ่งมีพระชนมายุ 53 พรรษาทรงสืบราชบัลลังก์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของนอร์เวย์โดยก่อนหน้านี้ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงที่พระราชบิดาทรงพระประชวร
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเทือกเขาฮิมาลัยของเนปาลซึ่งกระทบไปถึงเขตทิเบตของจีนที่อยู่ติดกันหรือที่เรียกกันว่าสึนามิฮิมาลัยนั้นล่าสุดทางการเนปาลได้เตือนให้หน่วยกู้ภัยและประชาชนเฝ้าระวังอย่างสูงต่อการเกิดมวลน้ำไหลบ่าลงมาถล่มซ้ำเนื่องจากพบการเอ่อล้นและน้ำหนุนสูงในทะเลสาบน้ำแข็งอีกทั้งพบจุดที่ดินและอิฐและหินอุดกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติเสี่ยงที่จะทลายลงมาด้วยโดยขอให้ทุกคนอพยพขึ้นสู่ที่สูงหากรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยส่วนการกู้ภัยยังดำเนินไปท่ามกลางการเฝ้าระวังโดยพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น543คนแล้วในจำนวนนี้538คนอยู่ในเนปาลและในฝั่งของทิเบตมียอดที่5คนนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,400 คนโดยมีชาวต่างชาติและชาวอเมริกันรวมอยู่ด้วยส่วนการระบุสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ในตอนแรกเชื่อกันว่าเป็นเพราะว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันพุธซึ่งเป็นวันเกิดเหตุแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความจริงนั้นเกิดจากส่วนปลายของฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยยุบตัวลงจึงได้กวาดหิมะดินและหินลงมาจากระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตรแรงสั่นสะเทือนจึงรุนแรงราวกับแผ่นดินไหวโดยในช่วงเวลานั้นน้ำแข็งหิมะและดินหินที่ถล่มลงมายังไปขวางแม่น้ำเลนเตโกลาจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติกักเก็บน้ำเมื่อมวลน้ำสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจึงกลายเป็นแรงดันที่เกินขีดจำกัดจะทานไหวเมื่อทลายลงจึงเกิดเป็นมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลสูงราว 40-50 เมตรไหลบ่าลงมาด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความรุนแรงได้กวาดทุกอย่างสูญหายไปในพริบตา
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สร้างความตึงเครียดกับแคนาดาอีกครั้งครับด้วยการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ชายแดนสหรัฐกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาหลายฝ่ายมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อตั้งใจก่อกวนแคนาดาหลังจากที่การเจรจาการค้ากับแคนาดาก่อนหน้านี้ล้มเหลวและนำไปสู่การตอบโต้กันด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากฝ่ายตรงข้ามที่ 50% กระทบกระเทือนต่อพื้นที่เศรษฐกิจอเมริกาที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกหลังการลงนามดังกล่าวทรัมป์ยังได้กล่าวเป็นในถึงจีนอีกประเทศหนึ่งด้วยว่ารัฐบาลของเขากำลังเตรียมคว่ำบาตรไปยังธนาคารต่างๆของจีนที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านด้วย
1: ไปที่ฝรั่งเศสนะคะผู้สมัครชิงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนเมษายนปีหน้าจำนวน7คนขึ้นเวทีโต้อภิปรายกันเป็นครั้งแรกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศหากได้เป็นผู้นำคนใหม่ต่อจากประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงที่จะหมดวาระโดยนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าศึกครั้งนี้มีการเดิมพันกันสูงมากและผู้สมัครเหลือเวลาไม่ถึง8เดือนในการเร่งทำคะแนนเสียงขณะที่โพลต่างๆก็ได้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีเพียงนางมารีเลอเปนเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าสู่การเลือกตั้งรอบชี้ขาดในวันที่2พฤษภาคมในฐานะ1ใน2ผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงสูงสุดโดยที่ผ่านมาเธอได้พยายามที่จะนำเสนอแผนประหยัดงบประมาณมูลค่า 125,000 ล้านยูโรอีกทั้งยังจะกำหนดให้ผู้ที่เริ่มทำงานก่อนอายุ20ปีสามารถเกษียณจากงานได้ตั้งแต่อายุ60ปีด้วยจากที่ปัจจุบันอายุเกษียณงานในฝรั่งเศสอยู่ที่ระหว่าง62ถึง64ปีซึ่งต่างกันตามมาตรการผ่อนผันสำหรับผู้ที่เกิดในช่วงปีคริสตศักราช1961ถึง1969
0: จ้าหน้าที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตในเยอรมนีล้มป่วยด้วยไข้มาลาเรีย2ใน6คนเสียชีวิตลงแล้วทำให้ต้องมีการสอบสวนที่มาของโรคเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ไม่มีประวัติเดินทางไปเยือนต่างประเทศนะครับจึงเชื่อว่าทั้งหมดอาจจะรับเชื้อจากยุงที่ติดมากับเครื่องบินของประเทศอื่นๆหน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าการตรวจพบเจ้าหน้าที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตป่วยด้วยไข้มาลาเรียมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการที่ผู้ติดเชื้อ4ใน6คนเริ่มแสดงอาการทำให้ต้องมีการสั่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วอาคารสนามบินอย่างไรก็ตามผู้ป่วยอีก4คนที่เหลือได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นตัวครับ
1: ฝูงแมงกะพรุนจำนวนมหาศาลที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคะก่อผลกระทบอีกครั้งหนึ่งโดยทำให้บริษัท EDF ของฝรั่งเศสซึ่งต้องปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไป3เตาจากทั้งหมด6เตาค่ะที่สถานีผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์กราฟลีนในจังหวัดนอร์สซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกเนื่องจากแมงกะพรุนกลุ่มนี้นะถูกดูดเข้าไปอุดตันในท่อส่งน้ำที่ทางโรงไฟฟ้าใช้สูบน้ำจากทะเลเพื่อนำไปใช้สำหรับการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์โดยเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงกลางเดือนทำให้การเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มระบบส่วนสาเหตุที่พบฝูงแมงกะพรุนลอยเข้าสู่ฝั่งจำนวนมากก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปัจจัยอุณหภูมิของน้ำทะเลชายฝั่งที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นภาวะที่พวกมันนั้นชื่นชอบ
0: แอฟริกากลางไม่สงบมาอย่างช้านานนะครับจากการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานครับ
2: แดนชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดๆคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบิราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้นการปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางกลายเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1960ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการออกเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงบิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหาร

0: หารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆเล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟ็อกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกิเนนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
1: และช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามช่วงทำไมกับอาจารย์เกษมสรรและคุณณวัชกร
2: ช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ
1: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมของเราได้นะครับทาง NBT2 HD กฎหมายเลข2นอกจากนี้นะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ nbtplus.prd.go.th นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมครับสำหรับช่วงทำไมในวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามกับเราท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณณวัศกร
1: ผู้ชมครับปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนั่นคือปัญหายาเสพติดครับรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็จับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานนะครับในการปราบปรามยาเสพติดแต่สำหรับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือว่าสำนักงานปปส.ถือว่าเป็นหน่วยหลักในการจัดการเรื่องนี้นะครับรูปแบบยาเสพติดในปัจจุบันเป็นอย่างไรการลักลอบนะครับหรือว่าการที่จะนำเข้ามาซึ่งยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรรวมถึงวิธีการของผู้ที่ค้ายาเสพติดเป็นอย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการปปส.นะครับท่านอภิกิจช่อโรจน์ประเสริฐนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเกษมสันต์ครับคุณณัฐวัฒน
4: ์ครับ
2: ครับขอบพระคุณท่านรองนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ
4: ์ครับ
2: ท่านรองครับเห็นสถิติจับกลุ่มเป็นผลงานปปส.ผลงานตำรวจปราบปรามยาเสพติด

0: เยอะรัฐบาลนี้ชัดเจนมากโอ้โหจับได้เยอะเลย
1: ครับ
0: แต่ทำไมครับยิ่งจับมันยิ่งเยอะมันไม่จับแล้วมันลดลงมันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: คือต้องเรียนทั้งสองท่านว่าไทยเนี่ยผมพูดอยู่เสมอว่าเราค่อนข้างที่จะโชคร้ายเพราะเรามีพื้นที่ติดอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุด
0: ประ
1: กอบกับปัญหาเรื่องของสถานะของเขาการเมืองภายในประเทศทำให้มีการผลิตยาเสพติดจำนวนมากทีนี้เมื่อยาเสพติดผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็จะไปไหนก็จะต้องเอาผ่านออกมาสู่ตลาดสากลก็ไทยซึ่งอยู่ติดกับเขาแล้วด้วยความสะดวกสบายด้วยความทันสมัยในเรื่องของระบบขนส่งการคมนาคมนะครับก็ทำให้ยาเสพติดเนี่ยถูกลักลอบลำเลียงเข้ามาในบ้านเราส่วนหนึ่งแน่นอนก็คือมันจะต้องตกหล่นอยู่ในบ้านเราแน่นอนเมื่อผ่านเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ส่งออกไปประเทศที่3เพราะนั้นเราก็ได้รับผลกระทบคือเป็นทั้งมิติทางผ่านด้วยและมิติเป็นพื้นที่แพร่ระบาดด้วยแล้วก็ปริมาณยาเสพติดที่เขาผลิตได้เนี่ยจำนวนมหาศาล
0: ค
1: ือศักยภาพเขาผมเชื่อว่าปีหนึ่งเขาผลิตยาเสพติดได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 โดยเฉพาะยาบ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านเม็ดนะครับซึ่งเราก็พยายามสกัดกั้นนะครับนโยบายของทั้งรัฐบาลทุกสมัยแม้กระทั่งรัฐบาลนี้ก็ตามเฉพาะ5-7-8 เดือนที่เราผ่านมาเนี่ยเฉพาะยาบ้าเราจับกุมได้ประมาณ1,000 กว่าล้านเม็ด
0: ครับ
1: ครับ
0: จับเยอะมากแต่ว่าก็อย่างที่ท่านรองได้เรียนไปมันก็ทะลักเข้ามาเยอะเพราะมันผลิตได้เยอะมหาศาลผมเข้าใจว่าทุกรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเนี่ยพยายามเจรจาเพื่อนบ้านเพื่อขอให้ช่วยเหลือตรงนี้แต่เนื่องจากพื้นที่ผลิตผมเข้าใจถูกไหมครับว่าพื้นที่ที่มันผลิตเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการครอบการบริหารจัดการของรัฐบาลหลักของเขาเขาก็ทำอะไรไม่ได้นี่ผมเข้าใจถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับอาจารย์ครับก็ส่วนใหญ่พื้นที่ผลิตก็จะถ้าเรามองจากแผนที่ประเทศเมียนมาเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่รัฐฉานตะวันออก
0: ครับ
1: ซี่เราเรียกกันสามเหลี่ยมตรงคำนี่แหละครับก็จะมีชายแดนติดกันระหว่างจีนเมียนมาลาวนะครับบางแล้วก็อาจจะไทยก็บางส่วนนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปกครองพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นชนกลุ่มน้อยที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือว้าโกกั้งหรือแม้กระทั่งเขตปกครองพิเศษเมืองลาเขาก็จะเข้าไปผลิตในพื้นที่ตรงนั้นยากต่อการที่รัฐบาลทหารเมียนมาจะเข้าไปดำเนินการส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็จะถูกลำเลียงเข้าไปสู่แหล่งผลิตโดยตรง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ยากต่อการที่จะดำเนินการสกัดกั้นหรือจับ
0: ครับถ้าลองมาตรงนี้โอกาสดีแล้วผมขออนุญาตทำภาพตรงนี้ให้ประชาชนได้เห็นภาพเพราะว่าเวลาเราศึกษาเราเห็นภาพชัดเอาละเราขอความร่วมมือกับประเทศเมียนมาแต่รัฐบาลก็ไปจัดการยากละก็เรียกว่าคนละฝั่งคนละฝ่ายกันจัดการก็ลุกคือและเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้มองว่ามีความสำคัญกับประเทศเขาเท่าไหร
2: ่
0: ประเทศเขาไม่รับผลกระทบถูกไหมคร
1: ับ
0: เป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยก็ว่ากันไปอีกอันหนึ่งก็คือเท่าที่ผมทราบนั่นรองรัฐฉานที่ผลิตยาเสพติดทั้งหลายมาขายเราเนี่ยเขาก็ไม่มีสารตั้งต้นนะเขาก็ต้องนำเข้าจากจีนและอินเดียนี่พูดตรงๆเลยเราได้คุยกับ2ประเทศนี้ไหมว่าช่วยหน่อยเถอะช่วยสกัดกั้นสารตั้งต้นหน่อยถูกไหม
2: ปรามหน่อย
0: ถ้าไม่มีสารตั้งต้นมาผลิตไม่ได้เนี่ยเราคุยไหมครับ
1: คุยครับเราคุยต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีมาตรการร่วมกันแม้จีนเองเนี่ยภายในประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่ติดกับเมียนมาก็มีมาตรการออกระเบียบในการที่จะไม่ให้มีเคมีพันเข้าไป อินเดียเองก็ตามเขามีกฎหมายคือห้ามเอาเคมีพันเข้าไปในพื้นที่ชายแดนอินเดียกับเมียนมาในระยะ30 กิโล
0: ครับ
1: ก็ออกมาตรการแต่ต้องนำเรียนว่าเมื่อกี้นำเรียนอาจารย์ไปแล้วว่าเคมีพันมันก็จะเข้าไปโดยตรงสู่แหล่งผลิตโดยตรงไม่ได้บานพื้นที่ที่
0: รัฐบาล
1: เมียนมามีอิทธิพลเพราะนั้นก็จะยากต่อการที่จะแล้วก็มันเป็นพื้นที่ชายแดนพื้นที่ป่าเขานะครับก็ต้องเรียนอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นแต่ว่าสารตั้งต้นมีเยอะจากจีนและอินเดียเข้าไปสู่พื้นที่ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการที่เป็นทางการแล้วก็พอผลิตเสร็จก็มาเราก็ไม่ผ่านกระบวนการเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไปยุ่งกับแหล่งผลิตยากแล้ว
1: ครับ
2: ครับ
0: ก็ต้องมาพึ่ง
2: อำนาจที่ของ
1: ป
2: ปส.
1: ครับก็เราก็พยายามนะครับแม้กระทั่งเรามันยากลำบากแต่เราก็พยายามที่จะใช้กลไก

0: ในหลายมิติอาจจะในระดับปปส.เองอาจจะไม่เพียงพ
1: อ
0: ก็รัฐบาลก็พยายามทั้งกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงหลายๆฝ่ายก็พยายามพูดคุยเจรจาเร็วๆนี้ท่านนายกจะเดินทางไปเมียนมาจะไปพูดกับท่านผู้นำท่านมินองหลายก็ประเด็นนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องให้รัฐบาลเมียนมาช่วยถึงแม้เราอาจจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเรื่องยาเสพติดของเราเพราะเราได้รับผลกระทบโดยตรงแต่คงอาจจะต้องวินวินนะครับคงอาจจะต้องมีอะไรประเด็นหลายๆเรื่องที่จะต้องไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
1: ครับอันนั้นต้องบอกว่าเป็นปัญหาในระดับประเทศที่ผู้นำจะต้องไปพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นยาเสพติดอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของรูปแบบเรื่องของสารตั้งต้นต่างๆในการผลิตปัจจุบันเนี่ยทราบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยากให้ท่านรองได้อธิบายหน่อยครับว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของกระบวนการยาเสพติด
0: คือต้องเรียนว่ายาเสพติดปัจจุบันเนี่ยเป็นยาเสพติดสังเคราะห
1: ์
0: ก็คือผลิตมาจากสารเคมีทั้งหมดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสารตั้งต้นลักษณะการผลิตเขาก็จะมีสูตรของเขามาเลยว่าใช้สารเคมีตัวนี
1: ้
0: ไปผสมกับตัวนี้ออกมาเป็นยาเสพติดเป็นยาบ้าเป็นยาไอเป็นเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกดีไซเนอร์ดักคือเขาจะไม่ใช้คนผลิตธรรมดาละใช้นักเคมีมาผลิตเพราะนั้นเขาก็จะไปเลือกเอาสารเคมีที่ไม่ได้ถูกควบคุมทั้งภายในประเทศเองหรือควบคุมตาม UN Convention กฎหมายระหว่างประเทศเพราะนั้นการเคลื่อนเอาสารเคมีพวกนี้มันก็ง่ายต่อการที่จะดำเนินการแล้วมีสารเคมีเหล่านี้ก็จะใช้แพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมหลายๆส่วนมันก็จะรั่วไหลผมใช้คำว่ารั่วไหลจากภาคอุตสาหกรรมเข้าไปสู่แหล่งผลิตผ่านกระบวนการมันก็จะมีผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของบริษัททั้งเรื่องของชิปปิ้งอะไรต่างๆในหลายๆเพราะฉะนั้นการผลิตจึงง่ายนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตก็จะต่ำเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้ไม่ได้ถูกควบคุมราคาก็จะถูกเพราะนั้นกำลังการผลิตเขาก็เลยสูงปริมาณผมใช้คำว่าเขาผลิตใช้แบบซูเปอร์แล็บแล้วก็โอเวอร์ซัพพลายมากครับ
2: ผมขยายความที่คุณนวัชกรถามท่านรองมาสักครู่นี้ยาเสพติดปัจจุบันผลิตจากสารเคมีนะครับใช้สารกอไก่สารขอไข่ผลิตทุกรัฐบาลรวมทั้ง UN ด้วยก็จะขึ้นว่าสารกอไก่สารขอไข่ผิดกฎหมายนะเอาไม่ได้แต่เนื่องจากมันเป็นเคมีตอนนี้เขาเอาสารคอควายสารงองูสารจอจานมาไปบิดนิดเดียวก็สามารถผลิตยาเสพติดได้นี่ผมเข้าใจถูกไหมคร
0: ับ ถูกต้องครับ
2: แล้วสารคอควายงองูจอจานก็ไม่ได้ถูกใครห้ามเลยก็ใช้กันอยู่ในทุกประเทศมันเลยยิ่งทำให้การปิดกั้นสารตั้งต้นมันทำได้ยากมาก
0: ทำได้ยากครับก็คือแต่ก่อนนี้เราคือถ้าแปลใช้คำภาษาอังกฤษเนี่ยสารตั้งต้นก็คือ precursor เขาตอนนี้เขาก็มีศัพท์ precursor ก็คือเอาสารเคมีที่เป็นตัวอื่นที่ไม่ได้ถูกควบคุมมาผลิตเป็น precursor เดี๋ยวนี้ในวงการเขาเรียก precursor แล้ว
2: คือมันสามารถบิดไปบิดมา
0: ได้
1: แล้วก็ใช้นักเคมีในการมาปรุงเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ถือว่าแอดวานซ์
2: ตรงนี้กฎหมายตามไม่ทันแต่เข้าใจว่ากฎหมายเราและหลายๆประเทศก็บอกว่าเอาละจะสารเคมีอะไรไม่รู้แต่ถ้าตอบไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยก็จะจับยึดกลุ่มจับทันทีเลยยึดของเลยแต่ก็ยังช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ก็เราก็พยายามนะครับเพราะว่าเราก็มีกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศสมมติว่าสารเคมีตัวหนึ่งจะออกจากไทยไปเมียนมาเนี
1: ่
0: ยเราจะแจ้งเมียนมาก่อนเมียนมาก็จะตรวจสอบว่าบริษัทปลายทางมีตัวตนไหมใช้อุตสาหกรรมแบบนี้ไหมแม้มีตัวตนแต่คุณไม่ได้ใช้เคมีพันนี้ในอุตสาหกรรมคุณเราก็จะสกัดไว
2: ้ถ้าส่งออกเป็นทางการ
0: อันนี้คือส่งออกเป็นทางการแต่ส่วนใหญ่ที่หลุดลอดไปก็คือจะลักลอบออกบริเวณชายแดน
1: แต่ว่าเจอปัญหานู่น
2: แต่ก็มาหลักๆสารตั้งต้นก็ไม่ได้มาจากไทยหรอกมาจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ติดกับ
0: ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ครับก
1: ็ครับอันนี้คือรูปแบบของการผลิตที่เปลี่ยนไปอีกหนึ่งรูปแบบคือเรื่องของการค้ากันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของการค้ายาเสพติดก็อาจจะไปริมถนนนะหลบซ่อนๆแล้วก็ขายกันนะครับแต่ปัจจุบันไม่ต้องเจอหน้ากันแล้วมีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถจะสั่งผ่านแอปอะไรต่างๆได้ตอนนี้ปปส.เข้ามาดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: ต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้คือเราอยู่ติดกับพื้นที่แหล่งผลิตก็จะเข้ามาทางพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นหลักบนเส้นทางบกแต่พอเราสกัดกั้นมากๆทางบกเขาก็จะอ้
1: อม
0: ไปทางด้านประเทศสปป.ลาวแล้วก็เข้ามาทางอีสานของเราผ่านแม่น้ำโขงแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ย จะเข้ามาลำเลียงจากเหนือหรืออีสานเข้ามาในพื้นที่ตอนในพื้นที่พักยากรุงเทพพื้นที่ภาคกลางเพื่อที่จะกระจายยาไปแต่ก่อนหน้านี้ก็จะลำเลียงมาบนเส้นทางคมนาคมตอนนี้ก็จะใช้วิธีการลำเลียงผ่านระบบโลจิสติกก็คือไม่ได้ขนมาละสั่งกันก็ไม่ต้องเจอหน้ากันสั่งกันทางออนไลน์แอปพลิเคชันคนซื้อคนขายอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันมาเลยการระบบการโอนเงินก็ใช้ระบบe-banking ของเราเนี่ยด้วยความสะดวกสบายการขนส่งก็ใช้ระบบทุกระบบที่เขามีอยู่ทั้งโบทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือทุกระบบที่เรามีอยู
2: ่ครับแต่พวกนี้ตอนหลังก็เหิมเกริมคุณวัชกรสังเกตเห็นไหม
1: ครับ
2: บางทีเห็นกันตามออนไลน์เลยโปรโมทกันตามโซเชียลเลยมันเหิมเกริมขนาดนี้เลยนะครับพวกผู้ค้ายาเสพติด
0: ต้องเรียนอาจารย์หนีครับแบ่งเป็น2ส่วน
1: ครับ
0: คือเวลาเขาโพสเนี่ยเราเจอเรามีชุดทีมสืบสวนออนไลน์เราอยู่เราก็จะเข้าไปดูบางส่วนก็มีจริงก็คือหมายว่าซื้อขายกันจริงบางส่วนก็
1: หลอก
0: เป็นสแกมบนยาเสพติดซ้อนอีกทีนึง
1: ค
0: ือผมโพสต์เนี่ยอาจารย์เข้ามาซื้อขออนุญาตนะครับอาจารย์เข้ามาซื้อเนี่ยบางทีไม่ได้ของจากผมโอนเงินมาแล้ว
2: โดน
0: หลอก
2: มันติดยามันอยากได้ยา
0: ครับ
2: ไปละเรียบร้อย
0: แต่ก็ส่วนหนึ่งก็เราดำเนินการล่อซื้อเนี่ยก็ได้ของจริง คือถ้าเราล่อซื้อเสร็จแล้วเราดำเนินการเราก็จะอย่างแรกคือสืบสวนถ้า คิดว่าจะดำเนินการจับกุมได้เราก็จะจับกุม แต่ถ้าเกิดจับกุมไม่ได้เราก็จะขอความร่วมมือกับตำรวจปอทกระทรวงดี ก็ดำเนินการปิดเว็บไซต์เหล่านี
2: ้ครับ
0: ครับ
2: เอาละเรื่องการจับกุมเราเห็นแล้วปปส.ชัดเจนนะคุณพัศกรปปส.ตำรวจยาเสพติดทุกฝ่ายทับเต็มที่แต่อย่างที่บอกอุปสรรคมันมีอยู่ในมุมของคนทำงานด้านนี้ท่านรองทำมาสัก30ปีได้แล้วนะครับอย่างน้อย
0: 30ปีแล้วครับอาจารย์ครับ
2: ทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับ
0: คือต้องเรียนท่านอาจารย์แล้วก็คุณพัศกรว่าคือเราทำมาทุกมิตินะครับทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศตั้งแต่ต้นน้ำเรื่องของการสกัดกั้นพื้นที่ชายแดนทหารทำเต็มที่ตำรวจเข้ามายาเข้ามาตอนไหนตำรวจก็ดำเนินการทั้งกลุ่มนักค้ารายสำคัญนักค้ารายย่อยในพื้นที่แม้กระทั่งตอนนี้เราดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องหลังจากกระบวนการปราบปรามในมิตินั้นนะครับกระบวนผ่านกระบวนการบำบัดเราก็รีเอ็กซเรย์ก็คือหาค้นหาเอาผู้เสพเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการบำบัด
1: ครับ
0: แต่เมื่อผ่านกระบวนการบำบัดแล้วอยู่กับเราเนี่ยดีเลยดีทุกอย่างหายทุกอย่าง
1: ครับ
0: แต่เมื่อลงกลับเข้าไปสู่ชุมชนแล้วปรากฏว่าตัวเลขการเสพซ้ำเนี่ยมีเนื่องจากไปเจอสภาพแวดล้อมเดิ
1: ม
0: ๆไปเจอเพื่อนฝูงไปเจอกลุ่มนักค้าที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ไปเจอสภาพครอบครัวปัญหาการเงินอะไรต่างก็กลับมาเสพซ้ำอีกเพราะนั้นในมิติที่เราจะต้องผมว่าจะต้องเร่งรัดผลักดันก็คือเรื่องของมิติความมั่นคงของหมู่บ้านชุมชนครอบครัวจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวรวมทั้งในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เรื่องของพิษภัยเรื่องยาเสพติดให้กับประชาชนทุกคนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เราเอาเรื่องของExecutive Function EF เข้ามาให้เด็กๆตั้งแต่ปฐมวัยนะครับมันอาจจะใช้เวลาในการสร้างตรงนี้นะครับแต่ปปส.เชื่อว่าเราต้องทำเพราะนั้นตัว EF เนี่ยก็จะช่วยเลยว่าคุณอย่ามายุ่งกับยาอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่เฉพาะยาเสพติดอย่างสมมติว่าก็อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสอนเลยว่าพอเกิดแผ่นดินไหวคุณจะต้องทำยังไงอย่างอเมริกาเขาจะสอนเลยว่าเมื่อมีได้ยินเสียงปืนคุณจะต้องทำไงได้ยินเสียงปืนทางนี้คุณต้องไปทางไหนเราก็พยายามจะสร้างว่าคุณอย่าเด็กน้องอย่าไปยุ่งกับเรื่องยาเสพติดมันจะมีฝังเข้าไปตั้งแต่เด็ก
2: ๆต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ
0: ใช่ครับอาจารย์ครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของครอบครัวก็คงต้องให้มีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับมีอดีตผู้ครับชาผมเคยพูดไว้ครั้งนึงคือยาเสพติดไม่กลัวทหารไม่กลัวตำรวจไม่กลัวปปส.แต่ยาเสพติดกลัวครอบครัวที่อบอุ่นกลัวชุมชนที่เข้มแข็งคร
2: ับ ก็แปลว่าปัญหายาเสพติดที่มันระบาดในเมืองไทยส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเริ่มจากครอบครัวที่อบอุ่นน้อยกว่าในอดีต ทีนี้ปปส.จะทำไงที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ปปส.แล้วเป็นหน้าที่กระทรวงศึกษาเป็นหน้าที่ของชุมชนความเข้มแข็งของผู้นำเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
0: คือต้องเรียนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะคนหน่วยงานในประเทศไทยที่ทำงานเรื่องยาเสพติดมีทั้งหมด29หน่วย
2: 29หน่วย
0: 29กรมกองใน8กระทรวงนะครับคือเริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาก็มิติเรื่องของการป้องกันกระทรวงแรงงานไม่ให้แรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องมิติการปราบ

0: ปรามก็ตำรวจปปส.ทหาร DSI ปปง.เยอะแยะไปหมดกลุ่มด้านสาธารณสุขก็จะทำมิติด้านบำบัดทีนี้คือตรงเนี้ยผมว่าการบูรณาการมันจะต้องบูรณาการกันอย่างแท้จริงแล้วก็เชื่อมโยงกันในทุกๆมิติจะต้องต่อเนื่องตอนนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของไซโลใครมีงบตรงไหนก็ทำตรงนี้ในหน้างานปปส.ก็คงจะต้องทำหน้าที่ของปปส.ในการที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ประคองทุกหน่วยให้มันไปในทิศทางเดียวกัน
1: ถ้าท่านนายกอนุทินได้ฟังนี้บอกอ้าวละเราจะเอาต้องเอาให้เด็ดขาดนะยาเสพติดมันร้ายแรงมากถ้ารวมทั้งหมดเป็นหน่วยงานเดียวกันนายกนั่งหัวโตเองเลยทุบโตเลยเอาท่านรองอภิกิจเนี่ยไปเป็นรองนายกฝ่ายปราบปรามยาเสพติดเลยเนี่ยจะจบไหม
0: คือตอนนี้ผมว่าท่านนายกท่านให้ความสำคัญท่านมานั่งเป็นประธานบอร์ดปปส.ด้วยตัวเองซึ่งที่ผ่านมาในรัฐบาลเนี่ยท่านอาจจะพ่อมอบรองนายกตอนนี้ท่านมานั่งเองแล้วก็คิดว่าท่านสามารถสั่งการหน่วยงานที่ผมว่าเนี่ยคือผมว่ามันจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเอกภาพทิศทางจะต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องเดินไปพร้อมกันถ้าใครแซงหน้าใครเนี่ยผมว่าแก้ไขไปไม่หรือว่าใครเดินช้าเนี่ยก็ไม่จบทั้งที่ผมบอกเนี่ยทั้ง8กระทรวงอาจจะต้องไปพร้อมๆกันทิศทางจะต้องชัดเจนครับ
1: แม้แต่คุณวัชกรท่านรองบอก8กระทรวงไปด้วยกันเนี่ยอย่าว่าแต่8เลย2กระทรวงไปด้วยกันเนี่ยประเทศไทยยังเหนื่อย
2: ก็เหนื่อยเลยใช่มั้ยครับก็เหนื่อยมีอยู่อันนึงที่ผมไปเห็นนะครับเรื่องของข้อกฎหมายตอนนี้ก็พยายามที่จะเล่นงานกับผู้ที่ค้ายาเสพติดเยอะอยากจะให้เสริมประเด็นนี้นิดนึงครับเผื่อจะได้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่กำลังทำอยู่หรือว่าให้ความรู้พี่น้องประชาชนว่ากฎหมายตัวใหม่เนี่ยที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการยึดทรัพย์ตัวใหม่มันแตกต่างกับตัวเก่ายังไงแล้วมันมีผลดีมากกว่าอันเดิมยังไงบ้าง
0: ครับคุณภาสคืออย่างงี้ครับเราทำในทุกๆมิตินะครับทั้งปราบปรามสกัดกั้นเนี่ยแต่สุดท้ายเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นทุกๆกระบวนการที่ผ่านมามันมีเรโชส่วนที่เป็นผลกำไรด้านการเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักค้าต้องการเงินเพราะฉะนั้นเป้าหมายอีกเป้าหมายสุดท้ายก็คือเรื่องของการยึดทรัพย์สินตัดวงจรก็คือคุณจะค้ามาเท่าไหร่ถ้าเรามีมาตรการการยึดทรัพย์ที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาเห็นว่าเขาค้าขายเหนื่อยยากละไหมยังไงก็ต้องไม่ได้เอาเงินไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านมาก่อนประมวลกฎหมายมีบังคับใช้ปี64เนี่ยเราใช้มาตรการอยู่ทั้งหมด3มาตรการหลักๆก็คือใช้กฎหมายของปปส.ไปยึดทรัพย์ก็จะเป็นในเชิงมิติในเชิงความผิดด้านอาญาใช้กฎหมายปปง.เรื่องการฟอกเงินในมิติแพ่งนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายเรื่องของสัมภาระนะครับคุณมีรายได้แต่คุณไม่ได้ไปยื่นอย่างเงี้ยเราก็สัมภาระก็จะยึดแต่ตอนนี้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้เราสามารถยึดยาเสพติดโทษนะยึดทรัพย์สินของนักค้าได้ในรูปแบบที่เรียกว่าแบบมูลค่า value based ก็คือคุณถูกจับค้าขายมาแล้วเนี่ยทั้งหมด10ครั้งนะครับแต่มาจับถูกจับในครั้งที่10ทรัพย์สินที่เราสืบทราบได้จากการกระทำความผิดในครั้งที่10เนี่ยเรายึดแน่นอนละตามกฎรูปแบบเดิมนะครับก็คือยึดแบบเฉพาะเจาะจงตามคดีนี้แต่9คดีที่ผ่านมาถ้าท่านเราสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าท่านได้รับผลกำไรหรือผลประโยชน์จาก9คดีที่ผ่านมาเราจะตามกลับไปยึดทรัพย์ท่านแม้ทรัพย์อันนั้นไม่ได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับยาเสพติดท่านอาจจะมีธุรกิจอะไรสักธุรกิจหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เงินยาไปดำเนินการเลยแต่เป็นชื่อของท่านแล้วก็เราพิสูจน์ทราบได้ว่าท่านมีทรัพย์ตรงนี้แล้วก็เราจะใช้กฎหมายอันนี้ตามไปยึดแม้ว่าทรัพย์สินตรงนั้นไม่ได้เคย
1: ไม่เกี่ยวเลย
0: ไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพติด
1: ครั้งที่10เนี่ยมีมูลค่า10ล้านแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่9อีก10ล้าน10ล้าน10ล้านเนี่ยถ้าเราพิสูจน์ทราบได้ว่ามีทรัพย์สินเนี่ยเรายึดหมดทั้ง100ล้านแม้ว่าไอ้100ล้านเนี่ยอาจจะไปเปิดเต็นท์รถทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติด
0: ถูกต้องครับอาจารย์
1: กฎหมายเราก็มีสิทธิ์แต่ก็กลับมาอย่างที่ท่านรองพูดคุณอวัชกร
2: ครับ
1: ยึดทรัพย์ก็แล้วจับกลุ่มก็แล้วบำบัดก็แล้วเจรจากับเพื่อนบ้านก็แล้วมันไม่จบเพราะมันเป็นผลประโยชน์มันมหาศาลเนาะอาจจะมีเรื่องคอร์รัปชันด้วยนะเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบที่ร่วมมือกันทางสุดท้ายคือต้องครอบครัวต้องชุมชนที่เข้มแข็งต้องการศึกษา
0: ครับ
1: ต้องยังไงล่ะเขาถึงจะทำมันถึงจะห้ามได้เพราะมันเสพติดนี่มันติดง่ายติดทุกรูปแบบท่านอยากให้ใครแอคทีฟเป็นพิเศษ
0: คืออย่างที่ผมบอกว่าการป้องกันเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานาน

0: ครับแต่เราต้องเริ่มทำการไปจับกุมมันเห็นผลวันนี้จับวันนี้แถลงข่าววันนี้ก็ได้นะครับแต่การป้องกันเนี่ยไม่ต้องสร้างจะต้องใช้เวลา5ปี10ปีผมว่าก็ต้องทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนั้นก็คือต้นทางนะครับต้องสร้างการรับรู้นะครับมีหลักสูตรที่ดีปลูกฝังน้องๆเยาวชนกับปลายทางก็คือเรื่องกระบวนการบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยชุมชนผมยังเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับว่าชุมชนกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนตรงนี้ต้องเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจังนะครับแต่ตอนนี้เราก็เริ่มละมหาดไทยเข้าใจงานตรงนี้เรามีเรื่องของโครงการชุมชนยั่งยืนโครงการชุมชนล้อมรักมหาดไทยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็เข้ามาช่วยสาธารณสุขชุด อสมก็เข้ามาช่วยคือตอนนี้หลังจากใช้ประมวลกฎหมายใหม่มาเรามาเนี่ยหลายๆหน่วยงานเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยแก้ไขยากนะครับต้องใช้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมเข้ามาช่วย
1: ภาคประชาชนภาคประชาสังคมแล้วก็ไอ้29กรม8กระทรวงเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างจริงจังสักทีเพราะที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกกรมทุกกระทรวงก็พยายามทำเต็มที่แต่ภายใต้กรอบงบประมาณกรอบกฎหมายที่ตัวเองมีแต่ถ้าต่างคนต่างทำมันเหมือนตีกลองโคลทีมันไม่ดังตึงตังตึงตังนะถ
0: ้
1: าตีพร้อมๆกันอย่างที่ท่านรองแนะนำเนี่ยถึงจะปราบได้
2: ใช่ครับ
0: เหมือนกีฬาของญี่ปุ่นนะครับที่เด็กวิ่งกันเอาเชือกผ
1: ูกขากัน
0: ถ้าใครวิ่งเร็ว
1: ก็ล้ม
0: ใครวิ่งช้าก็ล้มเพราะนั้นต้องไปพร้อมกันแล้วทิศทางเดียวกัน
2: ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนล่ะครับที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาได้ถ้าสมมติท่านใดพอรู้เบาะแสนะครับอยากจะแจ้งแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยถ้าแจ้งแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่าอะไรยังไงให้ท่านได้มั่นใจหน่อยว่าแจ้งไปที่ไหนและความปลอดภัยของผู้แจ้งเป็นอย่างไรบ้าง
0: ครับคือปปส.มีสายด่วน1386นะครับ1386ก็เรารับแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในทุกๆมิติก่อนหน้านี้เราอาจจะแจ้งว่ามีผู้เสพผู้ป่วยอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าแจ้งรับเบาะแสว่าใครค้าใครขายอยู่ในพื้นที่ชุมชนแต่ตอนนี้เรารับแก้ไขปัญหาทุกมิติรับทุกเรื่องการร้องเรียนแล้วเราดำเนินการอย่างจริงจังนะครับทุกๆวันเนี่ยเราลงพื้นที่เข้าแก้ปัญหากำลังไม่พอก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรงนี้ก็จะเป็นกลไกที่เราจะใช้ในการรับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับผ่านสายด่วนนี้ซึ่งขอยืนยันว่าข้อมูลทุกข้อมูลจะเป็นชั้นความลับนะครับแล้วข้อมูลที่ท่านให้มาจะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นประโยชน์ในการที่เราจะใส่มาตรการลงไปในพื้นที่สมมุติว่าชุมชนนี้ถูกร้องเรียนมาเยอะเรามีระบบตอนนี้เราพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็น AI เข้ามา AI จะเจเนเรตเลยว่ามีรับพื้นที่สมมติยกตัวอย่างหมู่บ้านกอเนี่ยถ
1: ู
0: กร้องเรียนเท่าไหร่แล้วเราจะใส่มาตรการลงไปปิดล้อมตรวจค้นกดดันนะครับก็ตรงเนี้ยก็สิ่งที่ท่านแจ้งมาจะเป็นประโยชน์มากๆกับการดำเนินการแก้ไขครับ
1: 1386ครับ1386ครับ
2: ครับนะฮะคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับเรื่องราวของพัฒนาการเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานปปส.นั่นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านรองได้ย้ำเอาไว้นั่นก็คือว่าต้นเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะไม่สามารถแก้ไขได้เลยถ้าครอบครัวของท่านเนี่ยนะครับไม่เข้ามาช่วยในการดูแลเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆที่จะต้องมีความใส่ใจแล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆเป็นการป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าร่วมด้วยช่วยกันทั้งโรงเรียนทั้งครอบครัวทั้งชุมชนก็จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับผ่านพ้นไปกับปัญหายาเสพติดนั่นเองวันนี้ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอภิกิจฉ.รอดประเสริฐนะครับท่านรองเลขาธิการปปส.นั่นเองนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในข่าวสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
2: ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly CelebratingThe 36 years of strive for intellectual innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียนเอ็มวิทย์สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ Mwith String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลิร์นแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์เอลวิสเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้พาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกัน
ทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ One Stop Service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36 ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองค์อ่างอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีภัททิยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปา

วัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศบสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรเล็กสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรัญดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทศรและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านซ่านครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ทักโครเชสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนจำแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300ถึง500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: จากนโยบายขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมที่ยั่งยืนกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภาคกลางจังหวัดชลบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานและเครือข่ายคุณธรรมจากจังหวัดต่างๆในภาคกลางเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถอดบทเรียนและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานคุณธรรมในระยะต่อไปได้รับเกียรติจากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีเปิดอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดชลบุรีคือชุมชนคุณธรรมบ้านชากแง้วที่ได้รับการยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากการสืบสานทุนทางวัฒนธรรมวิถีไทยจีนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจนสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เข้มแข็งภายในงานยังมีการจัดแสดงอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีและภาคกลางทั้งอาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานหัตถกรรมที่สะท้อนรากฐานทางวัฒนธรรมพร้อมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
1: การส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนคุณธรรมนะครับซึ่งในแผนงานเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่3ส่วนนะครับคือเรื่องของการใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของการรักษาวิถีวัฒนธรรมไทยชุมชนซักแง้วนะครับก็เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมนะครับเป็นแบบรูปสมัยโบราณกิจไอของวัฒนธรรมจีนนะครับเรามีความมุ่งหวังเรื่องของการจัดชุมชนในจังหวัดเนี่ย1จังหวัด1ชุมชนคุณธรรมพลังบวรนะครับซึ่งก็จะทำให้ในพื้นที่นั้นนะครับเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจที่จะไปเยี่ยมเยือนแล้วก็ไปค้นหาแล้วก็ไปพบสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นครับ
2: จังหวัดชลบุรีเรานะครับเราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับอำเภอหรือระดับจังหวัดคุณธรรมนะครับการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ภาครัฐในการที่จะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีเรานะครับในส่วนของปีนี้นะบ้านช่างแง้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมดีเด่นนะครับมาตั้งแต่ปี2568นะครับ
3: ตลาดจีนโบราณบ้านหนองชักแง้วของเราเปิดมา11ปีด้วยกันนะครับและเราเพิ่งได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกรมการศาสนานะครับจุดเริ่มต้นมาจากตำบลเรามีของดีอะไรที่เราจะเผยแผ่ให้คนข้างนอกได้รู้และเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านเราตลาดจีนโบราณบ้านหนองชักแง้วมีประเพณีเก่าๆมีคนไทยเชื้อสายจีนจุดเด่นของที่นี่หลักๆเลยคืออาหารและอัตลักษณ์ของพ่อค้าแม่ค้าที่ยังคงใส่ชุดกี่เผาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันเสาร์และอย่างหนึ่งเลยครับที่เปิดตลาดมาที่ชาวบ้านได้ครอบครัวได้ลูกหลานกลับมาสมัยก่อนเอ่ยขึ้นชักแง้วไม่มีใครรู้จักแต่เดี๋ยวนี้เอ่ยไปทุกคนรู้จักชักแง้วลูกหลานกลับมาช่วยอาม่าอากงทำกับข้าวทำขนมขายนี่เลยครับได้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นแน่นอนครับ
4: ก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวตลาดชากแง้วครับตลาดร้อยปีครับมาสักการะองค์เจ้าแม่รับทิมกิจกรรมของพวกเราก็ทำด้วยชุมชนตลาดจีนชากแง้วครับก็ทำให้ชุมชนมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ขอให้มาเที่ยวแบบมีความสุขแล้วก็ได้กินของอร่อยทุกร้านครับก็ทุกร้านอร่อยมากครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านชากแง้วจังหวัดชลบุรีสะท้อนให้เห็นว่าการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมควบคู่กับการยึดมั่นในหลักคุณธรรมคือพลังสำคัญที่ทำให้ชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็งจากตลาดจีนโบราณสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของคนทุกวัยนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบของการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมในภาคกลางที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อคนในชุมชนร่วมมือกันคุณธรรมก็สามารถต่อยอดเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

0: Big Boy หนุ่มออฟฟิศรุ่นใหม่เจน Y ที่ทั้ง Wi-Fi และไฟแรงไม่หวั่นแม้วันต้องทำ OT
1: เขากลับบ้านกันนะน้องอ้อยไว้เจอกันงานจับมือนะ

0: โห 3,000 เลยเหรอ
1: พอทีนะน้องออยเราคงไม่ได้เจอกันแล้วอ่ะเรื่องเพื่อนก็สำคัญออยอย่ากดบอยนะ
2: มันเปลี่ยนชื่อป่ะวะ

0: เฮ้ยบอยบอย
1: ครับพี
0: ่บอยจำโชคลูกน้องเก่าพี่ได้ป่ะที่มึงออกไปอ่ะ
2: จำได้ดิพี่เนี่ยผมยังแชทคุยกับมันอยู่เลยพี่รู้ยังแม่มันลื่นล้มหัวฟาดพื้นตอนนี้อยู่ ICU ผมว่าผมจะชวนพี่ไปเยี่ยมแม่มันอยู่เลยครับ
3: คุณเหรองั้นบอยฟังนี่แล้วกันเอาพูด
4: เฮ้ยบอยนี่โชคนะเว้ยแม่เราอ่ะไม่ได้ล้มในห้องน้ำยังแข็งแรงดีแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยคืองี้แชทเราโดนแฮกเว้ยตอนเนี้ยมันทักแชทไปยืมเงินใครต่อใครทั่วไปหมดเลยนี่ถ้าพี่ต้นน่ะไม่โทรมาหาเรานะเราก็ยังไม่รู้นะเนี่ย
5: อ้าว
3: ไม่ต้องอ้าวรีบถามเลยว่าใคร
6: โชว์อย่าแค่นี้ก่อน
2: พี
3: ่ไง
2: มันบล็อกผมไปแล้วอ่ะ
5: พี่บอย
3: โอ้มาให้พี่จูน
7: สิจูนหน่อยจูน
3: นี่ที่หน้าที่หลังเนี่ยถ้าใครทักแชทมายืมเงินเนี่ยใจเย็นๆแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายนะโดยเฉพาะคนรู้จักเนี่ยตัวดีเลยใจป่ะ
2: ครับพี่
3: แล้วนี่โดนไปกี่หมื่น
2: ก็ไม่เยอะหรอกพี่แค่ 3,000 แต่ว่ามันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายอ่ะที่ผมจะเอาไปจับมือน้องออยอ่ะน้องออยน้องออย
3: ไปน้องมาก
2: น้องออยน้องออย
8: เวลามีคนมาขอยืมเงินไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นๆหรือว่าช่องทางใดก็ตาม3ข้อที่เราต้องจำให้ดีนะครับ 1. ตั้งสติอย่าโอนโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลซะก่อน 2. ไตร่ตรองให้รอบคอบดูชื่อบัญชีให้มั่นใจอย่าโอนให้กับคนที่เราไม่รู้จัก 3. ที่มีการยืมเงินผ่านทางออนไลน์โดยที่เราไม่เห็นหน้าให้ถามเจ้าตัวเขาซะก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพง่ายๆแบบในกรณีนี้นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
9: มงคล38ประการประการที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหลีกเลี่ยงสุราและสิ่งเสพติดที่ทำให้ขาดสติและก่อให้เกิดความเสียหายมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศิสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2 HD คุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ในช่องทางของออนไลน์นะครับมันจะเป็น Facebook เป็น YouTube ในช่องทางของ NBT นะครับเข้ามาแล้วมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับเราได้เลยนะครับ
0: นอกจากปกติเนี่ยเรื่องดังหลังข่าวเราก็จะมีข่าวประเด็นสำคัญ
1: ครับ
0: ทั้งสรุปแล้วก็ทั้งที่มาประมวลแล้วก็ต่อยอดในแต่ละวันนะครับ
1: และ
0: บางครั้งเราก็จะมีเรื่องของการสัมภาษณ์พิเศษ
1: ครับ
0: ช่วงที่ผ่านมาเราก็สัมภาษณ์ท่านประธานรัฐสภานะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันพิเศษอีกวันนึงนะครับที่เราจะได้สัมภาษณ์พิเศษพูดคุยเจาะลึกไปที่กระทรวง
1: ครับ
0: โดยเฉพาะวันนี้ก็จะได้พบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุรศักดิ์พันจริญวรกุลพูดคุยกันในเรื่องของการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: คุณนิคคงเข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีประเด็นในเรื่องของวิกฤตพลังงาน
1: ใช่
0: สงครามตะวันออกกลางคุณนิค
1: ซึ่งมันมีผลกับตัวเลขนักท่องเที่ยว
0: เลยนะครับตรงนี้รัฐบาลรับมือยังไงคุณนิค
1: ครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวมันถือว่าก
0: ระเตื้องขึ้นไหม
1: มันลดน้อยลง
0: ที่ผ่านมาเนาะ
1: ซึ่งมันก็มีผลมาจากอย่างที่พี่เล็กบอกนะครับเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีมาตรการต่างๆในการที่จะนำมากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงตอนนี้นะครับก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะใช่ไหมครับมันก็ต้องดูให้ทั่วถึงครอบคลุมนะครับบทบาทสำคัญอีกหนึ่งบทบาทก็คือเรื่องของตำรวจท่องเที่ยวต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านก็เดินทางไปมอบนโยบายให้กับทางตำรวจท่องเที่ยวนะพี่เล
0: ็
1: กนะ
0: ครับ
1: ก็ตำรวจท่องเที่ยวนะเขาก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีมีอุปกรณ์ในการที่จะมาดูแลนักท่องเที่ยวเพราะว่าคือบุคลากรเขาไม่เยอะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับท่านรัฐมนตรีก็เลยต้องไปมอบนโยบายนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันเชิงรุกนะครับเรื่องของการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกอุ่นใจนะ

0: ก็ต้องทำตรงนี้ให้เต็มที่ครับ
1: สร้างมาตรการมีมาตรการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะที่บอกว่าตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศเนี่ยน่าจะมีไม่ถึง 2,000 นายมั้ง
0: ครับ
1: ฮะแล้วก็แต่ว่าทางตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้นำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับก็ถือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีข่าวเยอะเหมือนกันนะคุณนิกที่บอกว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวบางคนที่มาอยู่นานๆไม
0: ่
1: เหมานะเราเนี่ยจะไม่เหมาว่าเป็นชาติไหนนะ
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยมาอยู่นานอากาศจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหน่อยนะบางทีก็เลยเถิดไม่เหมาะสมอ่ะตุนเลยเถิดอะไรตรงนี้นะครับ
0: ครับ
1: รัฐบาลทางการของไทยก็มีมาตรการเข้มข้นขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยอาจจะมีบางเรื่องที่บอกว่าถ้ามาชกต่อยมาทะเลาะวิวาทมามีปัญหาในตรงนี้กฎหมายบ้านเราก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของความเข้มข้นในเรื่องของการจัดการดำเนินการเนี่ยก็คงจะเข้มข้นขึ้นอาจจะมีโอ้แม้กระทั่งปากดันหรือเนรเทศแหละคุณนิก
0: ครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันทั้งเรื่องของการป้องปรามการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับส่วนเรื่องของรายได้ท่านรัฐมนตรีก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับว่าตั้งเป้าว่า4ปีช่วงรัฐบาลนี้จะทำให้รายได้กลับมาให้เท่ากับช่วงก่อนโควิด-19 ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะได้คุยกับท่านรัฐมนตรีกันนะครับส่วนช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ

0: ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: Welcome to the top.
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: อย่างที่บอกกันไว้ท้ายช่วงที่แล้วนะครับวันนี้เราจะได้มาเจาะลึกนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนะครับพูดคุยกับทางท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ให้เกียรติอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณนิครับ
2: ท่านรัฐมนตรีครับ
1: สวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ครับท่านรัฐมนตรีมาอยู่ในรายการกับเราแล้วทั้งทีมีโอกาสได้มาคุยกันอย่างเป็นทางการในรายการครั้งแรกเลยงั้นขออนุญาตสอบถามก่อนว่าตั้งแต่ได้มานั่งในตำแหน่งนี้นะครับก็สักประมาณ 4-5 เดือน
1: 4เดือนครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับกับภาคของการท่องเที่ยวและกีฬาในตอนนี้ครับ
1: ก็แน่นอนครับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาแล้วผมได้มีโอกาสได้กำกับดูแลในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยในเรื่องมิติการท่องเที่ยวนะครับตอนเข้ามาก็ประสบปัญหาแรกๆเลยก็คือเรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็วิกฤตของสงครามเศรษฐกิจโลกที่เกิดก็มีผลกระทบกับตัวเลขนักท่องเที่ยวแต่มาตรการที่ท่านนายกได้ให้ไว้แล้วก็เป็นแนวทางว่าเราจะเปลี่ยนถ่ายจากการมุ่งเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวกลายเป็นมุ่งเน้นคุณภาพหรือว่ามูลค่ามากกว่าก็ทำให้การปรับตัวเลขการปรับเป้าหมายในการทำงานก็เปลี่ยนไปก็ตั้งแต่เราปรับมาก็มีเรื่องของกลไกต่างๆที่ทำงานในเรื่องของมุ่งเน้นไปการใช้จ่ายให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้นอยู่นานมากขึ้นก็เป็นมาตรการที่เราทำมาโดยตลอดแล้ววันนี้ก็เริ่มเห็นตัวเลขบางประการถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต้องยอมรับครับลดลงแน่นอนอันนี้ตั้งแต่วิกฤตนะฮะพี่เล็กพี่นิกก็ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นลดลงโดยเฉพาะตะวันออกกลางแต่สิ่งที่เรากำลังทำก็คือใช้ทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็อยู่กับเรายาวขึ้นเพราะงั้นททกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็มีมาตรการไม่ว่าการชูเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเวลเนสในเรื่องของ medical การรักษาพยาบาลการที่ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นมีความประทับใจมีประสบการณ์ใหม่ๆอันนี้ก็ทำงานก็ตลอด4เดือน3-4 เดือนที่รับตำแหน่งก็ทำเลยตลอดส่วนนั้นกีฬาครับกีฬาก็เป็นอีกงานที่ท้าทายในเรื่องของการที่จะต้องหนึ่งอันนี้ก็มีนโยบายการปรับโครงสร้างซึ่งจะให้วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอยู่ร่วมกันแล้วก็ยกระดับการกีฬาเป็นกระทรวงการกีฬาซึ่งแน่นอนครับการกีฬามันก็ต้องมุ่งเน้นไปว่าทั้งความเป็นเลิศความเป็นอาชีพได้จริงการเป็นเพื่อนันทนาการเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็ตั้งแต่เข้ามาก็ปรับโครงสร้างแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องของกีฬาเพื่อว่าจะไม่ว่าจะเป็นความเป็นเลิศที่จะทำให้นักกีฬานั้นประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ความเป็นอาชีพไม่ว่าจะผลักดันเรื่องมวยไทยเรื่องของนักกีฬาซึ่งจะต่อยอดไปสู่อาชีพได้ e-sport อะไรก็ตามนะครับก็มีการจัดโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อรองรับการเป็นกระทรวงใหม่ที่ชื่อว่ากระทรวงการกีฬาครับ
2: อันนี้ถือว่าเป็นภาพรวมนะครับทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาเดี๋ยวเราก็คงจะเจาะลึกกันลงไปเป็นเรื่องๆคุณนิกทีนี้ถ้าเริ่มต้นเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากที่รัฐมนตรีบอกว่าเรามีมาตรการหลังจากต้องสู้กับวิกฤตทั้งในเรื่องของพลังงานและสงครามมาแล้วมาตรการหลักๆที่เราใช้ในการที่ดึงคนเข้ามาอย่างที่ว่าเนี่ยยังไงบ้างครับ
1: ก็ครับพี่เล็กครับมาตรการเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราต้องทำการบ้านการท่องเที่ยวยุคนี้เปลี่ยนไปครับพี่นิกพี่เล็กทั้งเรื่องของเทรนนักท่องเที่ยวที่เมื่อก่อนเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวชอบมากับกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นการ
2: แบ็คแพ็ค
1: ใช่ครับเป็นท่องเที่ยวโดยเป็นครอบครัวหรือกลุ่มเล็กลงเรื่องของเทรนใหม่ๆของนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่มุ่งเน้นไปที่อะไรนะสถานที่อย่างเดียวแต่มีเรื่องของประสบการณ
0: ์
1: มีเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องต่างๆที่เขาให้ความสำคัญนั้นก็เป็นเทรนที่กลไกหรือว่าการตลาดของททเองก็ปรับเปลี่ยนนะครับส่วนเรื่องของการที่เราจะเปิดช่องทางเส้นทางใหม่ๆโดยการประสานกับสายการบินที่จะต้องเปิดเส้นทางอย่างเช่นเมืองใหม่ๆในต่างประเทศเพื่อบินมาทั้งเมืองรองที่เราจะมีไม่ว่าหัวหินนครพนมขอนแก่นอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นการเจรจาเพื่อมีช่องทางในการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศได้มากขึ้นนะครับการที่เราสร้างความเชื่อมั่นอันนี้สำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวแล้วก็เน้นข้อสั่งการเสมอครับว่าการท่องเที่ยวยุคปัจจุบันคงจะไม่ได้แข่งกันที่สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอย่างเดียวหรือว่าอะไรนะสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีอย่างเดียว ความประทับใจประสบการณ์และที่สำคัญคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหัวใจสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นให้นโยบายและก็กำชับโดยตลอดการดูแลนักท่องเที่ยวในเรื่องความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นที่องค์การหน่วยงานของรัฐบาลไม่ว่าจะตำรวจท่องเที่ยวตำรวจพื้นที
2: ่
1: กรมการปกครองกรมการท่องเที่ยวและทุกหน่วยงานจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างดีแล้วก็เช่นกันครับนอกจากนักท่องเที่ยวที่ได้รับการปกป้องคนไทยที่อยู่ในประเทศนี้ก็ต้องได้รับการปกป้องเพราะงั้นการมาตรการต่างๆที่ต้องดูแลความปลอดภัยหรือแม้แต่การที่จะอะไรฮะจัดการกับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพหรือนักท่องเที่ยวที่แบบพวกเราไม่ต้องการนะครับก็ต้องเป็นด้วยความเด็ดขาดแล้วก็ใช้กฎหมายอย่างถึงที่สุดเพราะงั้นเนี่ยความเชื่อมั่นความปลอดภัยก็เป็นสิ่งนึงที่สำคัญในการเป็นกลยุทธ์สำหรับการท่องเที่ยวในรูปแบบที่โลกสมัยยุคปัจจุบันต้องการครับ
0: ครับเห็นก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องการแต่อย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไปว่าแต่ก็ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให
1: ้
0: กับผู้ประกอบการหรือว่าชาวบ้านในประเทศไทยด้วยอย่างนี้ถูกไหมฮะ
1: ครับถ้าธุรกิจแน่นอนครับเราเลี่ยงไม่ได้นะครับคำพูดนี้คือการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
0: ครับ
1: เพราะงั้นการเข้ามาของนักท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่การท่องเที่ยวเราต้องการ
0: ครับ
1: แต่แน่นอนการดูแลความปลอดภัยในคนที่เข้ามาก็เป็นเรื่องนึง
0: ครับ
1: แต่การที่จะต้องมีวิธีจัดการกับคนที่ไม่พึงประสงค์ก็ต้องมีรูปแบ
0: บ
1: นะครับล่าสุดเองครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีเรื่องของเรื่องนี้นะครับเรื่องการจะจัดการกับนักท่องเที่ยวไม่พึงประสงค์
0: ครับ
1: นักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพนักท่องเที่ยวที่สร้างความวุ่นวายหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยหรือประเทศไทยก็ตามก็มีมาตรการโดยการออกระเบีย
0: บ
1: สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจริงแล้ววันนี้คือวันที่28สิงหาคมระเบียบตัวนั้นบังคับใช
0: ้
1: พอดีก็หมายถึงว่าระเบียบว่าด้วยการในประเทศบุคคลต่างด้าว
0: บ
1: ุคคลต่างด้าวในที่นี้หมายถึงทั้งบุคคลต่างด้าวก็คือคนที่ไม่ใช่คนไทยที่เข้ามาอยู่ในประเทศนี้ไม่ว่าจะมาการท่องเที่ยวมาเพื่อการทำงานหรือมาเพื่อการพักอาศัยถ้าบุคคลเหล่านี้ทำผิดกฎหมายไทยแน่นอนครับระเบียบของการในประเทศทำได้เลยหรือแม้แต่ไม่ทำผิดกฎหมายแต่ดูแล้วเป็นการคุกคามการสร้างปัญหานะครับหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยหรือประเทศไทยก็สามารถใช้ระเบียบตัวนี้เพื่อในประเทศได
0: ้
1: กลไกในประเทศก็เป็นอีกกลไกนะครับนอกจากถอนวีซ่าแล้วเนี่ยในประเทศก็หมายถึงว่าทำได้เลยโดยเป็นอำนาจของรัฐมนตรีมหาดไทยตามกฎหมายนะครับที่มีอยู่แล้วแล้วการออกระเบียบสำนักนายกตัวนี้เพื่อให้ชัดเจนและให้การทำงานในประเทศเนี่ยกระชับแล้วก็ทำได้คล่องตัวขึ้น
0: ครับแต่เราไม่มองในภาพรวมในชาติใดชาติหนึ่งไปนะเรามองเป็นรายกรณีรายบุคคล
1: ถูกต้องครับคุณนิกครับก็นักท่องเที่ยวทุกคนก็ล้วนแต่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าคนในประเทศต่างๆมันมีทั้งคนที่เคารพกฎแล้วก็คนไม่เคารพกฎปะปนแล้วครับ
0: ครับ
1: เราคงไม่บอกว่าเราเลือกปฏิบัติประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะประเทศไทยผมพูดตลอดนะครับในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกที่จะเข้ามาสู่ประเทศนี้ด้วยความเป็นไทยความเป็นสยามเมืองยิ้มความที่มีจิตใจที่อะไรฮะพร้อมที่บริการนะครับแต่เราก็ไม่ต้องการนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎไม่เคารพในความเป็นไทยหรือว่าวัฒนธรรมไทยหรือมาดูถูกอันนี้ครับสิ่งที่เราไม่ต้อนรับเราก็จะต้องมีวิธีการในทางตรงกันข้ามเช่นกัน
2: ประเด็นนี้ค่อนข้างสำคัญครับท่านรัฐมนตรีก็คือว่าผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ที่เข้ามองเมืองไทยอาจจะเป็นประเทศนอกจากคำว่าสยามเมืองยิ้มแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าง่ายอะไรก็ง่ายๆเขานึกอยากจะทำอะไรก็ทำอาจจะเป็นความคุ้นชินไปแล้วทีนี้ระเบียบตรงนี้จะถูกส่งผ่านไปในรูปแบบไหนบ้างครับเราจะมีการประกาศผ่านทางคู่ค้าหรือทางสายการบินหรือทางสถานทูต
0: แต่ประเทศ
2: ไหมเราต้องแจ้งตัวนั้นไหมคร
1: ับไม่ครับตัวนี้เป็นกฎหมายไทยมาดั้งเดิ
2: ม
1: แล้วก็ระเบียบสำนักนายกตัวนี้เพื่อออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้กระชับและทำง่ายขึ้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นกฎระเบียบตัวนี้ซึ่งท่านนายกออกมาเนี่ยหนึ่งเพื่อเป็นกลไกให้กับหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานราชการที่จะใช้ระเบียบตัวนี้ได้อย่างกระชับแล้วก็
2: เข้มข้นขึ้น
1: เข้มข้นขึ้นแน่นอนนะครับอิเล็กแล้วก็สามารถใช้แล้วเนี่ย ก็เพื่อทันท่วงทีเพราะการบางทีเนี่ยการจะไปเพิกถอนวีซ่า
0: อัน
1: นี้ในการเพิกถอนก็เป็นอีกเรื่องนะฮะเพิกถอนวีซ่าเฉพาะรายบุคคลนะครับไม่ได้เพิกถอนทั้งประเทศของนักท่องเที่ยวประเทศนั้นๆก็คนไหนทำผิดก็มีสิทธิ์โดนเพิกถอนวีซ่าแต่กระบวนการกว่าจะทำก็ใช้เวลาแต่กฎหมายตัวกฎหมายนึงคือในประเทศนะครับกฎหมายในประเทศเนี่ยใช้การพิจารณาได้เลยอำนาจอยู่ที่รัฐมนตรีมหาดไทยถ้ามีเหตุผลเพียงพอที่จะสามารถให้ในประเทศบุคคลที่ไม่พึงประสงค์บุคคลที่ดูแล้วหนึ่งทำผิดกฎหมายก็ต้องในประเทศหรือไม่ผิดกฎหมายแต่ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะมาก่อความวุ่นวายก่อความปัญหาหรือเป็นภัยคุกคามต่อประเทศก็จะสามารถในประเทศได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกลไกนี้มีอยู่แล้วเพียงแค่วันนี้ประกาศหนึ่งเพื่อให้ข้าราชการเราได้รู้ว่าเรามีกลไกนี้นะ
2: อย่าไปอ่อนหรือไปผ่อน
1: อย่าไปอ่อนห้ามอ่อนนะครับแต่แน่นอนก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับต่างชาติรู้ด้วยว่ามีแล้วแต่จริงก็มีตั้งนานแล้วเราไม่เคยใช้จริงจังหรือว่าไม่ได้พูดให้มันดังแต่วันนี้พูดดังๆก็อย่างน้อยก็ให้ทุกคนได้รู้ครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติถ้าทำผิดทำไม่เหมาะสมเงินไม่ได้ซื้ออะไรได้ทุกอย่างนะครับประเทศนี
2: ้
1: เงินซื้อบริการที่ดีได้ซื้อในสิ่งที่เราขายแต่ความเป็นไทยความถูกต้องโดยกฎระเบียบข้อกฎหมายความวัฒนธรรมต่างๆจะไม่ใช่ว่าง่ายจนมาลุกล้ำง่ายจนเรายอมจนให้เขามาเกินกว่าขอบเขตจำกัดที่เรารับได
0: ้
1: เพราะงั้นทำอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนเพราะงั้นระเบียบตัวนี้ก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีนะจะมีแล้วครับเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ทำเรื่องเตรียมให้คณะกรรมการชุดนี้ได้เพิ่มไม่เพิ่มเขาในประเทศ
0: ครับ
1: บุคคลนะครับก็เดี๋ยวคงได้ทราบกันว่ามีใครบ้างแต่ก็มีในข่าวที่เราเห็นแล้วครับมันมีเหตุผลจริง
2: อันนี้หมายความรวมถึงบรรดาชาวต่างชาติที่เข้ามาทำหากินเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราอยู่ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง
2: คร
1: ับพี่เล็ก
2: รู้ตัวแล้ว
1: ถูกต้องครับพี่เล็กก็คือหนึ่งโนมินีเน
0: ี่
1: ยเดี๋ยวใครชัดเจนเป็นโนมินีทำผิดกฎหมายเรื่องทัวร์เรื่องโนมินีไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำผิดเองหรือสมรู้ร่วมคิดหรือส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นทำผิดนะครับก็สามารถใช้กฎหมายตัวนี้ในประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เพียงแค่นักท่องเที่ยวนะครับ คนมาประกอบธุรกิจคนมาทำงานต่างด้าวที่มาพักอาศัยก็ตามนะครับไม่ว่าจะได้วีซ่าชนิดไหนมาแล้วครับถ้าเกิดมีพฤติกรร
0: ม
1: ที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้สามารถให้อำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับพิจารณาได้เลยในการในประเทศออกนอกประเทศครับ
2: หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของไทยเองที่มีส่วนเข้าไปส่งเสริมเอื้อต่อการทำให้เกิดปัญหาแบบนี
1: ้อันนี้ก็โดนกฎหมายไทยก็ต้องโดนกฎหมายไทยเป็นข้าราชการก็โดนทั้งวินัยโดนทั้งกฎหมายทั้งอาญานะครับอันนี้โดนอยู่แล้วครับคนไทยก็โดนกฎหมายไทยอยู่แล้วนั่นไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ใครไม่ว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติทำผิดเหล่านั้นก็ต้องโดนอยู่แล้วอันนี้กำลังจะพูดถึงต่างชาติซึ่งกฎหมายก็มีความผิดก็ดำเนินกฎหมายด้วยแล้วก็ในประเทศด้วยในกรณีที่แบบบางทีอาจจะไม่ถึงกับผิดกฎหมายแต่ดูแล้วพฤติกรรมเนี่ยเราก็เห็นอยู่ฮะในข่าวมันก็เกินไปนะหลายเรื่องก็เราก็มีอำนาจครับเพราะประเทศนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมาทำตาม
2: เหมือนมาหยาบมากลางมาบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: จริงแล้วก็ครับเพียงแค่วันนี้ท่านนายกก็บอกว่ากลไกที่เรามีแล้วทำให้มันเข้มข้นทำให้มันชัดเจนดึงได้สร้างความเชื่อมั่นนะครับนักท่องเที่ยวดีๆก็ดีใจฮะ
0: ครับ
2: ใช่
1: เฮ้ยประเทศไทยเอาจริงสำหรับพวกที่มาแล้วทำตัวไม่ดีนักท่องเที่ยวที่คุณภาพผู้ที่กระทำผิดกฎหมายได้หลายเรื่องกระทรวงมหาดไทยกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาและทุกกระทรวงเรื่องนี้คงค่อนข้างชัดเจนในยุคหนึ่งนะในยุคหนึ่งถ้าได้เห็นเรื่องกวาดล้างปราบปรามนะฮะคุณนิกหรือว่าเรื่องการจับกุมเรื่องของ

0: ความเอาจริงเอาจังของทั้งคณะรัฐบาลและกันท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เองให้ท่านรัฐมนตรีมาช่วยมหาไทยลงให้ท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลงหรือสั่งการให้ผมเนี่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวลงก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้นะแม้แต่ท่านสุภจีรองนายกรัฐมนตรีก็เรื่องนอมินีท่านก็มีความร่วมมือมีการปราบปรามชัดเจนครับในเรื่องนี
1: ้ในส่วนของการป้องปรามเนี่ยเรามีมาตรการเอาไว้รอรับแล้วทีนี้มาดูในส่วนของการดูแลกันบ้างดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยให้กับนักท่องเที่ยวก็ต้องยอมรับว่าบทบาทสำคัญก็คือตำรวจท่องเที่ยวเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีก็ได้ไปมอบนโยบายให้กับตำรวจท่องเที่ยวมีอะไรบ้างครับในการมาตรการที่จะดูแลนักท่องเที่ยว
0: ครับเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปมอบนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับซึ่งตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นกลไกสำคัญเป็นหน้าเป็นตาเป็นถ้าจะเรียกว่าเป็นการตลาดอย่างหนึ่งก็ต้องใช่นะครับเพราะการตลาดยุคใหม่นะครับเล็กไม่ได้ขายเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะไม่ได้ขายว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ประเทศไหนๆจะมีให
1: ้
0: แต่การท่องเที่ยวยุคใหม่ต้องขายว่าไปแล้วปลอดภัยไปแล้วนักท่องเที่ยวทุกคนได้รับการดูแลจากรัฐบาลนั้นๆอย่างจริงจังและชัดเจนเพราะงั้นเนี่ยผมก็ไปมอบนโยบายชัดเจนครับว่าตำรวจท่องเที่ยวเราเนี่ยครับกองกำลังกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับคุณนิกหรือพี่เล็กไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้ว่าพี่ทราบกันไหมว่ามีแค่ 1,800 นายทั้งประเทศซึ่งดูนักท่องเที่ยวปีละ30กว่าล้านคนนะครับ
2: พันกว่านายนี่ทั่วประเทศเลยนะฮะ
0: แค่นั้นแต่ดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่ประเทศนี่ครับปีนึงเฉพาะต่างชาตินะฮะ30กว่าล้านคนนะครับ
2: แล้วนักท่องเที่ยวก็กระจายอยู่ทั่วประเทศด้วย
0: ก็แต่แน่นอนครับตำรวจท่องเที่ยวก็ไม่เคยใช้ข้อว่ากำลังคนน้อยแล้วจะว่าทำงานไม่ได
2: ้ครับ
0: เรากลับกันครับตำรวจท่องเที่ยวต้องชื่นชมฮะเขาใช้เทคโนโลยีเข
2: ้
0: ามาช่วย
2: ครับ
0: คือวันนี้ที่ผมไปดูแน่นอนครับเขามีรถโมบายเอาไว้ไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวเพื่ออะไรครับในรถโมบายนั้นเป็นศูนย์แจ้งความเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์มีกล้อง AI เอาไว้คัดกรองสมมุติว่าใครเดินมีกล้องตามจุดหรือไปลิงก์กับกล้องในสถานที่ต่างๆแล้วผู้ที่มีหมายจับปุ๊บ AI จับก็ตำรวจท่องเที่ยวจับได้เลยว่าอ๋อนี่หนีหมายจับชัดเจนพอรู้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นมีอยู่ในหมายจับสองก็เอาไว้ใครโอเวอร์สเตย์อย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวบางคนเดินผ่านกล้องปุ๊บอยู่โอเวอร์สเตย์เกินหมายถึงว่าเกิน
1: อ๋อคือเขาดูรู้ได้เลยใช่ไหม
0: ครับมีเราเชื่อมโยงกับตม.
1: ครับ
0: เราเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลตำรวจสอบสวนกลางก็เข้าไปชาร์จได้เลยหรือแม้แต่แค่มีรถจอดเนี่ยเชื่อไหมครับมีคนบอกว่าแค่รถจอดมันก็เหมือนกับว่าตัวเลขของเรื่องอาชญากรรมลดลงทันทีเพราะอะไรมันเหมือนปาล์มได้ด้วย
2: อ๋อแล้วเหมือนรถสายตรวจเนาะวิ่งผ่านนึงก็ต้องเคลียร์กันบ้าง
0: แต่เพียงแค่ว่ารถประเภทนี้ครับจะต้องมีไปจอดตามสถานที่สำคัญ
2: แต่คนกำลังไม่ถึง 2,000 เลย
0: แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเขาก็มีทั้งเรื่องของโดรนรถเนี่ยมีโดรนด้วยนะครับโดรนเนี่ยเอาไว้ทั้งเข้าไปค้นหาสมมติว่าผู้หลงป่าหรือโดรนพัดลงไปในทะเลอะไรก็ตามโดรนสามารถบินขึ้นไปเพื่อไปตรวจความร้อนว่
2: า
0: บุคคลนั้นอยู่ไหนโดรนนี้เวลาบินก็สามารถนับตารางเมตรต่อพื้นที่ที่สมมติจัดงานใหญ่ๆถ้าพื้นที่มันค่าเฉลี่ยมันเกินที่อันตรายก็จะแจ้งเตือนว่าจะให้เข้าอีกไม่ได้แล้วเพื่อความปลอดภัยหรือแม้โดรนนั้นจะพูดประชาสัมพันธ์จริงแล้วนะครับตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยมีช่องทางในการแจ้งขอความช่วยเหลือเนี่ยจริงแล้ว3ช่องทางหลักด้วยกันช่องทางแรกก็115นะครับที่พวกเรารู้แต่ยุคแรกๆ115ก็โทรเข้า call center
1: 24ชั่วโมง
0: 24ชั่วโมงแล้วก็มีแปลได้9ภาษาปัจจุบันภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาเยอรมันฝรั่งเศสอินเดียอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วภาษาอังกฤษก็จะรับตลอด24ชั่วโมงบางทีตำรวจพื้นที่นะครับโทรมาแล้วเป็นชาวต่างชาติพูดเขาพอถ้าแปลกันไม่รู้เรื่องก็จะลิงก์กลับมาให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยประสานเพราะว่าจะสามารถแปลได้นะครับซึ่งแล้วก็อีกช่องทางนึงเป็นแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยครับถ้าโหลดลงไปนะครับมีปุ่ม SOS เกิดเหตุกดปุ๊บเขาจะแจ้งเลยว่า1ในแอปตัวนั้นจะบอกว่านักท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนใช่มั้ยฮะแล้วตำรวจก็จะแจ้งตำรวจจะบอกนักท่องเที่ยวได้เลยว่าอีกกี่นาทีตำรวจท่องเที่ยวจะไปถึง
1: ครับ
0: แล้วก็ในนั้นก็สามารถบอกโลเคชันบอกท่าพายแล้วก็วิดีโอคอลได้เลยเห็นเหตุการณ์ตำรวจท่องเที่ยวเห็นเหตุการณ์ถ้าเกิดโหลดแอปพลิเคชันตำรวจท่องเที่ยวนะครับ อีกตัวนึงก็เป็น QR code ก็เช่นกันครับพอสแกนปุ๊บก็สามารถวิดีโอคอลแจ้งบอกเหตุได
1: ้ครับ
0: เพราะงั้นตำรวจท่องเที่ยวนะครับเหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมทางมากกว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยก็บริการของตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยต้องพร้อมเสมอเปิดปัญหาอะไรมีอยากจะถามทางบ้างถามข้อถามระเบียบกฎหรือเกิดภัยต้องการความช่วยเหลือประเภทใดตำรวจท่องเที่ยวพร้อมตลอดนะครับเพราะงั้นเนี่ยทั้งในแอปพลิเคชันทั้งคอลเซ็นไอ115คอลเซ็นเตอร
1: ์
0: ของตำรวจท่องเที่ยวเอ QR code เองก็จะเป็นช่องทางหลากหลายที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือแต่ละประเด็นได้
2: ตรงนี้ท่านรัฐมนตรีครับพอจะพูดถึงได้ไหมครับแอปพลิเคชันที่ว่านี้พอมีชื่อไหมผมฟังดูเหมือนกับ
0: Police Tourist
2: Police Tourist เลยใช่ไหมครับ QR code เหมือนกันเพราะว่า
0: เดี๋ยวผมอาจจะฝากพี่เล็กช่วยประชาสัมพันธ์
2: ได้ครับเดี๋ยวยังไงเราขึ้นในรายการได้อีกท
0: ี
2: นะเชื่อว่าประเด็นตรงนี้คงไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนไทยเองที่เที่ยวอยู่ในเมืองไทยก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ใช่ไหม
0: ครับ
2: มีเหตุมากเลย
0: คือเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันมันแบบลิงก์ได้หมดบอกตำแหน่งบางทีเกิดเหตุแล้วเขาบอกทางไม่ถูกว
2: ่
0: าตัวเองอยู่ไหน
2: เราเจอบ่อยนะ
0: โลเคชัน
2: หลงป่าหลงทางอย่างไรฮะ
0: แม้แต่ในเมืองนักท่องเที่ยวบางทีมาเที่ยวอย่างกรุงเทพถามว่าอยู่ตรงไหนกรุงเทพบอกไม่ถูกบอกปุ๊บก็โลเคชันขึ้นตำรวจก็รู้เลยว่าตำรวจจะไปถึงกี่นาทีแจ้งได้ด้วยแล้วก็ประสานตำรวจที่ใกล้ที่สุดเข้าไปหาก็แล้วฮะก็มีเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยครับสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน
2: ครับใช่
0: แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวก็ใช้กลไกเนี่ยครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
1: ครับ
0: ไอศูนย์คอมมานด์เขานะครับสามารถรวบรวมการแจ้งเตือนได้ทั้งหมดรู้หมดว่าตำแหน่งตำรวจหรือรถโมบายแต่ละคนประจำการอยู่ตรงไหนจะแจ้งอยู่ในแมปรวมนะครับซึ่งเราก็สามารถสั่งการได้ว่าใครใกล้นักท่องเที่ยวรายที่แจ้งเตือนให้เข้าไปหาแล้วบอกเลยใช้เวลา3นาทีถึง15นาทีถึงพอเข้าปุ๊บพอได้รับการช่วยเหลือปุ๊บก็ให้กดปุ่มนะท่องเที่ยวจะกดปุ่มว่าได้ว่าตำรวจเข้าถึงแล้วนะครับว่าเป็นการรีเช็คว่าตำรวจนั้นปฏิบัติงานอย่างไรไปถึงนักท่องเที่ยวจริงไหม
2: ผมว่าข้อมูลลักษณะนี้มันจะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินี่มากเลยนะครับในการที่จะตัดสินใจมาเที่ยวเมืองไทยตอนนี
1: ้พูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วงั้นเราลงมาเจาะลึกเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวกันบ้างเพราะว่าท่านรัฐมนตรีพูดโดยภาพรวมเมื่อช่วงต้นรายการไปแล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก20ล้านคนตอนนี้ถ้าตัวเลขนี้ในมุมของกระทรวงท่องเที่ยวเป็นยังไงครับ
0: ก็จริงๆแล้วการคาดการณ์นะครับของปี2569เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็คาดการณ์ไว้ค่อนข้างสูงนะครับ35ล้านประมาณนั้นแล้วจริงๆแล้วพอเกิดเหตุเรื่องของ
1: ตะวันออกกลาง
0: ตะวันออกกลางมันก็ทำให้ยอดสะดุดแต่วันนี้เองก็ตัวเลขจริงๆแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ทั้งเรื่องของคนที่เดินทางมาจากเข้าต่างชาติเนี่ยก็ผมว่าการคาดการณ์และดูแนวโน้มแล้วเนี่ยทั้งปีก็น่าจะอยู่ที่32ล้านได
1: ้
0: นะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายที่จะสปีดแล้วก็แต่กลับกันนะฮะมันก็อาจจะลดลงสักเปอร์เซ็นต์ 2% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่จริงที่กลับกันคือนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยเนี่ย
1: ครับ
0: ต้นหมายตัวเลขสูงขึ้นครับส
1: ู
0: งบวกขึ้นสัก 3-4%
1: ครับ
0: ก็ประมาณตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณน่าจะอยู่ที่2เป็น1ล้าน 20.18 ล้านครั้งคนฮะ
1: ครับ
0: ก็ข้อมูลที่สิ้นสุดเดือนกรกฎาค
1: ม
0: นะครับยังไม่รวมวงนี้เดี๋ยวรอยอดรวมนี้เดือนนี้อีกก็จะขยับ
2: นักท่องเที่ยวไทยมากขึ้นตรงนี้มีข้อบ่งชี้มั้ยครับมีมาตรการกระตุ้นหรือว่าเป็นช่วงสถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวไทยนี่จะออกมาเที่ยวกันเอง
0: ก็ต้องยอมรับว่าวิกฤตพลังงานทำให้สายการบินการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะสูงขึ้นอันนี้ต้องยอมรับนะ
2: ครับ
0: เช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวที่จะมาเราก็น้อยลงเพราะว่าเรื่อง

0: กิจกรรมของทท.ก็จะมีอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกิจกรรมทางเรื่องวัฒนธรรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวปลายปีนี้ก็คือไทยเที่ยวไทย
1: คร
0: ับอันนี้ก็จะใช้เงินกู้อย่างที่กล่าวครับว่าเป็นเงินกู้ที่จะมาใช้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในภาคบริการการท่องเที่ยวก็จะได้ใช้ประมาณสัก1ล้านสิทธิ
1: ์
0: นะครับเบื้องต้นเริ่มใช้วันที่1ตุลาคมในการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเพื่อจะแจ้งว่าจะใช้กี่สิทธิ
1: ์
0: ต่อ1ท่านใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ
1: ์นะ
0: ครับก็จะมีทั้งหมด1ล้านสิทธิ
1: ์
0: นะครับก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนค่าที่พัก
1: ครับ
0: คือโรงแรมนะครับแล้วก็ค่าอาหารกับค่าบริการด้านอื่นในธุรกิจท่องเที่ยวก
1: ็
0: จะเราคาดการว่าถ้าตัวนี้ครับใช้งบประมาณสัก 3,500 ล้านถึง 4,000 ล้านจะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นตัวเลขทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 17,000 กว่าล้านประมาณนี้นะครับที่จะเป็นตัวเลขกระตุ้นกลับมาในช่วงปลายปีครับผม
2: แน่นอนว่าประโยชน์น่าจะลงไปที่ชาวบ้านแบบเน้นๆเลยผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ด้วยเพราะว่าตัวไทยเที่ยวไทย plus นี่น่าจะใช้ได้กับทั้งร้านขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรได้หมดเลย
0: เป็นเป้าหมายครับหนึ่งก็เป็นร้านที่เป็นธุรกิจของคนไทยก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เบื้องต้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการร้านค้าได
1: ้ครับ
0: สองก็คือเดิมทีนะครับโครงการลักษณะนี้เคยออกมาละล่าสุดก็มีนะฮะที่ใช้ว่าไทยเที่ยวไทยอะไรครับโทษทีเที่ยวเมืองผมจำชื่อไม่ได้แต่ไม่เป็นไรก็ก่อนหน้านี้ก็มีก็เป็นโครงการที่ดีแต่เพียงว่าโครงการก่อนหน้านี้จำกัดเฉพาะไอ้วอยเชอร์ตัวคูปองอะฮะจำกัดเฉพาะร้านอาหารแต่หรือแล้วก็สิทธิ์ละ500บาท
1: ครับ
0: แต่คราวนี้จะขยายเป็น 1,000 บาทแต่ไม่ได้จำกัดแค่ร้านอาหารนะครับ
1: ครับ
0: สามารถสปาใช้ได้ร้านนวดใช้ได้พวกประกอบธุรกิจร้านเซอร์วิเนียเล็กๆนะครับที่ขายเรื่องของ
2: ที่เกี่ยวกับ
0: ของที่ระลึกใช่หรือบริการภาคบริการอื่น
1: ๆครับ
0: ที่เป็นการบริการทางการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้เพราะงั้นมันจะควบคุมผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว้างมากขึ้นเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวได้อย่างค่อนข้างครอบคลุมครับ
3: ตรงนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่านอกจากนักเที่ยวชาวต่างชาติหรือคนไทยเองเนี่ยอยากจะเที่ยวเมืองไทยไม่ใช่แค่เรื่องของสถานที่และประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของทั้งสุขภาพเรื่องยาเรื่องอาหารตรงนี้เรามีส่งเสริมด้วยไหมครับ
0: แน่นอนครับคืออย่างนี้ครับการท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะครับมันถ้าเกิดเราทำเรื่องการท่องเที่ยวโดยทั่วไปเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเที่ยวสถานที่อย่างเดียวแล้วมันไม่มีอะไรเป้าหมายในการท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวนะผมเชื่อว่าการตลาดยุคนี้มันเริ่มจะยากขึ้นแต่ถ้าเราทำการท่องเที่ยวเฉพาะด้านหมายถึงว่าท่องเที่ยวที่เชิงมีเป้าหมายอย่างเช่นเพื่อสุขภาพ wellness เพราะงั้นเราก็จะดึงกลุ่มที่อยากรักษาสุขภาพอยากดูเรื่องความผ่อนคลายทั้งจิตใจและร่างกายก็เป็นการท่องเที่ยวในเรื่องของ wellness ในเรื่องของการที่จะมาพักผ่อนมารักษาพยาบาลมาดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมที่จะต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวเพื่อไปดูเรื่องของประสบการณ์วัฒนธรรมหรือแม้แต่ gastronomy เรื่องของอาหารการกินเนี่ยมาลิ้มลองรสชาติอาหารประสบการณ์ใหม่ๆหรือท่องเที่ยวเชิงสปอร์ตการกีฬามาเพื่อเข้าแข่งขันวิ่งเทรลเนี่ยแหละครับเป้าไอ้เรื่องอีเวนต์เหล่านี้แหละครับ ไอ้กิจกรรมเหล่านี้แหละครับเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายมากขึ้นไม่ใช่ว่ามาดูสถานที่ถ่ายรูปอย่างเดียวเมื่อเกิดวิกฤตก็มันก็กระทบอย่างเร็วหมายถึงว่าไม่ว่าวิกฤตอะไรการท่องเที่ยวปกติทั่วไปมันจะกระทบแต่ถ้าท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายเป็นประสบมาเรื่องสุขภาพยังไงผมก็เชื่อว่าก็ยังตัดสินใจมาถ้าเราเป็นฮับของเมืองสุขภาพหรือเป็นไมซ์ในการประชุมเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมาเพราะงั้นการท่องเที่ยวในเชิงเนี้ยครับเชิงที่มันมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน มันก็จะสร้างนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วเวลาเกิดวิกฤตใดๆนะครับการท่องเที่ยวลักษณะนี้จะกระทบค่อนข้างน้อยกว่าแล้วเวลากลับฟื้นตัวฟื้นเร็วกว่า
1: ครับ
3: พอท่านรัฐมนตรีพูดถึงตรงนี้คำที่บอกว่า high value destination ที่ท่านรัฐมนตรีอยากเห็นในระยะเวลาใกล้นี้มันควรจะเป็นยังไงครับ
0: ก็แน่นอนครับการเราจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ตัวเลขยืนยันคำนี้นะครับการท่องเที่ยว เรากำ

0: ำลังจะบอกถึงมุ่งเน้นไปที่มูลค่า
1: ครับ
0: กับคุณค่ามากขึ้นของการท่องเที่ยว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้นักท่องเที่ยวอยู่นานขึ้นใช้จ่ายเยอะขึ้นการบริการเราก็ต้องยกระดับ ทุกมิตินะครับเรื่องของการบริการกรมการท่องเที่ยวก็มีการอบรมผู้ประกอบการต่าง
2: ๆ
0: เพื่อยกระดับไปพร้อมกันเพราะงั้นของแพงไม่แพงผมว่ามันตัดสินกันไม่ได
1: ้
0: ตัดสินได้แค่ว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเงินที่จ่ายบางคนบอกหมื่นหนึ่งแพงแต่อีกคนบอกหมื่นหนึ่งไม่แพง
2: อยู่ที่ความพอใจ
0: ถูกครับเพราะฉะนั้นทำไงให้ความคุ้มค่าความรู้สึกประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วมาใช้จ่ายมากขึ้น มาแล้วอยากจะอยู่นานขึ้นและสิ่งที่สำคัญมาแล้วอยากมาอีก
2: นักท่องเที่ยวเข้ามา
0: สิ่งที่เราทำ
2: ได้กล้าใช้เงิน
0: ถูกต้องครับแล้วมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาต้องจ่ายคำว่าแพงถูกคงจะไม่มีคำพูดนี้ในธุรกิจท่องเที่ยวถูกแพงมันไม่ใช่เป็นคำพูดแต่ความรู้สึกว่าคุ้มค่าหรือไม่นั่นแหละนั่นคือสิ่งจริงที่เราจะต้องตัวชี้วัดว่ามูลค่าที่ได
1: ้
0: ความคุ้มค่าที่นักเที่ยวที่ได้เขาคุ้มอย่างไรเพราะงั้นการใช้เรื่องของนโยบายValueมากกว่าวอลุ่มแวลูมากกว่าวอลุ่มก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้แล้วก็เพื่อความยั่งยืนในการท่องเที่ยวด้วยครับ
1: ครับพูดถึงความยั่งยืนในการท่องเที่ยวเห็นว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อให้แบบสถานที่เหล่านั้นมันก็ยังสามารถไปเที่ยวได้อยู่ตลอดตรงนี้เราเข้าไปดูในพื้นที่หรือกับผู้ประกอบการยังไงบ้างไหมครับ
0: แน่นอนครับความยั่งยืนนะครับนอกจากการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมการเป็นกรีนอ
1: ัน
0: นี้สำคัญอันนี้ยั่งยืนระดับแรกยั่งยืนต่อมาคือทำอย่างไรให้ชุมชนอย่างนั้นได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวจริงหมายถึงเม็ดเงินที่จะต้องลงไปแต่ละชุมชนทำแน่นอนครับเมืองไหนก็ตามถ้ารายได้กระจุกอยู่เพียงแค่บางกลุ่มแล้วคนส่วนรวมในชุมชนนั้นไม่เกิดประโยชน
2: ์
0: มันก็จะไม่ได้มีความร่วมมือ
1: ครับ
0: ความยั่งยืนในชุมชนหรือการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ก็จะเห็นมาเยอะแล้วครับก็จะไม่ได้ยั่งยืนก็ต้องล่มสลายเพราะฉะนั้นเนี่ย 1. การรักษาสภาพสิ่งแวดล้
1: อม
0: การกระจายรายได้ให้สู่ชุมชนทุกชุมชนที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยว
2: อ
0: ันนั้นคือความยั่งยืนที่ต้องทำครับ
1: ครับ
2: ว่านี่เป็นแนวคิดที่สำคัญนะคร
1: ับ
2: เหมือนเวลานักท่องเที่ยวมาไปอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
2: ไปเที่ยวเขาสักที่นึง
1: ครับ
2: รถทัวร์ก็พาเข้าไปไกด์ก็พาไปถึงจุดหมายไม่ได้สนใจชุมชนไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนั้นคนที่เขาอยู่เขาก็จะมีความรู้สึกตรงนี้ถ้าเราให้ความสำคัญผมก็เชื่อว่านักท่องเที่ยว
0: หลายเมืองมีให้เห็นแล้วครับพี่เล็ก
1: ครับ
0: พี่เล็กต้องดูบางเมืองที่อยู่เคยท่องเที่ยวบูมเลยอยู่ๆเฮ้ยทำไมอยู่หายไปแล้ว
1: ครับ
0: เพราะมันไม่ยั่งยืนครับมันฉาบฉวยเหมือนหลายเมืองที่ประเทศไทยก็มีครับบางเมืองที่แม้แต่ปลายแม้แต่บางเมืองที่เคยบูมในยุคหนึ่งแล้วอยู่ยุคหลังๆทำไมอยู่ๆมันหายไปเลย
2: เรากำลังปรับกลยุทธ์ตรงนั้น
0: ถูกต้องครับ พี่เล็กเป็นสิ่งที่สำคัญ
2: ช
0: ุ
2: มชนมีส่วนร่วม
0: ถูกครับถ้าชุมชนมีส่วนร่วมเขาจะช่วยอนุรักษ์รักษาทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีทุกคนร่วมมือกันและทุกคนได้รับประโยชน์จากการที่ธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดในเมืองนั้นๆ
1: แต่ก็ต้องย้ำผู้ประกอบการหรือคนในพื้นที่ด้วยว่าเวลาเจอนักท่องเที่ยวก็อย่าไปเอาเปรียบเขาด้วย
0: ถูกต้องครับอันนี้สำคัญอีกประเด็นนะคุณเอกว่าทุกคนจะต้องไม่เอาเปรีย
1: บ
0: นะก็เราก็ตรวจกวดขันนะครับตำรวจท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวเนี่ยพวกที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวพวกรถบริการสาธารณะอะไรก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เราก็แจ้งมาได้เลยครับ115ก็ยังที่ไหนเห็นเหตุการณ์ที่ไหนมีปัญหาเราก็เข้าไปปราบปรามเรื่อยๆแต่ก็ต้องขอนะครับว่าปราบอย่างไรถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากคนไทยด้วยกันมันก็อาจจะปราบได้เฉพาะบางครั้งเดี๋ยวมันก็ไม่หมดไปอย่างเงี้ยครับแต่ก็คงเป็นเจ้าบ้านที่ดี
1: คร
0: ับ เพราะว่าทุกคนถือว่าอะไรประเทศไทยก็เป็นสถานที่ที่ควรอยากมาอยู่แล้วถ้าได้รับประสบการณ์ที่ดีการบริการที่ดีผมก็เชื่อว่าประเทศไทยก็ยังเป็นดิสเนชั่นที่คนจากทั่วมุมโลก อยากจะเดินทางมา
1: เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้มันเป็นยุคของโลกโซเชียลด้วยที่ทำอะไรนิดนึงเนี่ยมันไปไกลได้ทั่วโลกแล้วมันก็เสียทั่วโลกเลย
0: มันโพสต์ไปมันออนไลน์หรืออะไรไปก็แป๊บเดียวนะครับข่าวสารเดี๋ยวนี้กระจายรวดเร็วมาก
1: ครับทีนี้ในช่วงที่ท่านรัฐมนตรีมาทำหน้าที่ตรงนี้สักประมาณ 4-5 เดือนนะครับได้น่าจะได้ลงไปเจอผู้ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวแบบเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ตอนนี้นะเขาอยากจะได้อะไรไหมครับเขาเคยได้ฝากบอกท่านรัฐมนตรีมาไหม
0: ครับก็แน่นอนครับเรื่องของนอมินี
1: ครับ
0: อันนี้หลายๆเมืองใหญ่ๆที่ผมลงไปก็จะพูดถึงเรื่องนี้ว่าม
1: ัน
0: มีผู้ประกอบการที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นของนอมินีมา
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นทุนอะไรที่มาอยู่มหาศาลมาลงทุนแล้วก็มา
2: คิดว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ไปแล้ว
0: อันนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ปราบปรามท่านก็ได้เห็นพี่คนนี้กับพี่เล็กก็เห็นว่าเรารัฐบาลก็ปราบปรามอย่างเห็นได้ชัดแหละนะครับก็ทำเรื่องของมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยครับถึงเป็นที่มาของไทยเที่ยวไทยพลัสผู้ประกอบการบอกว่าต้องยอมรับว่าผลกระทบโดยรวมตลอดนะครับก็ยังไม่ฟื้นตัวดีทำอย่างไรให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะโคเพเมนต์ที่เคยมีเหมือนเดิมก็เลยเป็นที่มาของการมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยไม่ใช่ว่ารัฐบาลคิดโดยที่ไม่ฟังผู้ประกอบการนะครับก่อนที่จะมีโครงการนี
1: ้
0: ก่อนจะตกผลึกเนี่ยว่าจะมีอะไรบ้างยังไงบ้างเนี่ยผมในฐานะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยครับก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนมาร่วมประชุมกลอของกระทรวงมีทั้งสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีทั้งธุรกิจโรงแรมมักกุเทศอะไรเงี้ยนะครับผู้ประกอบการสายการบินทุกคนก็มาระดมความคิดเห็นว่าถ้าจะมีโครงการลักษณะนี้ควรจะเป็นยังไงจึงออกมาเป็นรูปแบบที่เห็นเพราะงั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการเสมอครับว่าการออกนโยบายใดๆของภาครัฐต
1: ่
0: อไปนี้โดยเฉพาะกระทรวงเกี่ยวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจำเป็นจะต้องรับฟังผู้ประกอบการนักธุรกิจตัวจริงอย่าไปคิดว่าแบบเอาแนวทางข้าราชการแล้วจะถูกเพราะงั้นการรับฟังการเปิดใจมันจะทำให้เราออกนโยบายได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพก็เป็นที่มาของท่านนายกรัฐมนตรีก็ทำให้เห็นครับว่าท่านได้มีคำสั่งแต่งตั้งกลอชุดใหญ่เลยที่ท่านนั่งหัวโต๊ะพี่เล็กกับพี่นี้ก็คงเห็นว่าท่านก็จะเชิญผู้ประกอบการธุรกิจมาประชุมว่าการสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยธุรกิจไทยเนี่ยทำยังไงนะครับบนโลกการแข่งขันโลกวันนี้ได้ไม่ว่ามิติการท่องเที่ยวไม่ว่ามิติการลงทุนอุตสาหกรรมการค้าขายแล้วก็เลยท่านก็จะประชุมเรื่อยๆแล้วก็เช่นเดียวกันครับนโยบายนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่ผมลงไปไหนภาคธุรกิจท่องเที่ยวก็เรียกร้องว่าอยากให้มีโครงการลักษณะนี้กลับมาแล้วก็หนึ่งเป็นที่มาของ1ตุลาเนี้ยครับที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งนึง
1: เพราะว่ามันก็ไปเทียบเคียงได้กับไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างไทยช่วยไทยพลัสพอมีโครงการแบบนี้ตลาดก็คึกคักเลย
0: ค
1: ือก็เหมือนกันกับโครงการนี้ไทยเที่ยวไทยพลัสถ้ามีเนี่ย
0: อันนี้มันก็เหมือนกับว่ามาอะไรฮะมาลิงก์ต่อเลยคือไทยช่วยไทยพลัสนี่
1: ครับ
0: มันจะไม่ได้เรื่องของภาคธุรกิจบริการเห็นไหมฮะผู้ลงทะเบียนแต่นี่จะมาปักต่อเลยคืออันเนี้ยมุ่งเน้นไปภาคธุรกิจบริการอย่างที่ผมบอกสปามันไม่ได้นะครับไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมฮะโรงแรมก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเรื่องธุรกิจบริการอย่างอื่นนวดก็ไม่ได้หรือบริการบางอย่างที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวไม่ได้ก็อันนี้ครับไทยเที่ยวไทยพลัสที่จะเป็นตัวที่มาต่อเนื่องกันเลยนะครับก็จะสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องงานท่องเที่ยวเนี่ยได้รับประโยชน
1: ์ครับน่าจะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมครับพอมีตัวมากระตุ้น
0: ผมยังมั่นใจครับในที่สุดแล้วเนี่ยตัวเลขน่าจะอยู่ในเกณฑ์ของปีที่แล้วใกล้เคียงกันแม้แต่ต้นปีนี้และแต่ปีหน้าเนี่ยเราคาดหวังถึง35ล้านปี70นะครับผมว่าแล้วก็ภายใน4ปีนี้เราคาดหวังว่าจะทำให้รายได้กลับมา3ล้านล้านเหมือนกับที่เราเคยได้ในยุคที่ก่อนที่โควิดจะระบาด
1: ครับ
2: เดี๋ยวสัก10นาทีสุดท้ายเราจะคุยกันเรื่องกีฬาบ้างท่านรัฐมนตรีเนี่ยกลุ่มทั้งในเรื่องของท่องเที่ยวและกีฬาแต่ว่าในช่วงนี้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับอันนี้ยังไม่ปิดรายการนะฮะท่านรัฐมนตรีอยากจะฝากถึงคนไทยในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วก็ยังเป็นเนี่ยเจ้าภาพในแต่ละพื้นที่ชุมชนรัฐบาลกำลังมีกลยุทธ์ยุทธวิธีในการที่จะให้ชุมชนนี้มีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวตรงนี้ท่านรัฐมนตรีอยากจะพูดถึง รื่องของการเป็นเจ้าภาพเจ้าของพื้นที่ยังไงบ้างไหมครับ
0: ก็ครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีชัดเจนมากครับการท่องเที่ยวนั้นจะต้องเกิดประโยชน์ไปสู่รากหญ้าการกระจายรายได้ให้สู่กับชุมชนท้องถิ่นต่างๆต้องก็เป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลต้องทำนะครับการท่องเที่ยวเป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวหลายๆแหล่งก็แน่นอนครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติไปเพราะฉะนั้นการที่พื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวก็ผมเองก็อยากจะฝากว่าทุกคนคนไทยนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าแต่ก็ไม่ยืนยันตรงนี้ครับรัฐบาลไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติจะต้องได้รับคุ้มครองเหมือนกันนักท่องเที่ยวที่ไม่ดีก็นายกก็บอกแล้วเราก็ไม่ประสงค์ให้อยู่นะครับคนไทยก็อยู่ภายใต้กฎหมายที่เราอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลให้ความสำคัญทั้งความเป็นคนไทยศักดิ์ศ
1: ร
0: ีคนไทยแล้วก็แม้แต่ความปลอดภัยหรือการบริการนักท่องเที่ยวก็ต้องทำควบคู่ไปครับ
1: ทีนี้ก่อนจะไปเรื่องกีฬาผมขออีกคำถามนึงเลยเพราะว่าเห็นวันก่อนท่านรัฐมนตรีเพิ่งจะไปเหมือนเป็นปักหมุดปักธงท่องเที่ยวปี70ใช่ไหมที่สนามมวยราชดำเนินอันนี้ก็คือจะเป็นนโยบายในปีหน้าเลยถูกไหมครับ
0: ถูกครับก็ททท.ได้มีการประกาศการแผนยุทธศาสตร์การเดินของปี70ก็แน่นอนช่วงนี้ครับการเราเป็นช่วงทรานสฟอร์มการเปลี่ยนแปลงจากการท่องเที่ยวแบบเดิมๆไปการท่องเที่ยวในการรูปแบบทรานสฟอร์มในการยกมูลค่าทางการท่องเที่ยวเหนือจากตัวเลขเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีการสร้างประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ๆการที่จะต้องยกระดับการท่องเที่ยวในประเทศให้เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาต้องทำการที่จะต้องรักษากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมที่ดีอยู่แล้วการที่จะต้องเข้าไปรีเชฟบางกลุ่มเพื่อให้กลับมาได้ดีเหมือนเดิมหรือการไปหาตลาดลูกค้าใหม่ๆในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นก็ต้องทำ
1: อัน
0: นั้นก็เป็นเรื่องของการปักหมุดในปีการท่องเที่ยว70ที่เห็นไหมฮะเป็นรูปแบบที่แบบเป็นไฟเตอร์พวกเราอยู่กับที่ไม่ได้แล
1: ้
0: วนโยบายของททต่อไปนี้ต้องเป็นแนวที่ต้องต่อสู
1: ้
0: เพราะว่าการท่องเที่ยวในยุคใหม่การแข่งขันสูงมากมันเปลี่ยนแปลงมันมีปัจจัยที่จะต้องทำให้เราปรับตัวอยู่ตลอดและเราก็ต้องเปลี่ยนทายอยู่ตลอดทรานสฟอร์มอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการปักหมุดแล้วเราก็มีความมั่นใจนะครับปีหน้า35ล้านนักท่องเที่ยวต่างชาติเราเห็นแต่แน่นอนเมื่อมีวิกฤตเราก็ต้องปรับตัวอีกผมไม่รู้ว่าเมื่อก่อนคนเคยบอกว่าโควิดรุนแรงที่สุดแล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวปีที่ผ่านปีในยุค2019นะปีช่วงโควิดเริ่มแต่ผมก็ยืนยันตรงนี้ครับเราก็ไม่รู้อีกว่าอะไรที่รุนแรงกว่าโควิดจะเกิดขึ้นอีกในธุรกิจท่องเที่ยว
2: มาเจออย่างทั้มเจออย่างสงครามตะวันออกเรา
0: ก็ไม่รู้จะเจออะไรที่เราต้องปรับตัวตลอดเวลาที่จำเป็นที่เราต้องทำนะครับดังนั้นเราถึงเป็นการมองกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยวคือเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นคุณภาพแล้วเป้าหมายการท่องเที่ยวเฉพาะด้านด้านสุขภาพด้านกีฬาการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมเพราะคุณเหล่านี้ครับเมื่อเกิดวิกฤตก็จะกระทบเขาน้อยยังไงตัดสินใจมาแล้วก็จะมาไม่เหมือนกับท่องเที่ยวปกติครับไปชมวิวงั้นไม่ไปดีกว่าแค่ชมวิวแต่ท่านเขามีเป้าหมายนะครับในเรื่องต่าง
1: ๆ
0: ที่เราก็หลากหลายมากยังไงก็ยังจะมาอยู
2: ่พอมาปักหมุดในเรื่องมวยไทยมวยไทยแน่นอนนะครับเป็นกีฬาเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ประจำชาติไทยในเรื่องของกีฬาบ้านเรามีอะไรที่อยากท่านรัฐมนตรีมองเห็นภาพว่าเฮ้ยอยากส่งเสริมอยากสนับสนุนมีให้เต็มที
0: ่
2: มีอะไรบ้างไหมครับช่วงนี
0: ้คือจริงๆแล้วกีฬานะครับแน่นอนมวยไทยวันนี้ก็ไปเป็นอาชีพได้แน่นอนแล้วก็ต่างชาติก็รู้จักก็ยังมีกีฬาอีกหลายประเภทที่สามารถอีสปอร์ตก็มองข้ามไม่ได้นะครับที่เล
2: ่นตามเทคโนโลยีนะครับ
0: อีสปอร์ตเด็กไทยนี่เก่งนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากเลยนะครับเดี๋ยวนี้เด็กไทยก็ไม่แพ้ใครอีสปอร์ตหรือกีฬาประเภทอื่นๆเนี่ยก็ยังเป็นการพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพได
1: ้
0: เพราะฉะนั้น อย่างนี้ฮะการวางรากฐานกีฬากับเยาวชนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญ
1: ครับ
0: ของรัฐบาลซึ่งเดือนตุลาและเนี่ยผมกำลังจะคิกออฟเรื่องของ Prime Minister
1: คร
0: ับ Prime Minister Youth Cup ก็คือบอลทัวร์นาเมนต์ของเยาวชนก
1: ับ
0: วอลเลย์บอลที่เป็นทัวร์นาเมนต์ของเยาวชนนะฮะเดี๋ยวก็ขออนุญาตพูดเลยได้ไหมฮะ
2: ได้เลยครับ
0: ก็อันนี้ก็จะเป็นการที่ทำให้เยาวชนไทยนะครับโดยใช้2กีฬาหลักก่
1: อ
0: นท่านนายกบอกเริ่มจาก2กีฬาเสร็จแล้วก็ขยายฐานไปกีฬาอื่นสองกีฬาแรกก็คือฟุตบอลและวอลเลย์บอลที่จะเป็นการจัดแข่งขันในระดับเยาวชนนะครับฟุตบอลก็จะมีทั้งประเภทหญิงและประเภทชายวอลเลย์บอลก็เช่นกันครับมีประเภทหญิงและประเภทชายส่วนฟุตบอลนั้นนะครับประเภทหญิงประเภทชายก็จะมีรุ่นต่าง
1: ๆ
0: ประเภทชายก็จะมีรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีในประเภทชาย3รุ่น
1: ครับ
2: ครับ
0: ประเภทหญิงจะมีรุ่นอายุไม่เกิน18ปี1รุ่นเพราะประเภทหญิงต้องยอมรับว่าการจะหานักบอลหญิงยากกว่าก็เลยจะ
1: ครับ
0: ส่วนวอลเลย์บอลก็จะมีทั้งหญิงและชาย
1: ครับ
0: ประเภทหญิงและชายเป็นอายุไม่เกิน15ปีทั้ง2ประเภทนั่นคือการทำงานร่วมกับสมาคมเพราะสมาคมเขาอยากต่อยอดU15 ไป U16 17ที่เขาวางรากฐานไว
1: ้
0: นะครับโครงการนี้ครับก็จะเป็นโครงการที่เป็นมหกรรมกีฬาที่ครั้งใหญ่ที่สุดในกีฬาของระดับเยาวชนของประเทศนี
1: ้
0: เพราะอะไรครับเราคาดการว่าโครงการนี้ทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลจะมีเยาวชนเข้าร่วมนะครับประมาณ 6-8 แสนคนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หมายถึงผู้ตัดสินผู้จัดการแข่งขันสตาฟโค้ชนักกายภาพอะไรก็ตามรวมเบ็ดเสร็จเป็นประมาณล้านกว่าคนที่จะร่วมโครงการนี้โครงการนี้เป็นอย่างไรก็คือทุกอำเภอในประเทศไทย878อำเภอบวกกับกรุงเทพมหานคร50เขตครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นทั้งหมดก็900กว่าพื้นที
2: ่
0: จะมีสิทธิ์ส่งแข่งขันได้รุ่นละ2ทีมอย่างเมื่อกี้ผมบอกครับคุณนิกรุ่นฟุตบอลชายเฉพาะฟุตบอลชายครับยูเท่าไหร่นะยู14
1: ครับ
0: ส่งได้2ทีมต่ออำเภอบวกกับเขตก็900กว่าเขต2ทีมก็ 1,800-1,900 กว่าทีมนะครับเฉพาะบอลชายยู14
1: ครับ
0: ไหนจะมีบอลชายยู16อีกก็อีก 1,900 กว่าทีม
1: ครับ
0: ไหนจะบอลชายยู18อีก900อีก 1,900 กว่าทีม
1: ครับ
0: เฉพาะฟุตบอลชายอย่างเดียวก็ 7,000 กว่าทีมนะครับพี่เลยครับ
2: โอ้นี่เป็นมหากรรม
0: แล้วไหนจะเป็นหญิงอีกไหนจะเป็นวอลเลย์อีก
2: ครับ
0: แล้วทีมฟุตบอลทีมหนึ่งก็อย่างน้อยก็15-20คนนะครับ
1: ครับ
0: คูณไปก็ 9,000 กว่าทีมคูณ15
2: โอ้นี่แข่งกันทั้งปีเลยครับเนี่ย
0: ก็ครับเป็นรายการใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนะครับทุกอำเภอในประเทศได้มีโอกาสได้สัมผัสการแข่งขันระดับสแตนดาร์ดระดับที่รัฐบาลจัดโดยตรงเพ
1: ื
0: ่ออะไรครับเขาเหล่านั้นเมื่อเข้ารอบอำเภอเข้ารอบจังหวัดเข้ารอบภูมิภาคเข้ารอบประเทศจะมีแมวมองจะมีการคัดกรองของสมาคมทั้งฟุตบอลและวอลเลย์บอลเพื่อส่งต่อไปเป็นทีมชาติและเขาได้มีเวทีเพื่อได้แสดงถึงความสามารถด้านกีฬานั้นๆเพราะงั้นท่านนายกบอกแล้วกีฬามหกรรมใดๆวันนี้นะครับมุ่งเน้นไปที่ทำอย่างไรให้เยาวชนได้พัฒนาสูงสุด
1: ครับ
0: ท่านนายกจะมุ่งเน้นไปกีฬาที่เกี่ยวกับเยาวชนตอนนี้อย่างที่ผมบอกครับพี่เล็กฟุตบอลกับวอลเลย์บอลเยาวชนเนี่ยครับเป็นล้านคนที่เข้าร่วมอันนี้แค่2รายการนะ
1: ครับ
2: อันนี้ต้องเป็นเด็กต้องเป็นเยาวชนในพื้นที่คร
0: ับก็คือ
2: กฎก็คือไม่มีการซื้อตัวเพื่อให้เกิดการ
0: ไม่มีครับก็อำเภอไหนก็เพื่อเป็นบ้านอยู่อำเภอไหนก็เป็นสิทธิ์ของอำเภอนะหนึ่งอำเภอส่งได้2ทีมแต่ละประเภทด้วยนะแต่อำเภอไหนเล็กอาจจะส่งทีมเดียวก็ไม่ผิดหรือไม่พร้อมบางรุ่นก็ไม่เป็นไรแต่อำเภอไหนที่อำเภอใหญ่อย่างเช่นบางเขตคนในกทมคนเยอะก็ส่งได้แค่2ทีมเพื่อในนามเขตหรืออำเภอแล้วก็แข่งกันระดับจังหวัดก่อนเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าไปสู่ภูมิภาคระดับภูมิภาคค่อยเข้ามาสู่ประเทศ
1: ครับ
0: ก็เป็นรายการใหญ่ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดนะครับในบางระดับ
1: ครับ
0: เพื่อกระตุ้นนะครับให้รู้สึกว่าการกีฬาเนี่ยมันลงไปถึงเยาวชน
2: ถึงรากหญ้าแล้ว
0: ถึงเยาวชนแล้วตอนนี้ถึงไหมครับถึงนี่ครับเพราะว่าเป็นโครงการแต่ละอำเภอเลยไม่ได้พูดถึงว่าเป็นจังหวัดเป็นอะไรทุกอำเภอมีสิทธิ
1: ์
0: มาเป็นตัวแทนนะครับก็อันนี้ก็เป็นการพัฒนาแล้วก็ไม่ได้ทำปีเดียวบางคนกลัวบอก นักข่าวกีฬาบอกผมหลายๆคนดีมากนะท่านตีแต่กลัวปีเดียวแล้วจะหายยืนยันนะรัฐบาลบอกว่าจะจัดตลอดไป
2: ทางมิสเตอร
0: ์ยูธ
2: คัพ
0: เป็นบอลทัวร์นาเมนต์โทษที
1: ครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าหลายๆคนที่ขึ้นไปเป็นทีมชาติได้ผ่านการแข่งขันในระดับเยาวชนมาก่อน
0: ทั้ง
1: เล
0: ยถูกครับการพัฒนาเยาวชนสำคัญครับวันนี้ไม่ว่าแต่เริ่มจาก2กีฬาแรกก่อนนะครับเป็นต้องยอมรับว่ากีฬามหาชนก่อนทางฟุตบอลแล้ววอลเลย์บอล
1: ยอดฮิตในบ้านเรา
0: แต่ท่านนายกก็บอกต้องขยายไปเรื่อยๆนะครับให้มันครอบคลุมในกีฬ
2: า
0: เพื่อเฟ้นหาตัวแทนทีมชาติหาช้างเผือกส่งต่อไปยังลีกอาชีพพัฒนาการกีฬาทั้งระบบ
2: นาทีสุดท้ายแล้วคุณนิก
1: ครับ
2: โชคดีมากนะครับที่วันนี้รายการเรื่องดังหลังข่าวได้มีโอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหนึ่งนาทีสุดท้ายท่านรัฐมนตรีอยากจะพูดถึงทั้งเยาวชนทั้งคนไทยทั้งเรื่องของท่องเที่ยวและกีฬาแล้วครับ
1: ครับกล้องนี้ก็ได้ครับท่านรัฐมนตรีครับ
0: ครับก็อยากจะฝากถึงนะครับทั้งเรื่องกีฬาก่อนนะครับเมื่อกี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ได้พูดคุยถึงเรื่องไพร์มิสเตอร์ยูสคัพไปละในฟุตบอลและวอลเลย์บอลนะครับของเยาวชนก็อยากเชิญชวนนะครับน้องๆหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาใน2ประเภทนี้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันให้พร้อมเพียงนะครับในทุกๆอำเภอเพื่อเป็นการแสดงฝีไม้ลายมือเป็นช่องทางที่จะส่งยอดนะครับส่งต่อน้องๆที่มีความสามารถไปเป็นตัวแทนทีมชาติไปสู่สโมสรลีกอาชีพต่างๆนะครับของบ้านเราเรื่องการท่องเที่ยวเช่นกันครับว่ายืนยันว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนนะครับการกระจายรายได้สู่ชุมชนในมิติการท่องเที่ยวและพร้อมที่จะดูแลคนไทยในเรื่องของทั้งเรื่องความปลอดภัยเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในมิติของท่องเที่ยวก็พร้อมที่จะปกป้องคนไทยแล้วก็พร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวไปควบคู่กันเป็นอย่างดีครับ
1: ครับนะวันนี้ก็ได้เห็นภาพนะครับที่เป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของกีฬานะครับก็ไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับมีโครงการอะไรใหม่ๆอาจจะต้องเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีมาในรายการเราอีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากนะครับ
0: ขอบคุณครับคุณนิกครับ
2: ขอบคุณครับ
0: มีโอกาสเชิญใหม่นะครับยังมีเรื่องที่อยากจะพูดคุย
2: อีกหลายเรื่องดีเลยครับ
0: ขอบคุณพี
1: ่ครับได้เลยครับวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับวันนี้เราทั้ง3คนนะครับท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: หกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: อุดรพร้อมจ้า
4: พร้อมจ้า
5: พร้อมค่ะ
6: พร้อมครับ
7: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
0: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
2: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
8: คน38ประการประการที่22มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและวัยแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและสุภาพมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มีสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวที่ปรับตัวในการใช้ชีวิตได้ในทุกแหล่งที่อยู่บนโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็คือเรานั่นเองทั่วทุกแห่งบนโลกเรายังต้องอาศัยความชาญฉลาดเพื่อเอาตัวรอดในสถานที่อันโหดร้ายห่างไกลจากแสงไฟในเมืองเราต้องเผชิญหน้ากับธรรมชาติที่แสนเกรี้ยวกราดและนี่คือ Human Planet

ทรายคือสถานที่ซึ่งร้อนและแห้งแล้งที่สุดในโลกโดยมีอาณาเขตปกคลุมโลกมากถึง1/3บางแห่งไม่เคยสัมผัสแม้แต่หยาดฝนเราอยู่รอดได้2 เดือนโดยปราศจากอาหารทว่าอยู่ได้เพียงไม่กี่วันหากปราศจากน้ำทารกจะถูกห่อหุ้มอยู่ในถุงน้ำคร่ำในมดลูกของมารดาเป็นเวลา9 เดือนแต่การเกิดจะขับตัวเราให้ออกจากโลกที่แสนชุ่มฉ่ำแห่งนี้นับจากนี้ไปวิถีชีวิตของเด็กทุกคนในทะเลทรายจะถูกกำหนดด้วยการสอบหาแหล่งน้ำแต่ณดินแดนที่แสนโหดร้ายเช่นนี้ยังมีประชากรกว่า300 ล้านชีวิตที่สามารถอยู่รอดได้และนี่คือเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของพวกเขา

ซาฮาราเป็นทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีขนาดเท่ากับสหรัฐอเมริกาและพื้นที่ตอนกลางอันแห้งแล้งของมันสามารถก่อพายุทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ลมกันโชกแรงและจะโหมกระพือเม็ดทรายขนาดเล็กนับพันล้านเม็ดให้กลายเป็นกำแพงใหญ่บึ้มมาโดยฟุ้งกระจายขึ้นไปบนฟ้าสูงกว่า 5,000 เมตรซึ่งมีความสูงมากกว่าตึกเอ็มไพร์สเตทถึง10เท่าและครอบคลุมพื้นที่เทียบเท่ากับขนาดเกาะอังกฤษ

0: ากมาลีตกอยู่ในภาวะแห้งแล้งขณะนี้อุตมามาดูกำลังมุ่งหน้าไป
1: ผมต้องไปถึงทะเลสาบก่อนช้างป่าฝูงนั้นนะครับถ้าพวกช้างถึงก่อนวัวของผมคงได้เห็นแต่ขี้โคลนฮะ
0: หากมามาดูรักษาระดับความเร็วไว้เขาจะไปถึงทะเลสาบตอนเช้าแต่สิ่งที่ตามหลังเขาอยู่ห่างเพียง50กิโลเมตรคือเหล่าช้างป่าอพยพฝูงนี้ช้างป่าเพศเมียจะทำหน้าที่เป็นจ่าฝูงโดยเดินตามแผนที่ของแหล่งน้ำทุกแห่งซึ่งอยู่ในมโนสำนึกและสามารถพบเห็นได้ในพื้นที่รัศมีนับหมื่นตารางกิโลเมตรต้นอะเคเซียจะทำให้ช้างป่าฝูงนี้มีแรงเดินต่อไปแต่พวกมันพักไม่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนมามาดูไม่มีทางเลือกนอกจากหยุดพักหากเจอฝูงช้างกลางดึกย่อมหมายถึงอันตรายอาหารเช้าเร่งด่วนคือน้ำนมอันมีค่าซึ่งมามาดูรีดได้จากวัวของเขาซึ่งทำให้เขากลายจากภาวะขาดน้ำไปอีกก้าวแต่เขาต้องรีบเดินทางต่อช้างป่าฝูงนี้เดินทางกันทั้งวันทั้งคืนและใกล้ถึงจุดหมายเข้าไปเรื่อยๆ

0: ในที่สุดปลายทางก็อยู่เบื้องหน้าของมาปาดูทว่าเขาต้องเผชิญกับปัญหานอกจากฝูงช้างป่าจะมาถึงทะเลสาบก่อนหน้าเขาแล้วพวกมันยังขวางทางไม่ให้เขาไปที่แหล่งน้ำอีกด้วยมาบดูรู้ดีว่าฝูงช้างป่าอาจเข้าโจมตีเขาจะต้องระวังตัวไม่เข้าไปใกล้มากเกินไปสถานการณ์เชิงน่าเป็นห่วงขณะที่เขาคิดว่าจะฝ่าเข้าไปอย่างไรดีจู่ๆช้างป่าตัวหนึ่งก็โจมตีหัวของเขามามาดูโต้กลับเธอที่มีเพียงกิ่งไม้เท่านั้นนี่คือศึกระหว่างเดวิดกับโคแคความกล้าหาญของมาบาดูสามารถขับไล่ฝูงช้างป่ากว่า50ตัวได้เขาโชคดีเนื่องจากการต่อสู้เช่นนี้หายากมาก
1: ความกระหายน้ำทำให้ช้างป่าฝูงนี้เขาคุ้มคลั่งฮะมันก็เหมือนกับพวกเรา
0: ท้ายที่สุดมาบาดูก็ต้อนฝูงวัวของเขาเข้าไปยังแหล่งน้ำหลบหนีชีวิต

ส่วนฝูงช้างป่าก็พยพไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบสุดท้ายพวกมันก็มีโอกาสได้กินน้ำเช่นกันหรือแม้กระทั่งหยอกล้ออีกตั้ง2เดือนกว่าจะมีหยาดฝนโปรยปรายให้แหล่งน้ำเหล่านี้ชุ่มชื้นขึ้นมาอีกครั้งมาดูจึงต้องต่อสู้แต่ในส่วนหนึ่งของทะเลทรายแหล่งน้ำที่เหือดแห้งกลับประทานโอกาสอันน่ามหัศจรรย์ให้แก่มนุษย์เราณเมืองซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรตามแนวผาบันเดียกอร่าด้วยอากาศที่ร้อนถึง40องศาทำให้ผู้คนในประเทศโดกอนต้องพบกับความแห้งแล้งโดยเหลือทิ้งไว้เพียงแอ่งน้ำซึ่งอยู่ไกลออกไปกับฝูงปลาที่ติดอยู่ในนั้นชาวโดกอนในเรื่องช่วงเวลานี้เป็นเทศกาลจับปลาทะเลสาบผู้เข้าแข่งขันนับพันคน

0: ่างมาที่ทะเลสาบอันโตโกซึ่งรวมถึงเดียโลผู้มาที่นี่ติดต่อกัน30ปีแล้วเขามองว่าการจับปลาถือเป็นศักดิ์ศรีอย่างหนึ่ง
1: ทุกคนที่นี่ต้องการปลาครับถึงได้มีการแข่งขันกันมากมายผมจะสู้เต็มที่เพื่อปลาสักตัวหรือ2ตัวแต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับผมก็ดีใจมากที่ทำสำเร็จ
0: หากเป็นวันอื่นจะมีคำสั่งห้ามจับปลาในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้โดยเด็ดขาดด้วยวิธีนี้ผู้นำอาวุโสจะสามารถปกป้องแหล่งอาหารสำคัญได้จนกว่าจะถึงฤดูแล้งแต่ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้มีโอกาสที่สัมผัสสัญลักษณ์ของอาหารค่ำมื้อสุดท้ายตลิ่งเต็มไปด้วยผู้คนอย่างรวดเร็วบรรยากาศขณะนี้ตึงเครียดเดียโลเจอตำแหน่งที่เข้าตาแล้วแต่ตอนนี้เขาต้องรอเนื่องจากอันโตโกมีกฎซึ่งกำหนดตายตัวไว้ผู้นำประกอบพิธีกรรมจะสวดมนต์ขับไล่วิญญาณอันชั่วร้ายออกไปเขาสวมสุ่มดักปลาไว้โดยเชื่อว่าจะปกป้องคำศักดิ์สิทธิ์ได้ขณะที่ร่ายมนต์และนี่คือโอกาสเพียงปีละครั้งของเดียโลแทกสุ่มลงไปเพื่อดักปลาเดียโลจับได้แล้ว1ตัวแต่ไม่มีเวลารักษามารยาทแล้ว

0: ผ่านไปเพียง15นาทีก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วและเหตุชุลมุนก็สงบลงเดียโลประสบความสำเร็จแต่เหนื่อยมากเช่นกันเมื่อถึงบ้านการจับปลาด้วยศักดิ์ศรีของเขากลายเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของครอบครัวพวกเขาทุกคนจึงอยู่รอดได้ในช่วงสุดท้ายของฤดูแล้ง
1: เมื่อจับปลาได้คุณจะรู้สึกว่าประตูแห่งความสุขได้เปิดออกแล้วสำหรับตัวเองและก็ครอบครัว
0: ทว่าทางทิศตะวันออกของบันเดียการ่าจำเป็นต้องอาศัยทักษะการนำทางอย่างมหาศาลเพื่อหาแหล่งน้ำเท่านั้นสตรีชาวตูบูเหล่านี้ต้องเดินทางข้ามผืนทรายอันกว้างใหญ่ของทะเลทรายซาฮาราเพื่อแสวงหาบ่อน้ำซึ่งมีขนาดเล็กเพียง1ตารางเมตรเท่านั้นและอาจชี้ชัดถึงความเป็นความตายได้เลย

0: พวกเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าเดเดเรดินแดนแห่งความว่างเปล่าทั้งทุรกันดารอากาศร้อนแผดเผาและแสนอันตรายฟอนี่เป็นสตรีชาวตูบูผู้ซึ่งหาแหล่งน้ำได้โดยไม่ต้องกางแผนที่หรือใช้เข็ม
1: ฉันเดินทางแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะนี่เป็นการเดินทางที่ลำบากที่สุดในโลก
0: เธอพาเซเดลูกสาวซึ่งมีอายุแค่10ขวบติดตามมาด้วยบ่อน้ำที่พวกเขาตามหายังต้องเดินต่อไป

0: 3วันเป็นการเดินทางสุดทรหดซึ่งพวกเขาต้องเผชิญพร้อมกัน
1: มีคน2คนตายแล้วเพราะว่าไปถึงบ่อน้ำไม่ทันเราขอพระองค์ทรงคุ้มครองเราด้วย
0: พวกเขาเข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้เพื่ออาหารโดยต้องข้ามทะเลทรายยาว240กิโลเมตรเพื่อไปให้ถึงตลาดและแลกเปลี่ยนอูฐกับอาหารซึ่งจะทำให้พวกเขาอยู่รอดต่อไปได้อีก6เดือนขบวนอูฐนี้มีเพียงสตรีกับเด็กเท่านั้นเนื่องจากชาวตูบูมองว่าสตรีเท่านั้นที่สามารถนำทางได้ดีหากมองอย่างไร้ประสบการณ์นี่อาจเป็นแค่เนินทรายแต่โฟนี่จะบอกได้ว่าเนินไหนปลอดภัยณสถานที่ซึ่งไม่มีสิ่งใดอยู่เฉยเนินทรายขนาดเล็กจะเปลี่ยนรูปทรงโดยเคลื่อนไหวไปตามลมซึ่งทำให้พวกเขาเดินลำบากส่วนเนินทรายขนาดใหญ่ซึ่งสูงตระหง่านกว่า60เมตรจะปลอดภัยกว่าและจะเผยให้เห็นสัญลักษณ์ของทิวทัศน์ที่กว้างขึ้นเป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่ลมทะเลทรายได้พัดเนินทรายทำให้เกิดริ้วคลื่นขนานเป็นแนวยาวและเป็นเพียงสัญลักษณ์เดียวของนักเดินทางชาวตูบูจะสังเกตดวงอาทิตย์กับร่องทรายเพื่อดูว่ามุ่งหน้าไปยังทิศทางไหนจากนั้นก็จะนับร่องทรายเพื่อคำนวณว่าไกลแค่ไหนแล้วหลังจากเดินอยู่กลางแสงอาทิตย์แผดเผานานกว่า10ชั่วโมงพวกเขาต้องหยุดพักเขาตั้งแคมป์ขึ้นด้วยผ้าเพียงผืนเดียวและแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่กันบรรดาอูจะได้กินน้ำผสมข้าวโอ๊ตขณะที่หญิงกลุ่มนี้ดื่มชารสหวาน
1: โฟนี่วันนี้เรามากลางแค่ไหนแล้วอ่ะเราผ่านเนินทรายมา33ลูกแล้วใช่สิเพราะว่าฉันนับนิ้วเอาไว้
2: Thank you.

0: ้องตื่นแต่เช้าก่อนที่แสงอาทิตย์จะร้อนเกินไปและจะบรรทุกน้ำดื่มให้พอถึงบ่อน้ำเท่านั้นดังนั้นทุกก้าวย่างจะเป็นสิ่งสำคัญบรรดาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องทะเลทรายต่างสาบสูญไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันมีเพียงสตรีชาวตูบูไม่กี่ร้อยคนที่รู้เรื่องนี้ฟอนี่เชื่อว่าหลังจากที่สอนเชเดแล้วเธอจะดำรงความรู้นี้ให้อยู่จนถึงรุ่นต่อไป
1: เชเดฟังนะถ้าไปถึงบ่อน้ำลูกจะต้องข้ามร่องทราย8ร่องเข้าใจไหมและพอถึงร่องที่9เนี่ยลูกก็จะเห็นพุ่มไม้บ่อน้ำจะอยู่ด้านหลังร่องที่10
0: เมื่อถึงเวลากลางคืนฟอนี่ยังสอนให้เชเดรู้จักวิธีดูดาวบนฟ้ายามค่ำคืน
1: ดูสิมีดาวเหนือด้วยถ้าดาวเหนืออยู่ข้างหลังเราเนี่ยเราก็จะเจอบ่อน้ำเข้าใจไหม
0: แต่อย่างน้อยตอนนี้พวกเขารู้ว่ามาถูกทางแล้วเข้าสู่วันที่3วันนี้พวกเขาต้องเจอบ่อน้ำขณะที่เก็บของฟอนี่คิดว่าเชเดพร้อมแล้วในการทำหน้าที่แต่บ่อน้ำอยู่ลึกลับเกินไปจนแม้แต่หากอยู่ไกลออกไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเธอก็อาจจะพลาดได้เธอพาพวกเขาไปยังทิศทางที่ถูกต้องโดยให้ตัวเองอยู่ตรงกลางระหว่างร่องทรายกับพระอาทิตย์ทางทิศตะวันออกส่วนเด็กๆรุ่นเดียวกับเชเดซึ่งอายุเพียง10ขวบมองว่าการหาทางไปโรงเรียนก็ยากพอแล้วแต่เชเดต้องหาทางข้ามภูมิประเทศซึ่งเวิ้งว้างที่สุดในโลกเป็นระยะทาง20ไมล
2: ์หนูรู้สึกกลัวค่ะที่ต้องพึ่งตัวเองที่นี
0: ่แต่ด้วยคำพร่ำสอนของแม่ซึ่งดังก้องอยู่ในศีรษะเธอจึงเดินมุ่งหน้าต่อไปหลังจากที่เดินทางติดต่อกัน12ชั่วโมงในที่สุดร่องทรายที่10ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพุ่มไม้อันโดดเดี่ยวซึ่งอยู่บนเนินทรายคือตำแหน่งของบ่อน้ำ
1: อยู่นั่นไงอยู่นั่นน่ะนั่นไงบ่อน้ำอ่ะบ่อน้ำอยู่นั่นเราเจอแล้ว
0: เชเดพบบ่อน้ำเพียงแห่งเดียวซึ่งอยู่รัศมี80กิโลเมตรเธอทำให้แม่ภูมิใจมากในที่สุดเชเดก็หาน้ำให้ฝูงอูฐกินได้

0: บัดนี้พวกเขาได้น้ำแล้วก็ได้เวลาไปตลาดแต่พวกเขายังต้องเดินอีกหลายสัปดาห์หลังจบการเดินทางไม่ใช่ทะเลทรายทุกแห่งที่มีอากาศร้อนอบอ้าวยังโกบีและมองโกเลียนับว่าเป็นสุดยอดแห่งทะเลทรายซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเส้นศูนย์สูตรที่นี่ฤดูร้อนจะร้อนจัดส่วนฤดูหนาวจะหนาวเยือกจนเป็นน้ำแข็งในเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิอยู่ที่ติดลบ20องศาและบ่อน้ำของชาวน้ำกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วแต่ช่างน่าอัศจรรย์ที่ดูน้ำแถวนี้จะกลายเป็นหิมะเพราะว่าที่นี่ไม่มีหิมะตกมันถูกพัดพามาจากไซบีเรียซึ่งอยู่ห่างออกไป 3,000 กิโลเมตรและลมหนาวเช่นนี้บ่งบอกว่าหิมะอยู่ที่นี่ไม่นานดังนั้นแกมโบกับฝูงอูฐสองหนกของเขาจึงต้องออกตามหาหิมะซึ่งน่าจะยังหลงเหลืออยู่ตามเทือกเขาต่างๆหิมะหายากเหล่านี้คือสิ่งจำเป็น
1: หิมะเปรียบเสมือนครอบครัวครับมันช่วยหล่อเลี้ยงฝูงสัตว์ของเรา
0: ความที่ว่าสำคัญมากเขากับครอบครัวจึงตั้งแคมป์ฤดูหนาวอยู่บริเวณตีนเขาแต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเนื่องจากวันนี้ฝูงอูฐของเขาซึ่งมีอูฐเพศเมียท้องหลายตัวอยู่ในถิ่นของนักล่าทะเลทรายผู้หิวโหยแถมพวกมันไม่ชอบใจสิ่งใดเท่ากับเนื้อลูกอูฐแรกเกิด
1: เราไม่สามารถปล่อยให้อูฐของเราอยู่กินหิมะได้นานนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นมีฝูงหมาป่าแอบดูอยู่ครับ
0: หมาป่าทะเลทรายโกบีเดินทางไกลกว่าหลายพันกิโลเมตรแล้วด้วยประสาทรับกลิ่นอันดีเยี่ยมพวกมันยังแอบดูฝูงอูฐในระยะไกลได้หากแกมโบไม่เฝ้าระวังไว้พวกมันจะโจมตีเขากลับมาและได้ยินว่าลูกชายเขาเพิ่งขัดขวางการโจมตีของหมาป่าตัวหนึ่งแกะตัวหนึ่งถูกฆ่าตาย
1: ป่าพวกนี้หิวโหยมากครับถ้าลองได้โจมตีแล้วพวกมันจะกลับมาอีกแน่นอน
0: เมื่อตะวันลับขอบฟ้าพายุฝนแข็งก็เริ่มก่อตัว

0: ายในเต็นท์อันอบอุ่นหมาป่ากลายเป็นหัวข้อสนทนาเพียงเรื่องเดียว
1: เมื่อหมาป่ามันจับลูกอูดไปพวกมันก็จะกัดเข้าที่คอจนตายเลยนะ
2: ใช่
1: แล้วต้องระวังให้ดี
2: ครับ
1: ปล่อยมันโจมตีไม่ได้
2: หมาป่ามันโหดร้าย
1: มันร้ายกาจ
2: พวกมันจะเล่นขี้โกงทุกอย่างเลยครับ
1: ใช่
2: ในสภาพอากาศที่มันค่อนข้างที่จะเลวร้ายแบบนี
1: ้เราต้องระวังให้มาก
0: ตอนเที่ยงคืนแกงโบได้ออกมาตรวจดูบรรดาอูตั้งท้องเป็นครั้งสุดท้าย
2: ผมเห็นอูดอยู่แค่8ตัวเอง
0: เขารู้ทันทีว่าอูดเพศเมียตัวหนึ่งของเขาหายตัวไปแต่เพราะพายุพวกเขาจึงออกตามหาไม่ได้

0: เมื่อถึงรุ่งสางจุดประสงค์ในการตามหาคือแม่อูดกับลูกอูดซึ่งยังไม่ถือกำเนิดออกมา
1: ไปได้แล้วเราไม่ต้องห่วงนะเราต้องเจออูดแน่นอน
0: แกนโบออกเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนนี่เป็นการแข่งระหว่างพวกเขากับฝูงหมาป่าพวกเขาพบรอยเท้าแล้ว
1: นี่หมาป่าเดินผ่านทางนี
0: ้แกโบขึ้นไปบนสันเขาที่สูงที่สุดและจุดมุ่งหมายของภารกิจนี้ก็ยิ่งชัดเจน
1: หมาป่าพวกนั้นรู้ว่าใครเข้มแข็งและใครอ่อนแอ
0: พบรอยเท้าใหม่มากขึ้น
1: ป้าป้าป้าป้าปืนของผมมันไม่ค่อยนิ่งเลยมันเป็นตัวปวดชอบสร้างปัญหาอยู่เรื่อย
2: มันอยู่ใกล้มากเลยนะ
1: พอเราจะจับมันได้นะ
0: พวกเขาไล่ศัตรูออกไปแล้วแต่อูดล่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าในที่สุดพวกเขาก็เห็นบางอย่างอูดตัวโปรดของแกนโบยังมีชีวิตอยู่และมันคลอดลูกออกมาแล้วแต่ลูกอูดกลับนอนแน่นิ่งแต่เขาก็โล่งอกเนื่องจากลูกอูดยังหายใจอยู
2: ่ระวังระวัง
1: มันทุกคนต้องภูมิใจกับลูกอูดตัวนี้ครับมันไม่ยอมลุกขึ้น
0: เพราะเพิ่งเกิดได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกอูดตัวนี้จึงไม่มีแรงเดินกลับไปที่แคมป์แกมโบจึงต้องแบกมันกลับมาลูกชายของเขารีบวิ่งเข้ามาช่วยส่วนเด็กคนอื่นก็ได้พบกับสมาชิกรายล่าสุดของฝูงแกมโบกล่าวขอบคุณความโชคดีของตัวเองแต่ทะเลทรายบางแห่งไม่เคยได้สัมผัสน้ำเลยซึ่งต่างจากทะเลทรายโกบีแห่งนี้ณทะเลทรายอัตคามาของชิลีพื้นที่บางแห่งช่างเวิ้งว้างไม่ต่างจากผิวของดาวอังคารนี่คือสถานที่ซึ่งแห้งแล้งที่สุดในโลกที่นี่ผู้คนล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในการเสกขอน้ำจากฟากฟ้าระบองเพชรคือแหล่งอาหารสำคัญของอูดกวนาโคซึ่งเป็นอูดชนิดหนึ่งในแถบอเมริกาใต้แต่ต้นกระบองเพชรเหล่านี้ก็เป็นกุญแจสำคัญในเรื่องแหล่งน้ำเช่นกันลำต้นของพวกมันถูกปกคลุมด้วยเห็ดราซึ่งมีหน้าที่ดักจับความชื้นในอากาศออเรนโดได้แรงบันดาลใจจากวิธีทางธรรมชาติของต้นกระบองเพชรเขากับเพื่อนได้พากันขึงตะข่ายขนาดใหญ่ซึ่งสูง6เมตรขึ้น
2: ช่วยกันดึงตึงอีกหน่อยนะชาลี
3: ได้
2: ดึงตึงอีกหน่อยดึงอีกหน่อยตึงไว้
3: ได้
2: ระวังด้วยอย่างนั้นดี
3: ล็อกกันนะ
2: อย่างนั้นล่ะดีมากเลย
0: ตะข่ายนี้ถูกออกแบบเพื่อเลียนแบบลักษณะขนของเห็ดราเนื่องจากแนวเส้นชายฝั่งของทะเลทรายอาทาคาม่าแห่งนี้พบว่ามีแนวเชื่อมต่อไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อกระแสลมเย็นจากทะเลปะทะกับลมร้อนจากทะเลทรายจะทำให้เกิดม่านหมอกขนาดมหึมาม่านหมอกจะถูกดูดเข้าฝั่งและลอยเข้าหาต้นกระบองเพชรรวมทั้งตาข่ายของออร์แลนโดด้วย มองปะทะกับต้นกระบองเพชรมันจะเกาะอยู่บนขนของเห็ดราซึ่งจะรวมตัวกลายเป็นหยดน้ำอันมีค่าไม่ทันไรต้นกระบองเพชรก็เต็มไปด้วยหยาดน้ำค้างส่วนบนตะข่ายก็เกิดปรากฏการณ์แบบเดียวกันเมื่อหยาดน้ำหยดมารวมกันน้ำมหัศจรรย์ที่ได้จะไหลลงสู่ถังเก็บน้ำ
2: ตอนที่ชาวบ้านเห็นเราเดินขึ้นไปบนเนินเขาทุกวันเพื่อเก็บน้ำนั้นคือพวกเขาคิดว่าพวกเราบ้าดูสิชาลีเราได้น้ำเยอะเลยเห็นว่า
3: ใช้ได้เลยเนี่ย
0: ในแต่ละวันตาข่ายวิเศษเหล่านี้จะผลิตน้ำได้เป็นปริมาณมากเกือบ500ลิตรซึ่งทำให้ออร์แลนโดสามารถปลูกพืชไม่กี่อย่างบนพื้นทรายได้แต่เขามีแนวความคิดที่ใหญ่กว่านั้น
2: ความฝันของผมก็คืออยากให้มีฝนตกลงมาเพื่อชุมชนของผม
0: นี่เป็นเพียงแนวความคิดใหม่ล่าสุดของมนุษย์เราที่ต้องการเสาะแสวงหาแหล่งน้ำในทะเลทรายทุกแห่งหนบนโลกจะมีสัญลักษณ์ต่างๆปรากฏอยู่ซึ่งบ่งบอกว่าน้ำเคยไหลไปยังที่ใดบ้างเมื่อ 7,000 ปีที่แล้วซาฮาราเคยถูกตัดผ่านด้วยทะเลสาบกับแม่น้ำหลายสายซึ่งหายไปเมื่อมันแปรสภาพกลายเป็นทะเลทรายทว่าปัจจุบันณทะเลทรายแห่งนี้ยังมีแหล่งน้ำหลงเหลืออยู่โดยจะอยู่ลึกลงไปใต้ชั้นหินณบาอามาตอนกลางของแอลจีเรียทักษะอันน่าทึ่งของพวกเขาคือการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำโบราณแต่คุณต้องรู้วิธีนำน้ำขึ้นมาใช้มาโฟดีปัจจุบันอายุ70ปีและอาศัยอยู่ในทะเลทรายแห่งนี้
4: เราสวดมนต์ขอพรพระอัลเลาะห์เพื่อให้งานของเราลุล่วง
0: ทุกเช้าหลังจากที่สวดมนต์เสร็จพวกเขาจะมุ่งหน้าไปหาแหล่งน้ำด้วยแรงศรัทธาอันมุ่งมั่นกับเครื่องมือที่แสนธรรมดาพวกเขาได้เริ่มขุดบ่อซึ่งต้องใช้เวลาถึง6เดือนกว่าจะขุดทะลุชั้นหินทะเลทรายลงไปได้บัดนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติภารกิจสุดเสี่ยงในฐานะที่แก่สุดและประสบการณ์มากสุดมาฟูดี้จึงปีนลงไปเพียงลำพังโดยบ่อนี้มีความลึกราว9เมตร

0: ริเวณก้นบ่อมีระดับน้ำสูงแค่เข่าขังอยู่ตามทางเดินที่ขุดไปมาโฟดี้รู้ว่าการที่แหล่งน้ำไหลเวียนเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างไรก็ตามมีหลายคนถูกฝังทั้งเป็นข้างใต้นี้เมื่อชั้นหินถล่มลงมาน้ำปริมาณมากไหลซึมออกมาจากหินมาโฟดี้ขุดเอาน้ำซึ่งติดอยู่ในชั้นหินนานกว่าหลายพันปีออกมาแหล่งน้ำโบราณนี้คือทรัพยากรที่หลงเหลือจากแม่น้ำสายต่างๆซึ่งเคยไหลผ่านดินแดนเบื้องบน
1: บ่อน้ำนี้สำคัญมากสำหรับเราชีวิตจากน้ำเหล่านี้คือสิ่งที่บริสุทธ
0: ิ์แต่บ่อน้ำแห่งเดียวยังไม่พอและวิธีที่ได้ผลคือการเชื่อมบ่อน้ำหลายแห่งและสร้างทางเดินใต้ดินระหว่างบ่อน้ำเหล่านี้ขึ้นอับดุลเลาะเพื่อนบ้านของมาโฟดีก็ขุดบ่อน้ำเป็นเวลานาน6เดือนแล้วเช่นกันวันนี้พวกเขาจะขุดทางเดินเชื่อมเข้าหากัน
2: ได้ยินไหมเราใกล้จะขุดเสร็จแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วได้ยินเสียงจะหรือเปล่า
3: ได้ยินได้ยิน
0: แต่อับดุลเลาะต้องทิ้งมาโฟดีไปเนื่องจากการขุดเชื่อมทางเดินเป็นขั้นตอนที่อันตรายที่สุด
2: มาดึงขึ้นไป
0: เนื่องจากขุดดินออกไปมากชั้นหิน30ฟุตจึงมีสิทธิ์ถล่มได้ทุกเมื่อและอาจฝังมาโฟดี้โดยไม่มีทางหนีออกมาได้ส่วนข้างบนอับดุลเลาะกำลังสวดขอพรให้มาโฟดี
4: ้ในนามของพระอัลเลาะห์ได้โปรดช่วยเราคุ้มครองเขาด้วยความเคารพต่อพระศาสดามูฮัมหมัด
5: بسم الله اللهم اصلح لي شأني وفرج همي وبارك لي في عملي بسم الله وتوكلنا على الله
0: ในที่สุดมาโฟดี้ก็ทุบผนังเชื่อมเข้าหากันแต่ชั้นหินจะรับน้ำหนักไหวไหม
5: مؤمن رؤوف رحيل إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم
2: ยินดีต้อนรับพระองค์ทรงคุ้มครองคุณแล้วนะ
3: เรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้ทางเดินเชื่อมต่อกันได้แล้ว
2: อันนี้มากเลย
0: ทางเดินน้ำแห่งใหม่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่านั้นตลอด700ปีที่ผ่านมาบรรดาลูกหลานได้พากันขุดบ่อน้ำแห่งใหม่ขึ้นและเชื่อมต่อเข้าหากันปัจจุบันที่นี่มีบ่อน้ำมากกว่า800แห่งแล้วโดยน้ำจะไหลผ่านใต้ชั้นทะเลทรายเป็นระยะทาง60กิโลเมตรทางเดินน้ำเหล่านี้จะถูกขุดเชื่อมต่อกันเพื่อที่น้ำจะได้ไหลลงเนินต่อเนื่องกันอย่างช้าๆเมื่อน้ำไหลพ้นผิวดินมันจะแยกออกเพื่อหล่อเลี้ยงหมู่บ้านซึ่งมีอาจอยู่รอดได้จนถึงบัดนี้ด้วยการจัดสรรปันส่วนน้ำมาโฟดี้ได้สร้างศูนย์กลางทะเลทรายเพื่อปลูกต้นอินทผลัมและสิ่งนี้ได้เชื้อเชิญบรรดาแขกอันน่าทึ่งทั้งหลายให้เข้ามา
1: ตอนที่ผมเห็นสวนของตัวเองนั้นหรอกผมมีความสุขมากครับซึ่งความสุขนี้ทำให้ผมต้องยอมทำงานหนัก
0: เมื่อใดก็ตามที่คุณมีแหล่งน้ำถาวรแล้วเมื่อนั้นสิ่งใดก็เกิดขึ้นได้นรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาลาสเวกัสทำให้ชีวิตในทะเลทรายต่างสุดขั้วเนื่องจากมันแหกกฎทุกข้อนี่คือเมืองหนึ่งซึ่งเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐโดยปริมาณการใช้น้ำเป่าหัวสูงกว่าที่อื่นเกือบทุกแห่งบนโลกนี่คือการเนรมิตฝันอันเหลือเชื่อของมนุษย์ให้เป็นจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่สิ่งลวงตาจากแสงไฟทะเลทรายหลายแห่งบนโลกนี้แต่ไม่ได้สร้างปรักหักพังของอารยธรรมทุกยุคทุกสมัยซึ่งขาดแคลนน้ำนครเพตราของจอร์แดนเป็นเมืองโบราณซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีระบบระบายน้ำโดยจะส่งน้ำปริมาณ40ล้านลิตรต่อวันไปยังประชากรราว 20,000 คนช ชาวทะเลทรายส่วนใหญ่มองว่าชีวิตจะวนเวียนอยู่กับฝนที่ขาดแคลนฝนเท่านั้นที่จะพาพวกเขาอยู่รอดได้ในปีหน้าอันแสนร้อนระอุแต่ที่มาลีฝนทะเลทรายไม่แน่ไม่นอนแต่พึ่งพาได้บางปีอาจไม่ปรากฏฝนสักเม็ดแต่ถ้ามีชาวบ้านเหล่านี้รู้ดีว่าฝนจะตกมากพวกเขาจะต้องป้องกันไม่ให้ยุ้งฉางที่มีอยู่รั่วฝนเหล่านี้จะปรากฏขึ้นหลังพายุทรายดังนั้นตอนนี้ชาวบ้านยังเฝ้าดูท้องฟ้าและรอกำแพงฝุ่นโหมกระหน่ำเข้ามาด้วยความกว้างที่แผ่ถึง50 กิโลเมตรกับความเร็วลมที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้พายุ

แต่ชาวบ้านรู้ดีว่าความมืดมิดเช่นนี้เป็นสัญญาณที่ดีในที่สุดฝนก็คลั่งคลูลงมาระดับน้ำสูง15เซนติเมตรภายใน20นาทีและเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นทานน้ำหลายสายหลังจากรอมาทั้งปีจู่ๆก็ได้เวลาออกไปรื่นเริง

0: ณทะเลทรายหลายแห่งทั่วโลกฝนได้เปลี่ยนสภาพภูมิประเทศนี่คือช่วงเวลาเดียวของชีวิตซึ่งไม่ต้องแสวงหาแหล่งน้ำอีกต่อไปความกดดันจบลงแล้วสำหรับชาววอดาบี้ประเทศไนเจอร์แอฟริกาตะวันตกนี่คือช่วงเวลาแห่งโอกาสในการตามหารักของพวกเขาเมื่อปริมาณฝนเพียงพอแล้วพวกเขาก็สามารถทิ้งวิถีชีวิตอันสันโดษได้มีอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอที่จะรับรองชาววอดาบี้นับร้อยคนซึ่งกำลังเดินทางมาร่วมงานชุมนุมความอุดมสมบูรณ์และการจับคู่ที่แสนจะไม่ธรรมดาที่สุดในโลกหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมงานชุมนุมนี้ก็คือเจ้าเขาต้องเดินทางไกล80กิโลเมตรเพื่อมาร่วมการแข่งขันที่ชื่อว่าเจอริวอลซึ่งเป็นการเต้นระบำเพื่อมีเพศสัมพันธ์ผู้ชนะหมายความว่าจะได้คู่รักใหม
1: ่เราเต้นเจอริวอลเพื่อที่จะได้คู่รักใหม่นะครับแม้ว่าจะหมายถึงการแย่งภรรยาคนอื่นก็ตามจะแต่งงานหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันก็ได้นะครับ
0: ปีนี้ถือว่าเป็นพิเศษเนื่องจากเจอริวอลครั้งแรกในรอบ6ปีที่แห้งแล้งดังนั้นการคาดหวังจึงค่อนข้างสูงเจ้าปัจจุบันแต่งงานแล้วและเทมเบ้ภรรยาเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยอันที่จริงเทศกาลนี้มีแต่คู่รักที่แต่งงานแล้วประเพณีของชาววอดาบี้อนุญาตให้ทั้งชายและหญิงละเว้นคำปฏิญาณสมรสได้โดยไร้ข้อครหาในช่วงเวลานี้เทมเบ้ก็มางานนี้เพื่อหวานเสน่ห
2: ์คือว่าฉันน่ะแอบชอบผู้ชายที่นี่3คนแล้วค่ะ
0: แต่เธอรู้ดีว่าสามีตัวเองก็หวานเสน่ห์เก่งเช่นกัน
2: เจ้าเขาเป็นผู้ชายที่หล่อนะคะเขาตัวสูงแถมยังร้องเพลงได้เก่งด้วยรูปร่างเขาก็ดีมากค่ะฉันถึงได้เลือกเขาไงคะ
0: แต่สำหรับการแข่งหาคู่ในครั้งนี้ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเลือกและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือผู้ชายจะเป็นฝ่ายแต่งตัวความสวยงามการร้องนำทำเพลงของเจ้าจะต้องถูกพิจารณาการแสดงของเขาจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมง
1: ผมกำลังแต่งแต้มสีตัวเองครับเพราะผมอยากได้ผู้หญิงสักคนหนึ่ง
0: ฝ่ายชายจะแต่งแต้มตัวเองด้วยดินเหนียวย้อมสีจากทะเลทรายส่วนกระดูกนกกระยางซึ่งบดละเอียดและไม่เกรียมจะถูกนำมาทาปากเป็นสีดำและกลิ่นหอมจาก

0: พื้นทะเลทรายจะยิ่งทำให้พวกเขามีเสน่ห์เกินห้ามใจด้วยเวลาที่เจ้าต้องออกไปเต้นประกอบพิธีแล้วผู้ชายเหล่านี้จะถูกพินิจพิเคราะห์จากฝูงชนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวขณะที่นักเต้นแถวหนึ่งออกไปเจ้าก็เข้าไปในสนามประลองเขาหวังว่าจะได้รับเลือกจากกรรมการสาวหนึ่งในนั้นสำหรับคืนอันเร่าร้อนกลางทะเลทรายบรรดาสาวๆจะมองหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาต้องมีท่วงท่าสง่างามเหมือนนกกระยางและต้องอูดซี่ฟันขยับริมฝีปากและร้องเพลงจากลำคอเขาต้องเต้นให้ทันและต้องใช้ไหล่ในการรักษาตำแหน่งของตัวเองในแถว
1: ผู้ชายคนนั้นหล่อจังเลย
0: กดดันตกอยู่ที่เจ้าหากเขาพลาดก็จะเสียโอกาสที่อุตส่าห์เฝ้ารอมานานถึง7ปีเต็มหลังจากผ่านไป5ชั่วโมงนี่คือช่วงเวลาแห่งความจริงกรรมการทั้ง3คนจะเข้าไปเลือกผู้ชนะของตัวเองกรรมการสาวคนแรกเดินเข้าไปที่แถวและชี้ตัวหนุ่มในฝันด้วยท่าทีที่นิ่งขรึมที่สำคัญเธอไม่ได้เลือกเจ้าเช่นเดียวกับคนที่สองและคนที่สามด้วยเจ้าพลาดโอกาสในครั้งนี้ความพยายามของเขายังไม่พอที่จะได้คนรักใหม่อย่างน้อยเขาต้องรอไปอีกหนึ่งปีกว่าจะได้โอกาสเต้นระบำใหม่อีกครั้งเทมเบ้กำลังมองหาเจ้าคู่รักใหม่ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่อย่างน้อยเจ้ากับเทมเบ้ก็ยังมีกันและกันอยู่
2: คุณรักผมคุณถึงทักผมให
0: ้จากนั้นทั้งชายและหญิงต่างพากันแยกย้ายไปบ้างกับคนรักใหม่บ้างกับคนรักเก่าแต่ทุกคนล้วนได้รับความปลาบปลื้มจากความอุดมสมบูรณ์และงานชุมนุมก่อนที่พวกเขาจะกลับสู่ความแห้งแล้งของทะเลทราย

ะเลทรายคือภูมิประเทศซึ่งเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความโหดร้ายเนื่องจากพวกมันให้น้อยมากแต่กลับเรียกร้องเยอะมากทว่าด้วยความกล้าหาญความอดทนและความเฉลียวฉลาดด้วยการเสียสละและความชาญฉลาดชาวทะเลทรายจะได้พบหลากหลายวิธีในการอยู่รอดจากปริมาณน้ำเพียงน้อยนิดแม้มีอุปสรรคมากมายพวกเขาก็เปลี่ยนจากชีวิตแห่งความกระหายไปเป็นกระหายเพื่อการอยู่รอด

0: ลินเป็นไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: พี่แป๋วจำได้ไหมโอป้าคนที่หนูเคยแอบชอบเขาแต่งงานหนูร้องไห้ไป3วัน
0: ได้สิแม่จำไม่ได้ล่ะคนแรกอ่ะ3ปีก่อนคนที่2ก็2ปีก่อนคนล่าสุด8เดือนก่อนไง
1: แล้วพี่แป๋วเคยบอกว่าสักวันหนูจะเจอคนที่เขารักหนูและหนูก็รักเขาหนูเจอแล้วพี
0: ่แล้วคนนี้เจอกันได้ไงอ่ะ
2: ลินสาวน้อยหน้าใสหัวใจบอบบางมองโลกสวยช่างเพ้อฝันยามว่างชอบส่องหนุ่มๆในเฟซ
3: หนูอ่ะก็ชอบไปเมนตามเฟซบุ๊กพวกที่เที่ยวอาหารไอดอลเกาหลีตามปกตินี่แหละแล้วก็มีโอป้าคนนึงทักหนูมาเขาอยากแต่งงานกับหนู
4: เขาจะมาอยู่ที่นี
0: ่ฮะอะไรนะไหนไหนไหนพี่ขอดูหน้าโอป้าคนนี้หน่อย
3: นี่เขาอ่ะชื่อคุณคิมหน้าตาก็ดีเรียนก็สูงบริษัทก็ใหญ
0: ่งานดีว่ะ
1: หลวงหลวงไอ้ฝันเลยค่ะพี่แป๋ว
0: น่าแต่เขาไม่ค่อยอัพโซเชียลเลยเนาะ
4: ดีเพื่อนก็น้อย
0: นี่หลงเขาสักขนาดเนี้ยเคยเจอตัวจริงกันบ้างยัง
3: เขาอ่ะเพิ่งส่งไฟจะบินมาไทยมาให้ดูกำลังจะเจอกันนี่แหละค่ะตื่นเต้น
0: มามา
1: เขาได้คอนโดแล้วเขาจะมาอยู่กับหนูจริง
3: เขาจริงจังมากเลยนะเมื่อวานอ่ะเขาเพิ่งบอกให้หนูอ่ะโอนค่ามัดจำไปก่อน 20,000
0: ฮะทำไมรีบจังอ่ะเธอก็โอนให้เขาก่อนเนี่ยนะ
3: กลัวห้องหลุดอะพี่เขาก็วุ่นๆเรื่องย้ายมาด้วยอ่ะวันเนี้ยเขาก็บอกให้หนูอ่ะโอนเงินไปเพิ่มอีก 40,000 เป็นค่าเช่าห้องสองเดือนแรกแต่เขาบอกว่าเขามาเดี๋ยวเขาคืนให้แล้วเขาก็
1: ชวนหนูให้ไปอยู่ได้เลย
0: คุณเทพอ
1: ยู่ดีๆก็หายทักไปไม่ตอบอยู่ดีๆก็บอกฉันพาตรงไหน
0: เรียบร้อยโดนอบป้าคุณคิมบล็อกเบอร์โทรเจ้าของคอนโดก็เบอร์ปลอมมันทำงานกันเป็นแก๊งเลยนะเนี่ยอบป้าคุณคิมมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือคุณหลินเสียเงินไป 60,000 ฟรีๆแล้วแหละน้องเอ้ย
5: ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโรแมนต์สแกรมที่มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเรื่องลักรักหลอกลวงเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียทำโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือดูดีบอกรักตั้งแต่แรกคุยเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่ก็มักจะมีเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องเสมอโดยมักจะใช้วิธีหลอกให้เหยื่อทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลอย่างดีแล้วก็คืนเงินให้แต่พอได้เงินจากเหยื่อก็ปิดทุกช่องทางการติดต่อหนีหายไปดังนั้นใช้สติมีวิจารณญาณในการสารสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
6: รู้หรือไม่ตอนตุลาการเจ้าของสำนวนรู้หรือไม่

0: การดำเนินคดีในศาลปกครองตุลาการที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเรียกว่าตุลาการเจ้าของสำนวนซึ่งเป็นตุลาการคนหนึ่งในองค์คณะที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นั้นโดยสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างกว้างขวางเช่นเรียกคู่กรณีมาไต่สวนขอให้ส่งเอกสารหลักฐานให้ศาลหรือออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงณสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนก่อนที่องค์คณะจะพิจารณาวินิจฉัยคดีโดยตุลาการเจ้าของสำนวนจะต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ตรวจสอบและโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ได้มาก่อนเสมอก่อนจะรวมเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนแห่งคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409
3: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
0: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD รวมไปถึงทางช่องทางออนไลน์ของเราครับเพจ Facebook NBT-NBT ภาษาไทยครับมาพบกับข่าวภาคดึกค่ำคืนวันนี้แม้จะเป็นวันศุกร์นะครับแต่มีเหตุด่วนรายงานแจ้งเข้ามานะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลาดคลองถมเซ็นเตอร์นะครับถูกไฟไหม้เพลิงไหม้ตอนนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปแล้วเกาะติดสถานการณ์ตอนนี้เพลิงแม้จะควบคุมเพลิงได้ในส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่เพลิงยังไม่สงบดีมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐอยู่ในพื้นที่แล้วท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็อยู่ในพื้นที่แล้วด้วยนะครับยังมีข้อสั่งการจากทางรัฐบาลนะครับให้ดูแลควบคุมเพลิงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องมาติดตามข่าวแรกในวันนี้กันเลยนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับย่านวรจักรเพลิงลุกไหม้ไปยังชั้นลอยใต้ลานจอดรถนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกำลังใช้น้ำควบคุมสถานการณ์ครับเมื่อเวลา 20:42 นาทีที่ผ่านมานะครับศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครครับเบื้องต้นมีรายงานพบแบบนี้ครับว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและก็กู้ภัยเร่งเข้าระงับเหตุครับพร้อมกับฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมเพลิงและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์เพิ่มเติมโดยยังไม่มีรายงานข้อมูลความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเป็นทางการเข้ามาแต่ดูจากภาพเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเมื่อช่วงต้นของการเกิดเหตุก็คือสักประมาณ2-3 ทุ่มที่ผ่านมาเพลิงค่อนข้างลุกลามนะครับอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่ทราบกันเป็นตลาดเนี่ยเชื้อไฟเชื้อเพลิงก็มีอยู่ด้วยพอลุกลามแบบนี้เป็นเวลานานทราบข่าวล่าสุดมาว่ามีการทรุดตัวของอาคารนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงครับท่านดูสถานการณ์แล้วท่านต้องอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับฟังคำประกาศเตือนจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้กู้ภัยดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลพื้นที่ท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับลงไปดูแลหน้างานท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐลงไปแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางปภ.ลงไปด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจครับขอให้ควบคุมเพลิงได้โดยเร็วแล้วก็ติดตามข่าวกับ NBT 2 HD ได้ตลอดนะครับเราจะรายงานเข้ามาให้ได้ทราบเพราะตอนนี้ทีมข่าว NBT ของเราเนี่ยลงไปในพื้นที่หน้างานแล้วนะครับภาพบรรยากาศต่างๆเดี๋ยวก็จะรายงานเข้ามาต่อไปครับ
1: ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเวลาประมาณ 22:45 นมีการรายงานจากในพื้นที่ว่าในบางจุดนั้นเพลิงนั้นเริ่มสงบลงแล้วแต่จะเป็นปัญหาเรื่องของกลุ่มควันที่ลอยไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งจุดนั้นใกล้กับโรงพยาบาลกลางด้วยตอนนี้ก็ต้องมีการควบคุมเพลิงให้ดับสนิททั้งหมดนะคะและหลังจากนี้ก็ต้องควบคุมเกี่ยวกับควันค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายภาคส่วนนะคะก็กำลังเร่งระดมหาจุดที่ยังเป็นจุดบอดที่ยังคงมีไฟไหม้เกิดขึ้นอยู่ก็ต้องเร่งดับกันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคืนนี้นะคะส่วนความคืบหน้านะคะคดีกงสอบท้องถิ่นก็ตอนนี้ตรวจสอบไปพบผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 6,000 คนและล่าสุดเจ้าหน้าที่จับนายกเฮงกับพวกที่เรียกรับสินบนแลกกับการวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทั้ง2คนให้การปฏิเสธพร้อมกับยื่นหลักทรัพย์เงินสดคนละ 200,000 บาทเพื่อประกันตัวทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มั่นใจว่าสามารถรวบรวมหลักฐานสาวลึกไปเอาผิดกับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงแล้วก็จะเดินหน้าขยายผลกับคนร่วมขบวนการด้วยค่ะทางด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีจับกลุ่มนายประวิตรจรุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งให้การเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลเชื่อมโยงกลุ่มผู้ต้องหาเดิมโดยพนักงานสอบสวนนัดหมายให้นำหลักฐานมาชี้แจงเพิ่มเติมในวันที่8กันยายนนี้ซึ่งจากการสอบสวนแนวทางการทำงานของขบวนการทำเป็นระบบและมีพฤติกรรมเปิดรับโควต้าผู้ที่อยากรับราชการส่งขึ้นไปเป็นเส้นสายกระจายอยู่หลายจังหวัดสำหรับประเด็นการให้ประกันตัวเนื่องจากคดีในจังหวัดศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้น1คนมูลค่าความเสียหาย 650,000 บาทซึ่งการปล่อยตัวชั่วคราวช่วยให้พนักงานสอบสวนมีเวลารวบรวมหลักฐานได้ถึง6เดือนต่างจากการไม่ให้ประกันที่มีเวลาทำสำนวนเพียง48วันประกอบกับผู้ต้องหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายจนกว่าจะมีคำพิพากษาค่ะ
2: ที่เราจับ ศรีสะเกษมาเนี่ยมันมีผู้เสียหายมาร้องแค่คนเดียวแต่อีกสัก40กว่าคนเนี่ยยังไปร้องที่โรงพักต่างๆเพราะฉะนั้นทำไมมีคำถามว่าทำไมถึงให้ประกันตัวก็มูลค่าความเสียหายณจุดนี้แค่ 650,000 แต่ถ้าเรารวมข้อมูลทั้งหมดที่มีการตรวจสอบพบเนี่ยมันน่าจะร้อยกว่าคนมีคนที่มีการแก้ข้อสอบแล้วมีรายชื่อว่าเป็นของนายกเนี่ยนะครับนายกเฮงเนี่ยก็มา57คนอีก40กว่าคนเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้คืนนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ตอบผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนว่าทำไมพนักงานสอบสวนจึงให้ประกันตัวเพราะว่าความเสียหายณที่แจ้งเนี่ยมันแค่ 650,000 แต่แนวทางการสอบสวนเนี่ยมันร้อยกว่าคนก็เอา 650,000 คูณไปบางทีการดำเนินคดีเนี่ยถ้าเราประกันเราไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันมีเวลาแค่48วันแต่ถ้าเราให้ประกันตัวเนี่ยปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะครับมันมีเวลา6เดือนงั้นพนักงานสอบสวนก็เพื่อการทำสำนวนที่มันรัดกุมนะครับผู้ต้องหาได้เข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับยังไงก็ถือว่าผู้ต้องหาก็ยังไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดนะก็ให้ประกันตัวไป
1: ซึ่งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติก็เชื่อว่าคดีนี้จะขยายผลสาวไปถึงตัวการใหญ่และถึงผู้บริหารระดับกรมได้อย่างแน่นอนอีกทั้งพนักงานสอบสวนยังเตรียมขยายผลไปยังตัวละครใหม่

0: อกันนิดหนึ่งครับ
1: จะไปถึงผู้บริหาร
0: ถึงอยู่แล้วผมพิชิตแต่มีเข้ามายุ่งเกี่ยวในก็ตรงนี้บอกไม่ได้ตรงนี้บอกไม่ได้ขอเป็นข้อมูลของการสืบสวนท่านผู้กับท่านกำลังเล่นดำเนินการอยู่
2: ซึ่งข้อมูลเชิงลึกนะคะก็ไปพบว่ามีผู้เสียหายแจ้งความตามโรงพักต่างๆอีกกว่า40คนและคาดว่าจะมีเหยื่อรวมกว่า100คนที่แบ่งเป็น57คนจ่ายเงินแล้วได้ตำแหน่งอีก40คนจ่ายเงินแล้วไม่ได้ทั้งเงินคืนและตำแหน่งซึ่งระบุว่าได้มอบเงินสดให้กับนายเฮงโดยตรงค่ะ
3: ตำรวจไซเบอร์นะครับเตือนภัยว่าพบกลุ่มนักศึกษานั้นกำลังเป็นเป้าหมายใหม่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แทนกลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณนะครับล่าสุดเนี่ยทางตำรวจไซเบอร์เข้าทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็อ้างว่าเป็นพนักงานเครือข่ายมือถือโทรหลอกนักศึกษาสาวกรณีพัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับก่อนจะให้โอนเงินตรวจสอบยืนยันความบริสุทธิ์แต่กลับถูกหลอกครับเสียหายไปกว่า3ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวครับตำรวจไซเบอร์นำกำลังแล้วก็หมายสารนะครับไปเปิดปฏิบัติการตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายเป็นบ้านพักในตำบลเทพารักษ์และตำบลบางย่าแพรกอำเภอเมืองสมุทรสาครครับจับกลุ่มผู้กระทำผิดเป็นชาวเวียดนามครับ2คนด้วยกันชาย1นะครับมีชายไทยด้วยแล้วก็หญิงไทยด้วยพร้อมกับยึดของกลางนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือรวม9เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องตรวจยึดพาสปอร์ตได้อีก2เล่มแล้วก็เงินสดอีก 792,690 บาทส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก4คนอยู่ระหว่างการติดตามตัวครับหลังนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่ง1ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าแจ้งความว่าถูกคนร้ายโทรศัพท์อ้างตัวเป็นพนักงานให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วก็แจ้งว่าผู้เสียหายว่านะครับเป็นผู้นำหมายเลขบัตรประชาชนไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ใช้กระทำความผิดจากนั้นก็มีการโอนสายให้มีการพูดคุยกับคนร้ายที่อ้างตัวเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยให้ผู้เสียหายเพิ่มเพื่อนทางไลน์เข้าไปแล้วก็ออกอุบายนะครับว่าได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินแล้วก็มีการให้การซัดทอดผู้เสียหายว่ามีการขายบัญชีธนาคารให้ไปใช้ในการกระทำความผิดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ให้ผู้เสียหายนั้นโอนเงินไปที่ธนาคารกลางของปปง.กว่า 8.5 แสนล้านบาท 5 แสนบาทนะครับแล้วก็ออกอุบายซ้ำอีกครั้งให้ผู้เสียหายไปขอเงินพ่อแม่เพื่อโอนไปตรวจสอบกับบัญชีธนาคารกลางของปปง.เพื่อเพิ่มเติมอีกครั้งอีก4ครั้งนะครับรวมกว่า3ล้าน6แสนบาทนี่เป็นกลลวงของมิจฉาชีพครับจากการสืบสวนแล้วก็แกะรอยพบว่าแก๊งเหล่านี้นะครับเป็นขบวนการใหญ่มีชาวจีนเวียดนามแล้วก็คนไทยร่วมกันกระทำความผิดมีบอสจีนเป็นผู้สั่งการคอยรับผลประโยชน์จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอนะครับทางหมายศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับเครือข่ายนี้8คนขณะนี้ครับจับได้แล้ว4คนเหลืออีก4คนอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวครับทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เปิดเผยบอกว่าปัจจุบันพบว่าเป้าหมายของแก๊ง call center เปลี่ยนจากผู้สูงอายุวัยเกษียณมาเป็นกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นจะใช้มุกหลอกนะครับว่าได้ทุนการศึกษาไปต่างประเทศต้องชำระเงินบางส่วนหรือว่าต้องนำเงินมาไว้ในบัญชีเพื่อไปทำวีซ่าเมื่อได้เงินจากผู้ปกครองแล้วนะครับก็จะโอนเงินเข้าบัญชีมาขณะเดียวกันครับก็ได้ให้เหยื่อนั้นไปถอนเงินจากธนาคารนำเงินสดมามอบให้มีม้ามารับเงินอีกทีหนึ่งการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกรณีแบบนี้ตำรวจว่ามีการอ้างเป็นตำรวจโทรมาเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับคดีให้ลองวางสายแล้วโทรกลับไปจะพบว่าโทรไม่ติดนั่นเองนะครับแล้วก็ย้ำว่าไม่มีตำรวจจริงที่ไหนสอบสวนทางวิดีโอคอลตำรวจจริงไม่สั่งโอนเงินเพื่อตรวจสอบให้รีบวางสายทันทีหากท่านถูกหลอกนะครับให้โทรทันทีสายด่วน1441สายด่วนของ AOC นะครับ
2: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจเข้มคลินิกเสริมความงามกลางเมืองอุดรธานีย้ำเลยว่าสถานบริการความงามต้องทำสัญญาให้ลูกค้าทุกกรณีผู้บริโภคที่ไม่พอใจสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนภายใน7วันพร้อมกับบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มช่องทางให้กับผู้บริโภคสำหรับการร้องเรียนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ไปตรวจคลินิกเสริมความงามภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการ

0: สคบผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและเทศบาลนครอุดรธานีร่วมกันลงพื้นที่โดยทำความเข้าใจเข้าพบและเข้าใจในระเบียบการตั้งสถานเสริมความงามการติดตั้งใบอนุญาตให้การดำเนินการสถานพยาบาลซึ่งเป็นประกาศใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการสถานเสริมความงามโดยทางด้านของรัฐมนตรีสุภาพมาศได้กล่าวว่าจากการตรวจสอบคลินิก21แห่งในจังหวัดอุดรธานีก็พบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายถึง12รายส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดทำสัญญามาตรฐานให้กับผู้ใช้บริการได้รับทราบซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญก็คือชื่อผู้รับบริการรายละเอียดแพทย์ค่าใช้จ่ายเงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกคลินิกปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดว่าต้องระบุรายละเอียดแพทย์ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขยกเลิกสัญญาให้ชัดเจนซึ่งก็ย้ำว่าขอให้ผู้บริโภคนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลมีนโยบายในการเข้ามาเข้มงวดสถานเสริมความงามให้ถูกต้องและให้บริการอย่างเป็นธรรมหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการสามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือสามารถเข้าร้องเรียนกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาแบบ One Stop Service ค่ะ
1: สำคัญที่สุดคือสัญญาต้องมีนะคะมากกว่านั้นพวกหลักฐานแชทไลน์ใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินทางออนไลน์พวกนี้ท่านต้องแคปเก็บไว้ให้หมดเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหลักฐานเวลาที่ท่านมีกรณีที่ต้องฟ้องร้องกันไลน์แชทไลน์คุยกันว่ายังไงหลักฐานการโอนบางคนไม่ได้เก็บหรอกแล้วก็ลบทิ้งหลักฐานการโอนเงินโอนแล้วก็ไม่ได้เก็บก็ลบทิ้งเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็คือโอนไม่ค่อยแบบถือเงินสดอะไรเข้ามาหรือว่ารูดการ์ดอะไร ก็โอนกันนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นโลกยุคใหม่คือโลกออนไลน์เพราะนั้นหลักฐานของโลกยุคใหม่หลักฐานออนไลน์เนี่ยท่านต้องมีเก็บไว้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้นะคะว่าให้ท่านได้สบายใจว่ารัฐบาลเนี่ยได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของคลินิกเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการทุกๆคนเนี่ยสามารถใช้บริการได้ด้วยความสบายใจด้วยความปลอดภัยไม่ถูกหลอกไม่ถูกโกงไม่ถูกเอาเปรียบนะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านสามารถเดินไปได้ทุกที่ในประเทศไทยท่านไปสาธารณสุขจังหวัดก็ได้เหมือนกันได้ทุกที่แล้วเดี๋ยวก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะกลับมาบูรณาการเป็น One Stop Service แล้วก็ทำงานร่วมกัน
2: กรุงเทพมหานครผนึกกำลังกับปปส.และตำรวจนะครับปูพรมตรวจยาเสพติด24เขตทั่วกรุงเทพตามแผน90วันพิฆาตยาเสพติดพบปัสสาวะสีม่วง73รายด้วยกันครับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีนะครับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานปปส.กองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการทางลับปูพรมตรวจยาเสพติดเชิงรุกตามแผนปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อค้นหาคัดกรองนำผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและเข้าสู่การบำบัดอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนทางกรุงเทพมหานครผนึกกำลังกับตำรวจปปส.และหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างปัญหายาเสพติดโดยใช้ข้อมูลจาก3ฐานข้อมูลนะครับก่อนที่จะส่งทีม CDRT ลงพื้นที่ตรวจค้นแบบปูพรมตรวจเข้ม24เขต111ชุมชนแล้วก็50สน.ตรวจปัสสาวะกลุ่มเป้าหมายนะครับพบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย73รายผู้ที่พบสารเสพติดจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามความเหมาะสมเป้าหมายก็คือสร้างชุมชนปลอดภัยชุมชนสีขาวนั่นเองครับ
0: คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็เกิดเหตุคนร้ายลอบเผายางรถยนต์หลายจุดพร้อมกับวางเพลิงอาคารอบต.สาคอบนจังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อช่วงเวลาประมาณ 19:15 นเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหลายอำเภอโดยจุดสำคัญคือการลอบวางเพลิงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี โดยหลังจากรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ได้ประสานรถดับเพลิงพร้อมกับสนธิกำลังร่วมกัน3ฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นจุดเกิดเหตุและกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยป้องกันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ยุทธวิธีลวงเพื่อลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบซึ่งจะมีการประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนอกจากนี้ในเวลาไล่เลี่ยกันเจ้าหน้าที่ยังได้รับการรายงานการก่อเหตุสร้างความปั่นป่วนด้วยการเผายางรถยนต์บนเส้นทางจราจรอีกอย่างน้อย2จุดจุดแรกคือที่บริเวณถนนริมคลองชลประทานหมู่4บ้านจือลาแปและจุดที่2บริเวณบ้านบางโงกาบูตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นหน่วยความมั่นคงก็ประเมินว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความปั่นป่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยการกระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดพร้อมกันทางด้านของพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการด่วนให้ทุกสถานีตำรวจและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบยกระดับมาตรการความปลอดภัยและเฝ้าระวังการก่อเหตุในพื้นที่โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงและพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันอำเภอทานโตและอำเภอบันนังสตาพร้อมเน้นย้ำให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนใต้ภายหลังจากเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทางด้านของพลโทนรทิพย์โพนอกแม่ทัพภาคที่4กำชับให้ทุกหน่วยร่วมมือป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและความเข้าใจผิดในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เมื่อเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมกับแก้ไขข้อบกพร่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเน้นย้ำว่าให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีส่วนทางด้านของพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ก็เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและภาคพลเรือนประชุมประสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกหน่วยประเมินความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปค่ะ
2: ขณะที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับท่านเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกหรือว่าครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ท่านกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับได้ประชุมร่วมกันทุกฝ่ายทุกวันเลยครับเพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งด้านการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การจราจรและรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวกับครม.ทั้งหมดซึ่งมีการประเมินร่วมกับทางทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดของภาคใต้ด้วยขณะเดียวกันนะครับท่านยืนยันว่าพร้อมทำเต็มที่และการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศครับ
3: ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์แต่อะไรต่างๆครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
4: แต่ว่ายืนยันว่าไม่กังวลอะไรเกี่ยวก
3: ับก็ทำเต็มที่ครับไม่ใช่ไม่กังวลทำเต็มที่เพราะว่ามันมีสถานการณ์ก็เข้าใจว่าทุกคนก็คงเข้าใจนะมันมีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เราให้ความต้องการเพราะท่านเป็นผู้บริหารประเทศนะครับอันนี้ได้มีการประชุมทั้งทหารตำรวจเมื่อวานก็ประชุมกับแม่ทัพประชุมกับทั้งท่านผู้ว่าสงขลาประชุมกับผู้ว่า7จังหวัดคุยกันทุกวันอันนี้ทำเต็มที่
2: ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับโดยนางมุจรินทร์ทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ได้เปิดเผยบอกว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้นะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เตรียมเฉพาะสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุเท่านั้นนะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเรามีสื่อออนไลน์ควบคู่ไปกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเยาวชนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่ายที่เป็นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.บัณฑิตอาสาที่อยู่ในชุมชนซึ่งเหล่านี้นะครับจะสามารถเน้นความสำคัญในการใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายโดยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับยังเตรียมติดตามผลจากมติคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดซึ่งจะนำไปดำเนินการเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถติดตามความคืบหน้าและเห็นผลของการประชุมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับ
0: พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

บังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาในช่วงนี้มาติดตามกรมสัมภวุฒิทหารบกส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรดำเนินงานด้านวิจิตรศิลป์เตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมภวุฒิทหารบกให้การต้อนรับนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรในโอกาสส่งมอบราชรถปืนใหญ่3องค์ที่ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จให้กับกรมศิลปากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรมอบหมายให้กรมสัมภวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งตัวปืนโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินเมื่อแล้วเสร็จจึงส่งต่อให้กับกรมศิลปากรดำเนินการด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมและงานวิจิตรศิลป์ให้ชิ้นงานเรียบร้อยสวยงามและสมบูรณ์ตามแบบแผนที่กำหนด
1: ในการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ2ด้านก็คือ1ความแข็งแรงรองรับการชักลากจูงจริงได้และ2ในเรื่องของความงามในเรื่องของการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างสามารถดำเนินการได้ก็จึงได้ร่วมมือ
0: ครบอย่างประณีตรอบคอบและยึดแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุด
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณน้ำบริเวณบึงแบมเมาะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นแก้มลิงการป้องกันน้ำท่วมของเทศบาลนครกาญนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569จัดขันพร้อมทั้งรวบรวมประเด็นสำคัญและข้อสั่งการของรัฐมนตรีเพื่อนำไปการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ความมั่นคงและด้านภัยพิบัติภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วม

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือผู้อำนวยการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงที่สอดคล้องกับรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและเข้าถึง
1: กรมธนารักษ์ครับเตรียมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกรุณาธิคุณทางด้านการปกครอง800เหรียญราคาเหรียญละ 99,999 บาทประเภทธรรมดาชนิดราคา20

0: บริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีหน่วยรับ0594999
1: นะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจที่ผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีสมคุณนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึง
2: การดูถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์บอกว่าตอนคุณผู้ชมที่เกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่20 นาฬิกาแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะไปติดตามความกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
3: ที่กำลังจะค่อยขยับขึ้นไปในส่วนของคุมในจุดจะให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจในการชี้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสาเหตุจากเพลิงไหม้เนี่ยครับก็เกิดการยุบตัวลงมาในส่วนของตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสถานที่พี่น้องประชาชนนะครับใครที่บ้านเรือนเนี่ยไปเนี่ยก็ขออนุญาตให้หลบหลีกเลี่ยงนะครับในการสูบดมกลุ่มฟันพวกนี้เบื้องต้นเนี่ยหมดสติไปในด้านงานที่เกิดเหตุแต่ตอนเข้าไปสอบถามก็มีความเป็นห่วงกับเพื่อร่วมงานแล้วก็สถานที่เกิดเหตุก็เข้าไปอธิบายเบื้องต้นน้องก็มีกำลังใจที่ดีขึ้นนะครับอาการตรงนี้คุณหมอก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่มีความกังวลอะไรน่าจะในไม่ช้าก็ควรจะฟื้นตัวได้กลับมาปกตินะครับในส่วนของตัวโรงพยาบาลกลางเองเนี่ยอาจจะมีคนที่เขาเรียกอะไรมีความเป็นห่วงเป็นใยในตัวโรงพยาบาลนะครับที่ท่านผอ.เนี่ยนะครับก็ได้ปิดหน้าต่างหมดนะครับแล้วก็ซีนนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มควันไม่ได้ลอยไปที่ทางโรงพยาบาลนะครับกลุ่มควันลอยไปทางด้านหนึ่ง
0: คร
3: ับผมครับ
2: ครับ
3: เบื้องต้นสถานการณ์ประมาณนี้ครับผมก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้รับรายงานได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าเท่าที่สอบถามนะครับส่วนใหญ่ก็มีความเป็นกังวลนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใจในเรื่องของอาคารที่บ้านเรือนใกล้เคียงนะครับและอาจจะเป็นเหตุที่สะเทือนจิตใจพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่สุขคงจะต้องเข้าไปในเรื่องของการเยียวยาจิตใจครับผม
2: ค่ะแล้วตอนนี้ท่านมีการกำชับถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีข้อไหนที่กำชับเป็นกรณีพิเศษบ้างไหมคะ
3: ก็คือในเบื้องต้นเนี่ยครับเจ้าที่ปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับได้รับการอบรมนะครับอย่างมีความรู้นะครับทุกคนอยู่แล้วเจ้าของที่กทม.นะครับที่ได้รับแจ้งแล้วก็เดินทางมาที่เกิดเหตุในชุดแรกนะครับแล้วก็สมทบด้วยเจ้าที่อาสาสมัครมูลที่ต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีการที่ไปยืนอยู่ใกล้บริเวณแล้วก็เป็นกลุ่มควันของแบตเตอรี่แล้วก็โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตรงนี้เครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ทนนานนะครับในส่วนของหน้ากากก็ดีนะครับมันอาจจะทำให้มีพิษจากควันเนี่ยเข้ามาในร่างกายเจ้าหน้าที่ได้ก็กำชับนะครับให้พยายามหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ให้อยู่ตลอดนะครับถ้าใครไม่ไหวก็ให้ออกมานะครับแล้วก็เราไม่มีแรงงานเพื่อรับบาดเจ็บไม่มีผู้ที่รับติดขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เอาเจ้าหน้าที่เป็นหลักในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ในรับดำเนินการนะครับก็ไม่ต้องเร่งรีบนะครับก็พยายามจะดับแล้วก็ให้รีบให้ในจัดการในเรื่องของกลุ่มควันให้ได้เร็วที่สุดครับผม
0: ครับครับติดตามเท่านี้ครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ในพื้นที่ครับส่งกำลังใจครับ
3: คร
0: ับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงไปในพื้นที่อย่างรวดเร็วนะครับไปพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเน้นย้ำเตือนผู้ชมใครที่อยู่แถวๆนั้นนะครับแถวๆตลาดคลองถมนะตอนเนี้ยเพลิงนั้นอาจจะสงบแล้วแต่ว่ายังมีกลุ่มควันตรงนี้อันตรายเพราะว่าในพื้นที่ตลาดนั้นมีเชื้อเพลิงที่สร้างมลพิษก็คือพอถูกไฟไหม้แล้วก็เกิดมลพิษเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เราเนี่ยบาดเจ็บสำลักควันแล้วก็สลบไปคนนึงแล้วตอนนี้ฟื้นมาได้แล้วนะครับการปฏิบัติงานก็ฝากเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เองด้วยทีมข่าว NBT เกาะติดโดยตลอดนะครับส่วนผู้เสียชีวิตไม่มีรายงานเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวรอตรวจสอบกันต่อไป
2: ก็ยังคงเร่งสำรวจพื้นที่นะคะและคาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีความคืบหน้ามารายงานให้ทุกท่านได้รับทราบในช่วงของข่าวเช้าค่ะและคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วก็เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการแล้วตั้งแต่10 นาฬิกาที่ผ่านมาเปิดให้บริการฟรีตลอด24 ชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นการปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานตั้งแต่ปี2513ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงบางขุน

0: เทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ซึ่งตลอดระยะเวลา50กว่าปีที่ผ่านมาประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นที่ผิวการจราจรถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันและยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างน้อย40นาทีค่ะซึ่งก็มีการจำกัดความเร็วนะคะโดยรถยนต์4ล้อจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มีจำนวนล้อมากกว่า4ล้อจำกัดความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยหลังจากนี้ทางกรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ค่ะ
1: วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคตรแล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จำได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ34หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย
0: สำหรับเส้นทาง M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางก็มีทางขึ้นลง4แห่งด้วยกันค่ะมีด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งนี้ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วมีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรที่เปิดทดลองให้บริการจะเชื่อมต่อกับช่วงบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วที่รวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2ค่ะ
2: ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมทางออนไลน์นะครับช่วงหน้ายังมีข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาให้ได้ติดตามทาง NBT2HD กันต่อพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: สักครู่ค่ะ

ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับเริ่มกันที่ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาล นะครับรวมไปถึงเขตทิเบตของจีนโดยพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกิน550คนแล้วครับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเทือกเขาฮิมาลัยของเนปาลซึ่งกระทบถึงเขตทิเบตของจีนที่อยู่ติดกันหรือที่เรียกกันว่าสึนามิฮิมาลัยนั้นล่าสุดนะครับทางการเนปาลได้เตือนหน่วยกู้ภัยและประชาชนให้เฝ้าระวังอย่างสูงต่อการเกิดมวลน้ำไหลบ่าลงมาถล่มซ้ำเนื่องจากหวั่นนะครับว่าสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจจะนำไปสู่การเกิดน้ำเอ่อล้นจากจุดต่างๆตามมารวมทั้งจุดที่ดินและก็หินได้ไปอุดกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติด้วยโดยได้ขอให้ทุกคนนั้นอพยพขึ้นสู่ที่สูงหากรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยส่วนการกู้ภัยได้ดำเนินไปในลักษณะหยุดเป็นช่วงๆตามสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นถึง552คนแล้วซึ่งจำนวนนี้547คนอยู่ในเนปาล นะครับส่วนในพื้นที่ของทิเบตยังคงที่ตัวเลข5คนนอกจากนี้นะครับยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,400 คนโดยมีชาวต่างชาติและชาวอเมริกันรวมอยู่ด้วยครับ
1: ส่วนการระบุสาเหตุการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ในตอนแรกเชื่อกันว่าเป็นเพราะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันพุธซึ่งเป็นวันเกิดเหตุแต่ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความจริงนั้นเกิดจากส่วนปลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยยุบตัวลงจึงได้กวาดหิมะดินและหินลงมาจากระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตรแรงสั่นสะเทือนจึงรุนแรงราวกับแผ่นดินไหวโดยในช่วงเวลานั้นน้ำแข็งหิมะและดินหินที่ถล่มลงมายังได้ไปขวางแม่น้ำเลนเตโกลาจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติกักเก็บน้ำเมื่อมวลน้ำสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจึงกลายเป็นแรงดันที่เกินขีดจำกัดและเมื่อทลายลงจึงเกิดเป็นมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลสูงราว 40-50 เมตรไหลบ่าลงมาด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความรุนแรงได้กวาดทุกอย่างสูญหายไปในพริบตาส่วนทางด้านของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตในพระชนมพรรษา89พรรษาหลังทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจากภาวะโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกซึ่งทำให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลายเร็วกว่าปกติส่งผลให้เกิดพระอาการอ่อนเพลียและหายพระทัยลำบากและภายหลังการเสด็จสวรรคตมกุฎราชกุมารฮากอนพระราชโอรสซึ่งมีพระชนมายุ53พรรษาได้ทรงสืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่โดยมีพระนามว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่8นายโมฮัมหมัดเอสลามีหัวหน้าองค์การพลังงานปรมาณูของอิหร่านยืนยันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เข้าตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลเมื่อไม่นานมานี้พร้อมกล่าวหาว่า IAEA ล้มเหลวในการประนามการโจมตีดังกล่าวอีกทั้งยังได้ตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระของ IAEA ด้วยโดยเชื่อว่าอาจทำงานภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐและอิสราเอลรัตโก้มาลาดิชอดีตนายพลบอสเนียนเซิร์ฟผู้มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์สังหารหมู่ 8,000 คนที่เมืองเซเบรนิซาและการปิดล้อมกรุงซาราเยโวในสงครามบอลข่านช่วงทศวรรษที่1990เสียชีวิตแล้วในเรือนจำที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ขณะมีอายุ84ปีโดยอดีตนายพลผู้นี้หลบหนีคดีมานานหลายปีก่อนถูกจับกุมในปี2554กระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศให้กลุ่มปาเลสไตน์แอคชั่นซึ่งมีฐานอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นองค์กรก่อการร้ายระดับโลกที่ต้องจับตาเป็นพิเศษโดยจะอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของกลุ่มที่อยู่ในสหรัฐและห้ามบุคคลหรือนิติบุคคลของสหรัฐทำธุรกรรมใดๆกับกลุ่มดังกล่าวนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐสร้างความตึงเครียดกับแคนาดาอีกครั้งด้วยการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่บริเวณชายแดนสหรัฐกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาโดยหลายฝ่ายมองว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อก่อกวนแคนาดาหลังจากที่การเจรจาการค้ากับแคนาดาก่อนหน้านี้ล้มเหลวชาวไอซ์แลนด์ซึ่งสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวที่เรียกตัวเองว่าโนหรือที่มีความหมายว่าไม่เอาสหภาพยุโรปได้ร่วมชุมนุมกันในกรุงเรคยาวิกเพื่อคัดค้านต่อการที่รัฐบาลไอซ์แลนด์กำลังจะจัดการลงประชามติว่าประเทศควรจะกลับมาเริ่มต้นการเจรจาเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU อีกครั้งหรือไม่ โดยผู้ประท้วงบอกว่าไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่โดดเด่นและมีความมั่งคั่งที่สุดในยุโรปอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติผู้สมัครชิงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนเมษายนปีหน้าจำนวน7คนขึ้นโต้อภิปรายกันเป็นครั้งแรกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศหากได้เป็นผู้นำคนใหม่ต่อจากประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงที่หมดวาระขณะที่โพลต่างๆได้ชี้ไปในทางเดียวกันว่ามีเพียงนางมารีเลเปนเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าไปสู่การเลือกตั้งรอบชี้ขาดในวันที่2พฤษภาคมนี้ได้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA อนุมัติยาเรซอนคิวหรือชื่อสามัญทางยาว่าดาเร็กซอนเรซิปของบริษัท Revolution Medicine เพื่อให้ใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งตับอ่อนชนิด PDAC ระยะแพร่กระจายซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดโดยสามารถใช้ได้แก่ผู้ป่วยที่เคยผ่านการรักษาด้วยเคมีบำบัดมาก่อนหรือไม่สามารถรับยาเคมีบำบัดหลายตัวร่วมกันได้เจ้าหน้าที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีที่ล้มป่วยด้วยไข้มาลาเรีย2ใน6คนเสียชีวิตทำให้ต้องมีการสอบสวนหาที่มาของโรคเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ไม่มีประวัติเดินทางไปเยือนต่างประเทศจึงเชื่อว่าทั้งหมดอาจรับเชื้อจากยุงที่ติดมากับเครื่องบินของประเทศอื่น
1: ๆได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: ลีฟบอลไทยลีกนะครับก็จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วครับ
1: เชิญได้เลยครับ
4: เชิญครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับก็ได้มีพิธีเปิดตัวไทยลีกฤดูกาลใหม่นะครับอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดศักราชใหม่ไทยลีกเรซซิ่งเดอะเกมยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-27 ภายใต้แนวคิด Racing the Game ยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันและถือเป็นการเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30ครับโดยงานนี้ก็มีบุคคลในวงการฟุตบอลตัวแทนนักเตะมาร่วมงานอย่างคับคั่งทีเดียวฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่เข้าสู่ปีที่30มีสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมเป็นไทยลีก1 16ทีมไทยลีก2 18ทีมและไทยลีก3 69ทีมจะ6โซนซึ่งไทยลีก1และ2จะเริ่มเปิดฉากฟัดแข่งนัดแรกพร้อมกันในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้ส่วนไทยลีก3จะเริ่มต้นแข่งขันนัดแรกวันที่19กันยายนขณะที่ PAU 21ยังสเตอร์ลีกจะเริ่มต้นในวันที่15กันยายนครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดแรกนะครับจะเริ่มวันศุกร์ที่4กันยายนปัตตานีเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดจากนั้นในวันเสาร์5กันยายนเชียงรายยูไนเต็ดพบกับชลบุรีแบงคอกพบกับศรีสะเกษราศีสลายยูไนเต็ดพบการท่าเรือระยองเจอกับ PT ประจวบครับอาทิตย์ที่6กันยายนอยุธยายูไนเต็ดพบราชบุรีลำพูนวอร์เรียร์พบกับอุทัยธานีและสุโขทัยพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปกติความเคลื่อนไหวกีฬาเอเชียนเกมส์ครับภูริพลบุญสอนก็หวังทำสถิติวิ่ง100เมตรในเวลา 9.8 วินาทีแต่จะไม่กดดันตัวเองนะครับดร.กงศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับโดยมี6สมาคมกีฬาร่วมแถลงผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยได้เน้นย้ำเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนคาดว่าสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนเรื่องความพร้อมของนักกีฬากลุ่มที่มีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้หายเจ็บและผ่านการทดสอบสมรรถภาพพร้อมแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้แล้วขณะที่สมาคมกรีฑาความหวังของทัพนักกีฬาไทยครั้งนี้หวัง1เหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนเหรียญเงิน100เมตรครั้งที่แล้วครั้งนี้เจ้าตัวลงชิงชัย100เมตร200เมตรและ4คูณ100เมตรหวังจากวิ่ง100เมตรทำสถิติ 9.8 วินาทีอย่างที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้แต่จะไม่กดดันตัวเองครับขณะที่แบดมินตันอีกหนึ่งความหวังของไทยยืนยันคว้า2เหรียญรางวัลติดมือแน่นอนครับส่วนการบาดเจ็บของรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกและกฤทธิ์วิทิศาสมือ3ของโลกรวมทั้งเดชพลโพลานุเคราะห์อาการไม่น่าเป็นห่วงพร้อมลงแข่งขันแน่นอนครับขณะที่เทนนิสใช้ชุดเดิมจาก4เกมส์หวังคว้า1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญ์สโรกับแม็กซิมัสพระพลโจนส์เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วนอกจากนี้ยังมีลุ้นเหรียญจาก2นักกีฬามือท็อป100ของโลกทั้งมนัญชยาสว่างแก้วและลลนาธาราฤดีนะครับส่วนเบสบอลหวังติด1ใน5ซอฟต์บอลหวังติด1ใน6และซอฟต์เทนนิสหวังจะมีเหรียญรางวัลติดมือครับสรุปงานมิดเดิลเพรสเอเชียนเกมส์ผ่านไป3ครั้ง24สมาคมกีฬาตั้งเป้าอยู่ที่5เหรียญทองจากเทควันโดคูราชยูจิสุกอล์ฟและกรีฑาครับ คณะกรรมาธิการฝ่ายคุ้มครองความปลอดภัยและความเท่าเทียมทางเพศในกีฬาจัดอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางกีฬาแห่งชาติครับคณะกรรมาธิการฝ่ายคุ้มครองความปลอดภัยและความเท่าเทียมทางเพศในกีฬาร่วมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ Safeguarding in Sport from Policy to Practice ภายใต้แนวคิดการคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยในกีฬาจากนโยบายสู่การปฏิบัติโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยดร.สุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมในพิธีเปิดและมีตัวแทนสมาคมกีฬาของไทยโรงเรียนกีฬาจังหวัดต่างๆและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนแนวทางด้านนโยบายความปลอดภัยทางกีฬาแห่งชาตินำแนวทางการปฏิบัติไปใช้จริงในวงการกีฬาไทยเพื่อให้กีฬาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยตลอดจนการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างระบบกีฬาไทยในการคุ้มครองนักกีฬาและบุคลากรในทุกระดับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนครับทางด้านจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ครับดาโตอมจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026นะครับที่เวลโดรมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรายการนี้ได้รับบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ระดับคลาส1ซึ่งมีคะแนนสะสมระดับโลกเพื่อโอกาสได้สิทธิ์เข้าร่วมรายการใหญ่ของ UCI ในอนาคตทั้ง Track Nations Cup หรือจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship มีผลต่อคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิก2028รวมทั้งเป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักปั่นทีมชาติก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เดือนกันยายนนี้ทำให้ปีนี้มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากเป็นประวัติการ38ทีมจาก21ประเทศทั้งทีมชาติและสโมสรโดยรายการนี้นะครับจักรยานลู่นานาชาติ Track Asia Cup ชิงชัยวันที่ 28-30 สิงหาคมขณะที่ผลงานทัพนักปั่นไทยในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วที่สุพรรณบุรีคว้ามาได้3เหรียญทอง5เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงได้อันดับ3ของตารางและอันดับ1ของอาเซียนได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นเยาวชนชายครับต่อกันที่ยิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะแห่งประเทศไทยชิงชัยในต้นเดือนหน้าพร้อมกับเปิดตัวนักกีฬาทีมชาติปืนลูกซองลุยศึกชิงแชมป์โลกที่กรีซด้วยครับผลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ THPSA Handgun Kings Cup เลเวล3นะครับระหว่างวันที่4-6กันยายนที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยจะเป็นการจัดแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นจำนวน14รางวัลซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นรายการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2ถ้วยก็คือแฮนการดิวิชั่นโอเพ่นชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวสำหรับในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมแข่งขันแล้ว213คนจาก7ประเทศประกอบด้วยจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนและไทยครับพร้อมกันนี้ได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติที่จะเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยทางสมาคมได้ส่งนักกีฬาทีมชาติรวม26คนชิงชัยในรุ่นต่างๆใน4ประเภทปืนลูกซองซึ่งมีนักกีฬาที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะมีความหวังในประเภททีมหญิงครับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยเตรียมจัดแมตช์ใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายสุทินดรุณโยธินนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยพร้อมด้วยผู้สนับสนุนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟอาวุโสไทยซีเนียร์ทัวร์รายการที่4 SAT NSDF ไทยซีเนียร์ทัวร์2026ชิงรางวัลรวม 1,500,000 บาทระหว่างวันที่ 1-3 กันยายนนี้ที่สนามกอล์ฟอันพายเชียงใหม่ปีนี้มีนักกอล์ฟอาวุโสเข้าร่วมมากกว่า150คนแบ่งเป็นนักกอล์ฟอันดับคะแนนสะสม4เซียนอันดับแรกของไทยซีเนียร์ทัวร์ที่มาจากรอบคัดเลือก81คนนักกอล์ฟจากสปอนเซอร์ได้รับเชิญอีก35คนมีนักกอล์ฟจากญี่ปุ่นรวมอยู่ถึง15คนครับขณะเดียวกันก็ได้รับความสนใจจากนักกอล์ฟชั้นนำของประเทศไม่ว่าจะเป็นประหยัดมากแสงถาวรวิรัชจันทร์อุดรดวงเดชาธรรมนูญศรีโรจน์เข้าร่วมดวลวงสวิงด้วยนอกจากนี้ภายในงานได้มีการมอบอุปกรณ์กอล์ฟให้กับมูลนิธิกีฬากอล์ฟไทยเพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กเยาวชนผู้สนใจได้เล่นกอล์ฟต่อไปซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิกีฬากอล์ฟไทยได้จัดโครงการกอล์ฟรูทเซ็นเตอร์เปิดโอกาสให้กับนักเรียนเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กอล์ฟมากขึ้นและหันมาให้ความสนใจเล่นกีฬาชนิดนี้อย่างแพร่หลายครับ และนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์เพลิงไหม้ที่ตลาดนัดคลองถมเซ็นเตอร์กันอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เรามีผู้สื่อข่าวไปประจำอยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วก็กำลังเก็บข้อมูลเพื่อที่จะรายงานเข้ามาในอีกสักระยะหนึ่ง
0: ซึ่งถ้าไล่เรียงลำดับเหตุการณ์เพื่อให้คุณผู้ชมได้ตามทันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุเนี่ยเกิดช่วง4ทุ่มช่วง20นาฬิกาคือ2ทุ่ม42นาทีที่ผ่านมานะครับมีสายด่วน199รายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดคลองถมหรือว่าคลองถมเซ็นเตอร์แล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นเพลิงกลุ่มควันขนาดใหญ
1: ่
0: หลายคนก็เป็นห่วงว่าตรงบริเวณนั้นน่ะมันใกล้ชุมชนแล้วที่สำคัญคือใกล้กับโรงพยาบาลกลางอาจจะส่งผลกระทบหรือไม่พอเวลาผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยทางทีมกู้ภัยทีมดับเพลิงและทีมข่าวเราก็ลงไปพื้นที่น
1: ะ
0: กรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่อย่างรวดเร็วและมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐได้โฟนอินกับเราด้วยนะครับรายงานสถานการณ์และล่าสุดกรุงเทพมหานครรายงานช่วง4ทุ่มใช่ไหมครับคุณภัทรวดีว่าสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะครับและช่วงนี้นะครับไปติดตามความคืบหน้าการควบคุมเพลิงในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับกับคุณชัยชนะโรจนาพงศ์ผู้สื่อข่าว NBT เกาะติดอยู่รายงานสถานการณ์สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับคุณชัยชนะครับเชิญครับ
4: คุณผู้ชมครับความคืบหน้านะครับของการเหตุการณ์ไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับก็ยังคงเห็นได้ว่านะครับยังคงมีควันไฟอยู่และเจ้าหน้าที่ก็กำลังระดมการฉีดน้ำนะครับเพื่อสกัดควันไฟแต่ว่าจากการรายงานล่าสุดนะครับพบว่าการควบคุมเพลิงเนี่ยนะครับในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับไม่ให้ลุกลามไปอย่างอาคารอื่นเนี่ยสามารถควบคุมได้แล้วนะครับในขณะนี้แต่ว่าก็ตัวควันไฟแล้วก็ไฟในส่วนของอาคารที่ไหม้นะครับก็ยังคงอยู่ในขณะเดียวกันนะครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับผมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ลงพื้นที่พร้อมได้กำชับเรื่องของการดูแลเรื่องของควันไฟด้วยครับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่นะครับกำลังอยู่ในระหว่างการระดมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กทม.นะครับเข้าพื้นที่เพื่อคุมเพลิงนะครับอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวโดยเบื้องต้นจากการประเมินในพื้นที่นะครับพบว่าสามารถควบคุมเพลิงไหม้นะครับไม่ให้ไปลามไปยังอาคารอื่นรวมไปถึงมีการควบคุมบริเวณที่เป็นจุดความร้อนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังอยู่ในระหว่างการเข้าไปควบคุมเพลิงในบริเวณที่เข้าถึงยากนะครับผมขณะเดียวกันครับอาคารดังกล่าวนะครับก็เป็นอาคารที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือสูญเสียกำลังไม่ได้รับความร้อนสูงซึ่งในขณะนี้นะครับจากรายงานล่าสุดพบว่าหลังคาและโครงสร้างบางส่วนนะครับก็มีการเริ่มทรุดตัวลงมาแล้วแต่ว่าเบื้องต้นนะครับยังไม่มีรายงานนะครับว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารนะครับทั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีนะครับเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่มีรายงานนะครับมีรายงานเพียงว่าเจ้าหน้าที่นะครับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับโดยจากรายงานล่าสุดพบว่ามีผู้บาดเจ็บ3รายนะครับเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสำลักควันนะครับซึ่งก็ได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับผมส่วนเรื่องของจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะครับก็จะอยู่ในบริเวณอาคารชั้น4นะครับผมซึ่งล่าสุดนะครับก็ยังต้องมีการรอให้เพลิงดับสงบก่อนนะครับถึงจะมีการเข้าไปพิสูจน์หลักฐานที่ชัดเจนได้นะครับผมนะครับคุณผู้ชมเห็นนะครับขณะนี้นะครับก็จะยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยครับที่ยังคงลากนะครับสายดับเพลิงนะครับเข้าไปดับเพลิงอยู่ภายในและไกลๆนู้นนะครับก็ยังคงมีควันไฟอยู่นั่นเองนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับไปดูสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับณขณะนี้นะครับผมในส่วนของการอพยพนะครับประชาชนโดยรอบนะครับล่าสุดกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้แจ้งว่ามีการอพยพประชาชนโดยรอบออกจากบริเวณใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนนะครับที่มีบ้านเรือนอยู่อาคารอยู่แถวนี้นะครับก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณสถานที่นี้นะครับผมก็ในส่วนของควันไฟเช่นเดียวกันครับนายเจเศรษฐ์นะครับก็ได้ย้ำว่าถ้าเกิดมี ส่วนไหนนะครับของกรุงเทพมหานครได้กลิ่นควันไฟนะครับก็ขอให้รีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีการกำชับในเรื่องของการควบคุมควันไฟเช่นเดียวกันนะครับส่วนการที่จะกลับเข้ามาในบริเวณพื้นที่เนี่ยยังไงทางกรุงเทพมหานครก็ต้องขอรอให้สถานการณ์สงบก่อนและก็จะมีการสรุประยะเวลาในการที่ประชาชนจะสามารถกลับเข้ามาในพื้นที่ได้อีกทีนึงครับและนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์นะครับในสถานการณ์เพลิงไหม้หากมีอัปเดตรายงานอะไรเพิ่มเติมนะครับทางทีมข่าว NBT จะรายงานให้คุณผู้ชมเป็นระยะนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ
0: ครับขอบคุณคุณชัยชนะนะครับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดสดๆรายงานเข้ามากันเลยนะครับเห็นได้ว่ามีความสบายใจแล้วแหละเพราะว่าสามารถควบคุมเพลิงหมายความว่าเพลิงยังไม่สงบก็จริงแต่ควบคุมเพลิงให้อยู่ในพื้นที่จำกัดที่สำคัญคือมีการอพยพประชาชนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนนะครับพี่น้องครับว่าปลอดภัยแค่ไหนอย่างไรกรุงเทพมหานครถึงจะได้เชิญกลับเข้าบ้านได้ตอนนี้พักในที่ปลอดภัยก่อนนะครับส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ตลาดคลองโถมเซ็นเตอร์ล่าสุดเนี่ยมาไล่เรียงกันหน่อยครับตั้งแต่ 20:42 นเนี่ยต้นเพลิงเขาบอกว่า

0: เขาเปิดเผยบอกว่าอาคารดังกล่าวนี้คุณผู้ชมโครงสร้างนั้นเป็นเหล็กซึ่งมีความเสี่ยง
1: ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่สำลักควันไฟซึ่งเป็นปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถือว่ายังเป็นตัวเลขที่อยู่ในการควบคุมได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมให้ไฟนั้นดับ 100% ค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาติดตามข่าวกันอีกครั้งในพรุ่งน
0: ี้ใช่ครับพอได้เห็นข่าวแล้วก็สบายใจขึ้นเพราะว่าเพลิงนั้นก็ควบคุมได้แล้วรอแค่แสงสุดท้ายว่าจะสงบลงเมื่อไหร่นะครับความปลอดภัยของคนในพื้นที่นั้นเป็นสำคัญรัฐบาลเองก็ติดตามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ท่านผู้ว่ากทมท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางตำรวจก็ลงพื้นที่เดี๋ยวรอดูว่าสาเหตุจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีการตรวจสอบรายงานความคืบหน้านะครับ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามได้อีกครั้งในข่าวเช้า NBT วันพรุ่งนี้นะคะส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ด้วยการปล่อยภาพจรวดไอเรซิสขึ้นจากศูนย์อวกาศในเมืองกูรูของฝรั่งเศสในภารกิจนำส่งดาวเทียมขององค์การอวกาศยุโรปที่มีแผนจะใช้งานดาวเทียมดังกล่าวเพื่อการตรวจจับสภาพอากาศที่รุนแรงในทวีปซึ่งจะทำให้การเตือนภัยอากาศที่เลวร้ายกระทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของข่าวภาคดึกในค่ำคืนวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับเรา3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: สนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
2: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
3: เดี๋ยวปันเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
2: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
4: เอ๊ะนั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
2: ่เ
5: อ๊ะฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
3: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วฮึบดึงไม่ออก
2: เฮ้ยโอ๊ยดันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโ
6: หโอ๊ย
2: ยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
2: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
3: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
2: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่สองสาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นฮึม
3: ฮะเฮ้ย
2: นี่ไงโอ้ย
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ยสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าโอ้โหสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี้
8: อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าโอป้าของข้า
4: กับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
2: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
4: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: เม้นข้าชื่อเค
6: ข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
8: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
6: ไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์โอ้ย
9: โอ้ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้
6: าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที
9: ่
6: ส
9: ุ
6: ดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
9: ไม่ต้องตื่นเต้น
6: น่ารักที่สุดเลย
9: แม่กอสแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
6: จริงนะเย่ดีใจจังเลย
8: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
9: เจ้าอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
6: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
9: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
6: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมข้าเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
8: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
6: ้ไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
8: เข็มทอง
1: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
4: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้นทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
10: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะหวงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
8: มิได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
9: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
6: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
9: เอาไปเลย
8: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
9: เฮ้ยหยุดนะหน้ากากข้า
6: ว่าตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกปลาบางอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
8: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร
9: ็
8: ว
9: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
6: ไป
4: จะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
9: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
11: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: 9อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: ข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้วกลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
1: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
1: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทานก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิศถุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิศถุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
1: ใครจะตอบเป็นคนแรกแย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
3: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
1: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
1: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
1: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนิ่งแน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: การให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
1: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
0: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง

0: อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
1: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
2: ใช่
1: เฮ้ย
2: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทองอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
3: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
2: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่อ
0: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
2: มีเหตุผล
1: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
4: ไม่ใช่
1: เฮ้ย
5: แม
1: ่
5: เงียบเงียบ
0: น้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
1: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
6: ตาน้อย
7: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
1: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
7: ไม่ใช่
1: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
7: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
0: คราวนี้จะอุปาทาน
7: ฮะ
6: ช่วยด้วย
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
8: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: เตือนกันทุกปี
1: กับก็
2: เจอกันพี่เจอกันครับพี
0: ่ย้ำกันทุกเทศกาล

0: แต่ถ้ายังไม่ฟังก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรม
1: และคนที่รับกรรมอาจไม่ใช่คุณเพียงคนเดียว
0: ถ้าไม่อยากโดนระบบเวรกรรมเล่นงานต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี
1: ้เตือนแล้วนะครับอย่าเล่นกับระบบ
2: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
3: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: สนุกแน่งานนี้
0: อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
2: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
3: เดี๋ยวไปเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
2: ก็ข้าหิวนี่โอ๊ยปล่อยข้าได้แล้ว
4: เอ๊ะนั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
2: ่แ
5: หมฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
3: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกช่วยกันหน่อย
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: มึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
1: อุปาทาน
0: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
2: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
0: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้น
2: แบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี้
2: อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
4: กับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
4: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
6: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
6: ไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
6: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
6: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
6: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
3: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมข้าเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
7: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
0: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้นทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
5: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะหวงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
2: มิริการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
6: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ

0: ทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
1: เฮ้ยหยุดนะ
0: เฮ้ย
1: หน้ากากข้า
2: โอ๊ยตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่เจ้าบัตรที่มาที่นั่นจะตกลงบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรมาเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
0: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
1: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
3: จะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
4: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
5: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: ต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้วกลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
1: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
1: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึพวกเราเนี่ยอุปาทานก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
1: ใครจะตอบเป็นคนแรกแย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เอ้ย
3: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
1: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
1: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่ใจไม่ออก
1: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆ ไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยเจ้าปัน ก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
2: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
3: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
4: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
2: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
2: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
3: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
4: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
2: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่
2: เฮ้ย
6: แม่เงียบ
4: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
2: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
7: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
2: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
2: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
7: เฮ
2: ้ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
2: น้อย
0: โดนอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแง
4: หายซ่าแน่คราวนี้เจ้าอุปาทาน
8: ฮะ
2: เกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
9: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปจะปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงว่าอำนาจปณิธานสัมปทานซึ่งเราคนไทยทุกระดับผู้หลักผู้ใหญ่คนจะพูดคนจะบันทึกคลิปเสียงคนจะตำหนิติเตียนให้เขาได้รับความละอายว่าเรารู้ทันให้เขาได้รับความอับอายทั้งตัวเขาทั้งพ่อแม่ทั้งชาติวงศ์ตระกูลของเขาอาตมาที่จะบอกสิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้มันได้คุณจะรวยอะไรก็แต่ไอ้รวยแล้วซ่อนทุกวันเนี่ยมีทุกคนแหละเพื่อนนี้นักซ่อนเท่านั้นแหละนักซ่อนเท่านั้นแหละซ่อนให้ต่างประเทศซ่อนต่างประเทศอย่ามาพูดเลยว่าทำธุรกิจแบบนี้สัมปทานแบบนี้มีเงินเท่านี้อย่าพูดยิ่งพูดยิ่งโกหกโกหกยิ่งถูกตรวจสอบเพราะฉะนั้นต้องบอกแล้วก็บอกแล้วว่าคนไทยไม่กล้าพูดคนไทยเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันต่อหน้าก็อย่างหนึ่งรับหลังก็อย่างด่าเขาเมื่อตะกี้เนี่ยด่าเขาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เห็นว่าเขาชั่วเนี่ยพอเจอหน้าปุ๊บสวัสดีครับท่านคนแก่ไปไหว้เด็กได้ไงอ๋อไหว้วัยวุฒิไหว้คุณวุฒิเขามีตำแหน่งแล้วมันจะมีคำพูดว่าได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายเดี๋ยวก็เหมาะสมครับท่านอาตมาเปลี่ยนเหมาะสมครับนายเพราะจะมีคำต่อเหมาะสมครับนายให้เหมาะสมไหมเหมาะสมครับนายโอ้โถก็ที่สุดก็ทำไปตามคำยุยอเยินยอนะเมื่อทำตามคำยุยอเยินยอมีใครไม่พังบ้างกฎหมายไม่ได้ตรวจหรอกเอาอำนาจเข้าไปดำเนินการไม่ได้ตรวจตราดูได้กฎหมายเวลาตายมันตายยกแผงแล้วเราก็ต้องช่วยกันทำประเทศไทยของเรานะฮะคนที่มาอยู่ในเรื่องกฎหมายในเรื่องความยุติธรรมยังหลงอยู่ในอำนาจวาสนาแล้วให้ความไม่เป็นธรรมต่อสังคมบ้านเมืองไทยเราอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ท่านอยู่ไม่ได้ตอนแก่นะผู้ที่ตัดสินปัจจุบันเนี่ยที่อมคดีไว้ที่ถ่วงคดีไว้อะไรนะรู้ไหมประชาชนอัดอั้นท่านอยู่ไม่ได้ตอนแก่และลูกหลานท่านก็อยู่ไม่ได้และเกียรติยศชื่อเสียงท่านจะหมดประจำประเทศไทยเพราะถึงโอกาสท่านไม่ทำทำแบบผู้กล้าสักทีเดียวท่านเด็ดขาดสักทีเดียวเหมือนมีดเหมือนเขียวที่มันตัดแล้วมันจะเข็ด

คุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ที่พร้อมส่งตรงถึงประชาชนให้คุณทันโลกทันเหตุการณ์ก่อนใครกับรายการหมุนตามวันติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คืนนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงอำนาจปณิธานสัมปทานซึ่งก็ล้วนแต่เอามารวมกันแล้วมันก็คือประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยที่เราต้องเงยหน้าอายฟ้าก้มหน้าอายดินทำมาหากินฝืดเครื่องนี่คือประเทศไทยของเราปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกคนไทยมีนิสัยอย่างเงี้ยจริงไม่พูดอ่ะด่าเขาสักหมุนไปนานมาเนี่ยรุนแรงด้วยนะพอเจอปุ๊บนะครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายแต่ในใจคนไทยที่พูดสามคำนี้จะมีคำพูดที่ช่อชนอีกสามคำนั่นมาช่อชนแล้วนะช่อชนไอ้นี่ไม่กลัวเราไม่อีกสามคำคือชิบหายผมหนีได้ดีผมกลับตกอับผมทิ้งพอเข้าเป็นเพื่อไปฝูงกันพอไอ้ที่เราพูดว่าแต่ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมควรนะพอชิบหายหนีอาตมาเห็นหนีมาเยอะแล้วเห็นหนีหนีจะหนีไปไหนนะจะหนีไปไหนเนี่ยเหรอคนคบกันเนี่ยเหรอที่เอาประโยชน์จากเขาหรือว่าจะเป็นเพื่อนตายเขากับเราเปล่าไอ้พวกแมลงวันไปตอนของเหม็นเขาได้อะไรเหม็นมามาแบ่งให้กินก็กินชื่นใจชีพหายผมหนีได้ดีล่ะผมกลับมันกลับมาหน้าตาเฉยท่านแล้วก็แปลกไอ้คนกลับมาก็หน้าตาเฉยไอ้คนที่นะตั้งคดีความไปลูกพี่ก็ต้อนรับมาหน้าตาเฉยเฮ้ยจะตัดสินว่าไงเร็วพอกันเดี๋ยวตกอับล่ะมันก็ทิ้งมีตัวเยอะแยะไปแล้วสิ่งเหล่านี้เวลาตกอับแล้วนะฮะตกแล้วมันอับนะอับเฉาอับจนอับปางอับเฉาอับจนอับปางแล้วเวลาเขาลื้อสัมปทานเก่าลื้อสมบัติเขาให้การซุกการซ่อนนะฮะหน้าตาไม่ต้องโผล่ในสังคมแล้วณขณะนี้มีใครนั่งกินข้าวข้างถนนได้สักกี่คนในประเทศไทย

0: สวัสดีครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มหาเถรสมาคมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีทุกวันเสาร์ตลอดทั้งปีพุทธศักราช2569ณวัดใกล้บ้านทั่วประเทศสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญพรท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางโทรทัศน์ NBT ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วรายการพุทธธรรมนำปัญญาวันนี้คงจะมาพูดคุยในเรื่องหัวข้อธรรมะว่าสีลังกิเรวะกัลยาณังโลเกสีลังโลเกอนุตรังหัวข้อนี้เป็นคาถาบาลีซึ่งได้ยินว่าศีลเป็นสิ่งงดงามศีลเป็นสิ่งยอดเยี่ยมในโลกท่านผู้ชมทำไมถึงบอกว่าศีลเป็นสิ่งยอดเยี่ยมในโลกโลกจะสงบร่มเย็นได้ก็เพราะศีลถามทำไมล่ะเรามาลองดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้บัญญัติเรื่องศีลให้คนทั้งอุบาสกอุบาสิกาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระราชาอมาตย์เสนาไหนก็ตามถ้ามีศีลนะท่านผู้ชมมันจะทำให้โลกสงบร่มเย็นอย่างศีลเนี่ยมันมีบอกถึงเรื่องของการที่เว้นจากการฆ่าเว้นจากการที่ลักทรัพย์เป็นต้นแล้วก็ทางกามทางวาจาใช่ไหมล่ะแล้วก็ทางเกี่ยวกับเรื่องสุราเป็นต้นอันนี้เรื่องศีลเนี่ยสำคัญมากเราจะเห็นว่าสังคมวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะว่าเป็นการที่ไม่นำเอาศีลมาประพฤติปฏิบัติในยุคสังคมยุคใหม่นี้ท่านผู้ชมเขาเรียกว่ายุคสังคมเมื่อก่อนเนี่ยยุคสังคมหาอยู่หากินวันนี้หาวันนี้ก็กินพรุ่งนี้แต่ในยุคต่อมาก็เป็นยุคที่เป็นยุคซื้ออยู่ซื้อกินไม่มีเงินก็ไม่ได้กินต่อมานี่บวกทั้ง3เลยท่านผู้ชมก็คือยุคหาอยู่หากินยุคซื้ออยู่ซื้อกินและยุคสังคมก้มหน้าขาดปัญญาเสียเงินจากคอร์เซ็นเตอร์จากพวกไอ้สแกรมเมอร์จากหลอกลวงนั่นคือศีลทั้งนั้นเลยถามว่าทำไมอาตมาถึงมาพูดเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมได้เอาไปพินิจพิจารณาว่าสังคมก้มหน้าวัยรุ่นขาดปัญญาเสียเงินเสียทองฆ่าตัวตายก็เพราะอะไรอ่ะมันเชื่อง่ายไงนึกว่าวาจีเขามันโอ้ยมันหวานจะจับใจเลยเอาไปมาเลยโอนไปแล้วนั่นคือแสดงว่าเราลืมนึกถึงว่าเราได้ยินเขาเสียงเนี่ยเพราะแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้เสียงเพราะเนี่ยมันเป็นเสียงเท็จหรือเสียงจริงก็ให้เราพิจารณาอาตมาถึงบอกว่าศีลเนี่ยนะบ่งบอกถึงชีวิตที่เราจะราบรื่นชีวิตที่เราจะอับจนชีวิตที่เราจะผิดหวังก็เพราะคำนี้แหละพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทุจริตด้วยวจีเอาล่ะอาตมาวันนี้ขอใช้คำว่าศีลทำให้สวยทานทำให้รวยวาจาทำให้สงบทำสามอย่างให้ครบเราจะพบนิพพานก็คือความสงบร่มเย็นก็จะมาแยกแยะว่าทำไมถึงบอกว่าศีลเนี่ยทำให้สวยคนไหนก็ตามที่มีศีลธรรมเนี่ยท่านผู้ชมมีศีลธรรมเนี่ยถ้าเป็นคนสูงอายุเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตแก่ที่มีค่าชราที่มีคุณเพราะอะไรรู้อยู่ว่าเราอายุมากแล้วอยู่บ้านดูแลครอบครัวดูแลลูกเต้าเหล่าหลานดูแลบ้านเนี่ยนะเราเป็นคนที่แก่เท่าลูกเต้าเหล่าหลานยกย่องนะยกย่องให้คนเท่าคนแก่อยู่บ้านไม่ต้องประดับเครื่องอาภรณ์ให้มากไอ้ที่เครื่องประดับอาภรณ์ให้มากนั้นมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นเขาเช่นไปไหนเขาก็แต่งตัวก่อนจะออกจากบ้านเขาก็ต้องทาอะไรล่ะแต่งหน้าแต่งตาให้ดูงามแต่ชีวิตคนแก่แล้วไม่ต้องไปแต่งแล้วแต่งด้วยศีลนี่แหละอาตมาว่านะศีลทำให้สวยถ้าศีลของครูบาอาจารย์พ่อแม่หรือใครก็ตามที่มีสัจจะวาจาเรื่องนี้เนี่ยทำให้สวยได้สวยเรื่องศีลของคนสูงอายุเนี่ยสวยตลอดสวยตลอดไม่ใช่ว่าแก่มากแล้วก็นู่นว่างๆก็พากันไปเล่นการพนันโดนจับบางทีก็ดูข่าวโอ้โหไม่น่าเชื่ออายุก็เยอะแล้วนะไอ้หลานเอ้ยยายน่ะแก่แล้วหลานไหนไปซื้อมาก็ไม่ได้ครูก็ไม่ได้ไม่รู้เลยว่าเรามันแก่แล้วต้องเอามาครูมาจำกินอ้าวก็รู้ว่าแก่แต่ทำไมต้อง
ไปเล่นการพนันให้คุณลูกเต้าเหล่าหลานดูผิดเขาเรียกว่าไม่ได้ดูถูกคุณย่าคุณยายแก่แล้วต้องเข้าวัดฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมอันนี้เขาเรียกว่าแก่ที่มีค่าชราที่มีคุณแต่ว่าเสียดายแก่ไม่ทรงคุณค่าชราไม่ทรงคุณก็เลยทำให้ผิดพอเอาไปเอามาลูกหลานก็ด่าผิดเอาว่าอู้คุณปู่คุณย่าฉันเนี่ยอุตส่าห์แอบให้เงิน500บ้าง 1,000 บ้างเอาไปเล่นการพนันซะหมดเลยแทนที่จะให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือไปเรียนอันนู้นอันนี้วิชาชีพให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อให้มาเลี้ยงคุณย่าคุณยายแม่บอกไอ้แกเนี่ยนะแม่ฉันก็อยู่บ้านอยู่สาอยู่ไปไหนก็ไม่ยอมบอกหลานไปไหนก็ไม่ยอมซื้อของมาให้กินเอาไปเอามาเลยโอ้ยทีนี้ทำไงอ่ะหลานก็ไม่ให้แล้วเพราะรู้ว่าคุณย่าคุณยายไปเล่นการพนันข้างนอกอันนี้ก็คือศีลเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโกหกลูกหลานเดี๋ยวนี้ลูกหลานเนี่ยเขามีเขาเรียกอะไรนะไอ้พวกวิทยุติดตัวคุณย่าคุณยายไปโกหกไม่ได้แล้วโยมนะโยมต้องเรียนรู้ให้เท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยวจีนะถ้าคนสูงอายุแล้วอาตมาว่าวจีนี่แหละสำคัญมากถึงบอกว่าศีลทำให้สวยสวยในที่นี้คือสวยข้ามภพข้ามชาติถ้าคุณย่าคุณยายไปวัดปฏิบัติฝึกจิตตะภาวนาอุ้ยกลับมาก็แบ่งบุญให้ลูกให้หลานแบ่งให้คุณปู่คุณเพื่อนๆ อะไรเงี้ยอาตมาก็ถือว่านี่คือคุณค่าของคนที่สูงอายุสูงวัยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยประดับที่ดีที่สุดก็คือศีลธรรมพูดจาอย่าไปโกหกลูกโกหกหลานว่าอยู่บ้านตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาสงสารลูกและก็หลานด้วยเขาไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาคุณย่าคุณยายก็เฝ้าบ้านอยู่หน้าบ้านเผอิญท่านผู้ชมไอ้คนที่มาหลอกลวงเนี่ยมันชักชวนให้ซื้อของแล้วก็มอบเงินเห็นว่าแก่แล้วไปซื้อโอเลี้ยงมาให้แล้วก็ซื้อของมาฝากผลไม้เอามาให้ก็เชื่อเขาซะนี่เอาไปเอามาไอ้วายร้ายมาประกบซ้ายขวาและไอ้สองคนเนี่ยเห็นเปิดประตูเอาไว้เขาก็เลยเข้าไปในบ้านคุณย่า

่าวจีทุจริตพี่น้องท่านผู้ชมวจีทุจริตเนี่ยทำให้เกิดเรื่องท่านผู้ชมนะมีตลอดเลยทุกแทบจะทุกอาทิตย์ข่าวไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับให้ปัญญาอาตมาถึงมาพูดยินดีที่จะพูดแต่ถ้าเผื่อผิดต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางครั้งก็ผิดเป็นแต่ว่าเมื่อเรามีศีลก็คือการสำรวมกายไม่ไปลักไม่ไปขโมยบางคนเขาบอกว่าคนแก่ไม่น่าขโมยเลยแต่คนแก่นี่หยิบของออกไปโดยไม่ขอเจ้าของอันนี้ก็น่าเกลียดในสมัยอดีตมีท่านผู้ชมมีพราหมณ์คนหนึ่งในสมัยอดีตพราหมณ์คนนี้เนี่ยแกเรียนจบไตรเพศมีความรู้ถึงจบไตรเพศถ้าเป็นบ้านเราสมัยนี้ก็คงจะเป็นจบด็อกเตอร์แต่ไม่ได้บอกว่าศาสตร์ไหนแต่ว่าเขาจบไตรเพศก็ถือว่าสูงแล้วก็พระราชาท่านเห็นว่าพราหมณ์ผู้นี้เนี่ยเก่งเรียนจบถึงไตรเพศเสร็จแล้วก็จะเชิญพราหมณ์เนี่ยแหละมาร่วมบริหารทีนี้พราหมณ์คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำไมพระราชานี่ชอบฉันแล้วเชิญให้ฉันเข้าไปในวังเชิญไปเพราะอะไรพราหมณ์ก็บอกฉันก็มีสงสัยพระราชาเนี่ยชอบฉันเพราะฉันมีชาติตระกูลสูงแล้วก็มีศิลปะวิทยาก็คือจบไตรเพศหรือพระราชาเนี่ยชอบเพราะฉันมีศีลหรือเปล่าเพราะไปไหนพราหมณ์คนนี้แกมีศีลคือแกไม่เคยกบฏทรยศใครเลยอันนี้ก็ปรากฏว่าพราหมณ์พอเขาเชิญไปในวังพระราชาเชิญไปในวังก่อนจะเข้าวังก็มีเหรัญญิกคือการเงินแหละนั่งอยู่แกเห็นการเงินเนี่ยเผลอแกก็หยิบเขาเรียกว่าเหรียญสมัยก่อนเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นกหาปณะท่านผู้ชมกหาปณะก็อาจจะหนึ่งเหรียญหนึ่งบาทประมาณนี้หยิบครั้งที่สองการเงินก็คือเหรัญญิกก็เห็นอยู่แต่ยังไม่กล้าที่จะว่าอะไรเพราะว่าเห็นพราหมณ์ผู้นี้เนี่ยมีความรู้ดีชาติตระกูลดีก็เข้าใจว่าพระราชาเนี่ยถ้าจะบอกพระราชาเดี๋ยวพระราชาว่าฉันแกล้งว่าพราหมณ์ครั้งที่หนึ่งก็ผ่านไปต่อมาเป็นครั้งที่สองพอครั้งที่สองเห็นอีกพราหมณ์ผู้นี้ก็หยิบแบบนั้นอีกเป็นเหรียญที่สองจนถึงครั้งที่สามเป็นสามกหาปณะปรากฏว่าทีนี้เฮเรนยิกอดไม่ได้จับล็อกเลยแจ้งพระราชาว่าพราหมณ์ผู้นี้ขโมยเงินขโมยเงินทีนี้ทำไงอ่ะพอขโมยเงินก็ต้องพากันจับพราหมณ์เนี่ยมัดมือแล้วก็ส่งให้กับพระราชาตัดสินพระราชาก็ถามว่าทำไมพราหมณ์จึงต้องไปลักไปขโมยเงินที่เหรัญญิกเนี่ยนะดูอยู่ดูแลอยู่พราหมณ์ก็บอกว่าผมข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยไม่ได้ตั้งใจขโมยและไม่เคยเป็นโจรด้วยถามว่าทำไมถึงเอาเงินเขาไปทำไมถึงตั้งสามขาปณะตั้งสามรอบอ่ะพราหมณ์ผู้นี้ก็เลยบอกว่าระหว่างชาติตระกูลอยากรู้ว่าพระราชาเนี่ยชอบอันไหนระหว่างสามข้อก็คือข้อที่หนึ่งก็คือชาติตระกูลดีข้อที่สองก็คือศิลปะวิทยาดีจบไตรเพศข้อที่สามก็คือศีลอยากจะรู้ว่าพระราชาเนี่ยทรงยกย่องประเสริฐอันไหนว่างั้นในที่สุดพระราชาก็บอกว่าศีลประเสริฐแล้วพราหมณ์เองก็บอกว่าไอ้ที่มาทดสอบดูพระราชาก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยบูชาศีลเป็นที่สุดแล้วตัวเองก็เตรียมที่จะไปเข้าพระบรมศาสดาแล้วก็ขอบรรพชาอุปสมบทเพราะศรัทธาแล้วก็ได้ซึ้งในรสพระธรรมแล้วปรากฏเอาไปมาก็เลยพระราชาพอได้ข่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์ผู้นี้ไม่ได้เจตนาที่จะลักที่จะขโมยทรัพย์ของเหรัญญิกหน้าประตูวังก็เลยกลายเป็น

็นว่าพระราชาก็อนุญาตให้พราหมณ์เนี่ยไปบวชเพราะท่านถ้าพระราชาไม่เอาเรื่องเอาราวซึ่งทดลองดูว่าพระราชาเนี่ยทรงยกย่องระหว่างชาติตระกูลศิลปะหรือศิลป์พระราชาก็ยกย่องเรื่องศิลป์เป็นอันดับที่หนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้พราหมณ์ก็ขออนุญาตพระราชาว่าข้ากับผมจะไปขอบวชในสำนักพระพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงอนุญาตพระราชารู้ว่าพราหมณ์นี้ซื่อสัตย์เพราะประวัติไม่เคยมีลักเตที่ทำอย่างนั้นลองใจดูเนี่ยลองใจดูพระราชาก็อนุญาตให้พราหมณ์ผู้นี้ท่านผู้ชมไปบวชพอบวชปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่นานพราหมณ์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่คือบ่งบอกถึงว่าศีลเนี่ยการที่ยกย่องเรื่องศีลไม่ว่าจะเป็นพระราชาไม่ว่าจะเป็นญาติโยมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามีการทุจริตด้วยกายอาตมายกตัวอย่างว่ากายไปลักไปขโมยยกตัวอย่างอีกก็คือให้รู้ในยุคนี้เลยว่าการที่ผู้คนทั้งหลายไปเอากายนะโยมเอากายไปเอานิ้วไปกดโทรศัพท์เพื่อส่งข้อมูลไปหลอกลวงคนอื่นในสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกคอลเซ็นเตอร์หรือว่าสแกมเมอร์หรือหลอกลวงด้วยสิ่งของที่น่าชื่นน่าชมเห็นว่าอู้อันนี้เป็นของที่มันมีราคาสูงพอส่งออกมาพอสั่งจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแหมไม่ตรงปก นี่ท่านผู้ชมอาตมาโดนแล้วอาตมาเมื่อวันก่อนลูกศิษย์อาตมาโชเฟอร์ขับรถเขาจางหน้าซองไปบอกว่าส่งของพระอาจารย์ปลัดบุญร่วมมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรม59ตำบลมาบแคอำเภอเมืองนครปฐมอาตมาก็บอกว่าเอ๊ะใครเนาะเจตนาดีส่งของไปแล้วเขาก็ไปเก็บเงินปลายทางเรื่องของเรื่องไปเก็บเงินปลายทางพอเปิดซองดูไอ้ยามีแต่เอกสารถึงถ่ายเอกสารไม่น่าคือมันไม่มีสาระอะไรเลยแล้วให้จ่ายเงินปลายทาง800บาทท่านผู้ชมนี่คือการหลอกลวงไม่มีศีลแล้วต่อไปเนี่ยบอกท่านผู้ชมด้วยนะถ้าโยมผู้ชมท่านใดที่เห็นพวกซองจะเป็นวัสดุส่งถึงลูกหลานแล้วไม่มีจากหน้าซองผู้ส่งอย่าไปรับแล้วให้ส่งกลับยิ่งถ้าเขาไปเก็บเงินปลายทางลูกเต้าเหล่าหลานก็เจตนาดีก็โอ้ยสงคุณแม่สงสัยเพื่อนแม่แหละส่งของมาหนักอึ้งบางครั้งเนี่ยเป็นพวกหินก็มีนึกว่าของมีค่าเปิดไปข้างในปะโถก้อนหินมันหนักพอสมควรนะแต่จ่ายเป็นหมื่นโยมคิดดูนี่คือคนที่ทุจริตเนี่ยนะในโลกนี้นะยังมีอยู่แต่ว่าแล้วเราล่ะถ้าเราไม่ทุจริตหรือไม่ทุศีลนะโยมสุคติเป็นทางไปเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเรื่องนี้เยอะในพระไตรปิฎกไปอ่านดูได้ถ้าเราไม่โกหกพ่อแม่ไม่โกหกครูไม่โกหกสังคมไม่หลอกลวงชาวโลกอ้าวไม่หลอกลวงชาวโลกแม้กายแตกดับเราจะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาตมาถึงฝากรายการธรรมยามเช้าพุทธธรรมนำปัญญาจะเป็นใครก็ตามที่ชมอยู่เนี่ยเรื่องที่อาตมาพูดเนี่ยนะมันอยู่ในพระไตรปิฎกเช่นถ้าทุจริตด้วยกายเรียกว่ากายทุจริตเนี่ยมันเป็นหลายแบบท่านผู้ชมเช่นกายไปยักยอกเอาของบางคนในยุคนี้และยุคเก่าก็มีนะไปเป็นแม่ครัวอยู่ที่วัดอุ้ยขากลับท่านผู้ชมใส่เนื้อที่เขากำลังเลี้ยงแขกนะเอาไอ้ถุงดำด้วยนะฉลาดเอาถุงดำไม่เห็นคนไม่เห็นแล้วในนั้นใส่กระเทียมหัวกระเทียมไปทั้ง 2-3 หัวแล้วก็ยังมีพริกมันเอาหมดทุกอย่างอันนี้เรียกว่าทุจริตทางกายเพราะกายไปหยิบสิ่งของในวัดนะบอกท่านผู้ชมไว้นะถ้าเจ้าวาดหรือว่าพระเนนไม่ได้อนุญาตให้ไปนี่อย่าหยิบอย่าฉวยเพราะมันเป็นบาปกรรมในภพต่อไปท่านไป
เกิดภพภูมิใดท่านก็ต้องรับผลของกรรมนั้นๆอันตมาถึงฝากว่าศีลเนี่ยแหละมันเป็นหนทางที่ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในภพหน้าแม้กายแตกดับถ้าเรามีศีลสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วถ้าปีไอชาตินี้เราไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ปีหน้าหรือว่าชาติหน้าเอาชาติหน้าเราจะไปสุคติโลกสวรรค์แล้วถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเราอาจจะพ้นทุกข์ก็คือเข้าสู่นิพพานเมื่อเข้าสู่นิพพานถามว่าเข้าสู่นิพพานแล้วมันเป็นอะไรคนถึงอยากจะได้ไม่ต้องอยากถึงเวลาถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วได้ก็คือไม่กลับมาเป็นคนอีกไม่มาทุกข์อีกเกิดกี่ปีกี่ชาติถ้าเกิดเป็นคนถ้าไปทรยศหักหลังเพื่อนแล้วก็ไปทรยศหักหลังชาตินี่ก็คือทุจริตนะท่านผู้ชมทุจริตวจีกายไปทําในทางที่ไม่ถูกทางที่ผิดต่อมาก็วจีไปโกหกเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องจิตล่ะโอ้โหเรื่องจิตแน่นอนเลยจิตมันมีความโลภมากเกินไปมีความโลภเกินไปก็ทําให้ตนเองนั้นแทนที่จะถึงความสุขกลับเป็นความทุกข์แทนเรื่องเหล่านี้ก่อนจะทิ้งร่างวางขันคือก่อนจะตายเนี่ยทุกขติเป็นทางไปเลยทุกขติอบายภูมิเป็นทางไปทําไมอ่ะเพราะท่านมีวจีที่ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อสังคมต่อครอบครัวอาตมาถึงฝากท่านผู้ชมทั้งหลายว่าไอ้ความดีเช่นบอกว่าศีลทําให้สวยให้งามคือมันงามจิตใจศีลทําให้สวยเนี่ยนะทานทําให้รวยทำไมถึงทานทำให้รวยคนที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ให้ทานจะไม่มีคำว่าอดไม่มีคำว่าจนในยุคสังคมทุกวันนี้คนไหนชอบไปช่วยสังคมอันนี้ก็คือการทานจะบริจาคน้อยจะบริจาคมากจะบริจาคเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของการทานทานทำให้มันรวยใครที่ทำบุญทำกุศลดูติมูลนิธิอื่นๆที่ชอบทำบุญทำกุศลอาตมาขอยกตัวอย่างนี้คงไม่ผิดคือตอนที่ลุงจุนไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลรามานะ900ล้านท่านผู้ชมแต่วันรุ่งขึ้นอุ้ยไอ้พวกพัดลมของลุงจุนมันถล่มทลายแล้วอาทิตย์เดียวมันทะลุเป็นพันล้านทำไมถึงรวยอ่ะก็เพราะเขาทำทานเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชมเนี่ยถ้ามีคนมาสมมติว่ามีคนมาขอแจกซองทำบุญสร้างอนุอันนี้ไม่ต้องไปเสียดายมากหรอกทำไปเถอะ10บาท20บาทยกมือสาธุไม่ต้องไปไล่เขาถ้าเราไปขัดบุญต่อไปชีวิตเราจะอดอยากอาตมาถือมากเลยใครอย่างช่วงฤดูการทำบุญกฐินทำบุญพระป่าใครเอาซองมากี่ซองกี่ซองอาตมาใส่หมดแหละจะมากจะน้อย20บาท50บาท100บาทยกมือสาธุยกมืออนุโมทนาบุญกับเขาเพราะเราตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาบุญเราก็ได้บุญแล้วบางคนนะท่านนี่แม้กระทั่งไม่ยิ้มพอก็ถามไม่พูดตนีแม้กระทั่งคำพูดและบางคนตนีแม้แต่ให้อภัย คิดดูดิให้อภัยกันยังไม่ได้โอ๊ยฉันไม่ให้อภัยฉันจะแค้นฉันจะโกรธฉันจะสู้ถึงที่สุดถึงอะไรต่อมีอะไรปะโถถามว่าอยู่ถึง200ปีไหมมันไม่มีถึงหรอกอาตมาถึงบอกว่าก่อนจะตายให้อภัยกันไว้เถิดก่อนจะตายให้อภัยกันไว้เถิดถ้าก่อนจะตายไม่รู้จักให้อภัยลูกหลานไม่รู้จักอภัยให้กับญาติไม่รู้จักอภัยให้กับสังคมมีแต่ความแค้นนั่นแหละตายไปแล้วท่านจะตกนรกเพราะความร้อนของไฟท่านสังเกตไหมไม่ขีดก่อนมันจะไม่ฟางมันไหม้ตัวเองก่อนแล้วเวลาเราโกรธความทุกข์อยู่กับใครทุกข์อยู่กับท่านนั่นแหละเอาจริงลองไปฝึกดูก็ได้ฝึกจิตบ่อยๆฝึกจิตบ่อยๆโอ้พระอาจารย์บุญร่วมนี่พูดจริงฮะเวลาโกรธโอ้ยมันเร่าร้อนตัวเองเนาะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเคยโกรธกับพ่อบ้านสามีเคยโกรธกับทั้งบ้านเอาโกรธลูกหลานให้อภัยกันเถอะ
พราะชีวิตท่านไม่นานแล้วก็ทิ้งร่างวางขันบนโลก

นี้แหละท่านเอาไปได้ก็คือสิ่งที่มันเบาความคิดความคิดและความดีของท่านการที่เจอเพื่อนนึกถึงเพื่อนฝูงมีอะไรพอเลี้ยงกินกันมีอะไรพอที่จะแบ่งปันกันในภพชาตินี้ท่านทำไปเถอะมันไม่เสียไม่เสียจริงๆเพราะอาตมาฝึกแบบนี้อาตมาบูอย่างสถานีวิทยุพุทธมณฑลให้ธรรมะตลอด24ชั่วโมงคนฟังโอ้หลวงพ่อไม่มีโฆษณาทำไมมันอยู่ได้เอ้ามันก็ฟังธรรมะตลอด24ชั่วโมงนี่ให้สัพพะทานังธรรมะทานังชินติการให้ธรรมะยอมชนะการให้ทั้งปวงพุทธเจ้าตรัสเราก็เลยให้เพราะฉะนั้นพี่น้องท่านผู้ชมแม่บ้านให้อภัยพ่อบ้านพ่อบ้านให้อภัยกับแม่บ้านบางทีพูดลวนลามไปถึงโคตรถึงพ่อถึงแม่บางทีก็อาจจะไม่สนอหูก็ให้อภัยกันไว้เถิดก่อนตายให้อภัยกันไว้เถิดถ้าเราไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วทุกในภพต่อไปท่านจะวนเวียนเรียกว่าวัฏฏะวนวนอยู่เนี่ยวนเหมือนมันสร้างบุญกุศลนะท่านผู้ชมชาตินี้เราให้ทานแล้วต่อไปปั๊บนะท่านผู้ชมนะเราก็จะได้มีแต่สันติสุขในพระไตรปิฎกนะบอกว่าถ้าเรามีความให้อภัยแล้วเรามีทานศีลภาวนาแล้วเนี่ยเมื่อกายแตกดับเราจะไปเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าใครเคยไปอินเดียนั่นนะสีสังเวถ้าได้ไปกราบสีสังเวตากายแตกดับเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างเดียวนี่พุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกไม่ใช่พระอาจารย์ร่วมพูดเองนะพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้อภัยและเราไม่ทำบาปทั้งปวงอย่างวจีใช่ไหมวจีเนี่ยเป็นเรื่องของการพูดการพูดอะไรก็ตามเป็นคำสัตย์คำสัตย์อันนี้แหละมันทำให้เราเนี่ยปลอดจากเรือนจำปลอดจากเรือนจำไม่ใช่ไปหยิบฉวยของเขาในทางทุจริตทางกายแล้วก็ไปโกหกเขาไม่ได้เอาไปเอามาเขามีกล้องสมัยนี้ท่านผู้ชมจะไปทำอะไรผิดแทบไม่ได้นะยุคนี้ถ้าคนฉลาดนะเพราะกล้องนะมันมีทุกแยกมันมีทุกบ้านพอเดินผ่านบ้านนี้เอาบ้านโน้นเขาจับเขาจะรู้เลยว่าออกจากนี้กี่นาทีไอ้กล้องบ้านโน้นจับกี่นาทีเขาเดินวัดก้าวเดินเขารู้เลยท่านไม่รอดเพราะฉะนั้นในยุคนี้นะอย่าไปโกหกอย่าไปทุจริตทางวาจาเลยอย่าไปหลอกลวงกันเลยมันมีแม้แต่พวกคอลเซ็นเตอร์มันมีบันทึกไว้ในโทรศัพท์หมดเลยมันไม่รอดหรอกเพราะนั้นนั่นคือหลักฐานสัจจะดีกว่าอาตมาว่านะแล้วท่านทั้งหลายก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยอาตมามั่นใจว่าโยมท่านผู้ชมชมธรรมยามเช้าโยมจะปลอดจากเรื่องของคุกตารางหรือเรือนจำนี่แหละสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญนำความสุขมาให้ทั้งภพนี้แล้วก็ภพหน้าส่วนไอ้ที่จะเกิดมาอีกอาตมามั่นใจเลยว่าโยมท่านผู้ชมถ้ามีศีลเกิดมาก็เกิดกับพ่อกับแม่ที่มีศีลเกิดมาก็เกิดกับพ่อแม่ที่มีฐานะเกิดมาก็มีปัญญาไม่เป็นคนพิการเพราะเราสมบูรณ์ด้วยศีลเมื่อสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วเกิดชาติพบใดโอ้โหเกิดกับพ่อกับแม่ที่มีฐานะมั่นคงมันสมองเราก็ดีนี่คือหลักฐานของศีลทั้งนั้นเลยพี่น้องอาตมาก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเรียกว่า NBT ถ้าเผื่อเป็นภาษาอังกฤษแต่สมัยก่อนเนี่ยเราจำได้ว่าช่อง11ก็คือโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนั่นแหละวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ชอบธรรมเมื่อท่านชอบธรรมแล้วท่านก็พ้นจากอบายก็คือความทุกข์อบายเนี่ยมันตกนรกเขาเรียกว่าร้อนแม้ภพนี้ก็ร้อนเพราะมันเป็นไฟก็คือโมหะคิโทสะคิพวกนี้มันร้อนท่านผู้ชมมันร้อนทางความคิดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลาย

0: โชคดีมีเงินใช้สบายกายใจทุกวันทุกวันตลอดกาลนานเทอญ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับหลายท่านเมื่อฟังธรรมะแล้วอาจจะมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาหนทางทำยังไงถึงจะตั้งใจฟังพระธรรมแต่ว่าในเรื่องนี้จะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นอย่างไรไปติดตามชมเนื้อหากันได้เลยครับ
1: มาจากรัฐเคดามาเลเซียโอกาสอันดีงามนี้หนูขอคำแนะนำจากอาจารย์สุจินและคณะอาจารย์ทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องจิตฟุ้งซ่านสภาวะนี้เกิดขึ้นจริงมีอยู่ว่าการใช้ชีวิตประจำวันจะมีคิดที่ไม่ได้เชิญมาปรากฏอยู่เรื่อยๆและแล้วมีสภาวะอีกหนึ่งที่รู้ว่าคิดที่ไม่ได้เชิญมานั้นปรากฏอีกแล้วเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆในหลากหลายขณะคำถามก็คือสภาวะแบบนี้คืออย่างไรขอความเมตตาด้วยค่ะ
2: ครับมีคิดที่ไม่ได้เชิญมา
1: ค่ะ
2: ครับเช่นอะไรบ้างครับ
1: เช่นกำลังฟังธรรมะก็ไปคิดเรื่องอื่นเผลอไปคิดค่ะหนูไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะแต่ไปเองค่ะทำไมคะ
2: หมายถึงว่ายังมีความหวังอยากจะฟังธรรมะโดยตลอดหรือเปล่าครับก็มีความคิดเรื่องอื่นๆมาแทรกในระหว่างการฟังธรรมใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
3: มีใครบังคับได้ไหม
1: ไม่มีค่ะ
3: คำตอบ
1: แต่ต้องมีหนทางสิคะ
2: มีหนทางที่จะไม่คิดเรื่องอื่นไหมครับอาจารย
3: ์ฟังธรรมะทำไม
1: ฟังเพื่อเข้าใจค่ะ
3: ค่ะ
1: ละความไม่รู
3: ้ถ้าไม่เข้าใจจะเป็นหนทางที่จะรู้ความจริงได้ไหมว่าไม่มีใครบังคับอะไรได้เลิกคิดที่จะบังคับเมื่อไหร่เมื่อนั้นเข้าใจธรรมะแต่เพราะไม่เข้าใจจึงอดไม่ได้ที่จะเป็นเราต้องการทุกอย่างทุกทางใฝ่หา
1: แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจุดไหนที่ต้องเข้าใจและจะให้เป็นไปในข้อตรงนี้นี่คะ
3: ค่ะเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะไม่ใช่ไปบอกให้ทำไม่ใช่ไปแนะแนวให้คิดแต่ให้ไตร่ตรองกำลังเข้าใจหรือเปล่าคะ
1: เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจบ้างเพราะอะไรและที่ไม่เข้าใจบ้างเพราะอะไร
1: เพิ่งเริ่มศึกษาค่ะ
3: เพราะไม่ได้ฟังดีๆใช่ไหมคะจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสธรรมะแสดงว่าก่อนฟังบางทีก็ไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมคะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่พอถามแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟังอีกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกถามว่าอย่างนี้ก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกไม่ใช่ฟังใส่ใจให้ดีเฉพาะที่ได้ฟังจึงจะเข้าใจได้บังคับได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
3: แต่กล่าวถึงเหตุและผลให้พิจารณาไตรตรองเพื่อจะให้เป็นความรู้ของแต่ละคนจริงๆด้วยตนเองใครก็ให้ความรู้ใครไม่ได้เขาต้องเข้าใจเองรู้เองจากคำที่มีผู้ที่ได้รู้แล้วกล่าวคำจริงให้คนอื่นได้ฟัง แล้วแต่ว่าจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการไตรตรองคนที่ฟังด้วยกันนะคะแต่ไม่เข้าใจเลยก็มีเข้าใจนิดหน่อยก็มีเข้าใจละเอียดทุกคำก็มีมากหรือน้อยแล้วแต่ปัจจัยการสะสมมาบังคับไม่ได้ค่ะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่เหมาะสมที่จะให้เกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งแล้วดับจริงไหมคะ
4: ค่ะ
3: ถ้าจริงต่อไปก็ฟังต่อไปเข้าใจต่อไป
5: นิดเดียวนะคุณเรนู
4: ค่ะ
5: คุณเรนูฟังธรรมะมารยาทนึงแล้วล่ะนะครับตอนที่คุณเรนูอาจจะไปเพลิดเพลินเช่นดูหนังฟังเพลงหรือไปทำเรื่องอื่นไม่ได้ฟังธรรมะเคยมีขณะที่คิดถึงธรรมะในขณะที่เราไปทำอย่างอื่นไหม
4: มีค่ะ
5: ดีไหม
4: ดีค่ะ
5: อยากให้เป็นอย่างนั้นไหม เพราะฉะนั้นเห็นถึงความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ว่าแม้ขณะที่เราไปเพลิดเพลินอย่างอื่นเนี่ยแต่การสะสมความเข้าใจในการฟังยังเป็นปัจจัยให้คิดถึงธรรมะได้เป็นกุศลเป็นปัญญาที่เกิดแทรกในระหว่างอกุศลเยอะแยะมากมายนั้นก็โดยความเป็นอนัตตาแล้วเราสะสมความเป็นอกุศลฟุ้งซ่านมานี่เยอะแยะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะก็เหมือนกันมีเหตุปัจจัยให้ไปคิดเรื่องโน้นแวบไปเรื่องนี้เห็นความเป็นธรรมะไหมฮะแล้วก็เห็นความเป็นเราที่ไม่พอที่อยากให้จดจ่ออยู่นี้จะมาขับบัญชาขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแต่เวลาเราไปเพลิดเพลินเรื่องอื่นหรือเราเป็นอกุศลอาจจะทะเลาะกับใครแล้วเกิดกุศลแทรกขึ้นมาคิดถึงธรรมะขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นแต่ตรงนั้นเราชอบเราอยากให้เป็นอย่างนี้เยอะแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบเวลาฟังธรรมะอยากให้แบบฟังให้ต่อเนื่องให้แบบบรรลุได้บรรลุไปเลยไม่ได้หรอกครับ
4: ไม
5: ่ครับเพราะนั้นเห็นถึงความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ตอบตรงเลยมาจากคำเตือนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่จะฟังธรรมะแล้วเนี่ยเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นคือจงฟังจงใส่ใจให้ดีเพราะกำลังจะได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเนี้ยไม่ใช่สั่งไม่ใช่สั่งให้ฟังนะจงต้องใส่ใจนะแต่ทรงเตือนถึงเหตุปัจจัยที่สมควรเพราะในเหตุปัจจัยที่สมควรที่จะทำให้การฟังธรรมนั้นตั้งมั่นขึ้นมั่นคงขึ้นละเอียดขึ้นก็คือมีการปรุงแต่งของความสนใจใส่ใจซึ่งก็จะมาจากความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นคนที่ยิ่งเห็นประโยชน์ของธรรมะนะครับก็จะฟังธรรมะได้มั่นคงขึ้น
4: ความปรารถนานะคะกำลังทำอย่างอื่นแต
5: ่อย่างนั้นนะชอบอยากให้ปัญญาไปเกิดตอนที่เป็นอกุศลแทรกจะได้นั่นใช่ไหมฮะ
2: เรื่องจิตขณะนี้กำลังเกิดแต่ละคนก็คิดเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนทำไมไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ที่เข้าใจว่าเป็นเราทำไมกำลังนั่งฟังอยู่พูดแต่ละคำเนี่ยความคิดก็คิดตามแล้วใช่ไหมครับในแต่ละคำหรืออาจจะคิดเรื่องอื่นก็ได้ดังนั้นทั้งหมดเป็นไปเพราะมี

0: เหตุปัจจัย
1: ข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุดดังนั้นก็หลายๆเรื่องใช่ไหมครับแม้ในเรื่องของความคิดที่ว่าไม่เข้าใจว่าจิตคืออะไรก็คิดว่าเหตุใดจิตจึงคิดอย่างนั้นบ้างคิดอย่างนี้บ้างแต่ความเป็นจริงคือศึกษาเพื่อเข้าใจจิตดังนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าใจความเป็นจริงว่าเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นดังนั้นปัญญาไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะครับแต่รู้ความเป็นจริงของธรรมะทั้งหมดท่านอาจารย์ครับอย่างการศึกษาพระธรรมเนี่ยครับอย่างที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจบ่อยๆก็คือเพื่อละแต่ดูเหมือนความหวังความอยากความต้องการเนี่ยก็มักจะมาเสมอเลยครับท่านอาจารย์อะไรจะเป็นความมั่นคงที่จะศึกษาพระธรรมเพื่อละจริงๆครับท่านอาจารย
2: ์พูดเรื่องราวเยอะมากจะละอะไร
1: ความหวังครับท่านอาจารย
2: ์มาแล้วใช่ไหมคะหวังว่าจะละความหวังเพราะฉะนั้นต้องตรงต่อธรรมะจริงๆค่ะมิฉะนั้นก็เป็นเราแล้วก็เป็นเรื่องต่างๆมากมายสถานการณ์ต่างๆอดทนไหมคะเนี่ยค่ะกำลังพูดถึงธรรมะไม่ได้พูดถึงใครว่าเขาไปทำอะไรอดทนแค่ไหนแต่ถามว่าอดทนไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นไหมถ้าเข้าใจธรรมะคือเข้าใจเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นก็เรื่องทั้งหมดพาไปไกลเกินกว่าที่จะรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวนี้มีอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดถึงคำอะไรนะคะต้องรู้ว่ามีจริงๆหรือเปล่าเมื่อไรไหนๆก็พูดเรื่องอดทนแล้วใช่ไหมคะ จะได้รู้ว่าอดทนเมื่อไรไม่ใช่ว่าอดทนอดทนแต่เดี๋ยวนี้อดทนหรือเปล่า
1: อดทนนี่ครับ
3: ใครอดทนค่ะ
2: ค่ะ
3: อดทนค่ะ
2: อดทนมากไหม
3: ต้องมากอยู่แล้วค่ะ
2: อดทนทำอะไร
3: อดทนฟังค่ะ
2: ค่ะฟังเพื่ออะไร
3: เพื่อเข้าใจละความไม่รู้ค่ะ
2: เพื่อรู้ว่าอดทนคืออะไรเห็นไหมคะไม่รู้เต็มไปหมดทุกคำแล้วก็เป็นเรื่องของอดทนต่อไปอีกอดทนอะไรอดทนเพื่ออะไรอะไรต่างๆแต่อดทนมีจริงหรือเปล่าม
3: ีจริงค่ะ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะค่ะ
2: เป็นธรรมะอะไร
3: เพี้ยนไหมคะภาษาหนูไม่ได้เลย
2: เท่าที่ได้ฟังมาแล้วค่ะเอาเท่าที่ได้ฟังมาแล้วเพื่อไม่ลืมสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพื่อจะได้เข้าใจมั่นคงขึ้นไม่สงสัยในคำว่าอดทน
3: อดทน
2: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: เป็นธรรมะ
2: เพราะอะไรเป็นธรรมะ
3: อะไร
2: กลับไปหาความจริงให้มั่นคงไม่อย่างนั้นก็เป็นเรื่องยาวต่อไปอีกเมื่อกี้ถามว่าอะไรคะ
1: อดทนเป็นธรรมะหรือเปล่าครับ
3: อดทนเป็นธรรมะ
2: เป็นธรรมะอะไร
3: ธรรมะอะไร
2: เห็นไหมคะพูดเรื่องอดทนตั้งเยอะและอดทนเป็นธรรมะอะไรแล้วอย่างนี้จะละความเป็นเรากำลังอดทนได้ไหมในเมื่อไม่รู้ว่าอดทนคืออะไรฟังแล้วฟังอีกเพื่อเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆที่พูดมาแล้วทั้งหมดอะไรจริงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่รวมๆกันเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่เจอธรรมะเพราะฉะนั้นอดทนมีจริงไหมคะ
3: มีจริงค่ะ
2: สิ่งที่มีจริงนั่นก็คือว่ามีจริงๆเปลี่ยนไม่ได้แต่คืออะไรถ้าไม่รู้ก็เป็นชื
3: ่อ
2: แต่ความจริงอดทนไม่เรียกชื่อน่ะมีไหมมีอดทนไหม
3: ที่หนูรู้ว่าเป็น

0: สภาพธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นค่ะหนูเรียกไม่เป็นค่ะ
1: ค่ะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่พอค่ะอะไรล่ะถ้าไม่รู้เพียงแค่พูดอย่างหนึ่งก็คือเรานั่นแหละรู้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่ถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะอะไรค่อยๆละความเป็นเราเพราะรู้ความจริงเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องหวังมากค่ะแต่ต้องตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเท่านั้นแค่นี้ค่ะทุกอย่างธรรมะทั้งปวงทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอดทนมีจริงแน่ๆไม่ใช่เรื่องราวต่างๆแต่ลักษณะที่อดทนที่มีจริงเป็นธรรมะอะไร
0: ไม่รู้ค่ะ
1: เมื่อกี้นี้รู้สึกจะตอบชื่อไปแล้วใช่ไหมคะ
2: ตอบว่าความเพียรนะครับตะกี้ใช่ไหมครับบอกว่าความเพียรใช่ไหมครับ
0: มีพูดค่ะเมื่อตะกี้
1: ค่ะและความเพียรเป็นธรรมะหรือเปล่า
0: เป็นธรรมะค่ะ
1: เป็นธรรมะอะไรเป็นอดทนอดทนเป็นเพียรเพียรเป็นอดทนเลยค่ะหรือยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องละเอียดไม่ต้องไปไกลเลยค่ะให้รู้ว่าเพียงชื่อยังไม่รู้ตัวจริงว่าไม่ใช่ชื่อแต่มีจริงๆซึ่งเป็นลักษณะที่ลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แล้วก็ข้ามไปเป็นเรื่องราวต่างๆส่วนใหญ่ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งทีละขณะนี่คือประโยชน์จริงๆของการศึกษาธรรมะความจริงมีในขณะหนึ่งขณะหนึ่งทีละขณะเพราะฉะนั้นอดทนมีจริงใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เป็นธรรมะอะไรต้องตั้งต้นให้มั่นคงนะคะธรร
0: มะไม่รู้จะใช้คำค่ะ
1: ธรรมะมีจริงแต่ต่างกันเป็นสองอย่างแน่นอนทุกจักรวาลไม่ว่าที่ไหน
0: นำมาทำเลยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีจริงไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นลองคิดถึงค่ะเพียงได้ยินแค่นี้รู้แค่ไหนในความเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นทั้งหมดแต่รู้เพราะเกิดขึ้นรู้ลึกซึ้งไหมฮะเดี๋ยวนี้เองทุกขณะมีธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้เท่านั้นเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แน่นอนใช่ไหมคะสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ธาตุรู้ถ้าเป็นทางตาสีสันวรรณะกำลังปรากฏเตือนให้รู้ว่ากำลังศึกษาธรรมะเดี๋ยวนี้คือขณะนี้มีสีสันต่างๆเท่านั้นที่ปรากฏจริงไหมไม่เคยคิดเลยเป็นโน่นเป็นนี่ตลอดเวลาแต่ก็ย้อนกลับมาหาความจริงที่ลึกซึ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่มีใครรู้ความจริงเพราะไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะรู้ว่าเห็นอะไรและเห็นคืออะไรและสิ่งที่ถูกเห็นคืออะไรนี่คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาที่จะต้องรู้สิ่งที่มีจริงข้ามไปไม่ได้เลยค่ะข้ามไปก็ลืมอีกประเดี๋ยวก็ลืมอีกไม่คิดถึงเลยในสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเป็นสีสันวรรณะไม่รู้อะไรไม่ว่าที่ไหนทั้งสิ้นที่ปรากฏเพราะมีเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้จะบังคับอะไรไหมที่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้หาทางว่าทำยังไงจะเป็นอย่างนี้หาทางก็ผิดเพราะไม่รู้ความจริงว่าขณะนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นความรู้ต้องมาจากความเข้าใจขึ้นในแต่ละหนึ่งขณะว่าคืออะไรจึงจะกล่าวด้วยความมั่นคงค่อยๆมั่นคงขึ้นว่าเป็นธรรมะเพราะว่าเวลานี้พูดว่าเป็นธรรมะแต่ยังไม่ใช่การมั่นคงในการรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะซึ่งจะเป็นใครไม่ได้เลยจะเป็นคุณธนากรจะเป็นคุณอนบจะเป็นคุณวิชัยจะเป็นคุณธีรพันธ์เป็นใครไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักโลกหนึ่งในขณะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตามความเป็นจริงมีธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เกิดแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้นะคะต่างกับสภาพที่ไม่รู้แน่นอน

สภาพรู้ไม่แข็งไม่หวานไม่เค็มไม่เปรี้ยวไม่มีกลิ่นใดๆเกิดขึ้นรู้แยกออกหมดจากทางอื่นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาจากเสียงจากทุกอย่างเป็นเพียงธาตุที่เกิดขึ้นรู้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครใส่ใจในธาตุรู้เลยสนใจแต่สิ่งที่ปรากฏที่ถูกรู้ในเสียงในกลิ่นในสิ่งที่กระทบตาในเย็นร้อนอ่อนแข็งทุกวันไม่สนใจในธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้อย่างนั้นนะคะแล้วเป็นธาตุรู้จึงเป็นเราที่รู้เริ่มต้นจากความเป็นเราที่ยึดถือสภาพรู้ว่าเป็นเราเพราะไม่มีใครเลยเห็นกำลังเห็นเกิดขึ้นจะเป็นอะไรล่ะก็เป็นการรู้สิ่งที่กระทบตาแต่เมื่อไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงขณะที่มีการเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาเท่านั้นก็เป็นเราและสิ่งที่ปรากฏเกิดดับเร็วมากปรากฏสืบต่อเป็นนิมิตนิมิตตะหมายความว่าเป็นรูปร่างเป็นสันฐานหลากหลายมากตามสีต่างๆทำให้มีการทรงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งหลากหลายมากรูปร่างอย่างนี้สีอย่างนี้เป็นนี้คนนี้เป็นโน่นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งละเอียดและหลากหลายมากไม่มีการคิดถึงธาตุรู้และจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นแต่เพียงหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นและมีสิ่งที่ปรากฏได้เพราะเหตุว่ามีธาตุนี้เกิดขึ้นรู้นี่คือศึกษาธรรมะใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องราวเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้จริงๆว่าศึกษาธรรมะคือมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆแล้วยังไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นไม่ว่าขณะไหนรับประทานอาหารก็มีสิ่งที่กระทบตาปรากฏไม่เคยคิดถึงความเป็นจริงว่าแค่ปรากฏทางตาแต่การเกิดดับอย่างเร็วมากนะคะอาหารจานหนึ่งมีอะไรบ้างก็เหมือนในห้องนี้มีกี่คนอะไรบ้างเร็วปานนั้นนี่คือความเป็นจริงซึ่งถ้าไม่มีผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงจะไม่มีใครรู้ความจริงเลยโลกมืดสนิท

รรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเลยครับแต่เมื่อเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะหวังได้นะครับว่าธรรมะในขณะนี้ต้องเป็นอย่างที่หวังแม้แต่การฟังพระธรรมจะฟุ้งซ่านหรือไม่นะครับปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อปัญญามากขึ้นปัญญาก็จะน้อมไปในกิจที่เป็นกุศลทั้งปวงครับในช่วงนี้คือช่วงห้องสมุดครับรายการบ้านธรรมะขอแนะนำหนังสือเก็บไว้ในหัตถ์ไทยโดยอาจารย์คำปั่นอักษรวิไลขัดลอกจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวณเขตตัวอย่างธรรมะดีๆจากหนังสือเล่มนี้ครับกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตไม่ได้มีเฉพาะโลภะไม่ได้มีเฉพาะโทสะแต่ยังมีโมหะความไม่รู้ด้วยซึ่งความไม่รู้เป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายด้วยท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อขอรับได้จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับ

่านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดหลังรถภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมธนากรนราวัชรโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อน

0: เออนี่ยายจะว่าไปไอ้การไม่มีหนี้สินที่ต้องจ่ายในตอนเนี้ยมันก็สบายใจดีเหมือนกันนะ
1: ก็แน่ละสิเพราะทำให้ครอบครัวเราสามารถใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างเต็มที
2: ่คุณตาคะแล้วหนี้สินมันคืออะไรเหรอคะ
0: งั้นตาขอถามหนูหน่อยละกันว่าหนูอยากไม่มีหนี้สินแบบตากับยายไหมล่ะ
2: ค่ะว่าแต่หนี้สินคืออะไรเหรอคะคุณตา
0: ถ้าหนูไม่อยากเป็นหนี้สินหนูต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินให้เป็นนะ
3: หนี้สินคือการนำเงินในอนาคตออกมาใช้แต่เงินจำนวนนั้นไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่แรกหากเป็นการหยิบยืมหรือกู้มาจากบุคคลอื่นซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นจะต้องชดใช้เงินจำนวนนั้นและอาจรวมไปถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นฟังยังไงก็ดูไม่ใช่เรื่องดีและหนี้สินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมีใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินกันคือการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลกับหนี้สินที่มีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย 1. การทำบัญชีครัวเรือนฝึกทดลองใช้เงินภายในจำนวนที่ได้รับจากรายได้ภายหลังเกษียณ 2. หาวิธีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสินของหรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือย 3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้ถ้าพบว่ารายจ่ายเกินรายรับควรหาทางเพิ่มรายได้หรือตัดค่าใช้จ่ายลง 4. บริหารเงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลปัญหาเงินเฟ้อหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ 5. สำรวจทรัพย์สินที่มีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อใช้ในวัยเกษียณ 6. วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อคาดคะเนจำนวนรายได้ที่จะเป็นรายได้ประจำหลังเกษียณ 7. ประเมินรายได้ประจำและรายได้พิเศษต่างๆที่จะได้รับภายหลังเกษียณรายได้ที่จะสิ้นสุดเมื่อเกษียณอายุหรือการวิเคราะห์แหล่งรายได้พิเศษที่จะเพิ่มรายรับภายหลังเกษียณอายุหากทำได้ตามนี้แล้วร่วมกับความสามารถในการเก็บออมเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองก่อนจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างสบายใจครับ
4: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
5: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วันที่11มีนาคมเป็นวันที่อากาศแจ่มใสผมนั่งอยู่หน้าคอมกำลังเขียนรายงานอยู่นะครับก่อนหน้านั้นเกิดแผ่นดินไหวประมาณ4แมกนิจูดผมคิดว่าเวลาประมาณบ่าย 2:46 นาทีผมรู้สึกว่ามีเสียงดังมากจากพื้นดินผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลย
1: แผ่นดินไหวที่สั่นสะเทือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะในอิจินั้นเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นบริษัทที่ดูแลโรงไฟฟ้าเทปโก้ได้สั่งห้ามคนงานไม่ให้เปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแต่1ปีต่อมาพวกเขาเริ่มเปิดเผยเรื่องราวบางคนปิดบังตัวตนเพื่อไม่ถูกไล่ออก
2: ผมเห็นท่อที่ยึดกับผนังขยับและแตกออก
0: มันเริ่มแรงขึ้นและแรงขึ้นนี่ไม่ใช่แผ่นดินไหวธรรมดาธรรมดาครับ
3: พวกเราทุกคนคุกเข่าเกาะอยู่กับราวลูกกรงแล้วไฟฟ้าก็ถูกตัด
1: คนงานยังใจเย็นเพราะพวกเขารู้ว่าโรงงานไฟฟ้าของญี่ปุ่นถูกออกแบบมาให้ทนต่อแผ่นดินไหวเรื่องปฏิกรณ์ปิดตัวลงอัตโนมัติแต่แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มีกัมมันตภาพรังสีสูงยังคงร้อนอยู่แม้ว่าเครื่องจะปิดไปแล้วเครื่องปั่นไฟสำรองจึงถูกใช้เพื่อเปิดระบบหล่อเย็นไม่ให้แท่งเชื้อเพลิงร้อนจนหลอมละลายทาคาชิซาโตะเป็นผู้ดูแลเรื่องปฏิกรณ์ซึ่งเขาไม่ได้ทำงานที่โรงไฟฟ้าแล้ว
0: ผมไม่ได้กังวลถึงสภาพของโรงไฟฟ้าเลยผมคิดมาตลอดว่าพลังงานนิวเคลียร์จะปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ปลอดภัยอย่างนั้นนะครับ
1: เวลาเดียวกันที่ชายหาดชาวประมงที่ฟุกุชิมะรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น
2: เป็นที่รู้กันว่าหาดนี้จะเกิดสึนามิหลังจากแผ่นดินไหวตลอดผมไปที่ท่าเรือและมุ่งหน้าออกทะเล
1: โยชิโออิชิดะอย่ารักษาเรือเอาไว้เขารีบแล่นเรือเข้าหาคลื่นสึนามิที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายร้อยปีของญี่ปุ่นหวังว่าจะถึงสันคลื่นก่อนที่มันจะปะทุ
2: มันเหมือนกับภูเขาเลยเราผ่านคลื่น3ลูกที่มาจากทางตะวันออกมันสูงราวๆ15เมตรได้เป็นแบบนี้เลยนะครับ
1: คลื่นที่ใหญ่ที่สุดสูงกว่า40ฟุตและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่า100ไมล์ต่อชั่วโมง
2: เมื่อผมมองกลับไปที่หาดมันเหมือนกับทะเลหมอกเลยผมรู้ว่าต้องแย่แน่ๆ
1: ที่โรงงานไฟฟ้าคนงานได้บันทึกภาพขณะที่เพื่อนร่วมงานได้หนีขึ้นสู่ที่สูง
4: โอ้เร็วเข้ามันมาแล้ว
5: สึนามิกำลังมาแล้ว
4: เร็วเข้าเร็ว
1: เวลา 15:35 นาทีคลื่นยักษ์ได้เข้าปะทะมันสูงกว่ากำแพงกั้นของโรงไฟฟ้าถึง2เท่า ได้มีการเปิดเผยว่าเทปโก้ได้ถูกเตือนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลในปีค.ศ.2009ว่าการป้องกันสึนามิยังไม่ได้มาตรฐานทางบริษัทได้บอกว่ากำลังตรวจสอบจนกระทั่งหายนะได้เกิดขึ้นตอนนี้สึนามิได้เข้าท่วมโรงงานไฟฟ้า
3: ท่าเรือนั้นเสียหายยับเยินผมรู้สึกได้ว่ามีสิ่งที่น่าเหลือเชื่อกำลังจะเกิดขึ้น
1: ชายคนนี้คือวิศวกรนิวเคลียร์ระดับสูงที่ยังคงทำงานอยู่ที่โรงไฟฟ้าร
3: ถยนต์ถูกคลื่นซัดไปทั่วอาคารและถังเชื้อเพลิงกว่า 5,000 ตันได้ถูกทะเลถล่มไปและจากนั้นผมก็มองมันค่อยๆจมลงช้าๆ
1: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ต้องใช้เพื่อเปิดระบบทำความเย็นส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินพวกมันถูกทำลายด้วยคลื่นสึนามิหมายความว่าคนงานไม่สามารถหยุดการละลายของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้เลย
0: ตอนนั้นเมื่อผมรู้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันเสียหายผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นผมตกใจมากๆเลยครับ
1: มีลายมือหวัดๆของวิศวกรเขียนไว้ที่ไวบอร์ดในห้องควบคุมขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กำลังจะกลายเป็นภัยพิบัติเวลา 15:42 นประกาศเหตุฉุกเฉินจากนิวเคลียร์เวลา 15:58 สูญเสียการควบคุมระดับน้ำเวลา 16:36 ระบบล่อเย็นฉุกเฉินเสียหายไม่สามารถอัดน้ำเข้าระบบได้เทปโก้ปฏิเสธคำขอการสัมภาษณ์คนงานในโรงไฟฟ้าของฟรอนไลน์แต่ให้กรรมการผู้จัดการแผนกนิวเคลียร์ออกมาแทนเขายอมรับว่าบริษัทนั้นไม่เคยคิดว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของพวกเขาจะเสียหายมากขนาดนี้ได
2: ้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับผมรู้ลึกๆว่าทางเลือกของเรามีไม่มากนัก
1: ภายใน90นาทีหลังจากเกิดสึนามิรัฐบาลญี่ปุ่นได้ดิ้นรนเพื่อจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขานายกรัฐมนตรีได้แถลงว่าระบบล่อเย็นที่ฟุกุชิมะนั้นล้มเหลว
6: เมื่อผมรู้ข่าวผมรู้สึกเลยว่าสถานการณ์มันแย่มากๆนะครับแผ่นดินไหวและสึนามิสร้างความเสียหายมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นได้เกิดเหตุไม่คาดคิดจากนิวเคลียร์ผมรู้ว่าหากเราปล่อยไว้มันจะละลายและรั่วออกตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากๆเลย
1: นายกรัฐมนตรีขอให้รายงานเหตุการณ์ในฟุกุชิมะอย่างต่อเนื่องแต่ในตอนนี้ฝ่ายบริหารที่ศูนย์ใหญ่ของเทปโก้ในโตเกียวได้รับมอบหมายให้แก้ไขเหตุฉุกเฉินจากนิวเคลียร์

0: ผู้คนมากมายถูกพามารวมกันเหมือนเลือดในร่างกายถูกสูบออกไปหมด
1: พ่อของโนริโอหายไปเช่นเดียวกับภรรยาและยูนะลูกสาวคนเล็กของเขา
0: ผมไม่อยากจะยอมรับว่าพวกเขาอาจเสียชีวิตจากสึนามิผมได้ออกตามหาไปทั่วไม่ใช่แค่บริเวณบ้านแต่ว่าทั่วทั้งหมู่บ้านเลย
1: พอตกค่ำรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งให้มีการอพยพผู้คนที่อยู่ในอาณาเขต2ไมล์จากฟุกุชิมะไดอิจิแต่โนริโอและคนอื่นๆนั้นไม่สนใจและยังคงตามหาครอบครัวของพวกเขาต่อ

0: ตามแนวชายหาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังคงขาดพลังงานคนงานไม่มีเครื่องมือที่จะเปิดดูว่าภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์เสียหายตรงไหนพวกเขาจนปัญญา
1: ตอนนั้นพวกเราทุกคนถูกใช้ให้ไปนำแบตเตอรี่รถของตัวเองหรือว่าแบตเตอรี่รถของบริษัทมาเพื่อฟื้นฟูพลังงานนะครับ
0: กองแบตเตอรี่ได้ถูกต่อกับอุปกรณ์ตรวจสอบในห้องควบคุมเครื่องปฏิกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้อีกครั้งก่อนเที่ยงคืนคนงานได้ฟื้นฟูพลังงานให้กับเครื่องวัดแรงดันระดับนั้นอยู่ในขั้นวิกฤต
2: ความดันสูงขึ้นเรื่อยๆและทุกคนคิดว่านี่มันอันตรายไม่ใช่เหรอเราต้องแย่แน่
0: ๆวิศวกรตระหนักว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นของแท่งเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นั้นสร้างไอกัมมันตรังสีและไฮโดรเจนจำนวนมากด้วยความดันระดับนี้คนงานไม่สามารถใส่น้ำเข้าไปในเชื้อเพลิงได้แน่นอนแย่ไปกว่านั้นตัวบรรจุอาจระเบิดได้เป็นวิกฤตที่ทำให้ส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นไม่สามารถอาศัยได้นับ10ปีเทปโก้นั้นรู้ว่าจะต้องปล่อยแก๊สกัมมันตรังสีสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องปฏิกรณ์ระเบิดแต่ด้วยปริมาณมากขนาดนั้นบริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี
3: ผมได้รับรายงานจากเทปโก้ว่าแรงดันสูงขึ้นเรื่อยๆการระบายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเราควรทำยังไง
0: การแผ่กัมมันตรังสีเป็นเรื่องอ่อนไหวมากในญี่ปุ่นหลังจากสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในปีค.ศ. 1945ผู้คนล้มตายนับหมื่นจากการป่วยด้วยกัมมันตรังสีและมะเร็งแต่ในตอนนี้นายกรัฐมนตรีไม่มีทางเลือกนอกจากการอนุญาตให้ปล่อยกัมมันตรังสีออกมา
3: ทุกคนเห็นด้วยว่ามันต้องมีการระบายผมจึงบอกว่าผมเข้าใจจัดการได้เลย
0: แต่มีบางอย่างที่เทปโก้ไม่ได้บอกนายกรัฐมนตรีบริษัทไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะต้องทำการระบายโดยไม่มีไฟฟ้าพวกเขาไม่รู้จะทำอย่างไร
2: วาล์วระบายถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ดังนั้นเมื่อไม่มีไฟฟ้ามันจะไม่เปิดมันพอจะเป็นไปได้ที่เราจะเปิดด้วยตัวเองแต่ว่ามันยากมากๆ
0: ในความมืดของห้องควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ที่1คนงานนำพิมพ์เขียวออกมาเพื่อดูว่าจะเปิดช่องระบายได้อย่างไรบันทึกที่เขียนด้วยลายมือแสดงให้เห็นว่าระดับของกัมมันตรังสีกำลังเพิ่มขึ้น
3: การได้เห็นตัวเลขขนาดนั้นเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับและนั่นไม่ใช่แค่ในเครื่องปฏิกรณ์เท่า

0: นั้นมันรวมถึงออฟฟิศด้วยนะครับมันคือหายนะชัด
1: ๆวิศวกรสงสัยบางอย่างที่นายกรัฐมนตรีและเทปโก้ไม่รับรู้มาเป็นเดือนการละลายของนิวเคลียร์ได้เริ่มขึ้นแล้ว
2: ผมรับรู้ได้ว่าเชื้อเพลิงเริ่มละลายเราใส่หน้ากากและเตรียมตัวเพื่อที่เราจะสามารถหนีได้ตลอดเวลาก
1: ลับไปที่โตเกียว6ชั่วโมงหลังจากคำสั่งการระบายเครื่องปฏิกรณ์ยังไม่มีข่าวจากโรงไฟฟ้านายกรัฐมนตรีสงสัยว่าเทปโก้ได้ปิดบังความจริงเขาตัดสินใจไปที่ฟุกุชิมะไดอิจิด้วยตนเองเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในภายหลังว่าเข้าไปรบกวนการทำงานในภาวะฉุกเฉินที่โรงไฟฟ้าแต่เขาบอกว่าเขาต้องไปเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่ทุกคนเห็นด้วยว่าควรจะระบายออกแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเล่นเกมโทรศัพท์กับศูนย์เทปโก้เลยนะครับช่วงนั้นมันเป็นแบบนั้นจริง
1: ๆที่ฟุกุชิมะไดอิจินายกรัฐมนตรีไปพบกับวิศวกรของเทปโก้โดยตรงเขายืนยันว่าเปิดระบายเครื่องปฏิกรณ์แล้ว
2: ข้างโกรธมากรัฐบาลได้ออกคำสั่งแล้วแล้วเทปโก้ทำอะไรอยู่แต่ว่าเราพยายามทำให้ดีที่สุดวาล์วนั้นเปิดยากมากเราพยายามแล้วจริงๆแต่ว่าเรายังจัดการไม่ได้
1: ผู้จัดการโรงไฟฟ้ามาซาโอะโยชิดะนั้นเป็นคนที่รู้เรื่องชัดเจนเขารู้ว่ากัมมันตรังสีที่ใกล้ช่องระบายนั้นอยู่ในระดับอันตรายมากแต่เขาบอกกับนายกรัฐมนตรีว่าเขาจะส่งคนที่ยอมสละชีพเข้าไปหากมันจำเป็น
0: เขาบอกว่าเข้าใจแล้วและเขาก็บอกแผนกับผม
1: นายกรัฐมนตรีรู้ว่าคำสั่งของเขาอาจทำให้คนงานที่เข้าไปสู่เครื่องปฏิกรณ์เสียชีวิตได้เขารู้สึกว่าอนาคตของญี่ปุ่นอยู่บนเส้นได
0: ้สำหรับผมมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากแต่ผมคิดว่ามันจำเป็นต้องทำและผมก็ลงมือ
1: แต่หลังจากนั้นเทปโก้ได้ข่าวมาใหม่ซึ่งทำให้การระบายต้องล่าช้าออกไปการอพยพผู้คนรอบๆยังไม่เสร็จสิ้นหากเปิดระบายเครื่องปฏิกรณ์ผู้อยู่อาศัยบริเวณนี้อาจได้รับรังสีมากจนถึงระดับอันตรายโนริโอคิมูระอยู่ห่างไป2ไมล์จากโรงไฟฟ้าพร้อมกับลูกมาอยู่ลูกสาวคนโตของเขายังคงตามหาลูกสาวคนเล็กภรรยาและพ่อของเขาตอนนี้เขาต้องเลือกยกเลิกการค้นหาหรือเสี่ยงกับการที่ลูกสาวได้รับรังสี
2: หัวหน้าหมู่บ้านของผมบอกว่าโรงไฟฟ้ากำลังมีปัญหาเขาเกลี้ยกล่อมให้ผมออกไปจากที่นี่เขาบอกกับผมว่าคนเป็นสำคัญกว่าคนตายนั่นทำให้ผมความรู้สึกของผมเปลี่ยนไปและผมเหลือลูกสาวเพียงคนเดียวและผมต้องปกป้องเธอ
1: ประมาณ9โมงเช้าวันที่12มีนาคมชาวบ้านรอบๆโรงไฟฟ้าได้อพยพออกไปในที่สุดเทปโก้ได้สั่งให้ทีมระบายเข้าไปบันทึกของโรงไฟฟ้าได้บอกว่าอาสาสมัคร2คนได้เข้ามาในเวลา 9:04 น
2: พวกเขารู้ว่าจะต้องได้รับกัมมันตภาพรังสีแต่พวกเขาก็เข้าไป
3: ท่าดูปกติดิ50มิลลิ

0: ภาพรังสีกำลังเพิ่มขึ้น
1: วิดีโอนี้ถูกบันทึกโดยเทปโก้7เดือนต่อมาเมื่อระดับกัมมันตรังสียังคงอยู่ในขั้นอันตรายมันแสดงให้เห็นว่าทีมระบายนั้นจะต้องทำการซ่อมแซมเครื่องปฏิกรณ์อย่างไร
2: มันไม่ใช่ที่ที่มนุษย์ควรจะเข้าไปอุณหภูมิสูงกว่า100องศารอบๆปกคลุมไปด้วยความมืดและมีการควบแน่นกัมมันตภาพรังสีมันสูงมากๆถ้าเป็นผมคงจะเข้าไปไม่ได้แน
1: ่ทีมงานแต่ละคนมีเวลาจำกัดเพียง17นาทีในการซ่อมเครื่องปฏิกรณ
3: ์67มิลลิ
1: หลังจาก9นาทีทีมงานได้เจอที่เปิดวาล์วของช่องระบายพวกเขาเปิดมันช้าๆแล้วถอยออกมาเมื่อหมดเวลาสำหรับคนงานอื่นที่ตามมานั้นแต่ละคนใช้เวลาอยู่กับเครื่องปฏิกรณ์แค่ไม่กี่นาที
2: พวกเขาแสดงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวชีวิตของพวกเขาอยู่บนเส้นได
1: ้บ่ายวันนั้นกลุ่มแก๊สบางๆได้ส่งสัญญาณว่าความดันในแกนเครื่องปฏิกรณ์ได้ลดลงทีมระบายนั้นได้ช่วยทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นไว้จากภัยพิบัติคนงานของฟุกุชิมะเริ่มคิดว่าเรื่องเลวร้ายกำลังจะจบลง
4: ผมเริ่มผ่อนคลายและผมหวังว่าเครื่องปฏิกรณ์จะเสถียรเร็วนี้นะครับแล้วเราจะออกไปได
1: ้เมื่อการระบายเสร็จสิ้นคนงานสามารถโฟกัสไปที่การเพิ่มน้ำเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์ทันใดนั้นแผ่นดินไหวก็สั่นสะเทือน
2: ผมรีบวิ่งไปทันทีไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นแผ่นดินไหว
4: แผ่นดินสั่นไหวเหมือนกับafter shock ครับมันเหมือนฟ้าผ่าเลย
2: จากนั้นโยชิดะก็พูดว่าเครื่องปฏิกรณ์ที่หนึ่งระเบิดหรือเปล่าเราทุกคนเครียดกันทันทีเลย
1: วิศวกรกลัวว่าแกนเครื่องปฏิกรณ์ระเบิดกัมมันตภาพรังสีจะกระจายไปทั่วโรงไฟฟ้าที่ห้องควบคุมกลางพวกเขาดูระดับกัมมันตรังสีและรอดูว่าพวกเขาจะรอดชีวิตหรือไม
2: ่พวกเราหลายคนคิดถึงเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่มีทางที่จะหนีได้หากว่าคุณหนีคุณจะได้รับกัมมันตภาพรังสีอย่างแน่นอน
1: 1ชั่วโมงผ่านไประดับกัมมันตรังสีก็คงที่วิศวกรนั้นพบสาเหตุการรั่วของไฮโดรเจนทำให้เกิดระเบิดส่วนหลังคาของเครื่องปฏิกรณ์แต่แกนเครื่องปฏิกรณ์ยังคงสมบูรณ์ดี
5: ระดับกัมมันตภาพรังสีไม่เปลี่ยนไปมากนักหลังการระเบิดขอให้อยู่ในความสงบ
1: ในโตเกียวหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำลังพยายามลดวิกฤตความวุ่นวาย
5: เรายังไม่เห็นร่องรอยความเสียหายใดๆจากแผงกักกัมมันตภาพรังสี
1: นายกรัฐมนตรีและทีมงานได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเนื่องจากปิดบังความสาหัสของความเสียหายของภัยพิบัติครั้งนี้จากชาวญี่ปุ่นและทั่วโลกเบื้องหลังนั้นพวกเขารู้ดีว่าสถานการณ์เริ่มจะควบคุมไม่ได้การระเบิดทำให้ไม่สามารถนำน้ำเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์ได้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับเวลาว่าเชื้อเพลิงจะละลายออกมาตอนไหนและจะมีกัมมันตรังสีรั่วออกมามากขนาดไหนเท่านั้น

0: ราเริ่มคิดว่าอุบัติเหตุครั้งนี้จะขยายใหญ่ไปมากขนาดไหนผมขอให้เริ่มทำการจำลองกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือการอพยพผู้คนในอาณาเขต20ถึง190ไมล์รอบๆโรงไฟฟ้าหากมันเกิดขึ้นโตเกียวจะหยุดนิ่งประเทศญี่ปุ่นจะหยุดนิ่ง
1: กลุ่มกัมมันตรังสีจากก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาจากการระเบิดได้กระจายไปทั่วญี่ปุ่นรัฐบาลขยายพื้นที่การอพยพออกคำสั่งให้ทุกคนในพื้นที่12ไมล์รอบโรงไฟฟ้าหลบหนีโนริโอคิมุระและลูกสาวผู้รอดชีวิตยังอยู่ในพื้นที่อันตรายเมื่อพวกเขาได้รับข่าว
2: ผมมีความคิดว่ามันอันตรายที่จะอยู่ยาเม็ดไอโอดีนถูกแจกทั่วหมู่บ้านเลยและผมให้ลูกสาวกินหนึ่งเม็ดผมจะต้องพาเธอไปในที่ปลอดภัยและนั่นเป็นอะไรที่ผมคิดออกเราต้องไปให้ไกลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

0: กลับไปที่โรงไฟฟ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงเรื่อยๆการระเบิดทำให้ไม่สามารถนำน้ำเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์ที่1และ2ที่กำลังละลายได้ตอนนี้เครื่องปฏิกรณ์ที่3กำลังละลายเทปโก้ต้องการความช่วยเหลือหน่วยเฉพาะกิจได้รับคำสั่งให้ลงพื้นที่ไฮโดรเจนที่กำลังเพิ่มขึ้นนั้นหมายความว่าเครื่องปฏิกรณ์ที่3อาจจะระเบิดได้ทุกเวลา
1: ผมคิดอย่างหมดหวังที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จโดยเร็วผมเครียดมากแม้ว่าเราจะถูกฝึกมาสำหรับงานนี้แต่มันเป็นครั้งแรกของเราในพื้นที่กัมมันตรังสี
0: พันเอกชินจิอิวากุมะและทีมของเขาได้ใส่ชุดป้องกันอนุภาคกัมมันตภาพรังสีแต่มันไม่สามารถป้องกันรังสีแกมมาที่ร้ายแรงได้ภารกิจของพวกเขาคืออัดน้ำเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์ที่3โดยตรง
1: เมื่อเราไปถึงและกำลังจะจอดรถมันก็เกิดระเบิดก้อนคอนกรีตได้ปะทะเข้ากับหลังคารถกัมมันตภาพรังสีที่รั่วออกมาผ่านเข้าสู่หน้ากากของพวกเราเครื่องวัดรังสีของพวกเราร้องเตือนไม่หยุด
0: ทหารได้ถูกล้อมรอบด้วยกัมมันตภาพรังสีร้ายแรงพวกเขาบาดเจ็บจากการระเบิดแต่สามารถหนีออกไปได้ก่อนที่จะได้รับรังสีจนถึงแก่ชีวิต
1: ผมรู้สึกสิ้นหวังที่จะหนีออกมาแต่เราโชคดีมากๆเราโชคดีแค่โชคดีจริงๆ

0: ส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ระดับกัมมันตภาพรังสีใกล้ๆเครื่องปฏิกรณ์อยู่ที่ 1,000 มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมงหากรับรังสีที่สูงในระดับนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงจะเสียชีวิตในไม่กี่ชั่วโมงถัดมา
1: ในห้องควบคุมผู้คนต่างบอกกันว่าเราจบเฮแน่นอนพวกเขาพูดกันเบาๆแต่พวกเขาก็พูดออกมาเรารู้สึกว่าเราต้องหนีมันถึงจุดจบแล้ว
0: คืนเดียวกันในโตเกียวนายกรัฐมนตรีได้ถูกปลุกด้วยข้อความรบกวนเทปโก้บอกกับพวกเขาว่าวางแผนที่จะถอนคนงานออกจากโรงไฟฟ้า
1: ผมคิดว่าการถอนคนออกมานั้นเป็นไปไม่ได้หากพวกเขาถอนกำลังออกเครื่องปฏิกรณ์6เครื่องและซาเชื่อเพลิงทั้ง7ซาจะถูกทิ้งร้างทุกอย่างจะละลายกัมมันตภาพรังสีมันมากกว่าที่เชอร์โนบิลกว่า10เท่าจะแพร่กระจาย
0: ช่วงเวลาเดียวกันที่ฟุกุชิมะผู้จัดการโรงไฟฟ้ามาซาโอะโยชิดะได้เรียกรวมคนงานทั้งหมด
2: โยชิดะพูดว่าเราจะเริ่มอพยพตั้งแต่ตอนนี้และในตอนนั้นโยชิดะได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเพราะมั่นใจว่าเขาพร้อมที่จะตายได้แต่เขาไม่สามารถฆ่า250ชีวิตได้เขาบอกว่ากลับบ้านซะเราทำมามากพอแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วกลับบ้านไปเถอะ
1: มันแย่ที่จะยอมรับแต่ผมรู้สึกสบายใจผมแค่อยากจะออกไป
0: ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้มาถึงศูนย์ใหญ่ของเทปโก้ในโตเกียวออกคำสั่งให้ยกเลิกการถอนตัวคนงานเขาต้องการคุยกับฝ่ายบริหารของเทปโก้มีการเฝ้าดูจากวิศวกรในฟุกุชิมะผ่านทางวิดีโอลิงก
1: ์ผมพูดว่าผมรู้ว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่คุณทิ้งโรงไฟฟ้าไม่ได้ชะตาของประเทศญี่ปุ่นถูกแขวนอยู่บนเส้นได้คนกว่า60คนพร้อมที่จะเข้าไปในพื้นที่อันตรายในทางกลับกันเรากำลังพาประเทศไปพบกับศัตรูที่มองไม่เห็นมันไม่ได้ส่งผลเพียงในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ว่าเป็นทั้งโลกเลยทีเดียวครับ
0: จนกระทั่งวันนี้ยังมีการโต้เถียงกันว่าเทปโก้มีเจตนาอะไรฝ่ายบริหารของบริษัทกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยวางแผนที่จะทิ้งโรงไฟฟ้า
3: เราไม่เคยบอกว่าคนงานทั้งหมดจะถอนตัวเราบอกว่าเราต้องการที่จะพิจารณาเรื่องการถอนกำลังเราคิดที่จะถอนกำลังออกบางส่วนนะครับ
0: เช้าวันนั้นเทปโก้ได้อพยพคนงานทั้งหมดยกเว้นทีมงานที่นำโดยผู้จัดการโรงไฟฟ้าโยชิดะคนที่เหลือนั้นถูกเรียกว่าฟุกุชิมะ50ตอนนี้พวกเขาขังตัวเองอยู่ในห้องควบคุมกลาง
2: ระดับกัมมันตรังสีสูงมากๆเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเครื่องปฏิกรณ์นั้นไม่มีคนประจำการไม่มีเลย
0: คนงานร้อยกว่าคนที่เตรียมพร้อมอยู่ห่างออกไปไม่กี่ไมล์พร้อมที่จะวางท่อเพื่ออัดน้ำเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์แต่ระดับกัมมันตรังสีนั้นสูงเกินกว่าที่พวกเขาจะเข้าใกล้โรงไฟฟ้าได้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์จากอเมริกาที่เพิ่งมาถึงญี่ปุ่นนั้นกังวลว่าเทปโก้และรัฐบาลจะหมดหนทางแล้ว
1: เราได้รับจำนวนเป็นจำนวนน้อยมากๆของคนที่อยู่ในไซต์งานและเรารู้ว่ามันไม่เพียงพอสำหรับงานที่ต้องทำในตอนนั้นนะครับ
0: ในวันนั้น เมื่อได้รับข้อมูลที่น่าหมดหวังจากนายกรัฐมนตรีชาวอเมริกันจึงตัดสินใจใช้โดรนบินสำรวจเหนือโรงไฟฟ้าข้อมูลที่ได้นั้นกวนใจอย่างมากไฮโดรเจนระเบิดครั้งที่3ได้ทำให้สารเก็บกัมมันตรังสีรั่วออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเชื้อเพลิงยังคงเต็มไปด้วยกัมมันตรังสีที่สูงมากหากสารเก็บเดือดจนแห้งมันสามารถติดไฟได้และการปนเปื้อนนั้นจะยิ่งแย่กว่าการระเบิดของเครื่องปฏิกรณ์
1: เราเห็นได้ชัดว่ามีความเสียหายที่เกิดจากเชื้อเพลิงในสายเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วจะกรองน้ำและพวกเขากังวลถึงประชากรชาวญี่ปุ่นแล้วก็กังวลถึงประชากรชาวอเมริกันและเราคิดว่าการจัดการกับมันต้องใส่น้ำเข้าไปให้ได
0: ้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งอย่างหมดหนทางให้เทน้ำลงไปในสระเชื้อเพลิงใช้แล้วทางอากาศกลุ่มแรกที่ออกไปนั้นรู้ว่านักบินชาวโซเวียตที่ปฏิบัติการเช่นนี้ในเชอร์โนบิลนั้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเวลาต่อมา
3: เช้าวันนั้นก่อนที่ผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ผมเรียกภรรยามาเธอบอกว่าหากมีใครสักคนต้องทำมันคุณทำเถอะและทำให้ดีที่สุดฉันจะภาวนาให้คุณเธอให้กำลังใจผมเธอร้องไห้ในตอนนั้นและผมเองก็ร้องไห้เช่นกันครับ
0: ภารกิจสำรวจในตอนแรกถูกยกเลิกเนื่องจากระดับกัมมันตรังสีที่สูงเหนือเครื่องปฏิกรณ์ทางสเตนถูกติดกับเฮลิคอปเตอร์เพื่อป้องกันนักบินจากรังสีแก่มาทีมงานรู้ว่าพวกเขาจะต้องเทน้ำลงไปที่ความสูง300ฟุตหากสูงกว่านั้นพวกเขาจะพลาดหากต่ำเกินไปก็จะได้รับอันตรายจากปริมาณกัมมันตภาพรังสี
3: ในตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนมันจบแล้วนะครับถึงเวลาแล้วรู้สึกเสียวสันหลังมากเลยครับในตอนนั้น
0: เป้าหมายอยู่ด้านล่างของพวกเขา
3: ผมจะไม่ลืมสิ่งที่เห็นเลยโครงของอาคารกำแพงนั้นพังเละไปหมดเหลือเชื่อมากๆเลยครับ
0: ทั้งโลกเฝ้าดูภารกิจครั้งนี้ผ่านกล้องที่ถูกตั้งอยู่ห่างไป20ไมล์จากโรงไฟฟ้า
3: ลมทำให้น้ำเปลี่ยนทิศเราเลยสาดมันลงไปแบบนั้นนะครับเราเห็นไอ้น้ำผมรู้ได้ว่ามันเข้าไปแล้วเราทำได้เราทำได้เราทำเพื่อทุกคนครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึก
0: แต่ในภารกิจที่2พวกเขาพลาดเฮลิคอปเตอร์อีกลำตามมาแต่ลมแรงเกินกว่าจะเล็งเป้าได้ทีมนิวเคลียร์ของอเมริกาได้เฝ้ามองภารกิจครั้งนี
1: ้เราได้วัดการแผ่รังสีด้วยตัวเองดูว่าหลังจากการเทน้ำลงไประดับการแผ่รังสีจะลดลงไหมแล้วมันไม่ลด
0: รัฐบาลสหรัฐได้เริ่มวางแผนอพยพประชากร 90,000 คนออกจากญี่ปุ่นในตอนนี้พวกเขาได้บอกให้ชาวอเมริกันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าอย่างน้อย50ไมล์พื้นที่อพยพของชาวญี่ปุ่นอยู่ที่12ไมล์หน่วยเฝ้าระวังของสหรัฐกังวลว่าจะมีการล้มตายจำนวนมากกัมมันตภาพรังสีแผ่กระจายรอบๆเครื่องปฏิกรณ์นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เข้าใกล้โรงไฟฟ้าจะต้องเสี่ยงชีวิตเนื่อง จากความอันตรายรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งให้ทีมนักดับเพลิงของโตเกียวนำน้ำเข้าไปใส่สระเชื้อเพลิงโดยวิธีใดก็ได้คนเหล่านี้ไม่เคยทำงานในพื้นที่ที่มีกัมมันตภาพรังสีมาก่อน
3: หน่วยงานของพวกเราถูกเรียกรวมอย่างแรกเราเลือกคนที่อายุมากกว่า40ปีคนพวกนี้จะไม่มีลูกเพิ่มอีกแล้วผมไม่ได้พูดกับครอบครัวผมเคยบอกพวกเขาว่าผมอาจไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ในเวลาใดก็ได
0: ้หนึ่งในนักดับเพลิงได้มุ่งหน้าไปเพื่อวางแผนเส้นทางแต่ด้วยกัมมันตภาพรังสีที่เขาได้รับทำให้เขาไม่สามารถร่วมงานกับคนอื่นๆในภารกิจได
2: ้ผมกังวลเรื่องกัมมันตภาพรังสีและสภาพจิตใจของทีมแต่ว่าผมต้องปล่อยให้พวกเขาจัดการผมทำได้แค่รอแล้วก็ภาวนาเท่านั้น
0: แผนของนักดับเพลิงคือจอดรถที่ทะเลเพื่อสูบน้ำขึ้นมาจากนั้นใช้สายยางยาว800หลาเพื่อพ่นน้ำไปสู่สระเชื้อเพลิง
4: ทุกคนมีไฟฉายในตัวแล้วใช่ไหม
5: มีแล้วว
0: ิดีโอนี้ถูกถ่ายในคืนนั้นจากเหตุการณ์จริงของภัยพิบัตินิวเคลียร์คือแสดงให้เห็นว่านักดับเพลิงพร้อมจะเข้าไปสู่เครื่องปฏิกร
4: ณ์รถบรรทุกจะขับไปตามกำแพงกันคลื่นจนถึงทะเลนะโอเคโชคดีนะทุกคน
2: โอเคร
4: ีบกันเลย
2: โอเคไปแล้ว
0: พวกเขาให้เวลาตัวเอง60นาทีเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จหากนานกว่านี้จะทำให้ได้รับกัมมันตภาพรังสี
3: เมื่อเราไปถึงฟุกุชิมะไดอิจิมันเงียบมากๆไม่มีลมเงียบจนหน้าขนลุกสิ่งแรกที่เราเห็นคือซากความเสียหายจากสึนามิถนนพังยับเยินผมกังวลว่าเราจะไม่สามารถจบภารกิจได้ใน1ชั่วโมง
2: เอาล่ะผมได้รับ 0.4 มิลลิซีเวิร์ต
6: โอเค 0.4 มิลลิซีเวิร์ตไม่มีปัญหา
2: โอเค
0: พาหนะวัดการแผ่รังสีเคลื่อนนำหน้าพวกเขา
4: โอเคเรากำลังไปต่อ 0.4 มิลลิซีเวิร์ต 0.4 มิลลิซีเวิร์ต
2: ทราบแล้ว
0: ในนาทีนั้นทางก็ถูกปิดด้วยซากความเสียหายจากสึนามินักดับเพลิงต้องวางสายยางด้วยมือและพกเครื่องวัดการแผ่รังสีไปด้วย
3: เคลื่อนจากตรงกลางอีกระวังหลุมด้วย
2: หลุมอยู่ทางซ้ายใช่ไหม
3: ใช่ทางซ้าย
2: โอเค
4: หยุดกลับถึงแล้วมาอยู่ตรงนั้นละเรื่องของคุณเท่าไหร่แล้วอ่ะ
3: ผมอยู่ที่70มิลลิซีเวิร์ต
0: เสียงเตือนจากเครื่องวัดการแผ่รังสีได้ส่งสัญญาณว่าความอันตรายเพิ่มมากขึ้น
2: ผมไปถึง100มิลลิซีเวิร์ตแล้ว100มิลลิซีเวิร์ต
3: ทุกคนที่ไม่ได้ทำงานเข้าไปหลบในรถเข้าไปหลบในรถ
2: ถอยก่อนเร็วทุกคนถอยก่อนถอยก่อนเร็ว
4: โอเคออกห่างจากอาคารให้เร็วที่สุดนะเร็วเข้า
0: หลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปสายยางก็ถูกเชื่อมต
3: ่อผมได้รับรายงานจากวิทยุว่าเริ่มฉีดน้ำแล้วผมคิดว่าภารกิจของเราสำเร็จแล้วผมอยากออกไปจากที่นั่นเราวิ่งไปที่มินิบัสและออกไป
0: ขณะที่นักดับเพลิงถอนกำลังระดับกัมมันตรังสีที่โรงไฟฟ้าเริ่มลดลงพวกเขากำลังกลับโตเกียวบางคนไม่ได้บอกครอบครัวว่าออกมาทำอะไร
3: เมื่อผมถึงบ้านผมก็โดนบ่นภรรยาผมบอกว่าคุณไปอยู่ไหนมาโทรมาบอกกันบ้างก็ยังดี
0: ด้วยระดับการแผ่รังสีที่ลดลงเทปโก้ได้คว้าโอกาสทันทีคนงานหลายร้อยคนที่เตรียมพร้อมมุ่งหน้าไปที่โรงไฟฟ้าภารกิจของพวกเขาคือวางท่อยาวหลายไมล์ที่จะปล่อยน้ำเข้าไปสู่แกนเครื่องปฏิกรณ์พวกเขาต้องทำงานให้เร็ว ไม่อย่างนั้นระดับการแผ่รังสีจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
3: ตอนนั้นในเดือนมีนาคมเราไม่ได้ใส่เครื่องวัดการแผ่รังสีเทปก็ไม่ได้บอกเราตรงๆว่าการแผ่รังสีอยู่ในระดับที่สูงที่สุด
0: เทปก็กล่าวว่าเครื่องวัดการแผ่รังสีส่วนใหญ่ของพวกเขาพังไปกับสึนามิแต่พวกเขาทำให้แน่ใจว่าคนงานแต่ละกลุ่มมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง
3: มันเป็นปฏิบัติการฉุกเฉินและเราต้องรีบไม่มีใครบ่นพวกเราเข้าใจดีแม้ว่ามันจะแหกกฎแต่เราก็เก็บเงียบไว
0: ้เมื่อท่อถูกวางน้ำได้เริ่มไหลและลดอุณหภูมิแกนเครื่องปฏิกรณ์ลงหลังจากหลายวันที่โหดร้ายคนงานในห้องควบคุมกลางเริ่มมีความหวัง
2: ผู้คนรอบๆผมนั้นพวกเขาเริ่มมีความหวังเสียงตะโกนด่าเริ่มเงียบไปหัวหน้าสงบมากยิ่งขึ้น
0: ความยากลำบากอีกหลายอาทิตย์และงานเสี่ยงอันตรายรออยู่แต่วิกฤตที่อันตรายที่สุดได้จบลงแล้ว
1: เราถูกผลักโดยศัตรูที่มองไม่เห็นในที่สุดระบบก็กลับมาทำงานการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีถูกบีบให้ลาออกเนื่องจากถูกกล่าวโทษในวิกฤตที่เกิดขึ้นเทปโก้ต้องจ่ายเงินนับหมื่นล้านดอลลาร์สำหรับค่าเสียหายบริษัทเกือบล้มละลายเหล่าคนงานที่ได้ต่อสู้เพื่อรักษาโรงไฟฟ้านั้นได้ประสบกับอนาคตที่ไม่แน่นอนไม่มีใครเสียชีวิตจากการได้รับกัมมันตรังสีแต่คนงานกว่าร้อยคนนั้นได้รับกัมมันตรังสีในปริมาณที่เสี่ยงจะเป็นมะเร็งในอนาคต
1: หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนในญี่ปุ่นไม่มีใครตายเพื่อประเทศในกรณีนี้การหนีไม่ใช่ทางเลือกการต่อสู้คือหนทางเดียวที่เหตุการณ์ไม่แย่ไปกว่านี้คงขึ้นอยู่กับพระเจ้าในอาทิตย์แรกนั้นเราเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้บาง
0: กัมมันตภาพรังสีที่ถูกปล่อยออกมาจากการล่มสลายของฟุกุชิมะได้ปนเปื้อนพื้นที่หลายร้อยตารางไมล์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นคนกว่าแสนคนต้องอพยพหนีโนริโอคิมุระย้ายไปที่ภูเขาที่ฮาคุมะมีเพียงที่นี่ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของประเทศที่เขารู้สึกว่าลูกสาวที่รอดชีวิตนั้นปลอดภัยจากการแผ่รังสีหลายอาทิตย์หลังจากเกิดสึนามิศพของภรรยาและพ่อของเขาถูกพบแต่ยูนะลูกสาวคนเล็กยังคงสาบสูญ

0: 4เดือนหลังจากเกิดภัยพิบัตินูริโอได้เดินทางกลับไปที่ฟุกุชิมะพื้นที่ต้องห้ามยังคงอยู่ที่12ไมล์รอบโรงไฟฟ้าสัตว์ต่างๆถูกทิ้งโดยเจ้าของและอดตายบ้างก็หนีเข้าป่าบางเขตนั้นมีการปนเปื้อนอย่างมากและมันไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกนับ10ปีเพียง2ไมล์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหล่าผู้อพยพจากหมู่บ้านของโนริโอได้จัดงานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุสึนามิสำหรับโนริโอนั้นเขาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้บอกลาครอบครัวที่เขาทิ้งไว้ข้างหลัง
1: เป็นเวลา4เดือนแล้วตั้งแต่พวกคุณจากไปอย่างกระทันหันผมสงสัยว่าทำไมมันเกิดขึ้นวันหนึ่งเราจะกลับมาอยู่ที่นี่มองไปที่ท้องทะเลที่พรากพวกคุณไปจากเราเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไรแต่เราจะกลับมาอย่างแน่นอนในนามของบุคคลที่สูญเสียครอบครัวไปโนริโอคิมูระ

าดีๆจากคดีปกครองตอนโยกไปย้ายมาคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยการชิงชัยครั้งนี้มีผู้สมัครอยู่2คนคือนายเด่นและนายดวงเมื่อวันเลือกผู้ใหญ่บ้านมาถึงผลปรากฏว่านายดวงได้202คะแนนนายเด่นได้190คะแนนนายอำเภอจึงแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมาในเด่นตรวจพบว่ามีการแจ้งย้ายรายชื่อ48คนเข้ามาในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านจำนวน8หลังซึ่งเจ้าของบ้านล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงและหลังจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ได้ย้ายออกไปนายเด่นจึงร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยให้ยุติเรื่องนายเด่นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อปรากฏว่ามีบุคคลจำนวน41คนย้ายออกจากหมู่บ้านดังกล่าวกลับภูมิลำเนาเดิมส่วนอีก7คนย้ายออกไปที่อยู่อื่นโดยได้ดำเนินการย้ายออกภายในเวลา2ปีถึง4ปีนับแต่วันที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาจึงแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมิได้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาเข้าอยู่ในหมู่บ้านนี้ดังนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อบุคคลดังกล่าวมิใช่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านนี้แล้วจึงไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านและเมื่อปรากฏว่าบุคคลทั้ง48คนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านประกอบกับผลการนับคะแนนปรากฏว่ามีคะแนนแตกต่างกันเพียง12คะแนนดังนั้นคะแนนที่เลือกโดยผู้ไม่มีคุณสมบัติเลือกจำนวน48คะแนนจึงมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครรับเลือกคนใดคนหนึ่งอย่างชัดแจ้งและอาจทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้ทะเบียนบ้านที่บุคคลทั้ง48คนย้ายเข้าอยู่ในบ้านทั้ง8หลังล้วนแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงจึงเชื่อว่านายดวงมีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นการย้ายบุคคลดังกล่าวโดยมีเจตนาหวังผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านซึ่งส่งผลให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมการที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ยุติเรื่องร้องคัดค้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งนายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งเป็นต้นไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง13

0: ากพบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
1: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
2: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
1: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
0: ละเลย
3: นี่เธอข้างบ้านเธอทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
2: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
3: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
0: ละเมิด
4: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
5: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
4: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนะเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
0: เดินเลิก
2: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
6: นั่นนะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
2: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
0: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
7: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
8: แต่ทางคุณเบอร์รี่ที่รีรี่เนี่ยก็จะเป็นผลไม้ที่มีแอนตี้ออกซิเดนต์ใช่ไหมก็สามารถที่จะทำให้เราเฮลตี้ทำให้เราไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นเบาหวานอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เช่นคุณเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ที่ผมชอบมาก

กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569รับชมข่าวกับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
0: ดิฉันกานันท์ภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณชนะนพภูมิเหมพิรันค่ะผู้ชมติดตามข่าวสารเราผ่านทางช่อง2 NBT และทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยวันนี้มีหลายเหตุการณ์ให้ติดตามนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะสถานการณ์คลี่คลายแต่ว่าก็ต้องอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและเยียวยารวมไปถึงเรื่องล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่หลายคนคงติดตามกันอยู
1: ่ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเป็นย่านการค้าใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะมาดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะใช้เวลาดับเพลิงเกือบ3ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไหม้เอาไว้ได้นะคะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสากู้ภัยได้รับบาดเจ็บไป3รายด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ค่ะเป็นการติดตามสถานการณ์โดยกำชับเรื่องความปลอดภัยและการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะจากกรณีเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะ 20:42 เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรรจักษ์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรู